0: ซึ่งคดีนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดระหว่างประเทศจึงเตรียมดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดมีโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดทั้งการยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรืออย่างเข้มงวดจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและกระทรวง
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มาหารือร่วมกันทั้งปปส.แล้วก็ DSI อยู่ด้วยว่าเราจะทำมาตรการในการควบคุมแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดเนี่ยถูกระเบียนออกไปนอกประเทศได้อย่างไรเพราะว่าเราไม่ใช่ฮับเราไม่ใช่สถานที่ที่จะต้องมาผ่านบ้านเราเราควรจะต้องมีการเข้มข้นเพื่อจะให้ต่างชาติไว้วางใจในเรื่องนี้ก็มีออกมาทั้งหมด6มาตรการ
0: สอดคล้องกับพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.กล่าวว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศด่วนคุมเข้มสายการบินห้ามสมาชิกลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายหากพบเหตุต้องสงสัยว่าลูกเรือฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมายจะต้องสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวทันทีรวมถึงพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตของสายการบินนั้นๆเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของระบบการบินพลเรือนไทยในระดับสากลนิตยาคุณสิมรายงาน
2: กระทรวงการคลังเร่งตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ตรงกับฐานข้อมูลปัจจุบันและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงคาดว่าจะประกาศรายชื่อในวันที่17กรกฎาคมนี้
3: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติให้ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดเพื่อให้การจัดการสวัสดิการสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเนื่องจากฐานข้อมูลเดิมของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจัดทำไว้ประมาณ5ปีก่อนจำนวน 13,200,000 รายพบความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในปัจจุบันเช่นมีผู้เสียชีวิตและมีผู้ที่มีรายได้เพิ่มโดยยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานรวมกันอีกกว่า1ล้านรายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่อาจตกหล่นจากระบบเดิมขณะเดียวกันยังมีข้อมูลการสำรวจกลุ่มตกหล่นของกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านการลงพื้นที่และการทำประชาคมอีกประมาณ5ล้านรายโดยทั้งหมดจะถูกรวมเป็นฐานข้อมูลกว่า19ล้านรายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองใหม่ทั้งหมดพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบโดยไม่กำหนดกรอบจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เนื่องจากต้องการช่วยเหลือกลุ่มผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
4: การสำรวจสิทธิ์กลุ่มคนเก่าซึ่งสำรวจมาเมื่อ5ปีที่แล้ว 13.2 ล้านคนสิ่งที่พบก็คือว่าการที่เราไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนมานานเนี่ยมันมีทั้งคนที่ตายไปแล้วคนที่เขามีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วมติที่ประชุมก็คือให้เอาไปกันกองตามเกณฑ์คนที่จนจริงๆที่ไม่มีอะไรรองรับไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินกระทรวงมหาดไทยส่งมาให้เรา5ล้านคนกลุ่มพัฒนาชุมชนของพม.แล้วก็กลุ่มของจปท.ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่ประมาณ1ล้านรายก็ให้เอากลุ่มนี้มาพิจารณาด้วยหัวใจสำคัญขอให้เอาตัวเลขทั้งหมดประมาณ19ล้านให้เอาเข้าไปรันข้อมูลใหม่เพื่อกันกรองหาคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆ
3: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อคัดกรองผู้ผ่านเกณฑ์แล้วเสร็จจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันที่14กรกฎาคมนี้และคาดว่าจะสามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองและมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในวันที่17กรกฎาคมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
5: กระทรวงพาณิชย์สนับสนุนการดำเนินงานของโรงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าว
6: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานหลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมณวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพบว่าหลงชุมชนมีส่วนสำคัญในการรวบรวมผลผลิตการแปรรูปการเข้าถึงแหล่งทุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุกส่วนของมะพร้าวและการหาตลาดรองรับผลผลิตซึ่งช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรตลอดจนลดความเสี่ยงช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก
7: ถ้าเราทำได้ตั้งแต่ต้นทางคือเรื่องทางการผลิตมาจนถึงการรวบรวมตรงกลางทางก็คือลงชุมชนที่เรากำลังพูดถึงไปจนถึงการแปรรูปการดูแลในเรื่องของวัสดุที่เหลือใช้ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้และรวมถึงไปทำให้เกิดเป็นพลังงานทดแทนนะคะไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มาจากกากมะพร้าวกะลามะพร้าวได้แล้วก็รวมถึงในการทำในเรื่องของการตลาดที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นสมดุลมากยิ่งขึ้นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งระบบได้อย่างยั่งยืน
6: ด้านนายจรัญเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมระบุว่าลงชุมชนเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมามุ่งเน้นกระจายสินค้าในประเทศเป็นลำดับแรกและมีเป้าหมายสำคัญคือการประกันราคาขั้นต่ำเพื่อให้เกษตรกรอยู่รอดได้ในสภาวะตลาดผันผวนพร้อมทั้งมีแผนขยายกำลังการผลิตผ่านโรงงานเครือข่ายที่ได้มาตรฐานรองรับอนาคต
8: ส่วนหนึ่งที่เกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการรวมหุ้นกันเป็นเบื้องต้นที่มีทุนเดิมอยู่นะครับซึ่งก็ยังไม่พอนะครับเราก็ต้องหางบประมาณหรือว่าพยายามขอสนับสนุนจากส่วนของกองทุนต่างๆหรือว่าของภาครัฐโดยเฉพาะกรมการค้าภายในแล้วก็กระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงเกษตรนะครับที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้นะครับว่าในการที่ดำเนินงานลงเนี่ยมันต้องมีต้นทุน
6: ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยกย่องให้หลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ต้นแบบและมีแผนขยายผลไปยังจังหวัดแหล่งผลิตสำคัญได้แก่สมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมและพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมอื่นๆต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: โรงรับจำนำของรัฐสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยการจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ย1เดือนตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนในช่วงฤดูการเพาะปลูกโดยกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อรับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบไม่ต้องเตรียมเอกสารเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ได้ทันที
5: กรมส่งเสริมการเกษตรขอให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือเยียวยากรณีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนไมซักนางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าพายุโซนร้อนไมซักส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวจึงควรเตรียมแปลงปลูกให้พร้อมรับมือผลกระทบจากพายุป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรหากผลผลิตเสียหายคือเกษตรกรต้องตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเมื่อจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนขอรับการช่วยเหลือที่กำหนดไม่เกิน90วันนับแต่วันเกิดภัยโดยเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชกรณีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่แบ่งเป็นข้าวไร่ละ 1,340 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 1,980บาทไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆไร่ละ 4,048 บาทโดยพื้นที่ประสบภัยเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลจะไปแจ้งสิทธิ์การช่วยเหลือให้บริการเกษตรกรรวมทั้งประสานการช่วยเหลือด้านต่างๆ
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคารรวม19รายการทยอยเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ระยะแรกมี6รายการสำคัญเช่นขอสเตทเมนต์ผ่านออนไลน์ฟรีจำกัดค่าหนังสือรับรองฐานะทางการเงินไม่เกิน100บาทลดค่ารักษาบัญชีไม่เคลื่อนไหวเหลือไม่เกิน20บาทต่อเดือนและปรับลดค่าธรรมเนียมอื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงช่วยลดรายจ่ายของประชาชนเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการและสนับสนุนให้บริการทางการเงินดิจิทัลได้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 7:15ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับบรรดาผู้นำโลกและองค์กรระหว่างประเทศต่างแสดงความยินดีกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีโดยนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรประบุว่าในช่วง250ปีที่ผ่านมาความเป็นหุ้นส่วนข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างยุโรปและสหรัฐได้รับการหล่อหลอมผ่านคุณค่าที่มีร่วมกันและสายสัมพันธ์ชั้นครอบครัวขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวยกย่องความร่วมมือระหว่างรัสเซียและสหรัฐที่ดำเนินมายาวนานหลายศตวรรษพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตลอด250ปีที่ผ่านมามีช่วงเวลาแห่งความสำเร็จและความรุ่งโรจน์เกิดขึ้นมากมายด้านนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะยังคงทำงานร่วมกับสหรัฐต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
5: ประชาชนชาวอิหร่านจำนวนมากเดินทางมายังมัสยิดแกรนด์โมซัลลาในกรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านวัย86ปีที่ถึงแก่อสัญญกรรมในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยผู้เข้าร่วมพิธีบางส่วนร่วมกันตะโกนเรียกร้องให้มีการล้างแค้นสหรัฐและอิสราเอลที่ลงมือลอบสังหารอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านอย่างไรก็ตามอายาตอลลอฮ์มอตตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านคนปัจจุบันไม่ได้เข้าร่วมพิธีศพในครั้งนี้ทั้งนี้พิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านกำลังถูกจับตามองจากนานาชาติว่าเป็นบททดสอบระดับการสนับสนุนที่ประชาชนชาวอิหร่านมีต่อรัฐบาลหลังเกิดเหตุการณ์ประท้วงรุนแรงในอิหร่านเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคน
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าการที่กองทัพรัสเซียอ้างว่าสามารถยึดครองเมืองคอสเตียนตินิฟกาในแคว้นโดเนตทางตะวันออกของยูเครนมวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำว่าหากเมืองคอสเตียนตินิฟกาอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียจริงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียก็คงจะพบหารือกับเขาในเมืองแห่งนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้านพันตรีอันเดรย์โควายอฟโฆษกของกองกำลังยูเครนกล่าวว่ากองกำลังยูเครนยังคงป้องกันเมืองคอสเตนตินิฟกาซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในแคว้นโดเนตไว้ได้แม้ว่าสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความยากลำบาก
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ITF Main World Tennis Tour M15 โตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่น ในรอบรองชนะเลิศกาซิดิตสำเร็จมือวางอันดับ2ของรายการลงดวลกับชินซันฮุยมือวางอันดับ4จากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่ากาซิดิตแพ้ไป1-2เซตขณะที่แม็กซิมัสพราพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ให้กับแมทธิวเดลาโดวามือวางอันดับ1ของรายการจากออสเตรเลีย0-2เซตพลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกามือ519เยาวชนโลกหวดเอาชนะนานายะวาดะมือ580เยาวชนโลกจากญี่ปุ่น2-0เซตคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านชายเดี่ยวแชมป์เป็นของยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลกที่เอาชนะนักหวดร่วมชาติไดซุเกะฮาชิโมโตะมือ592เยาวชนโลกในรอบชิงชนะเลิศ2-0เซตและเป็นการคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันในประเทศไทยของยูตะอีกด้วยการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่สนามสวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20คว้าแชมป์ประเทศไทยทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจจวานิตเถียรนักปั่นทีมชาติไทยคว้าอันดับ1พร้อมกับเป็นแชมป์ประเทศไทยขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงแชมป์ประเทศไทยเป็นของหาไทยเพชรใจสว่างด้านรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายเป็นของภูมิใจไทยนักแป้นและฝ่ายหญิงประภาดาครองโปร่งด้านการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2จะแข่งขันในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครสโมสรซังเปาลีจากบุนเดสลีกา2เยอรมนีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวพีรวัตรฟินบาวกองหลังไทยแท้วัย18ปีตัวจะเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีตัวในช่วงแรกจะส่งไปเล่นในทีม U23 ในลีกา4ก่อนและหากพีรวัตรทำผลงานได้ดีสโมสรมีแผนที่จะผลักดันสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่9เมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักได้เคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วบริเวณจังหวัดกวางนินประเทศเวียดนามแล้วและเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้มีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือที่ละติจูด 21.8 องศาเหนือลองจิจูด 108.4 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนข้างตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2569สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากเชียงรายและน่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดราชบุรีอุทัยธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่าเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 23:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรและเวลา 16:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
14: หนึ่งนาทีกับกปท.การขับรถไม่ใช่แค่มองทางข้างหน้าแต่ต้องมองภาพรวมของท้องถนนด้วยมองกว้างเพื่อสังเกตการเคลื่อนไหวรอบตัวระวังคนข้ามถนนและรถที่อาจออกมาจากจุดอับสายตาเว้นระยะให้มีพื้นที่หยุดรถลดความเสี่ยงจากการเบรกกระทันหันและเพิ่มเวลาตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดมองไกลไปข้างหน้าให้ไกลกว่ารถคันหน้าเพื่อเตรียมรับมือกับสิ่งกีดขวางอุบัติเหตุหรือมีพื้นที่เปลี่ยนเลนหรือหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางอย่างปลอดภัยเคารพกฎจราจรปฏิบัติตามป้ายสัญญาณไฟและจอดรถในที่ที่ได้รับอนุญาตเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพียงยึดหลักมองกว้างเว้นระยะมองไกลเคารพกฎจราจรก็ช่วยให้ทุกการเดินทางปลอดภัยลดความเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุได้เยอะเลยค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าเราเตอร์คำว่าเราเตอร์มาจากคำภาษาอังกฤษแปลว่าผู้จัดเส้นทางภาษาไทยจึงบัญญัติคำนี้เป็นศัพท์ว่าอุปกรณ์จัดเส้นทางเราเตอร์หมายถึงอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโทรทัศน์รุ่นใหม่เครื่องพิมพ์เป็นต้นเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในบ้านหรือสำนักงานเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เราเตอร์จะกำหนดเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อส่งข้อมูลไปยังปลายทางแปลงเลขที่ IP เฉพาะของแต่ละอุปกรณ์ในเครือข่ายเดียวกันให้มีเลขที่ IP สาธารณะเดียวกันเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณี12เดือนตอนที่1ปัจจุบันมีการฟื้นฟูประเพณี12เดือนในหลายภูมิภาคเช่นประเพณีปอยสางลอง ประเพณีแห่ผีตาโขนเพื่อผลการท่องเที่ยวการฟื้นฟูประเพณีเก่าแก่บางส่วนให้เข้าได้กับประเพณีใหม่ที่น่าสนใจคือเทศกาลหุ่นนานาชาติจัดที่บ้านห้วยแล้งจังหวัดตราดประเทศไทยจัดสร้างหุ่นเปรตสอนคุณธรรมสูงที่สุดในบรรดาหุ่นที่ส่งมาร่วมงาน50ประเทศทำให้ผู้เข้าชมเกิดจินตนาการโดยเฉพาะเยาวชนจะเกิดความเกรงกลัวต่อบาปกรรมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromไทยและ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยนายวิกรมกรมดิษฐ์ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมปรับตัวและการใช้ชีวิตรองรับการก้าวสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีความสุข
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
19: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
20: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจเมื่อก้าวสู่วัยผู้สูงอายุพร้อมแนวทางการปรับตัวและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเชิญติดตามรับฟังครับ
21: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
22: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองนั้นอยากจะมาพูดถึงเรื่องของชีวิตของส่วนตัวกันเพราะว่าผมก็คิดว่าวันนี้มีแฟนรายการหลายๆคนนี่คงจะอายุไม่น้อยละผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องของคนมีอายุนะครับมาพูดคุยกันเผื่อจะเอาประสบการณ์ที่ผมมีอยู่นั้นนะฮะไปแบ่งปันให้กับทางแฟนรายการได้นำไปปรับใช้ดูนะครับก็วันนี้อยากจะพูดว่าเราคนมีอายุเราจะใช้ชีวิตแบบไหนกันที่จริงผมเองก็ตอนที่อายุ60ก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะครับเคยใช้ชีวิตแบบไหนทำอะไรยังไงก็จะใช้ชีวิตแบบนั้นมาตลอดแต่พอเข้าอายุ70ปั๊บก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนนะครับตอนอดีตตอนอายุ60แล้วยิ่ง50ก็ยิ่งไม่รู้สึกอะไรใหญ่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองพอหลังจาก70ขึ้นไปรู้สึกว่าตัวเองชักเริ่มแก่แล้วฮะนะเพราะว่าจะไปวิ่งจะไปเดินเร็วหรือไปทำอะไรเนี่ยมันก็หัวใจก็เต้นก็ไปถึง104 50นะแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะไปทำอะไรแบบเหมือนเมื่อก่อนนะฮะคล่องตัวรวดเร็วอย่างกับเช่นผมนั่งอยู่ในรถเนี่ยผมจะลุกขึ้นเมื่อก่อนนี้จะรู้สึกว่าลุกขึ้นได้ง่ายแต่ตอนหลังมารู้สึกเอ๊ะรถก็คันเดิมแต่ทำไมรู้สึกอืดๆหนืดๆนะฮะไม่คล่องตัวเหมือนเมื่อก่อนและที่สำคัญหนักเข้าไปนั้นก็คือรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยแอคทีฟนะฮะรู้สึกว่ารู้สึกขี้เกียจ รู้สึกไม่อยากจะไปทำอะไรมากอยากจะนอนสบายสบายอยากจะมีความรู้สึกว่าสบายสบายจะดีกว่าจะไม่ค่อยขยันเหมือนเมื่อก่อนนะที่คึกคักทำไปนู่นทำไอ้นี่อะไรต่ออะไรนะแล้วก็ที่สำคัญคือรู้สึกว่าขาของตัวเองเนี่ยหลังจากที่เราไม่ค่อยได้แอคทีฟอะไรแล้วรู้สึกขาของตัวเองนี่ไม่ค่อยมีแรงเหมือนก่อนนะรู้สึกว่ามันทำไมเราไม่ค่อยคล่องตัวทำไมเราไม่ค่อยที่จะขยันเราทำไมถึงรู้สึกไม่ค่อยไปเดินเหินอะไรต่ออะไรเหมือนชาวบ้านเหมือนในอดีตและที่สำคัญก็คือชอบมักคิดถึงนะฮะว่าเอ๊เราจะไปหยิบอะไรของอะไรเนี่ยขึ้นมาคิดอยู่ในใจแล้วเอ๊ะเดี๋ยวเราต้องไปหยิบของชิ้นนี้นะอะไรก็แล้วแต่เดินไปเอ้าเฮ้ยลืมว่าเอ๊ะตัวเองทำไมจะไปหยิบอะไรเอ่ยเอ๊ะลืมไปแล้วว่าจะหยิบอะไรนะฮะอันนี้ก็ทำให้รู้สึกตัวเองว่าโอ้แสดงว่าเรานี่สงสัยเรียกว่าเข้าวัยนะชราละที่จริงผมเองก็ดูหน้าตาก็อาจจะยังดูดีเพราะว่าไปกินไอวิตามินนะที่เขาทำให้เราเนี่ยนะแบบว่ากระชุ่มกระชวยดูแล้วเป็นเหมือนพวกแอนตี้เอจชิ่งก็คือทำให้เราไม่รู้สึกแก่ดูหน้าตาก็ผิวพรรณอะไรก็ดูดีนะใครเขารู้ว่าผมอายุตั้ง74แล้วก็โอ้ยก็ดูแล้วยังดูหนุ่มแน่นนะฮะตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้เราพลอยดีใจไปแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวเรานั้นนะฮะไม่เหมือนเดิมอีกละก็คืออายุมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราอายุมากจริงๆเพราะว่าขนาดตอนนี้นึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้นึกไม่ออกว่าชื่ออะไรเนี่ยแล้วที่สำคัญก็คือว่าตัวเองตอนนี้ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมนะนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่วันนี้อยากจะนำมาแบ่งปันนะฮะกับท่านผู้ฟังที่อายุนะฮะเลข6ขึ้นไปหรือเลข7หรือเลข8แล้วว่าคงจะมีลักษณะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนผมเดี๋ยวผมคงต้องไปคุยกันรอบหน้าแล้วครับว่าผมปฏิบัติตัวยังไงทำยังไงในยุคที่ผมตอนนี้เป็นคนนะฮะที่อายุมากแล้วเราคงคุยกันต่อในคราวหน้าละครับสวัสดีครับ
20: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลมาขับเคลื่อนโครงการ Upcycling for Life เปลี่ยนขยะพลาสติกและเศษอวนในทะเลให้เป็นผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
1: ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลเป็นความท้าทายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งจากการสำรวจยังพบผู้ป่วยติดเตียงจำนวนมากที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเนื่องจากมีราคาสูงดังนั้นโครงการ Upcycling for Life จึงเป็นต้นแบบของการนำทรัพยากรที่ถูกมองว่าไร้ค่ามาสร้างคุณค่าใหม่ให้สังคมลดปัญหาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแล พร้อมสะท้อนพลังความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาชนในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบวัตถุดิบเพื่อผลิตผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงภายใต้โครงการ Upcycling for Life จากมูลนิธิอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาดำเนินการภายใต้บันทึกกรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อม

0: ทางการแพทย์สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่14สำหรับภาพพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแบบอัพไซคลิง 100% มีคุณสมบัติรองรับสรีระลดแรงเสียดสีลดความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับระบายอากาศได้ดีและมีความแข็งแรงทนทานและช่วยลดภาระของผู้ดูแลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถือเป็นนวัตกรรมที่สะท้อนว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถสร้างประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
1: นำขยะจากทะเลขยะจากที่ต่างๆมาอัพไซคลิงให้เกิดประโยชน์คิดว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่จะช่วยทั้งเรื่องของการเก็บขยะจากทะเลแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยติดเตียงนะคะนำมาทำผลิตภัณฑ์ร่วมมือกับภาคเอกชนนะคะได้นำมาผลิตเป็นผ้านะคะเพื่อช่วยในการพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงนี่สำคัญมากนะคะเขาจะต้องไม่มีแผลกดทับต้องการอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือทำให้ง่ายในการพลิกตัวผู้ป่วย
0: ด้านรองศาสตราจารย์อิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวว่าวัตถุดิบที่นำมาผลิตเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งการคัดแยกขยะของบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพย์ตามแนวทางกรีนออฟฟิศการเก็บขยะทะเลบริเวณชายหาดปากแม่น้ำระบบนิเวศสำคัญรวมถึงเศษอวนจากชุมชนชายฝั่งก่อนส่งเข้าสู่ธนาคารขยะของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลท่าข้ามจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การคัดแยกขยะและคุณค่าของทรัพยากรก่อนส่งต่อให้ภาคเอกชนผลิตเป็นผ้าพลิกตัวผู้ป่วยสำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย
2: ์ภาระจากท้องทะเลหรือขยะทะเลเปลี่ยนมาเป็นพลังที่จะช่วยทำให้สังคมเกิดขึ้นอย่างสันติสุขแล้วก็ทำให้เกิดการความพัฒนาประชาธิปไตยเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนั่นก็คือการไม่ละทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับผู้ป่วยติดเตียงก็ถือเป็นภาระงบประมาณทางสาธารณสุขเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงสิ่งที่เป็นที่ผลิตขึ้นมาชิ้นนี้นะครับคือผ้าพลิกตัวซึ่งเมื่อผลิตขึ้นมาและผลิตมาจากขยะทะเลแน่นอนก็ทำให้กระบวนการอัพไซคลิงหรือทำให้กระบวนการที่นำไปสู่ซีโร่เวสต์หรือของเสียเป็นศูนย์เกิดขึ้นได้จริง
0: ผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแบบอัพไซคลิง 100% ช่วยลดภาระของผู้ดูแลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยผ้าพลิกตัวจะถูกส่งต่อไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยติดเตียงต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: จังหวัดกาญจนบุรีเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพสินค้าเกษตรและสินค้าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นหรือ GI โดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดเพื่อสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: จังหวัดกาญจนบุรีเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพสินค้าเกษตรและสินค้าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นโดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดพร้อมประชาสัมพันธ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันแหล่งกำเนิดและคุณภาพของสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีนอกจะเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแล้วยังเป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพของภาคตะวันตกด้วยภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาป่าไม้และแหล่งน้ำสำคัญประกอบกับสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเพาะปลูกทำให้ผลไม้ของกาญจนบุรีมีรสชาติหวานเนื้อแน่นกลิ่นหอมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิไสยโยกศรีสวัสดิ์และอำเภอสังขบุรีซึ่งเป็นแหล่งปลูกไม้ผลสำคัญของจังหวัดนายปรมัตถ์พงษ์ผลเยี่ยมพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าขณะนี้ผลไม้ตามฤดูกาลของจังหวัดกาญจนบุรีทั้งเงาะทุเรียนมังคุดอินทผลัมและส้มโอกำลังทยอยออกสู่ตลาดเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวชิมและเลือกซื้อผลไม้สดจากแหล่งผลิตโดยตรงพร้อมสัมผัสผลไม้คุณภาพที่สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่โดยเฉพาะทุเรียนทองผาภูมิสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดกาญจนบุรี
5: อยากรณรงค์แล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงด้วยเรามีสินค้าที่มีคุณภาพสูงนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เราออกตรวจสอบนะครับก็จะเป็นเงาะ GI นะครับเป็นเงาะทองผาภูมิแล้วก็ทุเรียนทองผาภูมินะครับซึ่งท่านมั่นใจได้ว่า สินค้าของเราเป็นสินค้าออริจินอลก็คือเป็นสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

0: ก็คือ GI ซึ่งถ้าท่านเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีท่านจะสังเกตได้จากเครื่องหมายนะครับเรามีเครื่องหมาย GI ที่รับรองโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่นะครับก็ท่านสามารถเข้าไปเวลาไปเลือกซื้อขายซื้อหาสินค้าเนี่ยก็จะมีตราสัญลักษณ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่เขียนคำว่า GI ติดอยู่
1: โดยทุเรียนทองผาภูมิมีจุดเด่นที่มีเนื้อเนียนละเอียดรสชาติหวานมันกลิ่นไม่ฉุนและมีเนื้อสัมผัสคล้ายครีมขณะที่อำเภอศรีสวัสดิ์ยังมีทุเรียนครีมมี่ซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคด้วยเนื้อสีเหลืองทองเนียนละเอียดรสชาติหวานมันละมุนจนกลายเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะชิมเมื่อมาเยือนจังหวัดกาญจนบุรี
0: เรารับรองว่าทุเรียนของเราอร่อยแน่นอนนะครับมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนจังหวัดอื่นนะครับรสชาติเป็นครีมนะครับนุ่มแล้วก็กลิ่นอาจจะไม่รุนแรงมากก็เชิญนักท่องเที่ยวแล้วก็จังหวัดผู้ที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงนะครับมีโอกาสก็เข้ามาแวะชิมชมช็อปสินค้าผลไม้ของจังหวัดกาญจนบุรีครับ
1: ธิดาทิพย์ผ่องมะลิสวทกาญจนบุรีรายงาน
2: ท่ามกลางการพัฒนาเมืองและโครงการภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตสิ่งสำคัญที่ต้องเดินควบคู่กันคือความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตจังหวัดภูเก็ตจึงเร่งเสริมสร้างพลังของประชาชนเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการต้านทุจริตนำไปสู่สังคมที่โปร่งใสและยั่งยืนติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
3: ท่ามกลางการพัฒนาเมืองและโครงการภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตสิ่งสำคัญที่ต้องเดินควบคู่กันคือความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมล่าสุดพันตำรวจเอกประทีปเจริญการรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการภาคใต้และภาคใต้ชายแดนนำคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองบึงไทถึงตลาดมุมเมืองพื้นที่หมู่ที่2และหมู่ที่3ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตด้วยงบประมาณกว่า14ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ตหรือกทจ.ภูเก็ตครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนร่วมสะท้อนปัญหาตรวจสอบการใช้งบประมาณและเฝ้าระวังความโปร่งใสของโครงการต่างๆในพื้นที่เพราะการป้องกันการทุจริตไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการร่วมตรวจสอบและป้องกันผลประโยชน์ของส่วนรวมเช่นเดียวกับนางสาวนภพัฒน์เศรษฐบุพภาประธานชมรมสตรองจิตพอเพียงต่อต้านทุจริตจังหวัดภูเก็ตผู้ได้รับเข็มกิตติคุณลำดับชั้นที่1จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จากการอุทิศตนทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเธอเชื่อว่าการนิ่งเฉยต่อความไม่ถูกต้องอาจทำให้ปัญหาการทุจริตเติบโตในสังคมจึงเลือกทำหน้าที่ที่เป็นผู้เฝ้าระวังผู้ประสานงานและกระบอกเสียงให้ประชาชนในพื้นที่กล้าที่จะลุกขึ้นมาปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม
4: การโกงกินมันเหมือนกับปลวกอะค่ะที่มันกัดอยู่ด้านในข้างนอกมันสวยเหมือนอาคารที่เราเห็นบางอาคารมันสวยมากแต่ข้างในคือเหล็กก็ไม่ได้มาตรฐานมันผุมันกร่อนก่อนเวลาที่ควรจะเป็นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วถ้ามีคนที่เขาคิดจะโกงแล้วมีสักคนนึงที่พยายามจะขวางเขามันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนะก็เราก็ตั้งคำถามง่ายๆอีกอย่างนึงก็คือพอหลังจากที่เราเข้ามาร่วมตรงนี้แล้วอะค่ะมีคนเดินเข้ามาหาเราเพราะเขาเดือดร้อนจริงๆเดือดร้อนจากการเรียกรับจริงๆแล้วเราก็เลยเริ่มมีคำถามในใจว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้ที่เราเคยแค่ได้ยินมาในห้องเรียนในห้องประชุมมันก็เป็นเรื่องจริงนะสิแล้วทำยังไงที่จะให้รากฐานแบบนี้มันหายไปมันเปลี่ยนพื้นตรงนี้เพื่อที่จะได้ไปสู่สังคมใหม่ที่จะไม่มีการโกงกินหรืออย่างน้อยในช่วงชีวิตของเราให้มันลดลงกว่านี้
3: การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวทั้งการติดตามข้อมูลข่าวสารการเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นการตรวจสอบโครงการภาครัฐหรือการแจ้งเบาะแสเมื่อพบความผิดปกติเพราะทุกเสียงของประชาชนคือพลังสำคัญในการสร้างสังคมที่โปร่งใสสังคมที่ปราศจากการทุจริตอาจไม่เกิดขึ้นจากคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากพลังเล็กๆของประชาชนทุกคนที่กล้าคิดกล้าตรวจสอบและไม่เพิกเฉยต่อความไม่ถูกต้องเพราะเพียงไม่โกงไม่ทนและไม่เงียบก็สามารถร่วมกันเปลี่ยนสังคมให้โปร่งใสและน่าอยู่ได้อย่างแท้จริงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติเพื่อเป็นการวางรากฐานเยาวชนนำไปสู่การยกระดับบาสเกตบอลไทยสู่เวทีนานาชาติในอนาคตติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
5: ปัจจุบันกีฬาบาสเกตบอลกลับมาได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาชาวไทยอีกครั้งหลังทีมชาติไทยสร้างผลงานโดดเด่นในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะทีมบาสเกตบอล 3x3 ที่คว้าเหรียญทอง SEA Games 2025เหรียญเงิน Asian Beach Games 2026และสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเอาชนะลิทัวเนียแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดในการแข่งขันฟีบ้า 3x3 สปอนเซอร์เรดบูลแชมเปี้ยนคัพ2026ขณะที่ทีม 5x5 ก็ทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยการคว้า2เหรียญเงินจาก SEA Games 2025สะท้อนให้เห็นว่าบาสเกตบอลไทยกำลังเดินทางมาถูกทิศทางแต่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเริ่มจากการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในระดับเยาวชนด้วยเหตุนี้สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยจึงร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมพลศึกษาและโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมินบุรีจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ International Youth Basketball Championship 2026หรือ IYBC 2026เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพการแข่งขันระดับนานาชาติพร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนของภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียนายนิพนธ์ชวฤทธิ์มนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์สร้างวินัยพัฒนาทักษะและต่อยอดสู่นักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต
6: รายการ IYBC ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดวันนี้นะครับว่าสามารถสร้างนักกีฬาไทยนะครับไปสู่เยาวชนทีมชาติได้นะครับสำหรับสมาคมชัดเจนนะครับว่าเรื่องบาสเกตบอลที่ต้องสนับสนุนนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้ขอทางผู้จัดในการจัดการแข่งขันเนี่ยว่าขอให้ทีมไทยได้มีส่วนร่วมมากๆนะครับเด็กเหล่านี้เขาจะไม่ได้เฉพาะเกมวันนี้หรอกเขาจะได้พบกับประเทศที่มีการแข่งขันบาสเกตบอลในระดับเรียกว่านานาชาติแน่นอนครับสิ่งที่สมาคมจะได้รับผลอย่างตรงนี้ก็คือว่าแมวมองนะครับจะไปมองเรามองเฉพาะเราไม่มองเฉพาะเด็กไทยผมก็มองคู่แข่งด้วย
5: สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีทีมเข้าร่วม93ทีมจาก12ประเทศโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4รุ่นอายุได้แก่ประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน14ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีทั้งนี้การแข่งขันบาสเกตบอลจะจัดขึ้นภายใต้มาตรฐานสากลฟีบ้าเอเชียระหว่างวันที่24-28กรกฎาคมนี้ที่โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีและโรงเรียนร่วมดีวิทยาศึกษาแผนกสวิทปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ. สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นสุขโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
12: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องศีล5กับหลักของกฎหมายโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ร่มมาเย็นพักผ่อนหายร้อนอาดร่มเงาญาติเย็นสบายหายเงียบเหงาร่มพ่อแม่เป็นสุขทุกบางเบาเกิดเย็นเกล้าเคล้าครุกอยู่ทุกยามร่มอาจารย์กันเขาเกิดชาวกล้าร่มราชากันศัตรูรู้เกรงขามร่มพระธรรมกันร้อนผ่อนลุกลามให้โลกสามเย็นชื่นกว่าอื่นใดขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เช้าวันอาทิตย์ที่ดีเริ่มต้นได้จากการเติมธรรมะดีๆให้กับหัวใจเพราะหัวใจที่ดีความคิดดีชีวิตของเราก็จะดีตามเมื่อคนดีสังคมก็ดีเมื่อสังคมดีประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็ย่อมดีตามไปด้วยสำหรับหัวข้อในวันนี้เป็นเรื่องของศีล5กับหลักของกฎหมายสีลังโลเกอนุตตลังศีลเป็นเยี่ยมในโลกศีลกับหลักของกฎหมายทั้ง2 อย่างมีเป้าหมายอันเดียวกันคือทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสงบไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันไม่เอาเปรียบกันและสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้สังคมของเรานั้นเกิดความมั่นคงสืบต่อไปเพราะรากฐานของความดีงามของความยุติธรรมที่แท้จริงก็มาจากหลักของศีลธรรมเพราะถ้าไม่มีศีลธรรมก็จะไม่มีความยุติธรรมเมื่อไม่มีความยุติธรรมก็ไม่เกิดการยุติกรรมเมื่อไม่ยุติกรรมก็ไม่มีการอโหสิกรรมให้แก่กันและกันดูเอาเธอที่ขึ้นโรงขึ้นศาลคดีฟ้องร้องคดีอาญาคดีแพ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของศีล5ทั้งสิ้นไม่มีกฎหมายฉบับไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับศีล5หลักของศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นหลักของกฎหมายสังคมที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมความวุ่นวายสังคมขาดความยุติธรรมเพราะปัจจุบันนี้ศีลธรรมนั้นเริ่มที่จะไม่มีความหมายในสายตาของผู้คนอีกแล้วไม่ได้ให้ความสำคัญแก่หลักของศีลธรรมโลกสังคมจึงถูกขับเคลื่อนไปด้วยกิเลสไม่ได้ถูกขับเคลื่อนไปด้วยศีลธรรมลองพิจารณาดูเถิดว่าหากคนในสังคมของเรามีคนทำร้ายกันโดยไร้เหตุผลมีคนที่ฉกชิงวิ่งราวโดยไม่มีตำรวจโดยไม่มีใครที่จะติดตามหรือไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายล่วงละเมิดศักดิ์ศรีและบุคคลนั้นเป็นที่รักของบุคคลอื่นมัวเมายาเสพติดก่อความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเราจะอยู่อย่างไรในสังคมเช่นนี้ฉะนั้นศีลธรรมก็มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองเรากฎหมายก็เช่นเดียวกันกฎหมายที่บัญญัติขึ้นนั้นก็เพื่อปกป้องคุ้มครองเราให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขให้เราขับรถไปบนถนนได้อย่างปลอดภัยในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งในครั้งที่บ้านเมืองเรายังไม่มีกฎหมายบังคับใช้ในเรื่องของหมวกกันน็อกผู้คนมากมายบาดเจ็บล้มตายพิกลพิการมากมาย จนเป็นเหตุให้คณะของคุณหมอกลุ่มหนึ่งได้เห็นถึงโทษภัยของการใช้รถใช้ถนนโดยปราศจากหมวกกันน็อกจึงได้เรียกร้องให้มีกฎหมายบังคับใช้ในเรื่องของหมวกกันน็อกท่ามกลางความเห็นต่างท่ามกลางวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทของหมวกกันน็อกหรือไม่แต่ในท้ายที่สุดต้องขอบบุญขอบคุณที่มีบุคคลผู้ที่ต่อสู้เรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองเราก็ได้มีกฎหมายในเรื่องของการบังคับใช้ในเรื่องของหมวกกันน็อกให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมีศักดิ์ศรีมีความสุขแคล้วคลาดปลอดภัยให้ครอบครัวทรัพย์สินของเรานั้นได้รับการคุ้มครองกฎหมายอาญาก็เพื่อไม่ให้ใครนั้นมาทำร้ายชีวิตและร่างกายของเรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินก็เพื่อไม่ให้ใครมาลักมาขโมยแย่งชิงของเราไปกฎหมายครอบครัวก็เพื่อคุ้มครองความมั่นคงของคนที่เรารักกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายแรงงานก็มีหลายบทหลายมาตรารายละเอียดปลีกย่อยร้อยเรียงแตกแขนงไปตามกิเลสของคนแต่เนื้อแท้ของกฎหมายทั้งปวงนั้นก็คือศีล5พระเจ้าอโศกมหาราชธรรมราชาผู้ปกครองบ้านเมืองด้วยศีล5เดิมพระองค์ก็ใช้สงครามและอำนาจในการยึดครองบ้านเมืองจนเกิดความสูญเสียผู้คนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากพระองค์ผิดหวังกับการฆ่าและการยึดครองไม่ได้รู้สึกยินดีในชัยชนะโดยแม้แต่น้อยแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าและเจ็บปวดจากการฆ่าการเบียดเบียนเมื่อพระองค์หันมานับถือพระพุทธศาสนาเห็นความสำคัญของศีล5เห็นความสำคัญของหลักศีลธรรมที่มีคุณูปการที่จะทำให้บ้านเมืองนั้นเกิดความสงบสุขจึงได้นำหลักเอาหลักศีล5นั้นมาปกครองบ้านเมืองความสงบเรียบร้อยดีงามในสังคมเริ่มจากศีลข้อที่1คือการไม่เบียดเบียนกันให้ชีวิตด้วยการไม่ฆ่าให้ทรัพย์สินเงินทองด้วยการไม่ลักเล็กขโมยน้อยให้ครอบครัวมีความสุขด้วยการไม่ละเมิดล่วงล้ำก้ำเกินบุคคลอันเป็นที่รักของบุคคลอื่นให้ความจริงด้วยการไม่พูดเท็จให้สติด้วยการไม่ประมาทในของเหมือนเมาการให้การบริจาคทานอะไรก็ตามสู้การบริจาคทานด้วยการสมาทานศีล5นั้นไม่ได้เลยนะความอดทนอดกลั้นที่จะไม่ละเมิดศีล5เป็นมหาทานอย่างยิ่งการรักษาศีล5จึงเป็นทานอันประเสริฐที่หล่อเลี้ยงให้โลกของเรานั้นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจคดไม่พูดปดไม่หมดสติเพราะน้ำเมานี่แหละมีฮิริโอตัปปะอายชั่วกลัวผลของบาปผู้บำเพ็ญมหาทานก็ย่อมได้รับผลมหาศาลดังปรากฏในปุญญาภิสันทสูตรสีเลนะสุขติงยันติศีลย่อมนำไปสู่ความเจริญสีเลนะโภคสัมปทาศีลย่อมนำมาซึ่งโภคทรัพย์สีเลนะนิพุติงยันติศีลย่อมนำไปสู่ความสงบเย็นนี่แหละคือหลักของการครองตนครองคนและครองงานโดยแท้คือการยึดเอาหลักของศีล5มาประพฤติปฏิบัติเป็นหลักพื้นฐานที่จะทำให้ชีวิตนั้นเกิดความเจริญจะร่ำรวยได้ก็เพราะว่ามีศีลชีวิตจะสงบได้ก็เพราะมีศีลแต่ธรรมดามนุษย์ทั้งหลายเราเกิดมาก็ย่อมมีความโลภความโกรธความหลงแต่ความโลภความโกรธความหลงของเรานั้นจะต้องไม่ไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนตราบใดที่เราไม่ได้ไปละเมิดบุคคลอื่นกฎหมายก็ย่อมคุ้มครองเราฉันใดศีลธรรมก็ฉันนั้นเมื่อกล่าวถึงศีลโดยลำดับแล้วศีลข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวรมณีการตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าการทำลายการเบียดเบียนชีวิตทั้งปวง ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำในทางกฎหมายนั้นบัญญัติไว้ว่าการกระทำใดๆอันเป็นการพรากชีวิตทำอันตรายก่อให้เกิดความทุกข์แก่บุคคลอื่นย่อมได้รับโทษตามกฎหมายส่วนในทางธรรมนั้นย่อมไม่อาจพ้นจากกฎแห่งกรรมนั้นไปได้กฎหมายอาจตามไม่ทันในทุกคดีแต่กฎแห่งกรรมนี้ก็ไม่เคยพลาดแม้แต่กรณีเดียวขณะหนึ่งของความโกรธทำร้ายอีกฝ่ายถึงแก่ความตายกลายเป็นคดีใหญ่ในชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนคดีสำนวนถูกส่งไปยังพนักงานอัยการสั่งฟ้องเข้าสู่ศาลต่อสู้คดีพิพากษาท้ายที่สุดรับโทษจำคุกจากกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพอมาพิจารณาดูก็เห็นได้ว่าเราใช้งบประมาณของแผ่นดินมากมายมหาศาลเสียเงินทองทรัพยากรคนเวลาเด็กกำพร้าครอบครัวลำบากคนชราไร้ญาติคนพิการติดเตียงล้วนเป็นปัญหาของสังคมที่ทุกภาคส่วนจำเป็นจะต้องช่วยกันในการยึดโยงหลักของศีลห้ามาประพฤติปฏิบัติแม้แต่ทางคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมจึงได้มีโครงการหมู่บ้านศีลห้าเพื่อส่งเสริมกระตุ้นประชาชนนำเอาศีลห้ามาเป็นหลักในการใช้ชีวิตประจำวันพร้อมกันนี้ยังได้ประสานระหว่างวัดชุมชนราชการในการขับเคลื่อนหลักของศีลธรรมนั้นและหลักกฎหมายให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์และความสงบร่มเย็นอย่างยั่งยืนเพราะการรักษาศีล5เป็นการลดคดีลดความรุนแรงลดงบประมาณของแผ่นดินหากผู้คนให้ความสำคัญกับการรักษาศีล5อย่างจริงจังอาชญากรรมก็ย่อมลดลงเมื่อคดีลดลงนักโทษในเรือนจำก็ลดลงภาระงบประมาณของแผ่นดินในการควบคุมดูแลซึ่งต้องใช้งบประมาณมหาศาลก็ย่อมจะลดน้อยถอยลงไปตามด้วยเช่นกันภาษีของประชาชนที่สูญเสียก็สามารถนำมาพัฒนาในเรื่องของการศึกษาดูแลเด็กอ่อนที่เราจำเป็นจะต้องดูแลบุคลากรที่จะเป็นกำลังของประเทศชาติบ้านเมืองในเรื่องของการให้ความสำคัญในเรื่องของนมผงที่พัฒนาในเรื่องของสมองยกระดับสาธารณสุขสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะการสร้างคนดีประหยัดกว่าการสร้างคุกสร้างตารางนี่เป็นผลทั้งทางตรงและทางอ้อมของการยึดเอาหลักศีล5มาประพฤติปฏิบัติแม้บุคคลผู้ที่กระทำความผิดที่ได้รับโทษไปส่วนอีกฝ่ายที่เป็นฝ่ายความสูญเสียคือผู้เสียชีวิตไม่น่าเชื่อเลยว่าเหนี่ยวไกลเพียงแค่นัดเดียวสร้างความสูญเสียและความเสียหายอีกเยอะแยะมากมายครอบครัวผู้เสียชีวิตก็จะต้องจัดงานศพบำเพ็ญกุศลเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งความรักและก็จะต้องแบกความเศร้าโศกความโกรธแค้นในใจดังเรื่องที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่25คาถาธรรมบทภาคที่1เรื่องของนางยักษิณีเดิมทีเป็นหญิงสองคนอยู่ในเรือนเดียวกันฝ่ายหนึ่งเกิดอิจฉาเบียดเบียนอีกฝ่ายถึงกับวางยาทำลายครรภ์อีกฝ่ายก็ต้องตายทั้งแม่ทั้งลูก ก่อนตายนางก็ตั้งจิตพยาบาทอย่างแรงกล้าปรารถนาจะตามจองเวรเอาคืนให้สาสมจากจุดนั้นเองเวรไม่ได้จบลงไปพร้อมกับความตายเริ่มต่อในวัฏฏะสงสารชาติถัดมาเกิดเป็นแม่แมวกับแม่ไก่เพราะเกี่ยวข้องกันในสังสารวัฏแม่ไก่ออกไข่มาแม่แมวก็มากินไข่กินแล้วก็กินอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าความแค้นไม่ได้เบาบางลงเลยแม้แต่น้อยกลับยิ่งฝังลึกลงไปตายจากนั้นก็ไปเกิดเป็นแม่เสือเหลืองกับแม่เนื้อฝ่ายหนึ่งคลอดลูกอีกฝ่ายก็ตามไปกินลูกเป็นภาพของการเอาคืนที่ไม่มีวันจบสิ้นยิ่งตอบโต้ก็ยิ่งผูกแน่นตายจากนั้นฝ่ายหนึ่งก็ไปเกิดเป็นหญิงอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นนางยักษินีก็ตามมาฆ่าลูกของกันอีกแม้จะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิแต่ใจที่ยังพยาบาทอยู่ไม่เคยเปลี่ยนในทางกฎหมายย่อมมีคดีย่อมถึงที่สิ้นสุดยุติลงได้แต่ในทางศีลธรรมหาเป็นเช่นนั้นไม่เมื่อใจยังไม่อโหสิกรรมก็ยังไม่สิ้นเวรสิ้นกรรมยังต้องดำเนินต่อไปข้ามภพข้ามชาติมนุษย์เราจะหนีกรรมไปไม่ได้แต่สามารถหยุดสร้างกรรมใหม่ได้ด้วยการรักษาศีลครั้นเมื่อใจตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วความคิดย่อมไม่เอ็นเอียงไปในทางทุจริตผู้รักษาศีลย่อมไม่ทำผิดกฎหมายศีลเป็นแก้วมณีรัตน์สีแสงศีลเป็นกำแพงป้องกันชั่วศีลเป็นอาภรณ์ประดับตัวศีลป้องกันความมัวเมาในอบายศีลคุมกายให้ไม่พลาดศีลคุมวาจาให้ไม่ผิดศีลคุมใจให้รู้คิดศีลจึงเป็นนิจประคองตนศีลเป็นกำแพงป้องกันชั่วกำแพงมีไว้ป้องกันภัยจากภายนอกศีลนั้นก็ป้องกันภัยจากภายในเพราะภัยที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่โจรนอกบ้านแต่คือกิเลสในใจของเราเองความโลภที่ทำให้คนลักทรัพย์ความโกรธทำให้คนทำร้ายกันความหลงทำให้คนตัดสินใจผิดความมักง่ายก็ทำให้คนละเมิดกฎหมายศีลจึงเป็นกำแพงกันป้องกันใจไม่ให้ไหลไปตามความอยากคนทำงานมีโอกาสที่จะช่อฉนคดโกงรับสินบนกฎหมายอาจจะยังไม่รู้ผู้บังคับบัญชาอาจจะยังไม่เห็นแต่ถ้าในใจมีศีลรู้ทันทีว่านี่คือของร้อนเงินโกงอาจจะเข้ากระเป๋าเร็วแต่ไฟบาปจะเผาใจเรานานเงินที่ได้จากการไม่สัตย์ซื่อถือคุณธรรมอาจจะซื้อข้าวซื้อของได้ตามสบายใจแต่มันซื้อความสบายใจไม่ได้ศีลเป็นอาภรณ์ประดับตัวอาภรณ์คือเครื่องประดับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทำให้ร่างกายดูงดงามแต่ศีลธรรมงามกว่านั้นเพราะศีลประดับทั้งกายวาจาใจบางคนแต่งตัวดีนะแต่ว่าอากัปกิริยาดูไม่น่ารักนะบางท่านบางคนที่มีศีลมีธรรมก็ทำให้เป็นคนที่มีความงดงามในตัวของตัวเองความงดงามแห่งพระธรรมวินัยแห่งศีลแห่งธรรมยังศรัทธาของบุคคลผู้ไม่ศรัทธาให้เกิดศรัทธายังใจให้ผู้มีศรัทธาอยู่แล้วก็ศรัทธายิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เป็นอานุภาพของศีลธรรมศีลป้องกันความมัวเมาในอบายอบายคือทางเสื่อมทางตกต่ำทางที่พาชีวิตไปสู่ความทุกข์อยบายมุขที่เห็นได้ง่ายสุรายาเมาการพนันเที่ยวกลางคืนเทคขับผับบาร์ร้านอาหารสถานลงลมสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นด้วยความสงบแต่ลงท้ายก็ด้วยความเสียหายเสียใจท่านทั้งหลายก็พินิจพิจารณาดูเอาเถิดที่เกิดโทษเกิดภัยชีวิตถดถอยพังทลายส่วนหนึ่งก็มาจากอวัยมุขศีลคุมกายไม่ให้พลาดกายเป็นเครื่องมือของการกระทำมืออาจช่วยคนก็ได้อาจทำร้ายคนก็ได้ ท้าอาจเดินไปทำบุญก็ได้อาจเดินไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็ได้แต่ว่าศีลคุมกายไม่ให้พลาดไปทำสิ่งที่ผิดศีลข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายชีวิตทำให้เรานั้นเคารพชีวิตผู้อื่นศีลข้อที่สองไม่ลักทรัพย์ทำให้เราเคารพทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในการทำให้เราเคารพครอบครัวเกิดความรักความศักดิ์ศรีแก่ตัวแก่ตนเมื่อกายไม่ทำผิดชีวิตก็ไม่ต้องหนีแม้เมื่อไม่สร้างบาปใจเราก็ไม่ต้องไปแบกความทุกข์ศีลคุมวาจาไม่ให้ผิดวาจาเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่มีอำนาจอย่างยิ่งคำพูดหนึ่งคำอาจทำให้คนมีกำลังใจหรือคำพูดหนึ่งคำอาจทำให้คนเจ็บไปตลอดทั้งชีวิตศีลข้อที่4คือไม่พูดเท็จแต่ถ้าขยายให้ลึกขึ้นก็คือการฝึกให้เรานั้นพูดจริงพูดดีพูดมีประโยชน์พูดด้วยเมตตาคำพูดที่โกหกจะทำให้คนหมดความน่าเชื่อถือคำพูดที่ส่อเสียดจะทำให้คนนั้นแตกแยกคำพูดหยาบคายก็จะทำให้เสียสัมพันธภาพที่ดีๆคำพูดเพ้อเจ้อทำให้เสียเวลาเสียคุณค่าในทางคำพูดในทางกฎหมายคำพูดบางอย่างอาจนำไปสู่ความผิดได้เช่นการหมิ่นประมาทหลอกลวงช่อโกงข่มขู่หรือการให้การเท็จดังนั้นวาจาที่ไม่มีศีลอาจพาตนไปสู่ลงสู่ศาลปากที่ไม่มีประตูแต่ศีลเป็นกรประตูของวาจาอย่างดีศีลคุมใจให้รู้คิดใจเป็นต้นทางของทุกสิ่งทุกอย่างก่อนมือจะทำใจก็ต้องคิดก่อนปากจะพูดใจก็ต้องปรุงก่อนเท้าจะเดินไปในทางผิดใจก็ต้องเลือกก่อนศีลจึงไม่ได้หยุดแค่การห้ามภายนอกแต่เป็นการฝึกจิตฝึกใจให้รู้คิดรู้ยับยั้งรู้หยุดเมื่อถูกด่าใจอยากด่ากลับแต่ศีลก็เตือนว่าถ้าโต้กลับด้วยความโกรธเรื่องก็จะบานปลายเมื่อเห็นของคนอื่นใจอยากได้แต่ศีลก็เตือนว่าของที่ไม่ใช่ของเราเอามาก็เป็นทุกข์เมื่ออยากโกหกเพื่อเอาตัวรอดศีลก็เตือนว่ารอดวันนี้อาจจะเสียความน่าเชื่อถือทั้งชีวิตศีลจึงทำให้คนมีสติและสติก็ทำให้คนไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์คนไม่มีศีลคือทำตามใจคนที่มีศีลจะใช้สติปัญญานั้นดูจิตดูใจตัวเองศีลเป็นนิตประคองตนคำว่าเป็นนิตหมายถึงเป็นประจำสม่ำเสมอศีลไม่ใช่รักษาเฉพาะวันที่เข้าวัดไม่ใช่รักษาเฉพาะตอนที่อยากได้บุญแต่ศีลต้องเป็นเครื่องประคองชีวิตทุกวันเหมือนราวบันไดที่ช่วยไม่ให้ล้มเหมือนเข็มทิศที่ช่วยไม่ให้หลงทางเหมือนเบรกของรถที่ช่วยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุชีวิตคนเรามีทั้งวันที่ดีและวันที่ยากลำบากมีวันที่ใจสงบและวันที่ใจรุ่มร้อนมีวันที่มันมีเงินมีทองมีวันที่ขัดสนมีวันที่คนชื่นชมมีวันที่คนด่าคนว่าถ้าไม่มีศีลชีวิตจะไหลไปตามอารมณ์แต่ถ้ามีศีลแล้วศีลจะประคองเราไม่ให้ตกต่ำฉะนั้นศีล5กับหลักกฎหมายของบ้านเมืองมีความสัมพันธ์กันศีลข้อที่1ไม่ฆ่าไม่ทำร้ายสอดคล้องกับกฎหมายในเรื่องของชีวิตและร่างกายศีลข้อที่2ไม่ลักทรัพย์ก็เป็นกฎหมายในเรื่องของทรัพย์สินการลักเล็กขโมยน้อยช่อโกงยักยอกศีลข้อที่3ไม่ประพฤติผิดในกามก็เป็นกฎหมายในเรื่องของครอบครัวเพศการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ศีลข้อที่4ไม่พูดเท็จก็เป็นกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับพยานเท็จหมิ่นประมาทช่อโกงหลอกลวงศีลข้อที่5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาก็เป็นกฎหมายในเรื่องของเมาแล้วขับขี่ยาเสพติดความสงบเรียบร้อยและอาชญากรรมที่เกิดจากการขาดสติฉะนั้นศีล5จึงเป็นกฎหมายที่เป็นหัวใจของมนุษย์ถ้าคนรักษาศีล5 กฎหมายหลายมาตราก็แทบที่จะไม่ต้องใช้ถ้าไม่ฆ่าก็ไม่มีคดีทำลายชีวิตถ้าไม่ลักก็ไม่มีคดีในเรื่องของทรัพย์สินไม่ประพฤติผิดในกามก็ลดปัญหาของครอบครัวลดการโกหกก็ลดการหลอกลวงไม่มัวเมาก็ลดอุบัติเหตุลดความรุนแรงศีลทำให้คนนั้นไม่กล้าทำชั่วกฎหมายทำให้คนรับผิดเมื่อทำชั่วแล้วฉะนั้นหากเราต้องการสังคมที่สงบสุขก็ต้องน้อมเอาหลักของศีลธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติจึงจะเกิดความสงบร่มเย็นของชีวิตในท้ายที่สุดแห่งการบรรยายธรรมรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาด้วยพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนถึงทานบารมีกุศลที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบรมมาโดยลำดับนับตั้งแต่วาระต้นจนถึงบัดนี้พร้อมทั้งบุญบารมีเดชอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้รวมประมวลกันเป็นกำลังสำคัญปลันดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายปราศจากสัมภโรคาพาธภัยพิบัติอุปสรรคอุปัทวะอันตรายนานาประการขอให้จิตใจช่ำชื่นร่าเริงเบิกบานในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้สำเร็จในสิ่งที่สมประสงค์อันงดงามตามที่ปรารถนาทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอเจริญพร

0: ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องศีล5กับหลักของกฎหมายโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแ

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะและเป็นสถาบันหลักของชาติค่ะวันนี้ดิฉันสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะดำเนินรายการพร้อมกับเรื่องราวที่จะนำพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนั้นไปพบกับเรื่องราวของผืนป่าแห่งชีวิตนั่นก็คือคลองลานพื้นป่าแห่งชีวิตค่ะเป็นการสืบสานการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งก็ครอบคลุมทั้งพื้นป่านะคะไม่ว่าจะเป็นป่าไม้น้ำสัตว์ป่าและบทบาทของเจ้าหน้าที่กับประชาชนในพื้นที่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณอภิสิทธิ์สมบัติมากค่ะท่านเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลานซึ่งอยู่ที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับหัวหน้าอุทยานแห่งนี้นะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะคะเรื่องของอุทยานแห่งชาติแล้วก็เป็นหมายหมุดที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้ป่าไม้เขียวขจีเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพบกับท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลานคุณอภิสิทธิ์สมบัติมากค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าตอนนี้ที่กำแพงเพชรน่าจะอากาศกำลังดีใช่ไหมคะ
2: ครับอากาศกำลังดีนะครับเข้าสู่ฤดูฝนครับป่ากำลังเขียวชอุ่มนะครับ
1: โอ้เหมาะมากๆนะคะสำหรับใครที่จะไปชื่นชมธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของป่าไม้นะคะวันนี้อยากให้หัวหน้าได้พูดถึงเรื่องของระบบนิเวศนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ค่ะ
2: ก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวนิดนึงก็ผมเองก็ชื่อนายอภิสิทธิ์สมบัติมากนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับอุทยานแห่งชาติคลองลานก็มีที่มานะครับได้รับประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่44ของประเทศไทยนะครับเมื่อวันที่25ธันวาคม2525นะครับครอบคลุมพื้นที่ประมาณ300ตารางกิโลเมตรครับหรือ 187,500 ไร่นะครับ ในท้องที่อำเภอคลองลานนะครับจังหวัดกำแพงเพชรครับ
1: ค่ะค่อนข้างใหญ่นะคะกว้างขวางมากเลยแล้วถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี่ยอุทยานแห่งชาติคลองลานเนี่ยบทบาทสำคัญที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการดูแลทั้งระบบเลยอุทยานเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับตอนนี้ก็คือมีความสำคัญของพื้นที่นะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พื้นที่บริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นป่าตะวันตกนะครับซึ่งเป็นพื้นป่ารักที่มีขนาดใหญ่และมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนะครับแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญนะครับเช่นคลองกุ๋งคลองสนมาคลองลานก็คลองน้ำไหลนะครับทำไมต้องพูดถึงพื้นป่าตะวันตกนะครับเพราะว่าพื้นป่าตะวันตกนะครับเป็นพื้นป่าที่มีขนาดใหญ่ที่อยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทยนะครับซึ่งประกอบด้วยพื้นป่านะครับอนุรักษ์ที่ประเทศไทยที่ประกาศจะตั้งเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับแล้วก็เขตรักษาพันธุ์ป่านะครับรวมกันทั้งหมด17แห่งนะครับครอบคลุมอยู่ในพื้นที่6จังหวัดนะครับก็คือจังหวัดตราดนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดสุพรรณบุรีและก็จังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยมีพื้นที่ทั้งหมดนะครับ12ล้านไร่นะครับครับ
1: โอ้โหคือพื้นที่นี้ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะก็จะต้องมีการบริหารจัดการนะคะจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ในอุทยานเนี่ยเยอะไหมคะณปัจจุบัน
2: ครับครับในพื้นที่ปัจจุบันนะในเจ้าที่ในอุทยานแห่งชาติคลองลานครับก็มีแบ่งเป็นข้าราชการนะครับจำนวน3คนนะครับมีหัวหน้าแล้วก็มีผู้ช่วย2คนครับครับแล้วก็มีเป็นพวกพนักงานราชการก็ประมาณ50กว่าคนนะครับแล้วก็มีพวกจ้างเหมาหรือว่า TOR นะครับแล้วก็มีค่าตอบแทนหรือว่าบุคคลภายนอกเนี่ยครับประมาณสัก50กว่าคนรวมๆแล้วก็ร้อยกว่าชีวิตนะครับ
1: โอ้โหร้อยกว่าชีวิตเรียกได้ว่าก็อยู่กับพื้นป่าแบบนี้มาค่อนข้างนานนะคะคืออยากให้หัวหน้าเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าท ทุกๆวันเนี่ยเจ้าหน้าที่แต่ละคนเนี่ยเขาปฏิบัติงานกันยังไงบ้างคะอย่างเช่นที่เวลาที่เราเห็นข่าวว่าเออเจ้าหน้าที่นะเขาจะมีการเซอร์เวย์ป่าใช่ไหมคะมีการไปตรวจแบบเนี้ยอยากให้หัวหน้าเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าแต่ละวันเนี่ยแต่ละคนทำหน้าที่ยังไงบ้างอะคะ
2: คือในส่วนของอุทยานของเราเราจะมีเจ้าหน้าที่และเซอร์เวย์จำนวนอยู่4ชุดนะครับครอบคลุมพื้นที่ทั้งอุทยานนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็มีชุด51นะครับชุด52ชุด53ชุด54นะครับภารกิจของแต่ละชุดก็คือการเดินลาดตระเวนพื้นที่นะครับอย่างเช่นมีการสำรวจก็เรียกว่าเดินแบบสมาร์ทพาโทนะครับเดินลาดตระเวนเพื่อปราบปรามลักลอบการตัดไม้ทำลายป่าการล่าสัตว์นะครับแล้วก็รวมถึงการบุกรุกพื้นที่นะครับเราจะเดินเดือนละ14คืนไม่ต่ำกว่า14คืนต่อเดือนนะครับ
1: 14คืนต่อเดือนก็เท่ากับว่า1คนเนี่ย1เจ้าหน้าที่1คนก็ต้องเดิน14คืนถูกไหมคะ
2: ครับ
1: แต่สลับสับเปลี่ยนอย่างชุดแรกเนี่ยชุด51ที่หัวหน้าบอกว่าชุด51ก็จะมีการออกไปละออกไปเนี่ยเริ่ม14วันถูกไหมคะ14คืน
2: คร
1: ับ พอหลังจากนั้นชุดแรกกลับมาชุดที่2ก็ผลัดออกไปแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: คือการลาดตระเวนเราจะแบ่งเป็น4ชุดชุดที่1จะรับผิดชอบส่วนทางใต้ของอุทยานติดกับอุทยานแม่วงนะครับชุดที่2ก็อยู่ตรงกลางของกลางอุทยานชุดที่3ก็อยู่บริเวณน้ําตกเพชรขอชุดที่4ก็อยู่บริเวณคลองสวนหมากนะครับเราปฏิบัติงานก็จะเราจะออกพร้อมๆกันครับ4ชุดแต่ว่าแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมพื้นที่อุทยานทั้งหมดนะครับ
1: ค่ะอ๋อความหมายก็คือว่า4ชุดนี้จะไม่ได้อยู่ไม่ได้เดินไปในรอยเดียวกันอยู่ในคนละพื้นที่เพราะว่าแบ่งตารางเมตรในการดูแลเรียบร้อยแล้วนะคะเจอปัญหาอุปสรรคไหมคะเวลาที่เจ้าหน้าที่เข้าป่าไปอะค่ะ
2: ก็ปัญหาอุปสรรคก็มีอย่างเช่นช่วงฤดูฝนก็จะมีพวกเจอฝนตกเจอน้ำป่าไหลหลากบ้างนะครับแต่ก็อาจจะมีเจอพวกช้างป่านะครับเพราะว่าในพื้นที่อุทยานของเราก็จะมีช้างป่าอยู่ด้วยนะครับก็ต้องระวังเรื่องสัตว์ป่าด้วยครับก็อีกอย่างนึงก็คือพวกสัตว์มีพิษต่างๆนะครับก็มีจำนวนมากนะครับ
1: ค่ะเพราะว่ายังพื้นป่าเรียกได้ว่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่ใช่ไหมคะหัวหน้า
2: ครับผมครับผม
1: ค่ะทีนี้เวลาที่พี่ๆเหล่านี้เนี่ยเดินทางเข้าป่าไปแล้วเนี่ยปัญหาอุปสรรคที่เจอเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ในการที่จะเอาตัวรอดในการที่จะดูแลตัวเองอยู่แล้วนะคะคืออยากทราบว่ายังมีสัตว์ป่าหลงเหลืออยู่ไหมคะอย่างเช่นพวกสัตว์ป่าพวกสัตว์อนุรักษ์อะไรแบบนี้ค่ะ
2: ครับ
1: มีบ้าง
2: ก็คือจากที่เราเดินสำรวจสมาร์ทปาโทนะครับแล้วก็มีการสังเกตร่องรอยเท้าสัตว์นะครับร่องรอยตีนสัตว์นะเช่นเราก็เจอพวกหมูป่าพวกเสือโคร่งพวกเสือดำพวกเสือดาวครับพวกช้างป่านะครับแล้วก็กวางป่านะครับถือว่าเป็นป่าอย่างนี้นะครับก็ยังมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุมนะครับแล้วก็จากภาพถ่ายที่เราไปติดกล้องดักถ่ายซึ่งเราร่วมกับมูลนิธิ WWF นะครับในการสำรวจประชากรเสือโคร่งนะครับเราก็มีการได้ภาพถ่ายจากตรงนี้ก็เป็นพวกสัตว์ป่าพวกเสือโคร่งพวกช้างป่าแหละนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังมองให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าแห่งนี้ก็เป็นเหมือนที่เราได้คุยกันนะคะภาพข่าวที่ออกมาว่าทำไมถึงไม่อยากให้ประชาชนนั้นเข้าไปในอุทยานเพื่อไปหาของป่าหนึ่งเรื่องความปลอดภัยที่ทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานเองก็ได้มีการประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมทางอุทยานด้วยนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าทำงานหนักหน่วงเหมือนกันนะคะทีนี้มาถึงเรื่องของมาตรการที่อ่ะแน่นอนในช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาไฟป่าแต่พอหน้าแล้งค่ะปัญหาไฟป่ามันก็ต้องมาอยู่แล้วเรื่องปัญหาพื้นที่การลุกพื้นป่าหรือว่าภัยคุกคามธรรมชาติเนี่ยมีวิธีป้องกันยังไงบ้างคะ
2: ในส่วนของพื้นที่เราก็มีเจ้าที่ในก่อนในการลาดตระเวนเพรา
1: ะ
2: ระวังป่าอยู่แล้วนะครับในส่วนช่วงในฤดูหน้าแล้งที่ผ่านมาก็จะมีพวกไฟป่าเกิดขึ้นนะครับในปีที่ผ่านมา

0: แต่ปีนี้เราได้ก็ประมาณการจัดตั้งจุดเฝ้าระวังจำนวน15จุดนะครับซึ่งครอบคลุมพื้นที่อุทยานทั้งหมดนะครับแต่ละจุดเราก็มีเจ้าหน้าที่จำนวน3คนนะครับเจ้าหน้าที่ชุดนี้เราก็คือจ้างจากชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไฟป่าและในการดับไฟป่านะครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าประชาชนในพื้นที่นะคะได้มีส่วนร่วมในการที่จะดูแลผืนป่าแห่งนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะมีการประชาสัมพันธ์ไหมคะว่าในแต่ละปีนั้นได้ทำความเข้าใจกับชาวบ้านยังไงบ้างคะ
0: ครับก่อนฤดูไฟป่านะครับในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนธันวาถึงมกราคมปีก่อนเกิดไฟป่านะครับเราก็ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์นะครับประชาชนในพื้นที่บริเวณย่านชุมชนนะครับด้านตลาดนัดแล้วก็ขุปปะชาวบ้านโดยการเคาะประตูบ้านนะครับประชาสัมพันธ์ไม่มีการจุดไฟเผาป่าในพื้นที่โล่งนะครับเพราะว่ามันจะเกิดฝุ่นละอองแล้วก็มีไฟป่าเกิดขึ้นนะครับ
1: ค่ะทีนี้มาดูในมุมของเรื่องของการท่องเที่ยวกันหน่อยค่ะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยไปแต่ว่าบางคนก็ยังไม่ทราบนะคะว่าอุทยานแห่งนี้เนี่ยน่าสนใจแค่ไหนไฮไลท์สำคัญถ้าคนไปเที่ยวที่อุทยานแห่งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะ
0: ครับตอนนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับก็คือไฮไลท์ที่สำคัญก็คือน้ำตกคลองลานนะครับน้ำตกคลองลานนี่ก็เกิดจากเทือกเขาคุณลานนะครับซึ่งมียอดสูงที่ 1,439 เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลนะครับเกิดจากละม้วยต่างๆเนี่ยประมาณหน้าสายนะครับแล้วก็ไหลลงสู่แอ่งน้ำกลางเขานะครับแล้วก็ไหลยาวมา3กิโลเมตรแล้วก็มาตกลงสู่หน้าผาเป็นน้ำตกคลองลานนะครับสูง100เมตรนะครับกว้าง40เมตรนะครับบริเวณน้ำตกเนี่ยจะมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่นะครับสามารถลงเล่นน้ำได้นะครับซึ่งอยู่จากห่างจากที่ทำการก็ประมาณ500เมตรนะครับ
1: โอ้เดินได้สบายสบาย
0: ครับ
1: ค่ะมีแบบเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวเนี่ยมีช่วงฤดูกาลที่จะต้องปิดปรับปรุงด้วยใช่ไหมคะมีไหมคะ
0: ไม่มีครับที่นี่จะท่องเที่ยวได้ทั้งปีครับ
1: โอ้ก็ดีสิคะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยแล้วแต่ใช่ไหมคะแล้วแต่อุทยาน
0: ครับผม
1: ค่ะแต่ถ้าว่าที่นี่เนี่ยคือน้ำตกไม่ได้สูงมากเพราะฉะนั้นก็อาจจะเหมาะกับครอบครัวในแต่ละปีเนี่ยนะท่องเที่ยวไปเที่ยวเยอะไหมคะส่วนใหญ่แล้วจะเที่ยวเยอะที่สุดเนี่ยช่วงฤดูกาลไหนคะ
0: ช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับนักท่องเที่ยวจะเข้ามาท่องเที่ยวอุทยานคลองลานดูน้ำตกคลองลานเนี่ยเยอะมากที่สุดนะครับก็เป็นอันดับ2รองจากอุทยานชาติเขาใหญ่นะครับปีนี้เยอะที่สุดครับ
1: ค่ะโอ้อย่างนี้น่าสนใจนะสำหรับใครคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ฟังอยู่นะอยากจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติที่มันเป็นแบบว่าสามารถพอไปจอดรถปุ๊บเราสามารถเดินเท้าเข้าไปได้แล้วก็ไม่ไกลเลยแค่ประมาณ500เมตรนะคะ500เมตรก็เดินได้สบายๆทางที่เดินไปเนี่ยจะชันไหมคะสะดวกสบายไหมคะ
0: ทางที่เดินไปเนี่ยหลังจากที่เราจอดรถที่ลานจอดรถเสร็จแล้วนะครับก็เดินเข้าไปมันจะมีเขาเรียกว่าบอดวอล์กเป็นทางเดินนะครับซึ่งสามารถเดินไปชมน้ำตกเกือบถึงน้ำตกนะครับนะครับอยู่ใกล้กับน้ำตกมากนะครับเป็นเส้นทางที่สะดวกสบายนะครับ
1: ค่ะมีเป็นแบบใครอยากจะไปดูแบบวิถีธรรมชาติเดินป่าอะไรแบบนี้มีไหมคะที่นี
0: ่ครับในส่วนของเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับเราก็มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วงวงช้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ตรงด่านทางเข้าอุทยานทางด้านขวามือนะครับเส้นทางนี้เป็นมีระยะทางประมาณ735เมตรนะครับใช้เวลาเดินประมาณสัก45นาทีนะครับเส้นทางอาจจะมีทางลัดชันบ้างนะครับแล้วก็มีจุดชมวิวนะครับสามารถชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกเนี่ยในจุดเดียวกันได้นะครับแล้วก็ยังเป็นจุดชมความสวยงามของน้ำตกคลองลานในอีกมุมมองนึงด้วยนะครับ
1: โอ้ถ้าเกิดว่าใครจะไปเที่ยวเนี่ยก่อนอันดับแรกก่อนจะถึงตัวอุทยานนะคะก็อาจจะต้องหันไปด้านไหนนะคะซ้ายมือ
0: ด้านขวาครับ
1: ด้านขวามือก็จะเห็นกิ่วงวงช้างใช่ไหมคะกิ่วงวงช้างเป็นเส้นทางธรรมชาติที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปถ่ายภาพเช็คอินไปเรียนรู้ธรรมชาติก็อาจจะแบบลาดชันบ้างนะคะแต่ว่า

0: รถเข้าไม่ถึงเนาะเราต้องจอดรถข้างทางใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วก็เป็นจุดชมวิวจุดเช็คอินที่สำคัญเนี่ยไปชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่นี่นะคะ
1: ครั
0: ป
1: บ
0: ระมาณเดินเท้าไปกลับคือไปอย่างเดียวแล้ว45 นาทีหรือว่าไปกลับค่ะ45 นาที
1: ใช้เวลาเดินทางก็45 นาทีขึ้นไปอย่างเดียวนะครับ
0: อ๋อขึ้นไปอย่างเดียว
1: 45 นาทีคร
0: ับ ถ้างั้นใครจะไปเผื่อเวลาไว้สัก2 ชั่วโมงได้นะเบ็ดเสร็จเลยก็ประมาณ2 ชั่วโมงก็จะได้คุ้มนะคะสำหรับใครที่จะไปเรียนรู้ธรรมชาติเรื่องของธรรมชาตินะคะนอกจากทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานที่จะต้องดูแลในฐานะที่เข้าไปทำงานแล้วเนี่ยมีส่วนร่วมให้ประชาชนในพื้นที่หรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมข้างในโดยเฉพาะเรื่องของป่าไม้ยังไงบ้างคะ
1: ครับในส่วนของการมีส่วนร่วมของชุมชนเองนะครับเราก็มีการจัดการทรัพยากรในการป้องกันไฟป่าครับนะครับก็มีชุมชนที่อยู่รอบแนวเขตป่านะครับก็มีส่วนร่วมในการรักษาเป็นพระระวังนะครับแล้วก็ช่วยกันทำในการไฟป้องกันไฟป่าด้วยนะครับแล้วก็ในการมีส่วนได้ส่วนเสียก็มีเรามีข้าราชการที่ปรึกษาที่ยานะครับหรือว่าแพกนะครับก็มีตัวแทนชุมชนผู้นำท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานของภาครัฐนะครับร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะแล้วก็การจัดสินใจในการกำหนดทิศทางของอุทยานนะครับและในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับเราก็ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารบริการท่องเที่ยวด้วยนะครับเช่นการจัดการล่องแพและก็การจำหน่ายสินค้าเป็นฝันชุมชนนะครับ
0: อืมค่ะในฐานะที่หัวหน้าเองนะคะก็เป็นผู้ที่ดูแลแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติงานอีกท่านหนึ่งนะคะรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้ทำหน้าที่ดูแลพื้นป่าแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติคลองหลานแห่งนี้ค่ะ
1: ผมก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้มาเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองหลานครับแล้วก็ให้ได้สำคัญแก่กับการรักทรัพยากรธรรมชาตินะครับควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับพร้อมทั้งมุ่งเน้นดูแลความปลอดภัยแล้วก็ยกระดับประสบการณ์ของผู้มาเยือนให้สูงขึ้นนะครับ
0: ค่ะอยากจะฝากอะไรถึงประชาชนนะคะหรือว่านักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่อุทยานแห่งนี้ไหมคะว่าจะต้องดูแลอุทยานแห่งนี้ยังไงบ้างค่ะเชิญชวนเลยค่ะ
1: ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยมาอุทยานแห่งชาติคลองหลานแห่งนี้นะครับที่นี่ยังมีอะไรที่ดีๆมากมายนะครับโดยเฉพาะของเราก็มีชนเผ่าในพื้นที่ของเรามีกลุ่มชาติพันธุ์มีม้งมีกะเหรี่ยงมีลิซอมีเมี่ยนต่างๆเนี่ยเรามีอยู่ด้วย6 ชนเผ่าด้วยกันนะครับนอกจากนี้เรายังมีวิถีชีวิตนอกอุทยานอย่างเช่นเรามีสวนผลไม้ต่างๆให้ต้องเที่ยวได้ลองชิมนะครับและแก่พวกทุเรียนพวกมังคุดพวกเงาะนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลผลไม้นะครับวันนี้วันที่19ช่วงวันที่19ถึงวันที่20นะครับแล้วก็จะมีงานเทศกาลผลไม้ตรงบริเวณตลาดม้งนะครับก็เชิญนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเที่ยวนะครับเข้ามาชมงานได้นะครับในส่วนของอุทยานของลานเองเราก็มีการจัดที่พักแบบพักแรมเป็นหลังๆนะครับสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ100 กว่าคนนะครับและยังมีในเรื่องของแคมปิ้งนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยกระแสแคมปิ้งเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับซึ่งเราเองก็มีสถานที่กางเต็นท์ริมน้ำธารได้เลยนะครับนอกจากที่ของลานแล้วเรายังมีที่กางเต็นท์ที่น้ำตกของน้ำไหลนะครับและมีของสนมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานอีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวแบบสายแคมปิ้งได้หลายร้อยกว่าได้หลายร้อยคนนะครับผมก็ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาท่องเที่ยวด้วยกันนะครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะก็ได้รู้ถึงทั้งภาพรวมแหล่งที่มานะคะของผืนป่าแห่งนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็มีบทบาทสำคัญหรือว่าการดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในอุทยานแห่งนี้อุทยานคลองหลานนะคะซึ่งถือว่าเป็นมรดกที่สำคัญค่ะที่จะทำให้ในอนาคตนั้นผืนป่าแห่งนี้จะอยู่กับคนไทยตราบนานเท่านานนะคะวันนี้ขอบคุณคุณอภิสิทธิ์สมบัติมาศค่ะท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองหลานจังหวัดกำแพงเพชรนะคะที่ได้มาพูดคุยกับเราค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ
1: ครับขอบคุณมากคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รู้จักกับอุทยานแห่งชาติคลองหลานเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปเที่ยวอย่าลืมดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องป่าไม้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: เขาต้องการที่ดินทำกิน ถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าไปแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับจังหวัดนราธิวาสเตรียมปล่อยแถว Operation 90 Day ระดมทุกภาคส่วนเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมปล่อยแถว Operation 90 Day ระดมทุกภาคส่วนเดินหน้าพิฆาตยาเสพติด
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดกิจกรรมปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดนราธิวาสเพื่อแสดงพลังบูรณาการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2กิจกรรมประกอบด้วยการรวมพลและปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนออกปฏิบัติการตามแผนยุทธการ90วันระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เพื่อเร่งรัดการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย90วันพิฆาตยาเสพติดที่มุ่งสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตรังเดินหน้าพัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนปรับพฤติกรรมให้รักษาวินัยจราจรมีน้ำใจในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย
7: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้จัดโครงการยกระดับทักษะการขับขี่และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนื่องจากปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญหลักของการเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชากรไทยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนและนักศึกษาช่วงอายุ 15-24 ปีซึ่งจากการเก็บสถิติในพื้นที่จังหวัดตรังพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มเยาวชนและนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นให้นักเรียนและนักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนปรับพฤติกรรมให้รักษาวินัยจราจรมีน้ำใจช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมบ่มเพาะให้นักเรียนนักศึกษาได้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมทางพร้อมเติบโตไปเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยให้กับชุมชนต่อไปยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเดินหน้ารับมือฤดูฝนปี2569เร่งบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่
8: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
2: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
1: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนไหนไหนไหนแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
1: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
2: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
1: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
3: นราพงศ์วัยวัน
4: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
3: ชัดทุกประเด็น
4: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
3: นราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
5: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
1: รายการที่เล่นที่จริงขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: กับดร.สุเอกท่านฟังที่เคารพวันนี้เวลา โทษ 9:00 น. 9 นาทีพอดีเป๊ะเลยกับคุณท่านนุ่นนะฮะคุณนุ่นซึ่งดูแลในการที่จะควบคุมการติดต่อกันกับผู้ที่ทำรายการในแต่ละช่วงนี่นะครับก็อย่างนี้ครับเราจะมีผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้ช่วยด้วยบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับเกิดมาคนเดียวเนี่ยจะเกิดไม่มีใครช่วยไม่มีมิตรมันก็จะอยู่ลำบากหน่อยซึ่งจริงๆเอาก็จริงๆว่าไม่ใช่หน่อยเลยครับมันเยอะเลยนะฮะต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับคุณนุ่นครับคือวันนี้ผมชวนผู้ที่ทั้งมีความสามารถคุ้นเคยเป็นผู้มีพระคุณด้วยนะครับแล้วก็ทำงานมาหลายรายการจนกว่าจะมาถึงวันนี้ได้นะครับชื่อเล่นว่าพี่ต้อยนะครับกราบเท้าสวัสดีพี่ต้อยที่เคารพครับสวัสดีครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์โอ้โหอาจารย์ชมค่ะกราบสวัสดีท่านอาจารย์เช่นกันค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่คุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
6: ครับผมผมจะขอเกริ่นอย่างนี้ครับพี่ต้อยกับท่านผู้ฟังครับผมเกริ่นว่าเขานิยมทานไข่ไก่ผมก็ทานนะฮะถ้าเกิดว่าใครเป็นอย่างนั้นก็ต้องกินไข่แดงใครเป็นอย่างนี้ก็ต้องกินไข่ขาวผมก็เลยมานั่งดูว่าแล้วมันมีอะไรที่เป็นข้อน่าสังเกตของไข่ไก่บ้างนะครับก็เป็นอย่างนี้เอาย่อๆนะครับว่าไข่ไก่เนี่ยทานมันก็ดีนะครับแต่ว่าไข่ไก่ไม่ใช่อาวุธหลักทำไมนะไข่ไก่ไม่ใช่อาวุธหลักในการรักษาหรือแก้โรคให้หายขาดได้โดยตรงเหมือนยารักษาโรคโดยทั่วไปที่เขาทำกันแต่ผมก็วงเล็บว่ายารักษาโรคต้องดูว่ายาใครนะกินกันเป็นไหมกินเป็นไหมเช่นเด็กๆกินยาผู้ใหญ่กินยาเด็กนะครับมันวกไปเวกมาเลยนะแต่ก็พูดอ้อตกลงไข่ไก่นี่นะครับก็บอกก็มีบทบาทสำคัญตรงที่ป้องกันบำรุงลดความเสี่ยงนะถ้าเกิดโรคเรื้อรังต่างๆมีรายละเอียดนะครับก็คล้ายๆว่าเหมือนกันกับบุกก่อน แต่ส่วนมากแล้วพี่ต้อยก็คงจะเคยดูหนังแน่ว่าในกรณีที่มีการรบราฆ่าฟันกันเนี่ยนะครับคนที่ออกไปก่อนเนี่ยมักจะลำบากก่อนนะเรียกว่าเสียหายก่อนมีบาดแผลอันนี้มันจะนี่เฉพาะไข่ไก่นะครับเดี๋ยวค่อยดูเรื่องแมวว่าแมวคุกกินอะไรกันบ้างผมพูดอย่างนี้เนี่ยพี่ต้องนึกถึงเรื่องการดูแลสุขภาพที่สุดยอดมากเนี่ยดูยังไงฮะดูอะไร
7: หมายถึงอาจารย์พูดถึงการที่เราดูแล
6: ใช้ชีวิตสุขภาพดีใช
7: ่ก็ไข่ไก่เขาก็เป็นวัตถุดิบที่ดีสำหรับร่างกายเนาะเพราะว่าอุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่แร่ธาตุและสารอาหารต่างๆที่สำคัญนะคะที่ร่างกายต้องการเนาะก็ต้องทานแบบดื่มแบบทานแบบพอเหมาะนะคะก็คือถ้าเยอะเกินไปอาจจะไปเพิ่มมันจะมีไขมันที่เขาเรียกว่าเป็นคอเลสเตอรอลอะไรเงี้ยนะคะใช่ค่ะแต่ว่าถามว่าไข่ไก่ดีที่สุดไหมก็เป็นอาหารที่ชั้นเลิศนะคะแล้วก็โปรตีนที่ดีแล้วก็มีราคาถูกอะไรเงี้ยค่ะก็หลายคนเขาอาจจะมองไว้ว่าเป็นมีโปรตีนพืชที่ดีกว่าแต่ว่าราคาอาจจะค่อนข้างสูงนะคะแต่ถ้าเกิดสั่งไข่ไก่ไข่เป็ดอะไรเงี้ยจะเป็นมาจากธรรมชาติเนี่ยก็ราคาก็ไม่แพงเนาะแล้วก็4 บาท 5 บาทแล้วแต่ขนาดไซส์อะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่แหล่งผลิตด้วยมาจากที่ไหนใช้ไก่แม่ไก่ยังไงเลี้ยงแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ว่ากันไปเนาะแต่ทีนี้ก็คือสิ่งหนึ่งอ่ะที่ร่างกายเราก็ต้องดูแลทีนี้การที่มันมีป้ายไปเรียนศาสตร์หนึ่งก็คือตอนนี้ได้แลกความรู้ใหม่เป็นนวัตกรรมนะคะคือสมมติว่าเรามีวัตถุดิบที่ดีแล้วแต่ร่างกายเราบางทีก็เหมือนแบบดูดซึมอาหารย่อยอาหารไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไข่ไก่ที่ว่ามีปริมาณโปรตีนที่สูงหรือว่ามีสารอาหารที่ร่างกายต้องการก็ยังเอาไปใช้ได้ไม่หมดหรือว่าร่างกายไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ดีไปบริหารจัดการในร่างกายได้ดีอะไรเงี้ยค่ะก็นวัตกรรมเนี่ยเขาต้องไปเพิ่งไปทราบมาอาจารย์มาจากอเมริกาเนาะก็เขาสามารถที่จะทำให้ย่อยช่วยระบบย่อยอาหารการดูดซึมอาหารอะไรเงี้ยได้ดีค่ะก็ประมาณนี้เนาะท่านอาจารย์หมายถึงว่าเขาดูแลตั้ง5 ระบบอะค่ะแต่ทีนี้อาจารย์เปิดมาด้วยไข่ไก่ก็คือขอพูดถึงเรื่องการย่อยอาหารนะคะอาจารย์คะ
6: ใช่ครับ
7: ค่ะก็คือย่อยคือเรากินไข่ไก่เข้าไปกินอาหารทุกชนิดเข้าไปนะคะร่างกายเขาจะเป็นมีแหล่งพลังงานเป็นมีไมโตโคอนเดรียที่ช่วยดูดซึมอาหารหรือว่าสิ่งที่เราทานเข้าไปเนี่ยค่ะเอาไปเกิดก่อให้เกิดพลังงานคือ ATP ในวิชาวิทยาศาสตร์เนาะแต่ป้าก็จะมีความรู้แค่รู้ว่าเขาทำงานยังไงอะไรเงี้ยแต่จะไม่ได้รู้ลึกถึงขนาดนั้นนะคะเพราะไม่ได้เรียนแพทย์มาแต่ว่าทีเนี้ยด้วยความที่เป็นคนที่สนใจเรื่องการดูแลสุขภาพแบบธรรมชาตินะคะอาจารย์การดูแลแบบธรรมชาติใช้อาหารจากธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวเราเนี่ยค่ะก็ใต้ก็ไปเรียนกับท่านอาจารย์ท่านหมอเขียวเนาะท่านก็บอกว่าผักที่ดีที่สุดคือผักที่อยู่รอบตัวเราที่ปลูกบริเวณเราอะไรเงี้ยเหมือนว่าเราเป็นคนไทยใต้เป็นคนเหนือเนาะอยู่ภาคเหนือก็จะกินอาหารรอบบ้านไม่เกิน20 กิโลหรือว่าภายในจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยคืออาจารย์เขาจะบอกแบบนี้นะคะหรือว่าเราไปกินอาหารที่มาจากต่างประเทศบางทีมันก็ไม่ได้เหมาะกับเราอะไรเงี้ยอย่างเช่นวัฒนธรรมการดื่มนมซึ่งคนเอเชียก็การย่อยนมก็จะไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือทุกคนก็ดื่มนมกันเยอะหลากหลายอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคนเอเชียหรือว่าคนภาคแต่ละภาคเนี่ยก็ดูดซึมอาหารไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็การกินอาหารที่ได้ประโยชน์อ่ะแล้วแต่พื้นถิ่นนะคะอย่างภาคใต้ก็จะอย่างบ้านอาจารย์ก็จะชอบสตออะไรพวกนั้นนะคะก็เหนือก็จะไม่ค่อยมีเนาะเขาจะกินกระถินแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการที่ป้ามีเกณฑ์มาก็จะประมาณนี้ค่ะก็คือเรื่องการดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติแล้วก็พอได้เจอนวัตกรรมตัวนี้เอามาใช้แล้วเนี่ยได้ใช้มันสามารถดูแลทั้งตัวเราทั้งน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้นไม้ได้หมดเลยนะคะเพราะมันเนื่องจากแบบเป็นอะไรที่เป็นเซลล์อะค่ะอาจารย์คะถ้าไหนที่เป็นเซลล์อะค่ะเขาจะดูแลหมดเลยแล้วก็สมมติว่าร่างกายเราเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นอะการลดลงของเขาเรียกว่ารีดักชันกระบวนการรีดักชันออกซิเดชันนะคะถ้าเกิดท่านใดที่เรียนสายวิทย์มาอะไรเงี้ยท่านจะพอทราบเนาะอย่างถามน้องๆที่เรียน วิทย์มาค่ะโปรแกรมวิทย์มาเนี่ยเขาก็จะทราบแล้วเรียนม.6เนี่ยต้องมี1วิชาแล้วกระบวนการ reduction oxidation ที่เกิดจากการทำงานของไมโทคอนเดรียค่ะในร่างกายของเราในร่างกายของมนุษย์ของพืชและของสัตว์อะค่ะแต่ทีนี้พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยไมโทคอนเดรียเขาก็เหมือนเขาก็จะเริ่มแบบผลิตรีด็อกตัวเนี้ยที่ผลผลิตตรงเนี้ยออกมาน้อยลงเราก็จะเริ่มมีมันจะลดลงตามธรรมชาติเลยค่ะทุกคน 1% เนาะพอเราเกิดมาก็เหมือนเกิดแก่เจ็บตายค่ะท่านอาจารย์คะพอมันก็จะเริ่มเสื่อมลงอะค่ะหลังจากอายุ14-15อะไรเงี้ยค่ะอารมณ์เริ่มเปลี่ยนแปลงเหมือนเด็กวัยรุ่นจะเริ่มมีเสียงแตกผู้หญิงผู้หญิงทั้งผู้หญิงเด็กผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ค่ะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ลดลงในตัวรีด็อกเนี่ยค่ะรีด็อกตัวนี้มันสามารถโตเข้ามาในร่างกายได้นะคะอาจารย
8: ์โอเค
7: ค่ะตอนนี้คือเป็นที่แรกที่เขาผลิตได้ที่สามารถเติมปกติเนี่ยก็มีคนพยายามที่จะไปหารีด็อกตัวนี้นะคะสัญญาณเขาเรียกว่าดีด็อกซิกแนลลิงนะคะเป็นสัญญาณที่บางท่านก็สามารถคิดค้นได้ในปากของปิงทะเลเมื่อของปิงทะเลค่ะอาจารย์แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะหาได้ปริมาณเยอะๆได้เนาะสกัดมาได้แล้วก็บางทีก็มีกระบวนการอื่นอีกซึ่งมันไม่สามารถเสถียรสมมติว่าเราผลิตรีด็อกตัวนี้ได้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยเราไม่สามารถเก็บไว้ได้นานได้เพราะว่าผลิตปุ๊บต้องดื่มเลยหรือทานเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่บริษัทนี้ที่ป้าไปเจอที่มาจากเป็นนวัตกรรมตัวนี้คือคนที่คิดค้นได้เขาได้รางวัลโนเบลด้วยนะคะแล้วก็ได้รางวัลหลายรางวัลมากใช่ค่ะก็เป็นบริษัทแรกที่3เป็นท่านแรกที่คิดค้นได้แล้วก็เสถียรนอกร่างกายอะค่ะอาจารย์ค่ะ
8: ครับผมโอเคผมไม่ได้นัดหมายอะไรกับพี่ต้อยนะครับเพื่อนฝังครับเพราะฉะนั้นเรามาเล่นเกมผมจะเป็นทนายฝ่ายหนึ่งนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าพี่ต้อยฟังดูแล้วว่าที่ผมคิดนี่มันก็ใช่แต่มันอย่างนั้นอย่างนี้ก็พูดได้นั้นพี่ต้อยจะเป็นทนายอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายของผมก็คือผมยังคงอยู่กับไข่ไก
7: ่
8: นะก็บอกว่านี้ไข่ไก่นี่นะครับก็โรคเกี่ยวกับดวงตาโรคจอประสาทเสื่อมก็จะมีอนุมูลอิสระอะไรก็มาเกี่ยวข้องนะครับไข่ไก่ก็มีส่วนหนึ่งที่จะทำให้ทั่วร่างกายได้หรือไม่ก็โรคระบบประสาทและสมองโรคเสื่อมนะครับเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยไข่ไก่นี่ถ้าทานไปอยู่เรื่อยๆนะครับเรียกว่ากินมันทุกวันจะกินเท่ากินมันก็ทำแต่อันนั้นมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่พอเนี่ยก็มีส่วนช่วยแล้วโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยไข่ไก่ก็ช่วยลดการอักเสบโรคระบบกล้ามเนื้อระบบกระดูกกล้ามเนื้อและกระดูกโรคกล้ามเนื้อฝ่อหรือรีบนะก็โปรตีนสูงเนี่ยนะครับไข่ไก่นี่ก็ไปช่วยบ้างได้ตามสมควรโรคอ้วนและระบบเผาผลาญหนักเกินการกินไก่กินแล้วอิ่มนานก็มีหลายปัจจัยประเด็นมากนะครับทีนี้ถ้าก็เขามีหลายประเด็นเนี่ยนะครับคุณก็คำสุขว่าโอ้ยงั้นก็กินไก่สิอันนี้ผมมีคำตอบแต่อยากจะถามท่านทนายต้อยนะพี่ต้อยนี่ครับว่าพี่ต้อยมีความเห็นยังไงจะที่ผมว่าไปเมื่อสักครู่เชิญเลยครับ
7: หมายถึงการกินไข่ไก่ในปริมาณที่มากเกินไปใช่ไหมอาจารย์พูดถึงใช่ไหมคะ
8: ก็พูดถึงว่ามันกินจะไปเรื่อยมันดีตรงนั้นมันดีตรงนี้ดีตรงนี้ดีตรงโน้นอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นกินไข่ไก่มาเถอะไม่ต้องคิดถึงอะไรเลยอย่างเงี้ยประมาณนี
7: ้ฮะอ๋อจริงๆอ่ะไข่ไก่เขาก็อย่างที่เกิดไปเมื่อกี้คือเขาก็มีปริมาณอาหารเป็นเขาเรียกวิตามินเกลือแร่สารอาหารมีโปรตีนมีหลายอย่างที่ร่างกายต้องการนะคะลองเปิดดูได้ค่ะเหมือนว่าคือมีครบอะค่ะคืออย่างน้อยไข่เนี่ยไม่ต้องขาดอย่าให้ขาดน้อยวันละลูกก็ยังดีเลยค่ะแต่ว่าถ้าไปถามคุณหมอคนที่ท่านใดที่มีคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยคุณหมอก็ว่าอย่าให้เกิน2ใบต่อ1อาทิตย์หรือว่าเอาอะไรเงี้ยแต่จริงๆอะท่านสามารถทานได้เลยเนาะเพราะไข่1ฟองเนี่ยจะมีโปรตีนประมาณ8กรัม7กรัม8กรัมแล้วแต่การที่มาของไข่ค่ะร่างกายเราก็จะต้องการโปรตีนเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ของร่างกายเลยประมาณนั้นนะคะก็อย่างน้ำหนักตัว50 60โลเนี่ยโปรตีนที่ร่างกายต้องการถ้าเกิดเราต้องการซ่อมเยอะเนี่ยก็ต้องมีประมาณ4เท่า4 × 8 = 32ประมาณ32กรัมอะไรเงี้ยค่ะแต่ใต้จำมันตั้งส่วนไม่ได้แต่ว่าท่องไว้ว่าจำแต่ของตัวเองว่า ตัวเองน้ำหนักเท่านี้ต้องกินประมาณ30กรัมอะไรเงี้ย30กรัม2กรัมต่อวันอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเทียบข้าวก็ไข่ไก่4ฟองอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์แต่ว่าแต่ในพืชก็มีโปรตีนนะคะมีอะไรเงี้ยแต่ว่าโปรตีนจะเป็นพระเอกอะที่อยู่ในไข่อะไรเงี้ยค่ะเพราะที่ร่างกายต้องเอาไปสร้างกล้ามเนื้อไปสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอโปรตีนเนาะตอนเราท่องสมัยเรียนเนาะโปรตีนมีหน้าที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายอะไรเงี้ยค่ะถ้าเสื่อมตรงไหนโปรตีนก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นวัตถุดิบหลักเลยอะค่ะใช่ค่ะ
6: ครับแหมนี่ถ้าเกิดเราอยู่กันในหน้าบัลลังก์ของศาลเนี่ยนะครับผมชักเริ่มเป็นทนายที่มีอาการสั่นภายในเล็กน้อยเพราะนั่นจากว่าท่านทนายต้อยของเราเนี่ยนะครับรู้คณิตศาสตร์ขนาดนั้นเลยเนี่ยผมนี่จบศิลป์คณิตศาสตร์นะฮะแต่ก็บางทีพอปล่อยไปในนานๆมันก็ลืมเหมือนกันทีนี้เอางี้ถ้างั้นผู้ว่าสายก็อาจจะบอกโอ้ถ้างั้นก็จริงๆก็คิดทางเดียวกันนี่เพียงแต่ว่ามองคนละอย่างบางเรื่องบางราวเราลองชมดีกว่าได้ไหมแต่ผมลองชมไปได้ผมลองชมนี้ครับท่านผู้ฟังครับว่าเมื่อก่อนในการทำหากินเนี่ยเขาบอกกันว่าถอยไปสักประมาณ10ปี20ปีในแง่10ปีนี่แต่กับ1ทศวรรษเราทำงานเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเน้นกันว่าปลาใหญ่จะกินปลาเล็กปลาใหญ่ในเช่นเป็นคนมีตังค์เยอะมากเลยสามารถที่จะทำให้ตลาดเนี่ยนะครับของจังหวัดนั้นของพื้นที่นี้เนี่ยเต็มพวกเขาหมดเลยอะไรก็ตามแต่นะครับน้องก็บอกไอ้นั่นปลาใหญ่กินปลาเล็กแต่พอถึงวันนี้ถอยไปสักประมาณ10ปีบวกลบเนี่ยครับก็บอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่ปลาวัยเนี่ยนะครับจะชนะปลาที่ช้านั้นลำปลาวัยก็คำว่ามองอะไรมองกลางไกลมองคิดปั๊บจะรู้เลยแล้วก็ไม่ยึกยักช้าๆเลยครับลงมือกันเลยแล้วออกมาประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดีคำถามก็คือถ้าหากว่าเราปวดตรงนั้นปวดตรงนี้กินไข่ไก่ก็ไปนะมันดีไม่ปฏิเสธเลยแต่เขาไปช้าหรือไปเร็วและถ้าเกิดไปดกหนึ่งนะครับจะออกมาทดเลยนะครับไปช้าหรือไปเร็วครับพี่ต้อยครับ
7: อ๋อที่ดอกนี้คือถ้าเป็นสัญญาณที่เกิดไว้คือเป็นซิกเนลลิงนะเป็นสัญญาณชีพของเราอะค่ะสัญญาณชีวิตเราคือถ้ารีดอกเราลดลงแล้วก็จะแก่ถ้าลดลงมากๆก็ป่วยถ้าไม่มีรีดอกเลยคือร่างกายไม่โตขยันผลิตหยุดผลิตทุกสิ่งอย่างก็เราก็ไม่เราก็ต้องเปลี่ยนภพแล้วค่ะเพราะว่าธาตุขันตรงนี้ใช้ไม่ได้แล้วก็คือหยุดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณนั้นเนาะในทฤษฎีนะคะก็แต่เราก็ไม่รู้ว่าถึงเวลาคนเรามันก็ต้องมีอายุขัยมีอะไรเงี้ยค่ะแต่บางทีมันเขาเรียกว่าอะไรนะการดูแลธาตุขันที่เขาให้เรามานะคะอาจารย์ถ้าเราดูแลดีก็สมมติว่าเรามีเขาให้เราอยู่ถึง80เพื่อใช้ชีวิตในการปฏิบัติภารกิจอะไรก็แล้วแต่ที่เขาให้เราเกิดมาเนี่ยนะท่านใดที่จะแบบท่านที่มีฝ่ายทางธรรมะก็จะให้รีบปฏิบัติธรรมรีบสะสมบุญอะไรเงี้ยเพื่อจะได้เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติทำจิตใจให้สบายปล่อยวางทุกสิ่งอย่างไม่ยึดติดกับอะไรอะไรเงี้ยก็จะชอบฟังธรรมะจากท่านอาจารย์หลวงตาจะเทศเนาะว่าก่อนตายจิตสุดท้ายเนี่ยอย่าไปยึดติดกับอะไรนะแม้แต่ไปยึดติดในเสื้อตัวเนี้ยเราก็จะอยู่กับเสื้อตัวเนี้ยเป็นปู่สมเฝ้าทรัพย์เฝ้าเสื้อตัวเนี้ยไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนประมาณว่าจิตสุดท้ายสำคัญอะไรเงี้ยเนาะอันนี้อาจจะไปไกลเยอะเลิกกันไปเนาะก็คืออย่างที่บอกก็คือการดูแลร่างกายเราอะถ้าเราดูแลดีเราก็จะมีเวลาตรงนี้เยอะเราก็จะไม่ต้องป่วยการป่วยมันก็เป็นการทรมานอะไรเงี้ยค่ะตัวซิกเนลลิ่งเนี่ยมันจะเข้าไปดูแลเรื่องอาการอย่างที่ไปบอกก็คือเรื่องการดูดซึมอาหารการอักเสบต้านการอักเสบสมมติว่าเราเดินมากออกกำลังกายออกกำลังกายมากเกินไปนะคะมันก็จะอักเสบเช่นปวดเข่าปวดส้นเท้าอะไรเงี้ยค่ะตัวรีด็อกเนี่ยเขาจะไปช่วยซ่อมแซมโดยการที่เข้าไปส่งสัญญาณให้ร่างกายซ่อมเซลล์ซ่อมเซลล์อะค่ะอันนี้เซลล์เนี่ยเวลาเขาจะซ่อมเนี่ยเขาต้องมีวัตถุดิบอย่างที่ต้อยบอกก็คือมีโปรตีนมีเกลือแร่อะไรทั้งหลายแหล่คือร่างกายเขาจะรู้เลยว่ามันต้องมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรากินไข่ไก่มีโปรตีนอยู่แล้วมันสามารถมีวัตถุดิบสำรองไว้ให้กับเราเขาก็จะซ่อมได้เร็วค่ะอาจารย์การอักเสบใช้คู่กันค่ะคือตัวดีด็อกที่เราที่ต้อยพูดถึงเนี่ยนะคะเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการเติมเข้าไปในนอกร่างกายได้สามารถดื่มเข้าไปได้สามารถทาเข้าไปได้เป็นมีดื่มกับทานะคะดื่มตอนเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อเพิ่มสัญญาณรีด็อกในการที่จะไปดึงดูดสารอาหารอะไรที่อยู่ในร่างกายของเราแล้วก็ไปทำงานให้กับร่างกายของเราเช่น อย่างที่ต้อยบอกคือไปเดินมากแล้วก็เลยเกิดอาการอักเสบปวดข้อปวดกระดูกปวดส้นเท้าอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปต้านการอักเสบอะค่ะท่านอาจารย์ที่อาจารย์พูดถึงนะเพราะว่ามีไข่ไก่รออยู่แล้วตัวสัญญาณนี่ก็จะรีบบอกอ้าวเอาไข่ไก่มาแล้วก็มาซ่อมตรงนี้อักเสบเดี๋ยวก็หายอะไรเงี้ยเหมือนถนนเรากำลังเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็เขาก็จะรีบซ่อมเลยเมื่อเรามีสัญญาณตัวนี้ค่ะสัญญาณรีดอกที่ต้อยว่าเนี่ยค่ะก็เหมือนเป็นการตรวจจับอะเป็นเหมือนนายจูงนะคะก็ไอ้ถนนตรงนี้ซ่อมเร็วๆๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พังแล้วอะไรเงี้ยก็คือจะเร็วแต่ปกติเนี่ยเราอาจจะปวดเมื่อยเป็นอาทิตย์หรือว่าเป็น 2-3 วันอะไรเงี้ยแต่นี่คือเขาจะหายภายใน5นาที10นาทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบ่งการปวดถ้าแก้แตกการปวดบางคนปวดเป็นเรื้อรังเป็นเวลานานอาจจะใช้เวลานิดนึงอะไรเงี้ยแต่ละคนใช้เวลาไม่เหมือนกันอย่างของต้อยเนี่ยคือต้อยทานั่งใน5นาทีต้อยก็หายแล้วค่ะอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเราเป็นแป๊บๆเดี๋ยวนั้นหายเดี๋ยวนั้นแต่ถ้าเป็นนานก็จะใช้เวลาหน่อยบางคนปวดเข่ามาเป็นปี2ปี10ปีอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้เวลาค่ะค่ะอาจารย์นี่เรื่องการอักเสบเนาะ
6: ก็ผมเห็นตรงนี้นิดนึงฮะนิดนึงที่ใครท่านผู้ฟังครับคือผมจะไม่เรียนคุณไข่ไก่เพราะไข่ไก่ก็ทำให้ผมเนี่ยเวลาไปกินไปเกินแล้วนี่มันสุขบันก็อิ่มดีรู้สึกว่าไอ้ที่มันเปรี้ยวก็ดีขึ้นไอ้การกระจายเนี่ยนะครับทีนี้ผมว่าไข่ไก่เสียเปรียบรีดอกอย่างนี่บัวจะเกิดไปตั้งคำถามแล้วบอกถ้าใครตอบถูกให้100เนี่ยบัวต้องมีคนยกมือกันทึบเลยนะฮะลงไข่ไก่กับรีดอกเนี่ยมีความได้มีความเสียเปรียบเป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าใครเสียเปรียบผมบอกเลยว่าไข่ไก่ได้เสียเปรียบครับท่านทำไมไข่ไก่เสียเปรียบเลยครับเพราะเนื่องจากว่าไข่ไก่นี่ครับกว่าจะเข้าไปบำบัดได้เนี่ยต้องนั่งเคี้ยวก่อนเคี้ยวถ้าเกิดเคี้ยวละเอียดซึ่งโอกาสที่คนจะเคี้ยวไอ้ไข่ขาวจนละเอียดไอ้ไข่ไก่เนี่ยที่ข้างในเนี่ยมันโอเคแล้วครับไข่แดงเนี่ยมันละเอียดง่ายเลยถ้าไข่ขาวในละเอียดยากสักนิดหนึ่งที่ใช้เวลาสักหน่อยนึงก็แปลตรงที่ว่าช้าไปนิดหนึ่งนี่จะเกิดมันเป็นเรื่องที่ฉุกเฉินเนี่ยผมก็สงสัยว่าแล้วไข่ขาวมันจะไปทันหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราดื่มรีดอกเนี่ยมันไปไวมากมันพรืดไปเลยนั้นตรงนี้เพราะว่าคือเป็นจุดเด่นนะที่พี่ต่อคิดว่าไงครับ
7: อ๋อใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วอาหารอย่างไข่ไก่ไข่ขาวไข่แดงอะไรของเขาเนี่ยค่ะก็คือเป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วที่เราต้องเคี้ยวเนาะต้องทานเคี้ยวให้ละเอียดการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดเนี่ยก็จะเป็นร่างกายจะไปใช้งานได้ดีค่ะแล้วก็ประกอบกับมันจะมีน้ำย่อยเข้าไปย่อยถูกไหมคะนี่ตัวซิกเนลลิงเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นผู้จัดการนะคะอาจารย์รีด็อกซิกเนลลิงเนี่ยเขาจะเป็นคอยจัดการว่าอ้าวมีโปรตีนครบไหมวันนี้จะไปซ่อมเซลล์สมองสมมตินะคะตอนนี้ ปวดหัวนิดๆอะไรเงี้ยโปรตีนที่กินจากไข่เรามีเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยตัวนี้เขาก็จะวิ่งเข้าไปเลยแต่ถ้าเกิดบางทีร่างกายเราก็จะมีสต็อกนะคะสะสมสารอาหารไว้เพื่อใช้งานฉุกเฉินเนี่ยค่ะพอมีรีดอกเข้าไปปุ๊บเนี่ยรีดอกก็สามารถดึงเอาที่เราสต็อกไว้เนี่ยเอาไปใช้งานได้เลยเผื่อว่าเรามีสารอาหารแร่ธาตุที่สมบูรณ์อย่างร่างกายบางคนอย่างท่านที่แบบจะชอบดื่มทานอาหารเสริมอะไรพวกนั้นนะคะพวกนี้ก็จะมีแร่ธาตุที่ร่างกายที่จำเป็นเขาก็จะเก็บไว้ยาใช้ยามฉุกเฉินนะคะแล้วเวลาร่างกายเราต้องการปุ๊บเนี่ยเขาก็จะดึงไปใช้ได้เลยแต่นี้เราถ้าเราจะไปเปรียบเทียบไข่ไก่กับรีดอกเนี่ยค่ะไข่ไก่มันเป็นเขาเป็นวัตถุดิบอะค่ะอาจารย์เหมือนที่ป้าบอกคือต้องผ่านกระบวนการย่อยถ้าย่อยไม่ดีรีดอกก็จะไปจัดการเอาย่อยย่อยย่อยย่อยดีๆนะอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรากินเกินเนี่ยรีดอกก็จะบอกว่าอันนี้เกินไปแล้วออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ขับทิ้งอะไรเงี้ยเหมือนแบบอาจจะออกมาในรูปอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะคือรีดอกก็จะเป็นการสร้างสมดุลในร่างกายอะค่ะอาจารย์ทีนี้อย่างที่ต้อยเนี่ยเวลาป่วยเนี่ยต้อยทารีดอกไปแล้วต้อยหายเลยเพราะว่าต้อยมีสิ่งในร่างกายของต้อยเนี่ยมันมีสะสมไปบางส่วนคือพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยพอต้อยส่งรีดอกเข้าไปเนี่ยเขาจะไปดึงมาใช้เลยวัตถุดิบที่มีอยู่ในร่างกายของต้อยนะคะจะซ่อมไปทันทีแล้วก็ทำให้เราหายเร็วอะค่ะอาจารย
6: ์ครับ
7: อาจารย์พอได้เนาะ
6: โอเคโอเคโอเคที่ต้อยมีข้อมูลเยอะนะครับแล้วก็ความคิดในวัยหลักแหลมมากเลยผมเคยเจอลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งที่ต้อยครับท่านผู้ฟังครับบางท่านอาจจะเคยได้ฟังผมเมื่อปีที่แล้วน้องคนนั้นเป็นผู้หญิงและเขามาเข้าอบรมหลักสูตรของการพูดเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านจิตวิทยาก็ตามแต่ทีนี้พอคุยไปในตอนเบรกเนี่ยตอนพักสดกาแฟเนี่ยเข ขาเดินแบบมีน้ำตาเปิ่มๆหน่อยแล้วมาคุยกับครับผมว่าที่อาจารย์พูดมาสักครู่นี่เลยครับคือเรื่องการดูแลครอบครัวพ่อแม่เนี่ยแต่ตัวเอาที่ผมพูดแล้วทำให้น้องบอกฉันบอกไม่ใช่ว่าหนูบอกฉันเพราะฟังอาจารย์คือหนูฉันก็หนูมานานแล้วว่าฉันอะไรเนี่ยคือค่ะพ่อแม่ลูกเนี่ยนะครับเขาไปสวนลุงไงสวนลุงไปนี่นะฮ
7: ะ
6: แล้วก็ปรากฏว่าพ่อเนี่ยเขาเป็นโรคหืดหอบซึ่งคนที่เป็นหืดหอบเนี่ยก็จะต้องมีไอ้ที่เครื่องเป่าเข้าจมูกนะฮะติดตัวแต่ปรากฏว่าพ่อเนี่ยลืมเอาไว้ในรถเก๋ง
7: ค
6: ่ะแล้วการที่เดินเที่ยวไปเนี่ยมันไกลจากรถอยู่ระดับหนึ่งฮะพอมีอาการปั๊บนี่แม่รู้เลยก็บอกลูกเนี่ยบอกผู้หญิงคนนี้บอกไปเอายาไม่พอดเร็วเลยก็บอกแกก็ไปที่รถนะเอากุญแจไว้เลยไงถึงไปกับกุมารไอ้แม่ไม่เสร็จแต่ระหว่างที่ออกจากรถมาเพื่อจะเอายาให้พ่อเนี่ยไปเห็นไอ้ติ่มก็กำลังทำอยู่พอดีเลยหนูเป็นคนชอบกินไอ้ติ่มหนูก็เลยแวะเอาไอ้ติ่มมาแท่งหนึ่งเดินไปถึงที่พ่อรอเนี่ยปรากฏพ่อสิ้นใจไปแล้ว
7: โอ้โห
6: แกบอกว่าแกนี่เหมือนจะโกรธไอ้ติ่มมากเลยนะแต่จริงถ้าแกจะโกรธนะก็ต้องโกรธตนเองแต่จริงๆแกก็ไม่ได้ตั้งใจอะเพราะแกเป็นเด็กอะโอ้โหผมฟังแล้วผมไม่รู้จะพูดต่อยังไงเลยอะนายเรียกว่าเห็นใจแกเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้านิดเดียวก็ไม่ได้ครับชีวิตคนเนี่ยคนที่บอกว่า
7: ใช่ค่ะถ้าเป็นระบบหายใจระบบหัวใจเนี่ยปอดอะไรเงี้ยจะเราหยุดหายใจแค่สองสามนาทีแล้วก็มันก็ไม่ได้แล้วเนาะอย่างที่บอกในธรรมชาติอะเนาะ
6: ก็คือให้ผมให้ดูว่าจริงๆทุกอย่างที่เราพูดถึงเนี่ยดีทั้งนั้นไม่ได้ทับถมเด็กแต่ที่ให้ดูว่าเหมือนกับเราจะใส่เสื้อเนี่ยถ้าเป็นฤดูร้อนนะครับเราเอาเสื้อสมัยเสื้อที่คนจะใช้ฤดูหนาวนะครับมาใส่นี่นะมันจะเป็นเสื้อแหละมันก็ดูดีแล้วมันสวยแหละนะเข้าเชฟเลยแต่มันร้อนไงก็ต้องถอดออกเปลี่ยนเป็นเสื้อที่มันบางๆหน่อยจะอยู่ในบ้านหรือบ้านกระตางแต่เหมือนกันนะครับถ้าเอาไข่ไก่มาตั้งเอาลีดอกมาตั้งแล้วคนนั้นแบบคนนั้นก็ปวดคนนี้ก็ปวดคล้ายๆกันเหมือนกันถามว่าเขาจะคว้าไข่มาเคี้ยวก่อนหรือจะคว้าเอาลีดอกมาซดก่อนเออนี้พี่คิดว่าไง
7: ต้องลีดอกถ้าเกิดฉุกเฉินนะต้องลีดอกแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นตัวจัดการนะเมื่อกี้ไปทิ้งท้ายไปไอ้ที่เมื่อกี้ลืมบอกไปว่าอย่างที่ต้อยอย่างที่ต้อยหายเร็วเนี่ยเพราะว่าต้อยมีรีดอกเข้าไปเนี่ยมันหายเร็วเพราะว่าอะไรเพราะรีดอกเป็นตัวจัดการนะคะอาจารย
6: ์
7: เป็นตัวจัดการเป็นตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผู้จัดการอ่ะคอยบอกคนนู้นคนนี้ถามว่าไข่ไก่ถ้าต้อยมีรีดอกที่น้อยการสื่อสัญญาณของต้อยเนี่ยมันไม่ดีไข่ไก่ก็จะอยู่นิ่งๆอ่ะไม่รู้จะไปทำอะไรก็ยืนเก้เก้กลางๆอยู่ว่าจะให้ไปทำอะไรถึงเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าพอดีดอกมาถึงปุ๊บเขาจะรีบจัดการเลยไอ้ไข่ไก่ไปซ่อมเซลล์เนี่ยตอนนี้เซลล์มือเกิดบาดเจ็บเกิดความฉุกเฉินแล้วอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คืออยากจะอธิบายให้เห็นภาพว่าดีดอกมันคืออะไรนะคะก
6: ็
7: ถ้าเรามีปริมาณผู้จัดการที่ดีพอสมมติว่าอย่างคุณพ่อน้องเมื่อกี้ถ้าเกิดเขามีจริงๆอะถ้ามีปัญหาเรื่องทางระบบหายใจระบบปอดอะไรเงี้ยค่ะควรจะพกตัวแนบไรเซอร์ไว้ประจำนะแต่ถ้าเกิดว่านะตอนนี้คือบอกตรงๆเนาะว่าตอนนี้ก็ระวังเรื่องระบบไข้หวัดที่มาจากเมื่อปี19อ่ะเขากำลังกลับมานะคะเขากลับมาแล้วนะคะแล้วก็โรงเรียนเพิ่งเปิดอะไรเนี่ยนี่เพื่อนรุ่นน้องก็ได้รับมาจากคุณลูกไปโรงเรียนได้อาทิตย์เดียวกลับมาก็เอามาฝากคุณแม่คุณพ่อที่บ้านเต็มไปหมดเลยแล้วก็แม้แต่ทางคนที่ทำงานอยู่ในบ้านก็ต้องหยุดงานไปอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องเอาเชื้อมาติดแล้วตอนนี้มันเริ่มระบาดแต่ว่าก็ระวังใครระวังมันเนาะเขาจะไม่ล็อกดาวน์ไม่อะไรเนี่ยก็ตอนนี้ไปข้างนอกก็ปลดระมัดระวังนะแต่ตัวใต้เองเนี่ยใต้ก็จะมีตัวรีดอกพกอยู่เป็นเจลเลโนนะคะจะพกอยู่ติดตัวคือจะป้ายที่จมูกแล้วก็บางทีก็อมไว้ที่ในปากที่จริงอะเจลตัวนี้เขาทำมาเพื่อใช้ทาใช้รักษาอาการบาดเจ็บจากข้างนอกเข้าข้างในอย่างเช่นไปปวดฟันเนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าก็จะทาไปที่ฟันเลยไปทาไปที่เหงือกอะไรเงี้ยแป๊บเดียวค่ะหายเลยค่ะค่ะแล้วเวลาเราไปเจอข้างนอกนะสมมติว่าช่วงนี้ใต้ก็จะไม่ค่อยขับรถเนาะคือบางทีเราไปในเมืองอ่ะเราหาที่จอดรถยากใต้ก็จะใช้ บริการรถไฟฟ้าและบางทีเราขึ้นไปเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมีคนเยอะแยะมากมายก็จะป้ายจมูกไว้แล้วก็อมมาที่ปากที่คออะไรเงี้ยเพื่อกั้วคอไว้เพื่อเราก็รู้แล้วว่าสถานการณ์ตอนนี้คือมันไม่ค่อยน่าไว้ใจได้เท่าไหร่เนาะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนพ่อของน้องอ่ะสมมติว่าถ้าเขามีอาการแบบนี้จริงๆอ่ะตัวแอปเปอร์เลเซอร์เนี่ยเขาจะมียาที่คุณหมอให้มาแต่ว่าก็ใช้ได้ดีก็อย่าขาดแต่ถ้าเกิดจะให้หายแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยเนี่ยส่วนที่คนที่เป็นคนรู้จักของก้อยเป็นเพื่อนกันเนี่ยเราก็จะแนะนำตัวนี้ให้เขาคือใช้น้ำดีด็อกใส่เข้าไปในแอปเปอร์เลเซอร์เนี่ยค่ะอันนี้มันจะเข้าไปสู่ปอดโดยตรงแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยแข็งแรงขึ้นเลยแข็งแรงขึ้นเลยนะคะเพราะเมื่อวานก็มีเคสนึงเขาไปติดหวัดไอเนี่ยค่ะที่ก้อยบอกอะหวัดรุนแรงหวัด
8: เชื้อหวัด
7: ปี19เชื้อหวัด19แล้วกันเนาะเจ้าโควิด19นี่แหละก็เขาก็ไปติดมาจากหลานแล้วก็ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาติดที่บ้านแล้วก็มีคุณป้าเนี่ยเป็นกำลังใช้เครื่องช่วยหายใจใช้ออกซิเจนนะคะต้องอยู่กับออกซิเจนตลอดเวลาค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะปอดเขาทำงานไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ค่ะก็ต้องใช้เครื่องช่วยออกซิเจนส่วนตัวนะก็จะใส่สายยางตลอดเวลาเวลาจะไปข้างนอกก็ต้องเอาเครื่องติดไปด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นที่นั่นอยู่เหมือนกันก็ทีนี้พอหลานเอามาติดเนี่ยก็เลยเป็นห่วงว่าเดี๋ยวคุณป้าจะต้องเหมือนต้องกักบริเวณอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวว่าเชื้อจะติดการส่งอาหารการอยู่ใกล้ชิดก็จะลำบากนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแนะนำให้เขาไปตอนนี้เขาเริ่มแข็งแรงดีขึ้นนะคะอาจารย
8: ์ค่ะ
7: เน
8: า
7: ะ
8: ผมจะขอตัวอย่างของพี่ต้อยสักหน่อยนะสักประมาณ4-5 นาทีว่าตั้งแต่ที่พี่ต้อยได้ไปดื่มดีด็อกที่พี่ต้อยชื่นชมยินดีว่ามันโอเคมากเลยแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนคงจะหลายต่อหลายคนเนี่ยผมไม่ได้ตามไปดูนะถ้าตามไปดูเนี่ยผมอันนี้แบบตำรวจสืบสวนไงตามไปดูตลอด อยากรู้ว่ามีคนไหนที่พี่ต้อยปลื้มมากเลยว่าดีจังเลยที่ช่วยเขาทัน
7: อ๋อมันมีจริงๆมันมีหลายเคสมากค่ะอาจารย์ก็มีทางเคสที่ส่วนใหญ่จะเป็นเลื้อนลางแล้วก็เคสวิกฤตแล้วก็เป็นพวกเนี้ยค่ะที่มีพี่ท่านหนึ่งเนาะมันมีเคสอุ้ยมีเคสเยอะมากเลยเอาเคสเลยเดียวตอนนี้คือที่ใต้ไปทับล่าสุดนี้ก็คือมีเคสทางที่สุราษฎร์ค่ะพี่เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะสตรอสรุปมา5 เดือนแล้วก็พูดไม่ได้แล้วก็เวลาถามเนี่ยเขารู้แต่เขาตอบเราไม่ได้แล้วก็เป็นครึ่งซีอายุประมาณ60ต้นนะคะเป็นมา5 เดือนแล้วก็ต้องคอยเป็นอาชีพเขารับซื้อน้ำยางนะคะแล้วก็ภรรยาก็ต้องคอยดูแลตลอดเวลาอะไรเงี้ยต้องเพราะว่าเขาครึ่งหนึ่งเขาหยิกอะไรก็ไม่เข้าเจ็บไม่เจ็บอ่ะเขาไม่มีอาการรู้สึกอะไรเลยอ่ะก็ก็มีพี่สาวเขาอะซึ่งเคยได้รับการแนะนำจากเพื่อนเขาที่เป็นที่ปอดเหมือนกันที่ปอดที่เหมือนอาการของน้องคนพ่อของน้องที่อาจารย์เล่าอะค่ะก็พี่คนนี้ก็ใช้ไปได้แค่นิดเดียวเขาก็เริ่มถ้าเลือดเขาดีขึ้นคุณหมอก็เลยไม่ได้ให้ยาพุ่งเป้าอะนะคะพี่คนนี้ดีขึ้นเขาก็เลยไปบอกพี่สาวคนนี้ว่า

0: มันมีอะไรก็แป๊บๆวิ่งไปที่ขาของเขาซึ่งเขาไม่เคยหยิกไม่เจ็บอะค่ะอาจารย์ที่เขามันไม่รู้สึกอะเนาะก็ทำยังไงเขาก็ไม่เจ็บอะไรเงี้ยแล้วก็หน้าเขาก็เริ่มมีสีเลือดขึ้นแล้วก็เริ่มพูดได้เป็นบางคำแล้วค่ะซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีซึ่งภรรยาเขาก็ดีใจมากที่ว่าไม่ต้องเฝ้าเขาติดเตียงตลอดเวลาเขาต้องมีอาชีพไปซื้อน้ำยางตอนเช้าค่ะแล้วตอนนี้คือออกไปซื้อน้ำยางด้วยกันนะคะสามารถไปไหนด้วยกันได้แต่ว่าต้องอยู่ในความดูแลเนาะยังนั่งรถเข็นได้ขยับได้พยุงได้แต่ก่อนนี่คือพยุงไม่ได้เลยนะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ถือว่าอุ้ยจะโชคดีเนาะที่พี่เขาแบบไม่ต้องแบบไม่งั้นไม่ต้องออกไปทำงานเลยอะค่ะต้องอยู่ที่บ้านแล้วก็ต้องอาชีพซื้อน้ำยางก็ทำไม่ได้เพราะต้องเฝ้าไข้กันอยู่ตลอดเวลาเพราะตอนนี้เริ่มทิ้งได้แล้วอะไรเงี้ยเขาก็สามารถดูแลตัวเองบางส่วนได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเคสล่าสุดเนาะแต่พี่ที่เขาเคยประสบอุบัติเหตุมอไซค์ล้มอะค่ะกระดูกมันกระแทกแล้วก็นอนติดเตียงมา9เดือนเนี่ย9เดือน10เดือนอะค่ะเขาเริ่มขาเขาเริ่มแข็งแรงวันนี้ไปตลาดได้แล้วซิ่งได้แล้วค่ะซิ่งมอไซค์ได้แล้วก็เนี่ยค่ะเป็นความประทับใจที่เราว่าเอ้ยดีนะเขาก็ขอบคุณทุกวันเลยค่ะทุกเช้าเนี่ย10โมงเราจะคุยกันเนาะเขาจะคอยถึงเวลาเมื่อไหร่จะ10โมงจะได้คุยกันนะเดี๋ยวจบรายการของท่านอาจารย์เนี่ยพวกเราก็10โมงเราก็จะคุยกันแล้วค่ะก็จะเล่าเรื่องต่างๆให้กันฟังว่าเอ้ยวันนี้เป็นยังไงอาการดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยมันก็มีความสุขใจชนิดหนึ่งอะค่ะมีความรู้สึกว่าเราได้ทำสิ่งดีๆแล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้คนอะไรเงี้ยได้รู้สึกมีความอิ่มใจแล้วก็มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรารู้สึกเราได้ข่าวดีทุกวันนะคะก็ท่านในที่อยากจะเข้ามาร่วมคุยยามเช้ากับพวกเรา10โมงก็แอดไลน์มาได้เนาะหรือว่าใช้เบอร์โทรได้ไหมคะอาจารย
1: ์ได้ครับ
0: นะใช้เบอร์โทรของต้อยได้นะคะเผื่อจะได้เข้ามาฟังคุยยามเช้ากันแล้วมาดูว่าหลายท่านข่าวดีเป็นยังไงเนี่ยในกลุ่มของเราจะมีหลายร้อยคนนะคะแต่ว่าจางเช้าก็จะมีคนที่เขามีเวลาก็จะมาคุยกันนะคะแอดเบอร์ใต้ได้นะคะโทรหาใต้ได้เลยใต้จะแอดไลน์เข้ามาอยู่ในกลุ่มนะคะ099นะท่านใดสะดวกก็ขอฝากเบอร์ใต้ไว้นะคะ099 269 6928ค่ะนะคะ099 269 6928โทรหาใต้ได้เลยค่ะเผื่อเราจะได้มีอัปเดตว่าข่าวดีหลายๆท่านที่อยากจะมีใครที่อยากจะออกไปช่วยเหลือใครที่เขามีปัญหาสุขภาพเนี่ยค่ะที่ดูแลแล้วแบบมันยังไม่โอเคไม่ดีขึ้นอะไรเงี้ยลองมาดูนะคะตรงนี้คือเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้อยมีความรู้สึกว่าคือที่สุดแล้วที่ต้อยเจอมาเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดมากนะคะค่ะท่านอาจารย์คะ
1: โอเคผมเป็นคนเขาบอกคนเราบ้าหาร้อยจำพวกผมได้เป็นหนึ่งใน500นะผมชอบดูหนังจีนจนไม่ได้เดี๋ยวผมต้องดูเลยครับสมัยตอนที่เป็นนักเรียนและผมได้ความคิดอะไรมาเยอะแล้วมันมีอยู่ตอนเอาแบบคิดหนึ่งนะคือพระเอกเนี่ยเขาโดนเขาซัดมาสะบักสะบอมนะอีกคนหนึ่งก็โดนอัดมาสะบักสะบอมแล้วก็มาเจอกันตรงทางสามแพร่งพอดีเลยปรากฏว่าพระเอกมันมียานะเป็นยาสมุนไพรที่เขาจะใส่ก็มาในปากแบบที่คนจีนก็ทำเลยนะครับเพื่อจะได้บำบัดตัวเองแต่ปรากฏว่าไอ้คนที่กำลังคลานมาเหมือนเขาเนี่ยอาการเหมือนกับจะอยู่จะไปจะหิดจะไปอ่ะเพื่อก็ตัดสินใจนะครับไม่กินครับไปจับไอ้คนนั้นห้าปากเอายาใส่เข้าไปคนดูบอกเอ้าเฮ้ยมันบ้าเปล่านั่นน่ะแล้วตัวเองเป็นยังไงอ่ะบอกพระเอกก็สลบไปครับคนนึกว่าพระเอกจะทำจะตายเป็นพระเอกอ่ะแต่ว่าความจะฟื้นกันไม่ได้นะก็ช่วยกันหน้าดูเหมือนกันเขาก็เพียงจะบอกว่ายาเนี่ยนะเนี่ยบางทีคนอาจจะคิดว่าไม่สำคัญแต่เวลาเจอวิกฤตเข้ามาจริงๆเนี่ยนะมองซ้ายมองขวาเนี่ยไม่รู้จะเอาจากใครและไม่รู้ถึงจะมีตังค์ไปซื้อเนี่ยจะซื้อตรงไหนซื้อจะมาทันหรือเปล่าเนี่ยนะมันเหมือนกันนะเพราะว่าการที่พี่เต๋อบอกว่าเก็บไว้แต่สต็อกอันนี้ผมไม่ด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่สต็อกบ้างเนี่ยมันไม่ทันแต่ถ้าสต็อกไว้เนี่ยมันจะทันอีกนิดนึงที่พี่โต้บอกว่าเรื่องของการที่หลวงพ่อท่านบอกว่าอย่างนี้นะควรที่จะทำอย่างนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเวลาจะสิ้นไปแล้วมันจะไม่ได้อยู่บนสวรรค์ในที่ว่าเนี่ยไม่ได้ล้อเล่นนะครับท่านผู้ฟังครับเป็นเรื่องจริงนะฮะอาจารย์เมนิกาธรรมละสอนผมว่าเวลาใครเขาจะสิ้นลมเนี่ยให้บอกเขาหน่อยว่า

0: เอาจิตอยู่กับลมที่กำลังอยู่ในจมูกที่กำลังดึงเข้าดึงออกครับหายใจเข้าหายใจออกอย่าคิดถึงอะไรเลยคิดอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวเท่านั้นคำถามคือทำไมล่ะเพราะถ้าหากว่าออกจากลมหายใจมันจะวอกแวกครับเอ๊ะไปทำมาโบสถ์เปิดเอาไว้ดินี่ถ้าเกิดมาไม่อยู่เนี่ยแล้วถ้าโบสถ์มันเสื่อมๆก็จะช่วยอะไรกันเนี่ยพอแวบปั๊บไหมครับแล้วสิ้นลมปั๊บไหมครับมันจะอัศจรรย์มากเพราะเขาไปเกิดเป็นจิ้งจกหรือไม่ถ้าเกิดเป็นตุ๊กแกคือต้องไม่เสียเวลาก่อนจะขึ้นสวรรค์นะทีนี้ถ้าใครอยากอายุยืนนะครับนอกจากรีโลกแล้วเนี่ยนะครับผมเสนอว่าให้สวดมนต์อุณิตวิชัยครับอุณิตวิชัยท่านเข้าไปในกูเกิลจะพิมพ์ไว้ว่าอุณิตวิชัยออ่างสระอุนอนเนี่ยนะครับนะอุณหิตหอสริสอเนี่ยนะครับแล้วก็วิชัยแล้วจะมีถ้าคำที่ไม่ยาวเท่าไหร่เลยครับถ้าเติมเป็นไทยได้ด้วยเนี่ยสวดไปเนี่ยเพลินไปนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ตอนที่เรามาเล่าให้ฟังเนี่ยอย่าเพิ่งปฏิเสธฟังก่อนดูก่อนว่าอะไรก่อนเนี่ยเหมือนกับกาลิดอกนะผมไม่ทราบว่าเวลาพี่ต้นไปคุยกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนเฉยๆเพื่อนสะบัดหรือเพื่อนปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธแบบไหนว่าไหมพี่คุณต้อยมีไหมฮะ
1: อ๋อคือส่วนใหญ่อ่ะต้อยจะไม่ได้แบบไปเหมือนแบบไปอะไรนะไปให้เขาต้องกินต้องใช้ต้องดื่มอะไรเงี้ยคือจะให้เขาดูก่อนดูตัวเราดูน้องสาวเราน้องสาวต้อยก็มีปัญหาเรื่องต้องใช้เป็นเขาเรียกว่าแผลที่มันเป็นคีลอยแผลเป็นเนาะก็จะสามารถทำให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็หลายคนรอบตัวเราเขาจะสังเกตว่าทำไมช่วงนี้ต้อยแข็งแรงกว่าเดิมซึ่งอายุแบบขนาดนี้แล้วเนี่ยแบบมันไม่ใช่นะอะไรเงี้ยทำไมถึงเดี๋ยวนี้เธอสตรองมากเลยอะไรเงี้ยในเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือในผู้ที่แม้แต่หลานยังบอกเลยแบบป้าเนี่ยทำไมป้าแข็งแรงกับแม่อะไรเงี้ยค่ะเราเวลาเราไปไหนด้วยกันอะไรเนี่ยค่ะเวลาอยู่แอคทิวิตี้ของเราแต่ละวันเนี่ยก็สิ่งหนึ่งอย่างวันเนี้ยก็เมื่อเช้าเพื่อนก็โทรมาเพื่อนอยู่ที่บ้านดอนที่สุราษฎร์ธานีดอนจักรอยู่ดอนจักรครับจริงๆแล้วเขาอยู่อะไรนะนครได้นี้เขามีไร่อยู่ที่ดอนสักแล้วน้องเขาโทรมาหาต้อยเราจะคุยกันทุกวันจะเป็นเพื่อนสนิทเป็นอัปเดตกันวันนี้ฝนตกไหมวันนี้พ่อเป็นไงแม่เป็นไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าช่วงนี้พ่อกับแม่ก็อายุเยอะแล้วแล้วก็น้องสาวเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ขับรถเป็นเขาที่บ้านเขาเนี่ยจะไม่สาวโสดกันทั้งนั้นเลยไม่ได้แต่งงานแล้วทีนี้ก็ต้องคอยกันช่วยกันดูแลพ่อแม่แล้วเขาก็น้องคนที่ขับรถเป็นเนี่ยเขาเริ่มไม่สบายก็เริ่มมีแบบไม่สบายแบบบอกเหตุไม่ได้อะค่ะอาจารย์อยู่ๆก็หงิดอารมณ์เฉียวฉุนเฉียวอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยพูดอะไรไม่เข้าหูแล้วก็บอกว่าเอ๊ะน้องเธอมีปัญหาเรื่องไวทองหรือเปล่าอารมณ์เหวี่ยงวีนแบบนี้นะคะมันทีเกิดจากความเครียดเวลาเครียดเนี่ยดีดอกที่ใต้พูดถึงก็จะลดลงนะคะอาจารย
0: ์
1: เครียดมากใช่ค่ะคิดถึงเรื่องโน่นนี่นั่นเนี่ยเนื่องจากน้องคนนี้ก็ไม่ได้แต่งงานก็จะอยู่กันสาวๆคอยดูแลพ่อกับแม่แล้วคอยศพรับส่งไปหาหมอตามนัดอะไรเงี้ยค่ะวันนี้แม่จะไปอยู่บ้านโน้นเขามีหลายบ้านเนาะมี2บ้านวันนี้จะมานอนบ้านนี้เอาพ่อทิ้งพ่อก็ไม่ได้พ่อก็สิบกว่าแต่ก็แข็งแรงพ่อก็เคยใช้ดีดอกนะคะแต่ว่าใช้เป็นระยะตามที่พ่อเขาต้องการพ่อแข็งแรงมากแล้วก็แต่ทีเนี้ยพ่ออยู่คนเดียวก็ไม่ได้อะไรเงี้ยน้องคนนี้ก็จะคอยรับคอยส่งห่างกันประมาณ30กิโลค่ะไปกลับก็60เนาะขับรถนะคะก็ เริ่มคนเนี้ยเริ่มงอแงเขาก็เล่าให้ต้อยฟังต้อยก็เลยบอกว่าเพื่อน้องอ่ะน้องสาวต้องเติมดีดอกแล้วล่ะเพราะเนื่องจากเขามีความเครียดเมื่อเช้าเขาก็เลยโทรมาสั่งว่าเธอส่งน้ำให้ฉันหน่อยกับเจลจะเอาไปให้น้องสาวอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เรามีให้เขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสักวันหนึ่งอ่ะเขาก็จะโทรมาหาเราค่ะว่าเขาต้องการตอนไหนเนี่ยค่ะอาจารย์ค่ะ
0: น่าสนใจน่าสนใจครับตอนนี้เรามีเวลาอีกเดี๋ยวนะพี่ต้อยตอนนี้อีกประมาณ8นาทีครับ
1: 8
0: นาทีนี้เราแบ่งคนละครึ่งคนละ10นาทีพี่ต้อย10นาที
1: ค่ะ
0: 10นาทีเลยพี่ต้อย
1: ค่ะเผื่อต้อยจะได้ตอบได้ตรงว่าอาจารย์อยากให้ต้อยพูดถึงให้ท่านผู้ชมเรื่องอะไรอะคะบางทีต้อยมีข้อมูลเยอะมากเลยเดี๋ยวพูดแล้วไม่ตรงกับที่อาจารย์ได้ตั้งไว้อะค่ะเชิญค่ะ
0: โอเคครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมเพียงแต่ว่าผมมานั่งดูสัตว์โลกทั้งหลายว่าที่เขาไปหายากินเองอยู่นะ กับคนซึ่งมันมีสิ่งที่มันดีแต่เราใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะคิดบ้างไม่คิดบ้างนะครับแหมพวกบางทีเราต้องอายแมวเหมือนกันนะทำไมอ่ะก็บอกแมวเนี่ยเขากินพืชอยู่7ชนิดต้นอ่อนข้าวสาลีบอกมีไฟเบอร์เยอะทำเยแมวลดไข้ขับพิษกระชนิดนี่เป็นกัญชาแมวช่วยคลายเครียดไผ่เงินช่วยเรื่องขับถ่ายตะไคร้หอมช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อเปปเปอร์มินต์ช่วยละลายเสมหะและน้ำมูกขมมายกระตุ้นทำงานระบบภูมิคุ้มกันคำถามก็คือผักทั้ง7มันอยู่ในบ้านเดียวกันที่แมวสามารถจะไปเคี้ยวได้เลยไหมแล้วเวลาเคี้ยวเนี่ยมันต้องใช้เวลาเหมือนกันอยู่แล้วที่มันก็ที่บอกว่ากินกินไข่ก็ต้องเคี้ยวให้มันละเอียดหน่อยนะจะคิดว่ามันนุ่มๆแล้วมันจะโอเคได้เลยไอ้อย่างเนี้ยพอใต้ฤดูปั๊บเนี่ยมันก็จะเห็นตรงนี้ว่ามันวิ่งเข้าเส้นชัยขอโทษนะครับถ้าใครดูโอลิมปิกเนี่ยจะเห็นได้ว่าการวิ่งเข้าเส้นชัยวิ่งร้อยเมตรนะครับสู้กันแค่จมูกสู้กันแค่ไอ้ผมที่ก็มัดเป็นปมเป็นอะไรคือพอโยกหัวเราไปปั๊บไปชนะเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: พี่ต้อยว่าไง
1: ก็อาจารย์พูดจะเห็นภาพเลยเนาะเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าสื่อสัญญาณที่เป็นซิกนัลลิ่งตัวเนี้ยเขาจะทำงานทันทีแล้วเขาจะไปที่จุดที่วิกฤตที่สุดนะคะเขาจะเรียงลำดับอันนี้นะคะอาจารย์สมมติว่าตรงไหนที่เป็นวิกฤตสุดน่ะเขาจะไปก่อนอย่างเช่นระบบหัวใจระบบสมองอะไรเงี้ยค่ะพวกเนี้ยเขาจะไปก่อนเลยการไหลเวียนของเลือดต้องดีอะไรเงี้ยคือมันเขาจะเรียงลำดับให้เราเลยอะไม่ใช่แบบว่าหัวใจทำงานไม่ดีแล้วยังไปซ่อมผิวอยู่โอ้ผิวอะไรเงี้ยเขาจำยังไม่ทำนะผิวผมเล็บเนี่ยจะเป็นอันดับสุดท้ายนะคะอาจารย์ค่ะหรือว่าผมกำลังร่วงอยู่อะไรเงี้ยเขาบอกยางผมมาไว้ก่อนต้องไปดูแลหัวใจก่อนดูแลสมองก่อนอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเลือดกำลังไหลอยู่สมมตินะคะเราอาจจะไปโดนมีดบาดอะไรเงี้ยค่ะเลือดกำลังไหลอยู่แล้วเขาจะวิ่งไปที่นั่นเลยนะคะแต่มีน้องคนหนึ่งเขาทดลองค่ะว่าอยากรู้ว่าเรโนเจลเนี่ยมันดียังไงนะเขาใช้น้ำมันที่มีโรตีมาขายโรตีแขกมาขายโรตีหน้าบ้านเขาก็พยายามจะบอกให้คนขายโรตีว่าเธอรู้ไหมถ้าวันไหนที่เธอพลาดที่ไปโดนกระทะร้อนๆเนี่ยเธอสามารถใช้เจลได้นะอะไรเงี้ยไอ้เจ้าคนขายโรตีเขาก็ไม่เชื่อเนาะเขาก็พี่คนน้องคนนี้เขาก็เลยเอาน้ำมันที่ร้อนๆเนี่ยที่กำลังทอดโรตีอยู่กระทะหยอดใส่มือตัวเองแล้วก็ป้ายให้เจลโอ้โหอาจารย์หายแบบเหมือนเล่นกลเลยอ่ะไอตัวอบังไข่โรตีนะอ้าปากหวอเลยค่ะนี่คือแบบที่มันสุดยอดจริงๆอ่ะใต้ถึงบอกว่าหือแบบเธอที่ทุ่มเทมากเลยนะบอกไม่ได้เพราะเขาไม่เชื่อผมอะอะไรอย่างเงี้ยผมจะเลยลองให้ดูเพราะว่าผมเคยเจอมาปืนลูกเขาอ่ะเคยประสบไอเนี่ยค่ะไฟน้ำร้อนลวกหรืออะไรเนี่ยค่ะของใต้ก็มีเคสน้ำร้อนลวกคือเพื่อนสาวก็ไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็มันเป็นช่วงเนี้ยค่ะหน้าฝนมันจะเมื่อปีที่แล้วเขาเป็นหวัดกันทั้งรถเลยแล้วก็บอกเฮ้ยเธอขับรถเนี่ยเธอจะเป็นหวัดไม่ได้นะเธอต้องเอาเจลป้ายแล้วก็ให้เข้าไปเลยหลอดเล็กๆกันนะคะเป็นหลอดทดลอง10 ml แต่ถ้าใครสนใจหลอดทดลองของต้อยมีให้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวโทรมาที่ต้อยให้เบอร์ไว้ค่ะตัวนี้คือแค่300บาทนะต้อยก็บอกว่าเธอเอาไปป้ายจมูกแล้วเดี๋ยวเธอเป็นหวัดหรือเป็นอะไรเนี่ยมันไม่ได้แล้วเธอเป็นคนขับรถเงี้ยเราไปเที่ยวพิษณุโลกกันไปค้างคืนนะคะแล้วก็เพื่อนขับรถเนาะแล้วก็บอกว่าที่เหลือเธอเก็บไว้เลยนะถ้าเธอน้ำร้อนลวกไฟไหม้อะไรเงี้ยเธอเก็บไว้เลยเธอใช้ทันทีเธอนึกถึงเจลของฉันตัวนี้นะอะไรเงี้ยเพื่อนก็รับไปแล้วก็เพื่อนก็ไม่ได้เป็นหวัดเราก็ไม่เป็นหวัดกันสักคนในรถเนาะกลับมาทุกคนปลอดภัยแล้วอยู่ได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์เพื่อนโทรมาเพื่อนบอกว่าเธอสมคำล่ำลือมากเลยอ่ะเจลที่เธอทิ้งไว้ให้ฉันน่ะตอนพอดีฉันต้มกาแฟน้ำร้อนมันลวกมืออ่ะโอ้โหฉันนึกถึงเจลเธอนะฉันก็เอาเจลมาทาโอ้โหมันหายโดยไม่เหมือนไม่เคยเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าฉันสั่งหลอดใหญ่กับเธอมาเลยนะแบบสั่งเลยนะอะไรเงี้ยเราบอกตอนแรกเขาก็เหมือนประมาณว่าไม่เป็นไรหรอกฉันไม่มีอะไรเลยเราบอกว่าอุบัติเหตุอ่ะมันไม่มีใครบอกคาดคิดได้เธอเชื่อฉันสิอะไรเงี้ยตอนนี้เพื่อนเขาก็เลยเอาไปให้คุณแม่ขายให้คนที่แนะนำคนที่รอบตัวเขาอะค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนอยากจะเล่าให้ฟังเนาะพอดีพออาจารย์เปิดมาได้ป้ายสามารถเล่าได้เกือบทุกเคสเลยค่ะอาจารย์ค
0: ่
1: ะ
0: เชิญค่ะนี่มันแต่มีเรื่องมือนะอีกประมาณสัก56 ให้จิตอาภัยคัด3นาทีผมเอาสัก1นาทีนิดๆ นะฮะว
1: ่
0: า
1: เริ่มค่ะ
0: ม้าเนี่ยม้าอันนี้เป็นคณะสัตวแพทย์นะสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลก็บอกว่าม้าเนี่ยกินอาหารหยาบเป็นยอดชนิดต่างๆและเป็นอาหารข้นอาหารไม่ได้มีการเสริมคุณค่าที่ทำให้แล้วในการให้อาการของม้าเนี่ยก็ต้องดูแลนะในการกินผักผักที่ก็ไปกินต่างหากหรือตามแต่เราก็มีการจัดไอ้พวกหญ้าเยอะนะให้บางปีบางปีหน้าแล้งนี่ก็ไปเจอเป็นกองเป็นฟางเลยนะไม่ใช่เป็นหญ้าสดๆแล้วก็เคี้ยวไปก่อนนะครับนี่ปรากฏว่าม้านี่สำคัญมากนะครับถ้าเกิดว่ากำลังไม่ดีมาในวิ่งเข้าเส้นใจเนี่ยคงจะยากหน่อยเพราะฉะนั้นเพราะว่าเราดูสิ่งในชีวิตรอบตัวเนี่ยถ้าเขาเนี่ยพยายามดูแลตนเองด้วยการที่รู้ว่าควรทำยังไงเนี่ยเพราะว่าเราก็อย่าประมาทเหมือนกันนะครับเราควรที่จะดูแลตนเองเพื่อให้เราเองอยู่ได้เพื่อต้นทีต้องอยู่ได้อยู่ยาวๆอยู่ให้มันเป็นสุขทำดีให้เยอะๆนะพอเกิดแล้วพอสิ้นแล้วเนี่ยนะบนหัวใจขึ้นสวรรค์ไปเลยพี่ฝากส่งท้ายหน่อยครับเอาสักสองนาที
1: เอาค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะก็ขอบคุณอาจารย์เนาะก็จริงๆอ่ะอย่างที่อาจารย์พูดถึงอย่างม้าแข่งหรือการแข่งกีฬาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะรู้ดูลักษณะก็คือจะเป็นช่วงวัยเนาะอย่างม้าแข่งเนี่ยถ้าแม้ม้าอายุเยอะๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอามาแข่งเนาะเขาก็ต้องเอาม้าช่วงวัยที่แบบกำลังวัยรุ่นนะเหมือนนักกีฬาก็เหมือนกันอะพออายุเกินแล้วมันไม่สามารถแล้วเพราะอะไรเพราะว่ากำลังวังชามันลดลงอะค่ะอย่างที่ต้อยบอกก็คือตัวดีดอกมันลดลงทุก 1% นะคะอาจารย์ค่ะพอดีการที่เราจะมีพละกำลังได้ดีอะมันจะเป็นช่วงช่วงที่ไม่โตคนเดียวเราทำงานได้เต็มที่อะช่วง10ไปปลาย18ขึ้นไปถึงอายุ35ไม่เกิน35 30อะไรอย่างนักมวยก็เหมือนกันพอเขาอายุเยอะแล้วก็ไม่สามารถจะขึ้นสังเวียนได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะกำลังเขาลดลงอะค่ะที่บอกอะค่ะก็คือสัญญาณหรือไม่โตคนเหนือเขาก็เริ่มผลิตพลังงานลดลงการที่จะไปต่อสู้กับใครก็มันก็ไม่ไหวเนาะมันก็เป็นเรื่องของการถดถอยของเป็นเรื่องธรรมชาติอะแต่ตัวเนี้ยตัวรีด็อกซิเนลลิงมันเป็นการย้อนวัยในธรรมชาติเป็นการเติมเต็มสิ่งที่หายไปซึ่งบางคนเนี่ยหายไปมากกว่าปกติสมมติว่าเราใช้ชีวิตปกติเช่นวันๆใช้ชีวิตแบบไม่ไปไหนไม่โลดโผนไม่ออกอะไรอ่ะไปออกไปโลดโผนข้างนอกเราก็จะไม่มีปัญหาเลยมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ไม่ต้องขาดแคลนบางคนก็จะมีความเครียดเรื่องเงินทองค่ะเครียดเรื่องลูกหลานเครียดเรื่องที่อยู่อาศัยเครียดเรื่อง
0: okay.
1: อะไรหลายๆอย่างพวกเนี้ยค่ะพวกเนี้ยมันจะทำให้ดีดอกมันลดลงอาจารย
0: ์โอเคหมดเวลาพอดี
1: ปวดเวลาพอดีค่ะเชิญค่ะขอบค
0: ุณผมว่าใครที่รักม้าตัวเองนะครับควรจะให้เขาดื่มรีด็อกนะครับนะฮะผมเชื่อว่าเขาวิ่งเร็วถึงอายุเยอะเขาวิ่งเร็วครับขอบคุณพี่ต้อยมากเลยครับ
1: ขอบคุณ
0: นุ่นนะครับแล้วก็สวัสดีทุกฟังที่เคารพขอมีแต่ความสุขในชีวิตครับสวัสดีครับ
2: รายการที่เล่นที่จริงขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกูลเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้บุกรุกพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้บุกรุกพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมหวังสร้างสมดุลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลโดยเร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่กับการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกป่าขณะเดียวกันได้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้กระทำความผิดเพื่อฟื้นฟูป่าให้กลับมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ล่าสุดผู้ครอบครองอิมูฮิวรีสอร์ทซึ่งเป็นคดีที่สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมแล้วได้ขอพบหัวหน้าอุทยานเพื่อยื่นหนังสือและเริ่มดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตนเองก่อนครบกำหนดโดยรัฐบาลยืนยันหลักการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสแต่จะดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีข้อยกเว้นในส่วนของพื้นที่ไร่รักฟ้าภายในอุทยานแห่งชาติเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งรัฐบาลสามารถทวงคืนพื้นที่มาได้แล้วนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเป็นจุดชมวิวเอราวัณนครินทร์ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้านำสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายร่วมจำหน่ายในงานมหกรรมไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยลดราคาสูงสุดร้อยละ50ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึง7กรกฎาคม2569เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงกลางปีนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันบนทำเลการค้าออนไลน์โดยรวบรวมสินค้าคุณภาพดีจากทั่วประเทศ กว่า 2,000 รายทั้งประเภทอาหารและเครื่องดื่มของใช้ของฝากและงานหัตถกรรมมาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์สัญชาติไทยได้แก่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce มอบส่วนลดพิเศษสูงถึง50%ทันทีเมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ100บาทขึ้นไปและให้สิทธิ์รับส่วนลดสูงสุดได้ถึง 3,000 บาทตามเงื่อนไขโดยประชาชน1คนสามารถใช้สิทธิ์ซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนคำสั่งซื้อตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันเต็มพร้อมบริการจัดส่งที่สะดวกรวดเร็วผ่านเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในช่วงกลางปีแต่ยังเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินหมุนเวียนกลับสู่ผู้ประกอบการฐานรากโดยตรงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้แสวงบุญหลังถูกหลอกซื้อแพ็กเกจอุมเราะพร้อมย้ำดูแลเต็มที่เร่งติดตามเยียวยาใกล้ชิด
7: เมื่อเวลา 4 นาฬิกาของวันนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมติดตามการอำนวยความสะดวกกลุ่มผู้แสวงบุญชาวนราธิวาสจำนวน71คนที่บขส.จังหวัดนราธิวาสหลังได้รับผลกระทบถูกหลอกซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดโดยเบื้องต้นพบผู้ได้รับความเดือดร้อนประมาณ150คนจากจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 3.7 ล้านบาทผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่ารัฐบาลสั่งการให้เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการซื้อแพ็กเกจอุมเราะห์พร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดรวมทั้งเร่งกระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อคืนเงินและเยียวยาผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จังหวัดจะติดตามความคืบหน้าของกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาโดยเร็วที่สุดปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายวันนี้วันที่5 กรกฎาคม 2569นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา10:10 น.ถึง11:00 น.เราจะมาพูดคุยเรื่องของข้อกฎหมายให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังกันนะคะวันนี้รายการดำเนินโดยดิฉันนางสาววรรณรัตน์ การุญยวนิชหรือทนายแพลวค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้แพลไม่ได้มาคนเดียวนะคะแพลได้เชิญรองศาสตราจารย์ดร.ปราโมทธรรมกรมาพูดคุยกันในวันนี้เรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปราโมท
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะแพลขอให้อาจารย์ปราโมทช่วยแนะนำตัวเองให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.ปราโมทธรรมกรปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครครับ
1: ค่ะอาจารย์คะวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของตัว Cyber Security ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยในสมัยก่อนเวลาที่มีการหลอกกันมีการช่อโกงกันหรือมีการส่งมอบทรัพย์สินกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เคยเจอหน้าค่าตากันได้มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการหลอกมีการเจอตัวกันแล้วก็เอาของของเขาไปแต่ปัจจุบันเนี้ยเวลาที่มีการหลอกลวงกันหรือมีการที่จะหลอกใครสักคนหนึ่งให้เอาเงินให้มันไม่จำเป็นที่จะต้องมีการเจอตัวกันบางคนก็มีการทักทายมีการพูดคุยกันผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น TikTok ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น Twitter หรือทาง LINE ก็ตามนะคะมีพี่น้องประชาชนหลายคนเลยอ่ะที่ถูกหลอกให้เสียเงินเสียทองผ่านบุคคลใดก็ไม่รู้ดังนั้นปัจจุบันนี้เทคโนโลยีหรือว่าการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสำคัญมากแล้วก็ในเรื่องของระบบการรักษาความปลอดภัยของตัวเทคโนโลยีต่างๆหรือระบบต่างๆเนี่ยก็มีความสำคัญในชีวิตประจำวันทีนี้ค่ะเขาอยากสอบถามอาจารย์ค่ะว่าตัวสื่อทางดิจิตอลหรือว่าในเรื่องของตัวไซเบอร์หรือว่าความปลอดภัยทางไซเบอร์มีความสำคัญคืออะไรหรือไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยคืออะไรคะอาจารย์
2: ครับคำว่า Cyber Security จริงๆแปลเป็นภาษาไทยคือความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับก็ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทางไซเบอร์เราก็มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นก็คือมันจะเป็นภัยเกี่ยวกับการที่มากับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนะฮะอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตนะประเทศไทยก็ใช้อินเทอร์เน็ตมาน่าจะนานเป็นหลาย10ปีแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่มาเกิดขึ้นในปัจจุบันเราเมื่อมีเทคโนโลยีเกิดขึ้นมันก็จะมีภัยที่เกิดจากเทคโนโลยีที่เราใช้นะครับถ้าเกิดเราไม่รู้เท่าทันนะครับทีนี้ก็มีคนให้ความหมายเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้คือการป้องกันข้อมูลระบบเครือข่ายและโปรแกรมต่างๆจากการโจมตีทางไซเบอร์นะซึ่งอาจจะเป็นการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการทำลายหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับอันนี้คือความหมายเบื้องต้นนะครับอันนี้ทีนี้ภัยจากไซเบอร์มันก็จะทำให้สิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะฮะทุกคนก็คงไม่มีใครที่ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็นลักษณะของสมาร์ทโฟนนะฮะคือมีสัดส่วนที่ใช้มากที่สุดนะแล้วนะครับตอนนี้เรื่องของโทรศัพท์มือถือที่เป็นลักษณะของสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับตอนนี้บ้านทุกบ้านที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆนี่ก็ใช้อินเทอร์เน็ตหมดนะเพราะว่าอย่างเช่นทีวีหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราก็ใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตหมดนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้เป็นลักษณะเดียวๆนะก็คือสั่งการผ่านอินเทอร์เน็ตไม่เรียกว่าเป็นเรื่องของการเปิดแอร์หรือทำอะไรหรือกล้องวงจรปิดนะอันนี้เราก็ใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตหมดเลยถ้าเกิดเราไม่มีความมั่นคงปลอดภัยอย่างเช่นกล้องวงจรปิดบ้านเราเนี่ยนะอาจจะมีคนอื่นมาดูก็ได้นะกล้องวงจรปิดที่เราใช้อยู่เนี่ยแล้วเราอาจจะเปิดผ่านเน็ตแล้วก็ดูผ่านมือถือว่าเอ๊ะมีใครเข้าไปที่บ้านเราไหมนะอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลคือจะต้องได้รับอนุญาตเท่านั้นถึงจะมาดูข้อมูลในส่วนนี้ได้ครับ
1: ค่ะพอดีว่าในเรื่องของตัวแอปพลิเคชันต่างๆหรือแอคเคาท์ต่างๆค่ะอาจารย์ทีเนี้ยคนส่วนใหญ่ก็จะมีแอคเคาท์เป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็น LINE ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าในทาง Twitter ทีเนี้ยในสำหรับหลายๆบ้านนะคะก็ตัวภาระในการสร้างแอคเคาท์ก็จะเป็นอยู่ที่ลูกหลานคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านก็จะให้ลูกของตัวเองเนี่ยทำการสมัครแอคเคาท์ใน Facebook ให้ทำการสมัครใน LINE ให้ซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็เวลาที่จะเข้าแอคเคาท์เนี่ยก็อาจจะมีการล็อกอินโดยอัตโนมัติหรือทิ้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าในสมาร์ทโฟนของแต่ละท่านแต่ทีเนี้ยพอเกิดการที่นำข้อมูลออกไปหรือว่าบางทีเราก็จะออกจากระบบหรือในภาษาที่เราเรียกกันก็คือ sign out ออกจากระบบเนี่ยพอจะเข้าระบบใหม่ถ้าเกิดจำพาสเวิร์ดได้ก็สามารถที่จะเข้าได้แต่สำหรับหลายๆท่านที่เป็นผู้สูงอายุนะคะพอเวลาที่จะมีการเข้าระบบใหม่ปัญหาคือท่านจำพาสเวิร์ดของตัวเองไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วในสำหรับเด็กๆหรือว่าลูกหลานที่ทำการสร้างแอคเคาท์ให้นั้นน่ะก็จะมีความที่ไม่ชอบอย่างหนึ่งคือนอกจากสมัครให้แล้วตัวพาสเวิร์ดต่างๆหลายๆบ้านคนที่สมัครมีหน้าที่จำพาสเวิร์ดให้ด้วยหรือหลายๆท่านมีการตั้งพาสเวิร์ดมาแล้วเขาก็ทำการจดพาสเวิร์ดของตัวเองเนี่ยในกระดาษหรือว่าเมมไว้ในเครื่องหรือว่ามีการใส่ไว้ในช่องข้อความถึงพาสเวิร์ดของตัวเองทีนี้ค่ะปัญหาคือบางครั้งเนี่ยตัวข้อมูลของเราที่มีการล็อกอินเข้าไปแล้วมีการที่ค้างไว้ในเครื่องหรือในเครื่องของคนอื่นหรือมีบุคคลอื่นเนี่ยเข้ามาในระบบของเราหรือมีการปลอมตัวตนเราขึ้นมาสร้างแอคเคาท์ใหม่แล้วไปหลอกบุคคลอื่นสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างที่จะเจอได้บ่อยในการใช้ชีวิตประจำวันหรือบางคนเนี่ยเวลาซื้อของเขาก็สามารถที่จะซื้อของผ่านทางออนไลน์ได้ซึ่งระบบออนไลน์ตัวระบบถามว่าดีไหมตัวระบบดีทำให้เราสามารถที่จะติดต่อหาวัตถุดิบหรือว่าซื้อของจากที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้หรือในการที่เราจะติดต่อจากกับบุคคลในสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราจะติดต่อกับคนแดนไกลเราจะต้องใช้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงในการที่จะติดต่อใครสักคนแต่ปัจจุบันนี้ตัวแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าการใช้เทคโนโลยีเราสามารถที่จะติดต่อกับบุคคลอื่นได้ภายในเวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากแต่ในทางกลับกันค่ะว่าสิ่งเหล่านี้นอกจากเป็นการอำนวยความสะดวกแต่ว่าภัยคุกคามก็มีอยู่เช่นเดียวกันทีนี้ค่ะอาจารย์คะก็อยากทราบว่าในเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือไซเบอร์เซคิวริตี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงในปัจจุบันนี้บ้างคะ
2: ครับ อย่างที่กล่าวมาก่อนเบื้องต้นก็คือตอนนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีและติดตามต่างเทคโนโลยีเพราะโลกเปลี่ยนไปแล้วนะครับทีนี้ตั้งแต่เรื่องของรายการสมัครแอปพลิเคชันต่างๆมันก็ต้องมียูสเนมกับพาสเวิร์ดนะพาสเวิร์ดจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นเราย้อนกลับไปในอดีตสักนิดนึงในสมัยก่อนที่เราใช้ ATM นะสมัยก่อน ATM เนี่ยจะใช้รหัสประมาณ4ตัวแต่ปัจจุบันเนี่ยบัตร ATM น่าจะผมคิดว่าทุกธนาคารก็จะเปลี่ยนเป็นรหัส6หลักแล้วเพื่อช่วยในการที่จะคาดเดาได้ยากมากขึ้นหรือใช้เวลามากขึ้นนะครับทีนี้พาสเวิร์ดนะครับที่ทุกคนสมัครเนี่ยพาสเวิร์ดเป็นของเฉพาะบุคคลนะครับแต่พาสเวิร์ดที่ดีนะควรมีทั้งตัวเลขตัวอักษรและสัญลักษณ์พิเศษและอย่างน้อย 6-8 ตัวนะครับควรเป็นอย่างนั้นอันนี้เรื่องของพาสเวิร์ดนี้พาสเวิร์ดถ้าจำไม่ได้ก็ควรจะต้องเก็บเป็นความลับของส่วนตัวนะฮะถ้าเกิดคนที่อาจจะมีอายุนิดนึงอาจจะต้องจดไว้แล้วก็เก็บไว้ต่างหากนะครับทีนี้เพื่อความสะดวกทุกคนก็อาจจะจำพาสเวิร์ดไม่ได้อย่างที่ให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ก็คือส่วนใหญ่จะเซฟไว้ที่เครื่องเลยนะเซฟไว้ที่เครื่องเลยคือเข้าไปปุ๊บก็คือออโต้เลยนะครับทีนี้การเซฟไว้ที่เครื่องเกิดอะไรขึ้นในทราบจากข้อมูลที่เป็นข่าวถ้าเกิดเครื่องคุณเนี่ยถ้าเกิดลงซอฟต์แวร์ที่เป็นลักษณะรีโมทได้รีโมทในที่นี้คืออะไรครับเหมือนกับ เข้ามาที่เครื่องคุณจากระยะไกลได้โดยเฉพาะวิชาชีพเขาจะส่งข้อมูลให้คุณเช่นลิงก์ SMS หรือลิงก์ต่างๆที่ให้คุณกดอาจจะเป็นการที่จะให้คุณได้รับรางวัลหรือผู้โชคดีอะไรทำนองนี้นะครับได้คุณกดเข้าไปแล้วก็ลงซอฟต์แวร์นะครับลงซอฟต์แวร์เสร็จแล้วสิ่งที่เขาจะทำได้ก็คืออะไรจะมีซอฟต์แวร์ที่รีโมทมาที่เครื่องคุณได้เลยไม่เรียกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับเทปแล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับในสมัยก่อนเนี่ยโปรแกรมนี้ไม่ใช่เพิ่งมีนะมีมานานแล้วเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยใช้วิธีการที่ไม่สามารถจะรีโมทไปหาเครื่องลูกค้าที่แก้ปัญหาได้แต่สมัยก่อนเนี่ยใช้ในวงจำกัดเฉพาะคนที่จะต้องแก้ปัญหาในระบบคอมพิวเตอร์คือสามารถรีโมทจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งคือไม่ต้องใช้เวลาเดินทางแต่ปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพก็ใช้ช่องทางเนี่ยสามารถมาควบคุมอุปกรณ์ของเราได้เลยนะฮะถ้าเกิดเรามีซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับการเงินหรือสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนบุคคลของเราได้เลยจากในโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ที่เขาสามารถรีโมทมาได้อันนี้ก็เป็นภัยอย่างหนึ่งนะครับ
1: ค่ะแล้วในส่วนของการใช้เทคโนโลยีหรือว่าภัยทางไซเบอร์เนี่ยค่ะปัจจุบันเนี้ยสำหรับที่แพลวเจอพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะได้รับความเสียหายจากภัยทางไซเบอร์เนี่ยค่อนข้างมากหรือในปัจจุบันเนี้ยค่ะทางสถานีตำรวจเขาก็จะมีตำรวจที่คอยรับบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากทางออนไลน์เนี่ยเป็นหน่วยงานโดยเฉพาะเลยเหมือนกันอาจารย์คะทีนี้ก็อยากทราบว่าภัยทางไซเบอร์ในปัจจุบันเนี้ยจะมีลักษณะแบบไหนหรือว่ามีกรณีแบบไหนบ้างคะ
2: ครับอย่างก่อนอื่นต้องขอให้ข้อมูลนี้คือภัยทางด้านเซอร์คิตี้ก็คือมีเรื่องของอะไรครับข้อมูลที่จะเป็นความมั่นคงนั่นคืออย่างแรกก็ต้องป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากนะครับคือการเข้าถึงโดยไม่ได้อนุญาตเนี่ยเราควรต้องป้องกันนะครับสองการป้องกันข้อมูลทางธุรกิจนั่นคือเช่นข้อมูลของลูกค้าข้อมูลการเงินหรือข้อมูลที่ได้รับอนุญาตนะให้ใช้ได้และอันไหนที่ใช้ไม่ได้อันต่อมาคืออันที่3คือรักษาความเชื่อมั่นนะฮะการรักษาข้อมูลความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้ากับหรือพันธมิตรทางธุรกิจหรือคนที่ใช้ระบบนะครับต่อมาอันที่4คือป้องกันการหยุดชะงักก็คือธุรกิจทุกอันหรือการใช้ระบบต่างๆเนี่ยต้องไม่หยุดชะงักฉะนั้นเราควรมีระบบสำรองหรือความที่จะให้ความมั่นใจในความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้ครับ
1: ค่ะแล้วปัจจุบันเนี้ยวิธีการที่เขาจะมีการหลอกประชาชนหรือว่าหลอกหรือไถรีดไถเงินจากทางองค์กรต่างๆโดยที่เรียกว่าเป็นภัยทางไซเบอร์ค่ะที่เราพบเจอกันเนี้ยจะเป็นยังไงคะที่มันมีการใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดแล้วมีการข่มขู่มีการเอาเงินจากชาวบ้านหรือบางทีเป็นการรีดไถเงินจากองค์กรธุรกิจค่ะแบบไหนที่เกิดขึ้นบ่อยๆบ้างคะจ๊ะ
2: ครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวผมขอบอกภัยคุกคามทางไซเบอร์ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของมาแวร์ในที่นี้เป็นเรื่องของไวรัสนะครับอาจจะปล่อยไวรัสมาในเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือเราก็ถือคิดว่าเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องนึงได้แล้วนะครับเพราะว่ามันสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้คล้ายๆคอมพิวเตอร์แล้วหรือแท็บเล็ตนะแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับมาแวร์อันนี้คือเป็นเรื่องของไวรัสที่สามารถลงแล้วอาจจะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ช้าลงหรือเกิดความเสียหายหรืออาจจะทำให้ข้อมูลบางอย่างเราอาจผิดเพี้ยนไปนะครับส่วนอีกอันนึงคือphishingphishingก็คือเป็นเรื่องของภัยทางอีเมลหลายคนที่สมัครเว็บต่างๆอย่างที่ให้ข้อมูลก่อนอันนี้ก็ส่วนใหญ่ต้องใช้อีเมลในการติดต่อนะฮะหรือเราต้องสมัครเมลนะฮะอาจจะมีเรื่องของเมลอาจจะส่งข้อมูลมาทางเมลที่อาจจะข้อมูลนั้นอาจจะไม่ถูกต้องหรือให้ข้อมูลที่ให้เราหลอกให้เราหลงเชื่อนะครับส่วนต่อมาเป็นเรื่องของอะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของอะไรฮะการเรียกค่าถ่ายนะฮะเรียกว่าอะไรครับการโจมตีนะฮะก็คือเรียกค่าถ่ายจากเว็บเนี่ยก็คือมาลงซอฟต์แวร์ที่เครื่องเราแล้วก็เอาข้อมูลเราไปนะฮะก็คือแต่ที่ผ่านมาเนี่ยสอบถามจากคนที่ท ที่ทำเรื่องของไซเบอร์ซิเคอริตี้หรือความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณโดนเรียกค่าไถ่เนี่ยไม่ควรที่จะให้ค่าไถ่เนี่ยเพราะว่าสิ่งที่คุณให้ไปนะหลายๆเคสเนี่ยก็อาจจะเขาได้เงินไปแล้วอาจจะไม่ให้ข้อมูลคุณก็ได้เพราะไม่มีสิ่งอะไรการันตีว่าจ่ายเงินแล้วจะได้ข้อมูลนะฮะอาจจะจ่ายเงินไปแล้วข้อมูลไม่ได้นะสิ่งที่เราควรทำนะฮะในกรณีที่เรียกโดนเรียกค่าไถ่เนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์พวกนี้เราควรสำรองข้อมูลไว้นะครับคือระบบแบ็กอัพสำรองข้อมูลบางองค์กรอาจจะสำรองข้อมูลทุกวันเลยนะครับถ้าเกิดวันนี้เกิดปัญหานะครับข้อมูลก็อาจจะย้อนหลังไป1วันหรือ2วันแค่นั้นก็ความเสียหายก็อาจจะไม่มากนักนะครับฉะนั้นทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบอะไรก็แต่อะไรที่เป็นข้อมูลสำคัญควรมีระบบแบ็กอัพนะแล้วก็แบ็กอัพอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะถ้าเกิดปัญหาแล้วอย่างเช่นโดนเรียกค่าถ่ายปุ๊บเนี่ยนะคาดว่าคุณจ่ายเงินไปแล้วไม่มีอะไรการันตีได้ว่าคุณจะได้ข้อมูลนั้นคืนฉะนั้นระบบแบ็กอัพหรือระบบสำรองเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับควรสำรองข้อมูลไว้นะโดยเฉพาะที่ข้อมูลที่มีความสำคัญครับ
1: ค่ะอาจารย์คะอยากทราบว่าเวลาที่มันเกิดภัยทางไซเบอร์เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะสาเหตุของการถูกคุกคามเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดจากทั้งตัวระบบแล้วก็เป็นตัวบุคคลทีเนี้ยผมก็อยากสอบถามว่าเวลาที่มีคนร้ายที่เขาเข้ามาในทำการคุกคามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาจะโจมตีในระบบแบบไหนมากกว่ากันระหว่างตัวบุคคลหรือว่าตัวระบบคะอาจารย
2: ์ครับก็เป็นได้ทั้ง2แบบนะฮะถ้าส่วนตัวบุคคลเนี่ยก็อย่างที่เป็นข่าวก็คือหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าสิ่งที่เขาส่งมาให้นั้นนะก็คือเป็นมิจฉาชีพเช่นคุณโชคดีนะครับแล้วส่งลิงก์มาให้ก็ไปกดหรือส่งเมลมาว่าคุณพบว่าคุณเป็นผู้โชคดีหรือได้รับรางวัลอะไรก็แล้วแต่ไปคลิกข้อมูลนะแค่คลิกนะครับมันก็สามารถลงซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่เครื่องเราแล้วนะสามารถมารู้ข้อมูลหรือบางช่วงอาจจะมาเข้ามาที่เครื่องเราได้นะครับอันนี้นะฮะอันนี้คือในส่วนของคนส่วนของระบบที่เราทำการป้องกันนะระบบคอมพิวเตอร์ที่เราป้องกันอาจจะมีซอฟต์แวร์เช่นซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสนะครับและถ้าเกิดซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเนี่ยเราก็ต้องอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ตามเจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลานะครับไม่ใช่เราลงซอฟต์แวร์แล้วบอกว่าเราป้องกันแล้วนะก็อันนั้นคือด่านแรกแต่ด่านที่2ซอฟต์แวร์นั้นต้องอัปเดตนะฮะตามที่ผู้เจ้าของผลิตภัณฑ์แจ้งมาด้วยนะครับถ้าเกิดอัปเดตช้าแค่วันเดียวเนี่ยบางที่ก็โดนมาแล้วก็มีนะครับคือต้องอัปเดตแบบวันต่อวันเนี่ยฮะแต่บางทีซอฟต์แวร์บอกออกมาวันนี้ปุ๊บก็ต้องอัปเดตวันนี้เลยครับนะฮะคือต้องอัปเดตให้ทันท่วงทีด้วยครับ
1: ค่ะแล้วในเรื่องของการโจมตีภัยทางไซเบอร์เนี่ยค่ะแล้วอ่ะการโจมตีไปยังที่ตัวบุคคลทั่วไปหรือโจมตีในส่วนของระบบกลางเองค่ะอาจารย์แบบไหนที่ทางคนร้ายเนี่ยจะมุ่งเป้าไปคะ
2: ก็มีทั้งสองส่วนครับถ้าส่วนตัวบุคคลก็อย่างที่ให้ข้อมูลก่อนนี้คืออาจจะส่งมาเป็นเมลนะเมลส่วนบุคคลเนี่ยก็สามารถทำได้นะหรือว่าโปรแกรมที่คุณใช้อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์คนส่วนตัวก็สามารถมาได้นะครับแล้วทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นรายบุคคลเช่นอะไรครับที่เป็นข่าวคือส่งข้อมูลมานะฮะแล้วก็อาจจะเป็นลิงก์นะครับเดี๋ยวนี้สถาบันการเงินก็แจ้งออกเตือนแล้วว่าเราจะไม่ส่งลิงก์อะไรมานะครับแจ้งเตือนนะครับนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นข้อความธรรมดาถ้าส่งมาให้ลิงก์ให้กดเนี่ยจะถือคาดเดาไว้เลยว่าหรืออนุมานไว้เลยว่าเป็นวิชาชีพนะครับอันนี้คือส่วนแรกที่ส่วนบุคคลส่วนองค์กรก็ต้องมีการป้องกันนะฮะอย่างเช่นเราต้องเข้าระบบนะฮะก็ต้องมีระบบซอฟต์แวร์ที่ป้องกันการป้องกันภัยถ้าเกิดระบบเราล่มหรือใช้งานไม่ได้เนี่ยก็ส่งผลต่อชื่อเสียงขององค์กรนะครับอย่างเช่นที่มีบอกว่าอะไรทำอะไรก็แล้วแต่ที่มีคนใช้เยอะแล้วเว็บล่มเนี่ยก็จริงๆเราต้องป้องกันด้วยนะครับการป้องกันก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือไซเบอร์เซคูริตี้คือการป้องกันเนี่ยที่จะทำ 100% เนี่ยทำได้ยาก ิ่งที่เราต้องทำคือระบบแบ็กอัพเมื่อเราโดนแฮกหรือโดนทำอะไรให้ระบบทำไม่ได้เนี่ยก็ต้องอย่างที่ให้ข้อมูลก่อนนี่คือเราต้องมีระบบแบ็กอัพหรือระบบสำรองว่าถ้าเกิดเราโดนแล้วเนี่ยระบบสำรองเราจะใช้เวลาเท่าไหร่ที่จะใช้ระบบสำรองได้ระบบสำรองอาจจะทำงานไม่ได้ 100% เหมือนระบบจริงก็ตามแต่ว่าเรื่องของธุรกิจก็ต้องดำเนินต่อไปได้คงไม่มีใครใช้ระบบเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศแล้วกลับไปใช้เมนูแบบเดิมเนี่ยคงจะยากลำบากครับ
1: ค่ะสำหรับครึ่งแรกของรายการเคลียร์ชัดกฎหมายเวลาหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวขอพักสักครู่หนึ่งเราจะมาคุยกันในเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในครึ่งหลังค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
0: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: พบกับรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายครึ่งหลังของวันนี้นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569รายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายจะมาพบกับทุกท่านทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น. 10:00 น.ถึง 11:00 น.เมื่อต้นชั่วโมงนะคะแพรได้พูดคุยกับอาจารย์ดร.ปราโมทธรรมกรได้คุยกันว่าตัว Cyber Security เนี่ยจะมีความสำคัญกับทั้งทางองค์กรแล้วก็ประชาชนที่ใช้สื่อดิจิทัลซึ่งในเรื่องของภัยคุกคามจะมีการถูกคุกคามทั้งตัวระบบเองหรือมีการมุ่งเป้าไปยังตัวบุคคลทั่วไปบางทีในเรื่องของการแฮกพาสเวิร์ดหรือว่าในการที่ปลอมตัวช่องทางโปรไฟล์แอคเคาท์เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแบบนี้ก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์เช่นเดียวกันซึ่งเวลาที่มีการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์จะทำให้เกิดความเสียหายทั้งในส่วนของตัวข้อมูลเองหรือในทั้งของการทำเพื่อมุ่งประโยชน์ในส่วนของตัวเงินไม่ว่าจะเป็นการเรียกค่าไถ่จากระบบหรือว่าเอาการปลอมตัวแอคเคาท์ไปหลอกให้บุคคลทั่วไปเนี่ยทำการโอนเงินหรือให้ซึ่งทรัพย์สินก็ได้ทีนี้ค่ะเวลาที่มีเหตุภัยทางไซเบอร์เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถามว่าทางบุคคลทั่วไปและองค์กรธุรกิจเนี่ยควรที่จะรับมือกันยังไงเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นคะอาจารย
2: ์ครับภัยทางไซเบอร์มันก็เกิดขึ้นนะทุกวันนี้ก็ยังเกิดขึ้นนะแล้วก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ที่เรายังใช้เทคโนโลยีอยู่นะครับ ก็ภัยไซเบอร์เนี่ยมันก็สิ่งแรกคือต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกคนนะครับว่าสิ่งที่คุณใช้อยู่ที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้วสิ่งที่ทำก็ต้องอัปเดตนะครับอย่างเช่นซอฟต์แวร์ที่คุณใช้อยู่ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันต่างๆมันก็จะมีรอบในการอัปเดตนะต้องอัปเดตนะครับเพราะว่าถ้าไม่อัปเดตมันก็จะมีช่องโหว่ที่ให้แฮกเกอร์หรือคนที่ทราบช่องโหว่เนี่ยสามารถ เข้ามาทางช่องโหว่ต่างๆที่จะสามารถจะมาดูข้อมูลเราได้นะอย่างแรกซอฟต์แวร์ที่คุณมีอยู่ทั้งในมือถือทั้งในคอมพิวเตอร์หรือในแท็บเล็ตต้องมีระยะเวลาในการอัปเดตบางคนอาจจะตั้งอัปเดตอัตโนมัติก็ทำได้นะถ้าไม่อัตโนมัติก็ต้องหมั่นเช็คซอฟต์แวร์ต้องอัปเดตอัตโนมัตินะครับอันนี้คือกรณีที่เป็นของส่วนบุคคลส่วนองค์กรไม่ว่าองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่ทุกคนต้องตระหนักถึงว่าข้อมูลข่าวสารหรือข้อมูลที่คุณมีอยู่เนี่ยถือว่าเป็นสินทรัพย์อันหนึ่งนะฮะเพราะว่าข้อมูลมีความสำคัญขององค์กรถ้าเกิดข้อมูลอะไรที่เป็นลักษณะของข้อมูลความลับเนี่ยถ้าเกิดถูกคนที่นอกองค์กรสามารถเอาไปได้หรือเอาไปใช้ทำอย่างอื่นซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องเนี่ยก็เกิดความเสียหายกับองค์กรได้นะครับโดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นลักษณะของอะไรข้อมูลเขาเรียกฐานข้อมูลเช่นฐานข้อมูลของลูกค้าฐานข้อมูลของพนักงานนะฮะอันนี้ต้องอะไรถือว่าเป็นข้อมูลความลับขององค์กรซึ่งไม่ควรจะให้คนอื่นมาใช้หรือว่าระบบที่ติดตั้งเนี่ยจะต้องมีระบบป้องกันที่ดีนะครับในนี้เรามีระบบป้องกันแล้วระบบป้องกันนั้นจะต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ให้อัปเดตอยู่เสมอตามที่เจ้าของผลิตภัณฑ์นะออกผลิตภัณฑ์มาให้อัปเดตหรือให้แหละให้เวอร์ให้เป็นอะไรเวอร์ชันล่าสุดครับ
1: ค่ะแล้วทีเนี้ยค่ะอาจารย์พี่เผาอยากสอบถามนิดนึงว่าปัจจุบันเนี้ยในเรื่องของเวลาที่มีการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ขึ้นมาค่ะมีกฎหมายอะไรที่ได้ทำการรองรับแล้วก็มีอะไรที่เราสามารถที่จะทำการป้องกันหรือมีมาตรฐานไหนที่เราควรที่จะปฏิบัติตามไหมคะอาจารย
2: ์ครับก็เรามีพรบนะฮะพรบหรือพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงปลอดภัยพุทธศักราช2562ที่ผ่านมาคือเรื่องของอะไรการกระทำการใดๆในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์หรือสิ่งที่ลักษณะคล้ายคอมพิวเตอร์โดยมิชอบเนี่ยก็มีโทษนะครับไซเบอร์คำว่าไซเบอร์ในที่นี้คือการสื่อสารที่เกิดขึ้นจากการให้บริการหรือการไปลุกใช้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือระบบอินเทอร์เน็ตหรือโครงข่ายโทรคมนาคมต่างๆอันนี้ก็ครอบคลุมหมดเลยครับเรามีกฎหมายที่ดูแลอันนี้อยู่ครับ
1: ก็โดยปกติแล้วนะคะเวลาที่มีการใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ถ้าใช้อย่างถูกต้องสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์กับทางประชาชนแต่สำหรับใครคนใดก็ตามนะคะที่เวลาที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดในประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีกฎหมายก็คือตัวพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งปัจจุบันนี้อัตราโทษเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็มีอัตราโทษปรับก็สูงตามไปด้วยและที่สำคัญเวลาที่มีการใช้ข้อมูลทางเทคโนโลยีสำหรับองค์กรนะคะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลชื่อนามสกุลบัตรประชาชนซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นข้อมูลส่วนถ้ามีการทำให้แพร่หลายหรือใช้ในทางที่ผิดหรือว่าเอาไปทำการค้ากำไรขึ้นมาแบบนี้ก็จะมีกฎหมายที่รองรับตัวหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอัตราโทษเนี่ยมีทั้งโทษจำคุกและอัตราโทษปรับเนี่ยสูงมากในตัวพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยปรับเป็นล้านก็มีดังนั้นเวลาคนใดก็ตามเวลาที่เขาใช้เทคโนโลยีควรที่จะใช้ให้ถูกต้องแล้วก็ไม่ควรที่จะไปก่อความเสียหายให้กับบุคคลอื่นโดยเฉพาะในส่วนของตัวข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ถ้าทำแล้วให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายผิดอาญาตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดทำให้กระทบเกี่ยวกับข้อมูลของบุคคลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือเลขประจำตัวประชาชนแบบนี้นะคะก็จะอยู่ภายใต้ของตัวพ.ร.บ.ของข้อมูลส่วนบุคคลหรือที่เราเรียกกันว่า PDPA นั่นเองทีนี้ค่ะอาจารย์คะเราอยากสอบถามนิดนึงว่าเวลาที่มีภัยทางไซเบอร์ขึ้นมาเนี่ย เราจะทำยังไงคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภัยทางไซเบอร์ขึ้นค่ะ
2: ครับภัยทางไซเบอร์นะครับอันนี้ผมบอกเรื่องของการโจมตีทางไซเบอร์หรือภัยคุกคามก่อนฮะภ
1: ั
2: ยคุกคามก็จะมีเช่นอาจจะมันจะเป็นศัพท์ที่พูดกันในเชิงเกี่ยวกับไซเบอร์คือเรียกว่าแรนซอมแวร์นะฮะแรนซอมแวร์ก็คือเป็นเรื่องของแฮกเกอร์นะครับแฮกเกอร์ที่ผ่านมาก็จะมีแฮกเกอร์ต่างๆที่สามารถเข้ามาแฮกข้อมูลต่างๆของเราได้อันนี้ก็คือมีเป็นอะไรเหมือนกับทีมที่เป็นแฮกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะก็คือจะมาเจาะระบบก็คือโดยเฉพาะซอฟต์แวร์ที่เราไม่ได้อัปเดตเช่นWindows นะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ Windows เวอร์ชันเก่าๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่าควรจะอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่เพราะจะมีช่องโหว่อยู่ซึ่งอาจจะโดนมาแฮกข้อมูลได้นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของอะไรครับ DDoS attack หรืออีกอันนึงคือพวกเรียกค่าไถ่นะฮะเนี่ยจากที่ให้ข้อมูลก่อนนี้คือค่าไถ่เนี่ยจากที่สอบถามหลายท่านที่เคยมีประสบการณ์ในการที่ว่าขอความช่วยเหลือในการเรียกค่าไถ่เนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่ให้จ่ายค่าไถ่นะฮะเพราะว่าจะทำให้อะไรฮะสิ่งที่คุณจ่ายไปอาจจะไม่ได้ข้อมูลกลับคืนมาแต่สิ่งที่คุณควรทำในรูปของที่จะโดน DDoS attack นี่ก็คือควรทำระบบลักษณะที่เป็นลักษณะของระบบแบ็กอัพให้เข้มแข็งระบบแบ็กอัพนี่ก็คือเป็นส่วนสำคัญเลยถ้าเกิดระบบคุณเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้ในวันนี้ก็สามารถเอาข้อมูลย้อนหลังมาถ้าเกิดคุณแบ็กอัพทุกวันเนี่ยก็อาจจะถอยหลังแค่วันหรือ2วันเท่านั้นก็อาจจะมาใช้งานได้ตามปกติทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเมินความเสี่ยงขององค์กรของคุณด้วยว่าถ้าเกิดระบบใช้ไม่ได้เนี่ยจะใช้เวลานานเท่าไหร่ในการกู้ระบบเดิมขึ้นมาใช้ได้และระบบแบ็กอัพจะแบ็กอัพในส่วนใดบ้างนะระบบแบ็กอัพอาจจะไม่ได้ใช้ได้ครบเหมือนระบบจริงแต่ก็มีส่วนหนึ่งซึ่งจะสามารถช่วยให้การดำเนินงานหรือดำเนินธุรกิจไปอย่างต่อเนื่องได้โดยไม่ติดขัดนะครับ
1: ค่ะแล้วเวลาที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาจะป้องกันตัวเองว่าไม่ให้ตัวเองเนี่ยเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์เนี่ยเขาจะต้องมีการทำอย่างไรหรือมีข้อพึงระวังกันยังไงบ้างคะจ๊ะ
2: ครับอย่างแรกตอนนี้จบโดยเฉพาะตามที่เป็นข่าวอย่างเช่นเบอร์แปลกๆเนี่ยอาจจะไม่รับแต่ว่าก็บางคนก็บอกว่ารับได้นะดูว่าเขาเป็นใครที่อาจจะมีข้อมูลสำคัญที่โทรมาแต่ว่าไม่ควรคุยนานเพราะว่ามิจฉาชีพที่พากับทางโทรศัพท์เนี่ยส่วนใหญ่จะคุยนานอย่างที่เป็นข่าวโอ้โหคุยนานมากเลยคุยเพื่อให้เราอะไรคล้อยตามเขาก็อย่าคุยนานให้รีบตัดสายทิ้งหรือสิ่งที่โทรมาถ้าเกิดไม่มั่นใจก็ไม่ควรคุยนะฮะคือหลายท่านก็แนะนำมาว่าอย่าคุยถ้าคุยแล้วคุณจะตกหลุมพรางในสิ่งที่เขาสร้างสถานการณ์ขึ้นสถานการณ์ที่เขาสร้างขึ้นอาจจะเป็นความที่อะไรให้คุณอยากได้ในสิ่งที่คุณจะได้อันนั้นก็หลอกไปหรือหลอกให้คุณกลัวนะแล้วก็ตกอยู่ในกับดักที่จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเขาหรือข้อมูลที่เขาต้องการก็เป็นการหลอกเอาข้อมูลไปซึ่งเขาจะไปทำอย่างอื่นได้ครับหลอกให้โอนเงินหรือว่าให้ทำตามภารกิจต่างๆที่เขาอยากให้คุณทำครับ
1: ก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่แพลวเคยเจอนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการหลอกให้รักอะไรเงี้ยบางคนก็จะมีชาวต่างชาติเนี่ยมาขอเป็นเพื่อนในแอคเคาท์ไม่ว่าจะเป็นในทาง

0: หลอกแน่นอนแต่ที่เขาคุยต่อเขาคุยเพราะอะไรเพราะเขารู้อยากรู้ว่าเมื่อคุยแล้วเนี่ยเขาจะมาในรูปแบบไหนนะคะซึ่งบางครั้งอ่ะตัวรุ่นพี่ทนายความแพ้เขารู้ว่าอันเนี้ยหลอกแหละแต่อยากรู้ว่าวิธีการหรือกลไกของตัวมิจฉาชีพเนี่ยเขาจะมีวิธีการยังไงหรือมีวิธีการพูดคุยยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะถ้าเกิดว่าตัวแพลแนะนำเองนะแพลแนะนำว่าถ้าเกิดคุณรู้ว่าเขาคือมิจฉาชีพไม่ควรที่จะคุยด้วยหรือควรไม่ควรที่จะเล่นด้วยเพราะว่าอะไรถึงแม้ว่าเราไม่ได้มีการโอนเงินให้กับเขาแต่ว่าในส่วนของข้อมูลของเราที่ได้พูดคุยกับเขาหรือว่าข้อความต่างๆที่เราได้พูดคุยกับเขาอยู่มาวันหนึ่งเราอาจจะเกิดความรู้สึกวิตกกังวลว่าฉันคุยอะไรฉันให้ข้อมูลอะไรเขาบ้างและสุดท้ายคนที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยคุยกับมิจฉาชีพไม่ว่าจะรู้ว่าถูกหลอกหรือไม่ก็ตามจะเกิดความไม่สบายใจขึ้นและสุดท้ายจะมาจบกันที่ลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจซึ่งบางครั้งอะพี่ตำรวจก็คุยว่าเอาคุณรู้ว่าเขาเป็นมิจฉาชีพอะแล้วคุณคุยกับเขาทำไมให้ข้อมูลเขาทำไมสุดท้ายอะคุณก็ไม่สบายใจเองเพราะว่ากลัวว่าข้อมูลของคุณเนี่ยจะหลุดไปยังบุคคลภายนอกหรือรูปถ่ายของคุณหลุดไปยังบุคคลภายนอกซึ่งอันเนี้ยขอเตือนเบื้องต้นเลยนะคะว่าไม่ควรที่จะไปคุยกับเขาหรือในทางองค์กรเนี่ยค่ะเวลาที่มีการเกิดไซเบอร์มีการถูกคุกคามทางไซเบอร์ขึ้นมาทีเนี้ยเวลาที่บริษัทหลายๆบริษัทไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่หรือองค์กรเล็กถ้าเกิดบริษัทไหนมีฝ่ายไอทีเวลาที่เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ขึ้นมาคนแรกที่จะถูกเรียกตัวแล้วมาแก้ปัญหาคือฝ่ายไอทีซึ่งฝ่ายไอทีจะต้องรับจบแล้วเป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ถูกเลือกทีเนี้ยในบริษัทนะคะก็จะมีฝ่ายหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการตลาดหรือเป็นฝ่ายการเงินหรือว่าเป็นฝ่ายการผลิตทุกคนเนี่ยล้วนที่จะมีความสำคัญในทางองค์กรและก็ต้องใช้ข้อมูลกลางที่อยู่ในระบบของทางธุรกิจเช่นเดียวกันทีนี้ค่ะอาจารย์เวลาที่เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วหน่วยงานไหนในองค์กรคะที่มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบซึ่งฝ่ายที่ถูกเรียกคนแรกคือฝ่าย IT เนี่ยแหละแล้ว HR จะเป็นยังไงตัวฝ่ายอื่นๆในทางบริษัทเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับเดี๋ยวก่อนตอบคำถามว่าจะฝ่ายไหนจะต้องดูแลสิ่งที่ให้ข้อมูลก่อนหน้านี้คือว่าที่ไม่ให้คุยนานเพราะเขาอัดเสียงเรานะอัดเสียงเราและสามารถเอาเราถ้าเราพูดยาวๆเนี่ยสามารถไปแปลงคำอื่นๆได้หมดเลยแล้วก็จะเอาเสียงเราไปหลอกคนที่เคยคุยกับเราเพราะเสียงจะเหมือนมากเลยอย่างเช่นเป็นคลิปต่างๆที่เกิดขึ้นที่ในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็แต่ที่อะไรครับคนพูดคนหนึ่งแต่เสียงเป็นของอีกคนหนึ่งนะครับที่มีคนเตือนว่าไม่ควรคุยกับเขาเนี่ยเพราะอะไรครับเขาอัดเสียงเราไปแล้วก็จะปลอมเสียงเราได้เหมือนเลยคือแม่เรียนเสียงเราได้แทบจะเหมือนเลยเหมือนเสียงเราจริงเลยฉะนั้นถ้าเราโทรไปหาคนเขาอาจจะเสียงเราเนี่ยโทรไปหาที่คนรู้จักแต่เขาเป็นคนพูดแต่ว่าแปลงเสียงเป็นเสียงเราเชื่อเหอะคาดว่าคนที่ปลายสายเชื่อว่าเราเป็นตัวจริงแน่นอนครับอันนี้เรื่องของเสียงส่วนมาคำถามที่ว่าฝ่าย IT หรือ HR จะต้องดูแลนะครับอย่างแรกทุกคนก็คงจะหาฝ่าย IT แล้วครับว่าระบบเราเป็นอย่างไรป้องกันได้ดีไหมนะป้องกันตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นไหมฝ่าย IT ก็ต้องอย่างแรกต้องทำอะไรครับดูแลซอฟต์แวร์ต่างๆหรืออุปกรณ์ต่างๆต้องให้อัปเดตได้ทันท่วงทีหรืออัปเดตตามที่เจ้าของผลิตภัณฑ์กำหนดนะฮะก็คือซื้อมาแล้วหรือซอฟต์แวร์เช่นป้องกันไวรัสเนี่ยต้องอัปเดตนะมีเวอร์ชันใหม่ต้องอัปเดตนะครับนะฮะอันนี้คือส่วนของ IT หรือซอฟต์แวร์ต่างๆต้องอัปเดตนะครับถ้าจะใช้เวอร์ชันเก่านะฮะเวอร์ชันเก่ามันก็จะมีช่องโหว่เพราะหลายองค์กรก็บอกแล้วไม่อยากอัปเดตเพราะว่าอะไรครับซอฟต์แวร์บางตัวผูกกับอันนี้อยู่อะไรเงี้ยจริงๆควรเปลี่ยนนะฮะต้องอะไรควรเปลี่ยนนะครับเพราะไม่งั้นมันก็จะมีความเสี่ยงอาจจะถูกแฮกที่เกิดขึ้นส่วนฝ่าย HR ฝ่าย HR ก็คือข้อมูลส่วนบุคคลนะครับข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยตอนนี้หลายคนก็อาจจะต้องมีความกังวลว่าข้อมูลเราที่บริษัทเก็บไว้เนี่ยถูกใครเอาไปทำอะไรไหมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของบัตรประชา

0: นบัตรประชาชนหน้าแรกเนี่ยคิดว่ามันปัจจุบันนี้คิดว่าชื่อนามสกุลเลขประจำตัวประชาชนเนี่ยน่าจะหาไม่ยากแล้วแต่สิ่งที่หายากคือเลขข้างหลังนะครับเลขข้างหลังบัตรเลขข้างหลังบัตรเนี่ยถ้าเกิดใครคิดว่าไม่ปลอดภัยนะครับก็มีคนแนะนำว่าก็อาจจะไปขอทำบัตรประชาชนใหม่ก็ได้นะครับทำบัตรประชาชนใหม่เลขข้างหลังก็จะเปลี่ยนนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่เผลอถ่ายทั้งหน้าทั้งหลังไปแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่ก็ได้นะฮะก็เลขข้างหลังก็จะเปลี่ยนไปเพราะการได้เลขบัตรเลขข้างหลังบัตรประชาชนเนี่ยจะสมัครอะไรหลายๆอย่างได้เลยนะครับ
1: ค่ะแล้วในการที่มีภัยคุกคามทางไซเบอร์เนี่ยค่ะเวลาที่มีเหตุเกิดขึ้นหรือว่าวิธีการป้องกันน่ะสำหรับรายการวันนี้อาจารย์อยากฝากอะไรกับท่านผู้ฟังบ้างคะ
0: ครับภัยทางไซเบอร์หรือทางเทคโนโลยีเราก็คงหลีกเลี่ยงในการที่จะไม่ใช้เทคโนโลยีไม่ได้นะครับเพราะว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วทีนี้ทุกวันนี้การโอนเงินหลายคนคงไม่ไปที่ธนาคารแล้วนะครับก็โอนผ่านโทรศัพท์มือถือหรือโมบายแบงกิ้งอยู่แล้วนะฮะนะหรือการทำธุรกรรมการซื้อของปัจจุบันนี้การซื้อของบางอย่างไม่ใช่บางอย่างนะครับหลายๆอย่างก็ใช้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหมดเลยหรือระบบลักษณะของแอปพลิเคชันหมดเลยคงไม่มีใครไปซื้อของที่ช็อปนะในกรณีที่ของหรือของบางอย่างอาจจะไม่มีหน้าร้านก็ซื้อขายออนไลน์ฉะนั้นเมื่อคุณมาใช้ความสะดวกสบายจากเทคโนโลยีความสะดวกสบายนั้นมันก็มีเรื่องของภัยนั้นอยู่ทุกคนต้องตระหนักนะครับหรือต้องตระหนักถึงความภัยที่เกิดขึ้นแต่ตระหนักนั้นไม่ต้องตระหนกนะเพราะเราต้องคงต้องใช้เทคโนโลยีนั้นต่อไปครับ
1: ค่ะสำหรับรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายนะคะเราและกรรมการของสมาคมจะมาพบกับทุกท่านเนี่ยทุกวันอาทิตย์เวลา10:10 น.ถึง11:00 น.โดยคณะกรรมการของสมาคมจะมีการสรรหาข้อกฎหมายที่มีความสำคัญและเป็นกฎหมายที่ทันปัจจุบันให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังกันทุกวันอาทิตย์นะคะสำหรับวันนี้แพลและอาจารย์ปรัมและรองศาสตราจารย์ดร.ปราโมทธรรมกรขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM
4: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.-11:00 น.วันอาทิตย์เวลา 13:00-14:00 น.ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
5: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
6: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4 โมงถึง 5 โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่าน ทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
7: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
8: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
9: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
10: นราพงศ์วยวัฒน์
11: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
10: ชัดทุกประเด็น
11: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
10: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
12: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื้อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธ์พิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
4: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11:00 น.วันอาทิตย์เวลา 13-14:00 น.ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
5: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
6: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
7: ร รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเซเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักลิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
8: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
9: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
10: นราพงศ์วัยวัฒน์
11: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
10: ชัดทุกประเด็น
11: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
10: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
12: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื้อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเศษโฟมจำนวนมากไหลมาพร้อมกับน้ำฝนเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเศษโฟมจำนวนมากไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักพร้อมกำชับการจัดการขยะอย่างถูกต้องและเร่งช่วยเหลือประชาชน
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำพัดพาเศษโฟมจำนวนมากจากลานคัดแยกขยะไหลเข้าชนกำแพงด้านหลังหมู่บ้านปุ่นรักษาวิว2จนกำแพงพังถล่มทำให้เศษโฟมและน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจึงสั่งการเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนทุกครัวเรือนพร้อมให้คำแนะนำด้านกฎหมายและวิชาการกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจสอบบริเวณลานคัดแยกขยะมีการรับและจัดการวัสดุรีไซเคิลเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่รวมถึงติดตามการกำจัดเศษวัสดุที่ได้รับผลกระทบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายพร้อมสอบถามประชาชนถึงผลกระทบเพื่อเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนทุกครัวเรือนสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวนายนฤทธิ์ นิรามยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้สั่งการให้ตรวจสอบและดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับลานคัดแยกขยะที่เป็นต้นเหตุหากพบการกระทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเก็บกวาดเศษโฟมและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงแรงงานแก้ปัญหาการจ้างงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยวางมาตรฐานชั่วโมงทำงานของคนกองไทยพร้อมขยายสิทธิสวัสดิการคุ้มครองแรงงานอิสระและกลุ่มฟรีแลนซ์เพื่อยกระดับสากลและสร้างความปลอดภัยในการทำงาน
7: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยสมาคมนักแสดงแห่งประเทศไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันมาตรการคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ทั้งระบบโดยเน้นย้ำแนวทางสำคัญ3ด้านประกอบด้วย ด้านการพัฒนาทักษะฝีมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะผลักดันหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มทักษะพร้อมมอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและยกระดับรายได้สู่สากลด้านความเป็นธรรมและความปลอดภัยเดินหน้าให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานการจัดทำสัญญาจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานชั่วโมงทำงานที่เหมาะสมหลังพบปัญหาคนทำงานกองถ่ายต้องทำงานต่อเนื่องเกิน16ชั่วโมงต่อวันซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยด้านหลักประกันทางสังคมอยู่ระหว่างการศึกษาปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์เพื่อรองรับแรงงานอิสระและฟรีแลนซ์ให้ครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการว่างงานและการสร้างหลักประกันรายได้หลังเกษียณศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะแพทย์บรรเทาภัยพิบัติของญี่ปุ่นเดินทางไปยังเวเนซุเอลาแล้วเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานว่าคณะแพทย์ของญี่ปุ่นประมาณ40คนออกเดินทางไปยังเวเนซุเอลาแล้วเมื่อวานนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลเป็นระยะเวลา2สัปดาห์โดยจะตั้งเต็นท์พยาบาลสนามในกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,954 รายและบาดเจ็บมากกว่า 12,000รายรวมถึงสูญหายอีกหลายหมื่นคนด้านนายเซโกอิชิกาวะเอกอัครราชทูตเวเนซุเอลาประจำญี่ปุ่นกล่าวว่ายังคงมีพลเรือนชาวเวเนซุเอลาอีกเป็นจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือและการดูแลทางการแพทย์ของญี่ปุ่นซึ่งมีประสบการณ์ในการรับมือภัยพิบัติมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับเวเนซุเอลาเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูพุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโปรเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูพุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการโรยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพ.ศ. 2569เวลา 11:10 น.โดยประมาณกับดิฉันเพ็ญรุ่งใหญ่สามเสนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์เรากลับมาพบกันในวันอาทิตย์ก็ฟังข้อมูลสบายๆและเป็นข้อมูลที่เสริมความรู้หรือบางท่านอาจจะสามารถนำไปใช้กับการประกอบธุรกิจในเรื่องการทำในวงการท่องเที่ยวได้นะคะโดยเฉพาะในช่วงระยะนี้จะมีเรื่องการออกร่างพระราชบัญญัติเรื่องการปรับปรุงรวบรวมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับเปลี่ยนเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมใหม่ก็มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเชื่อมโยงต่างๆกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดเป็นแนวโน้มใหม่ๆขึ้นก็สร้างความสนใจให้กับสมาคมท่องเที่ยวต่างๆด้วยนะคะส่วนเรื่องของการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าตอนนี้ก็มีเรื่องหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริษัท UTA ที่อู่ตะเภานะคะก็เตรียมเพิ่มทุน 5,000 ล้านที่จะรองรับเมืองการบินและก็รถไฟความเร็วสูง3สายเริ่มเห็นเขาลางมาบ้างแล้วส่วนเรื่องที่แอร์เอเชียพยายามที่จะร่วมกับกระทรวงคมนาคมนะคะในการกลับมาปัดฝุ่นเส้นทางบินหัวหินกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ลองดูความเป็นไปได้ว่าจะเป็นไปได้มากน้อยขนาด ไหมและในรายการของเราเดี๋ยววันนี้เราจะมีสัมภาษณ์พิเศษนะคะดร.วีรศักดิ์โคสุรัตน์ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีคุณสุภจีสุพันธ์ธรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่กำกับดูแลการท่องเที่ยวด้วยนะคะก็จะมาเปิดมุมมองเรื่องของการเปลี่ยนประเทศไทยใน2ประเด็นใหญ่ๆที่เราจะนำมาเสนอให้ฟังแบบเจาะลึกกันส่วนในช่วงต้นชั่วโมงก็พบกับข่าวของกลุ่มบริษัทคิมพาวเวอร์ยังคงมีความต่อเนื่องในเรื่องของการนำเสนอแคมเปญมากมายนะคะเป็นในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Special King Power Online นะคะการช้อปออนไลน์ก็จะได้สิทธิ์พิเศษมากมายและก็ได้ส่วนลดแบบหลายขีดจำกัดด้วยส่วนอีกข่าวหนึ่ง King Power City Boutique ที่โซนพาเลทชั้น1ชั้น2ในอาคารวันแบงคอกเองเขาได้จุดประกายการตลาดโดยการเปลี่ยนวันพุธให้เป็นวันพิเศษสำหรับนักช้อปมีรายการต่างๆมานำเสนอโดยเฉพาะสินค้าแฟชั่นอย่างแว่นตาแบรนด์ต่างๆนี่เขาพาเลทกันมานำเสนอราคาใหม่ในวันพุธราคาพิเศษสุดๆเลยนะคะใครที่เป็นชื่นชอบที่จะสวมแว่นตาหรือชอบแว่นตาก็รอฟังได้เลยส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยล่าสุดได้ต้อนรับสายการบินฟลายดูไบที่จะเร่งต่อยอดทำในเรื่องของโรดโชว์ในช่วงวันที่7ที่8ที่กรกฎาคม2519นี้โดยนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวของไทยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเดินทางไปทำ business matching กับผู้ประกอบการในดูไบและก็ในเมืองอาบูดาบีด้วยนะคะเพราะตลาดสำคัญในตะวันออกกลางนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงโดยเฉพาะกลุ่มที่มาในด้านของ medical หรือเรื่องของ wellness ก็ค่อนข้างที่จะมีไฮไลท์ที่น่าสนใจและล่าสุดการที่ Fly Dubai เปิดบินจากดูไบเข้ามายังดอนเมืองที่กรุงเทพก็ถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีในช่วงครึ่งปีหลังด้วยตามด้วยข่าวของ CEO บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็ได้นำคณะผู้บริหารไปเปิดธุรกิจใหม่ที่บางจากฮ่องกงอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการลุกตลาดโดยใช้ฮ่องกงเป็นฐานในการนำเสนอพลังงานสีเขียวที่จะลุกขยายไปยังตลาดในเอเชียเหนือครอบคลุมทั้งหมดในพื้นที่ดังกล่าวและก็จะทยอยทำไปในทั่วโลกด้วยในช่วงนี้เราไปฟังทางด้านของดร.วีรศักดิ์โคสุรัตน์นะคะเปิดมุมมองเปลี่ยนประเทศไทย2ประเด็นใหญ่ประเด็นแรกผ่าตัดใหญ่การควบรวมกระทรวงการท่องเที่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมชงข้อเตรียมชงข้อมูลเสนอรองนายกสุภจีตั้งสำนักเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทำหน้าที่รวมฐานข้อมูลให้ตรงเป้าพร้อมกับจัดทับซัพพลายเชนปิดช่องโหว่ทุกหน่วยงานภาคสนามให้สอดรับกับการทำงานได้จริงตั้งแต่ประตูเข้าประเทศคือสนามบินไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นในฐานรากประเด็นที่2ก็คือการชี้ช่องใช้งบประมาณท่องเที่ยวโดยขออำนาจนายกรัฐมนตรีปลดล็อกงบประมาณคืนอำนาจให้ทท.เรื่องงบพัฒนาปรับปรุงสินค้าหรือแหล่งท่องเที่ยวได้และก็เปิดทางขายประสบการณ์ความประทับใจให้กับตลาดโลกย้ำทั้ง2ประเด็นเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยจะต้องเน้นเรื่องของการยืดหยุ่นลดแรงต้านและเป็นกำลังใจให้กันและกันในการรวมพลังสร้างจุดหมายใหม่นำอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเดินให้ถูกทางและเป็นผู้นำของตลาดโลกรายละเอียดทั้งหมดนั้นฟังได้จากดร.วีรศักดิ์โคสุรัตน์ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา3สมัยได้ในช่วงแรกรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจค่ะ
2: รู้รอบด้านทันทุกเหตุการณ์ในช่วงรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจ
5: สวัสดีค่ะท่านดร.วีรศักดิ์ค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
5: ค่ะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตแลกเปลี่ยนมุมมองในเรื่องของประเทศไทยที่จะมีการผ่าตัดโครงสร้างของการท่องเที่ยวในช่วงรอยต่อที่เป็นการควบรวมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับออกเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมค่ะท่านดร.มองยังไงบ้างนะคะว่าเราต้องควรจะตัดส่วนผ่าตัดส่วนไหนและเครื่องมือที่ต้องใช้อะไรบ้างและก็จะนำไปสู่อนาคตในเชิงบวกกับเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรได้บ้างนะคะ
6: ครับแต่ละสำคัญในเวลานี้ตัวร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมออกมาในลักษณะของการที่รัฐบาลเขากำลังจะดึงเอางานท่องเที่ยวออกจากกระทรวงกีฬาแล้วก็เอางานของท่องเที่ยวทั้งกระบี่นั้นไปเสียบไว้ในกระทรวงวัฒนธรรมในเนื้อหาสาระของตัวกฎหมายก็จะมีอยู่เพียงประมาณเท่านี้ผมจึงเห็นว่าน่าจะเป็นโอกาสอันดีนะไหนๆก็จะต้องทำอะไรแบบนี้แล้วไม่ได้ทำกันมา20ปีแล้วนะตั้งแต่การปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมครั้งสุดท้ายนั่นน่ะถ้าจะทำอย่างนี้ ี้ก็น่าจะถือโอกาสทำให้มันแข็งแรงทั้งคู่เมื่อแยกกันออกไปฝ่ายที่แยกไปเป็นท่องเที่ยวอยู่ภายใต้วัฒนธรรมก็ไปทำให้งาน2เรื่องสำคัญคือ1ไปช่วยทำให้งานด้านวัฒนธรรมเขาสามารถแสดงผลงานของเขาได้เข้มข้นสนุกขึ้นมีตลาดเข้มแข็งขึ้นมีความเป็นอินเตอร์มากขึ้นเพราะลูกค้ามีมากขึ้นมีโอกาสถ้าเขาไปถึงโบราณสถานหรือไปตามที่อุทยานประวัติศาสตร์เขาก็จะได้สามารถถือโอกาสเล่าเรื่องที่มันปกติหาโอกาสเล่าได้ยากนี่เป็นตัวอย่างนะครับคืองานด้านท่องเที่ยวกำลังจะไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมไม่ได้แปลว่าต้องทำให้วัฒนธรรมต้องมารับใช้ในท่องเที่ยวเลยนะครับท่องเที่ยวต่างหากที่จะไปรับใช้วัฒนธรรมนั่นก็ได้ข้อที่สองก็คือว่าแล้วตัวท่องเที่ยวเองเนี่ยมันดีหมดไปแล้วหรือเปล่าเพราะเราขายสินค้าเก่าของเราขายของเดิมๆของเราจนกระทั่งเรียกว่าสุดโทมถ้าเป็นนักกีฬาก็ต้องเป็นนักกีฬาอายุมากแล้วควรจะทำให้กระปี้กระเป๋าหน่อยแล้วก็โลกสากลเขาเปลี่ยนรสนิยมในการบริโภคด้านการท่องเที่ยวไปมากแล้วดังนั้นงานด้านท่องเที่ยวที่กำลังจะไปอยู่กับหน่วยวัฒนธรรมนั้นเนี่ยตัวเองก็จะต้องไปทำให้ตัวท่องเที่ยวเองกระปี้กระเป๋ามากขึ้นด้วยถ้าจะกระปี้กระเป๋าได้แปลว่าต้องมียาบำรุงยาบำรุงนั้นควรจะทานอะไรดีปรากฏว่าเอ๊ผมไปดูแล้วกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจทั้งหลายล้วนแล้วแต่มีสำนักงานเศรษฐกิจการนั้นๆอยู่เสมอนะกระทรวงอุตสาหกรรมมีสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็นกรมนะครับกระทรวงพาณิชย์มีสำนักงานเศรษฐกิจการพาณิชย์ภายหลังเขาก็ไปเปลี่ยนชื่อกรมของเขาให้กลายเป็นกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงการคลังก็มีกรมหนึ่งชื่อว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงเกษตรมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะครับว่าอ้าวถ้าหากว่าท่องเที่ยวได้ชื่อว่าไม่ว่าจะไปอยู่สังกัดหน่วยไหนก็ตามแต่งานด้านท่องเที่ยวเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ GDP ประเทศเยอะมากเป็นงานที่เกี่ยวข้องการจ้างงานคน4 ล้านคนแล้วก็ยังคงเป็นอุตสาหกรรมอนาคตยังเป็นกิจกรรมอนาคตที่เรายังต้องใช้ในการหารายได้เข้าแผ่นดินอยู่แล้วทำไมเราถึงยังไม่มีสำนักงานเศรษฐกิจการท่องเที่ยวล่
5: ะ
6: นี่เป็นตัวอย่างเป็นตัวแรกเลยโจทย์นี้นำมาสู่การจะได้อาศัยสำนักงานนี้ไปรับนักเศรษฐศาสตร์เข้ามารับโอนย้ายคนจากสำนักงานเศรษฐกิจการอื่นๆเนี่ยที่เขาสนใจจะมาทำเรื่องท่องเที่ยวโอนข้ามมาไหมแล้วก็จะได้ไปมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการเก็บข้อมูลเพราะต่อไปนี้โลกมันเคลื่อนด้วยข้อมูลเราเนี่ยได้อาศัยนะงานด้านททและการท่องเที่ยวต่างๆเราไปอาศัยข้อมูลจากการเก็บสถิติ2ชิ้นเท่านั้นเอง1คือไปเก็บเอาจากที่ตม.เขาตรวจคนเข้าเมืองแล้วบอกว่า3เดือนผ่านไปฉันเก็บมาได้ข้อมูลประมาณเนี้ยนะมีใครจากจังหวัดในประเทศไหนบ้างเดินทางมาประเทศไทยเข้าอยู่นานเท่าไหร่ออกไปนานเท่าไหร่ใครเป็นแชมป์มาร์คอันดับ1 2 3 4แต่นั่นคือนับหัวแล้วนับทุกคนเป็นนักท่องเที่ยวหมดใครเดินเข้ามาไม่รู้ล่ะถ้าเธอเป็นคนต่างชาติเดินเข้ามาฉันนับเธอเป็นนักท่องเที่ยวหมดซึ่งไม่จริงดังนั้นสำนักงานเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจะได้ไปจำแนกแยกแยะซะว่า1จะเก็บข้อมูลอะไรอีกบ้างแล้วจะเก็บยังไงแล้วจะเก็บที่ไหนจะได้เป็นหน่วยที่เอาไปทำเรื่องแบบนี้โดยเฉพาะเก็บเป็นข้อมูลมาผมเมื่อกี้บอกละประเทศไทยเราใช้แหล่งข้อมูลด้านการท่องเที่ยวนั้นเนี่ยสถิติเนี่ยเก็บมาจาก2ที่ใหญ่ๆ1คือเก็บจากตม.เพราะคนเข้าเมืองกับ2คือเก็บจากการที่ไปรับรู้เอาจากการใช้บัตรเครดิตของนักท่องเที่ยวอันนั้นแม่นยำจริงแต่เป็นข้อมูลของบริษัทเอกชนเขาก็กรุณาเอามาให้เราได้ดูได้เห็นได้ใช้นะครับก็นี่เพิ่งล่าสุดนะครับมีอดีตรองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรองฉัตรทันท่านเกษียณไปแล้วท่านได้รับเชิญให้ไปเป็นผู้บริหารของ Air Asia X แล้ว Air Asia X พอมีท่านไปบริหารให้ท่านก็เลยแนะนำว่าเอาข้อมูลการจองตั๋วการเดินทางของผู้โดยสารของ Air Asia X เนี่ยพอร์ตข้อมูลที่มันเป็นข้อมูล EDPA ส่วนบุคคลออกซะแล้วเอามาแชร์ให้กับการท่องเที่ยวประเทศไทยได้เห็นได้อ่านจะได้รู้ว่านี่คือหนึ่งสายการบินแล้วก็ขนคนเยอะด้วยเขาขนใครเขาขนไปไหนฤดูเดินทางเยอะๆของเขาเนี่ยใครจองล่วงหน้ากี่วันแล้วจองแล้วเนี่ยเขาเดินทางไปเนี่ยเขาจองขากลับด้วยทันทีไหมหรือว่าเขาจองห่างช่วงเวลาในการเดินทางนานมากน้อยแค่ไหนเห็นไหมครับข้อมูลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผลประโยชน์ต่อเรื่องการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวของไทยได้ดีทั้งสิ้นแต่ถ้าเราไม่มีสำนักงานเศรษฐกิจการท่องเที่ยวถามว่าหน้าที่นี้เนี่ยมันจะไปตกอยู่ที่ใครมันก็กระจายไปครับแล้วแต่นายสั่งให้กองนี้ทำให้กองนู้นทำให้เจ้าหน้าที่คนนี้ทำแล้วพอเจ้าหน้าที่คนนี้เขาย้ายเติบโตเวียนเปลี่ยนไปคนใหม่มาก็มีวิธีในการเก็บข้อมูลอาจจะแตกต่างกันไปมีความอินกับเรื่องนี้มากน้อยไม่เท่ากันเพราะนั้นถ้าจะมีการผ่าตัดแล้วเรื่องกระทรวงกีฬาเขาจะไปเป็นกีฬาแท้ๆอันนั้นผมก็มั่นใจว่าเขามีแล้วหน้าตาเขาจะมีไม่ใช่แค่กรมพละกับการกีฬาเขาจะมีสำนักงานเศรษฐกิจการกีฬาสำนักงานวิทยาศาสตร์การกีฬาพวกนี้อาจจะเป็นกรมทั้งนั้นเลยนะครับผมก็เลยแค่สะท้อนใจว่ากีฬาเขาไปเนี่ยเขาได้เนื้อได้หนังเขาได้ก้อนมาพวกเลยโดบทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนกล้ามใหญ่ไปทำเรื่องกีฬาให้มันสำเร็จมากขึ้นกว่านี้แต่ท่องเที่ยวถอดมาเฉยๆแล้วไปเสียบไว้อยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมแต่ยังไม่ค่อยมีใครได้พูดเลยครับว่าแล้วจะทำให้ท่องเที่ยวมันแข็งแรงขึ้นได้ยังไงและทำว่าท่องเที่ยวแข็งแรงต้องแปลว่าวัฒนธรรมก็ต้องเข้มแข็งแข็งแรงช่วยเขาด้วยนะนั้นเนี่ยก็เป็นที่มาเนี่ยครับสูตรหนึ่งเลยคือกินยาโดบแต่คนที่จะชงยาโดบได้มันก็ต้องมีข้อมูลก่อนว่าตกลงแล้วมันควรจะบำรุงอะไรต้องโป้อะไรการจะโป้อะไรก็คือข้อมูลนะสำนักงานเศรษฐกิ จการท่องเที่ยวจึงเป็นเครื่องมือสำคัญชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองคงจะเป็นเรื่องของการดูกันว่าแล้วซัพพลายเชนคือกับห่วงโซ่อุปทานของระบบท่องเที่ยวอ่ะต่อไปในอนาคตคนนะเขามาขอรับประสบการณ์เขาไม่ได้แค่มาถ่ายรูปโชว์เฉยๆว่าฉันน่ามาถึงตรงนั้นแล้วมันก็ต้องมาดูกันต่อไปแล้วครับว่าเออนะคนเขาเดินทางเข้ามาด้วยเป้าประสงค์แตกต่างกันไปมากมายหลายชนิดเหลือเกินแล้วเราจะต้องทำกระบวนการยังไงที่ทำให้เขาเข้ามาแล้วเขาได้รับประสบการณ์นั้นได้น่าประทับใจประสบการณ์ที่น่าประทับใจที่ไม่ว่าจะเข้ามาด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตามยังไงก็อยากจะได้แน่ๆคือสะดวกสะอาดปลอดภัยได้เอกลักษณ์มีความยั่งยืน4-5เรื่องเนี่ยนะครับก็เริ่มเลยนะว่าเอคิวที่สนามบินเนี่ยทำไมมันถึงได้ต้องรอคิวนานขนาดนี้มีวิธีอะไรอีกบ้างที่จะทำได้ผมก็รู้ว่ามีความพยายามในการแก้เรื่องนี้มาหลายทีแล้วนะครับแต่ว่าก็ไหนๆก็พยายามมาตั้งนานแล้วก็อย่าหยุดพยายามทำให้มันดีขึ้นอีกได้ไหมอย่างเช่นปีนี้เราเริ่มเห็นละชาวต่างชาติไม่ต้องกรอกตม6ด้วยกระดาษและปากกาแต่กรอกด้วยทางออนไลน์กรอกตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องที่ต้นทางมาด้วยซ้ำไปแบบนี้ก็น่าจะแปลว่าเมื่อมาถึงแล้วคิวเราก็ต้องหายไปใช่ไหมครับผมเพิ่งกลับมาจากอุทานครับมาถึงตอนประมาณเที่ยงครึ่งผมไม่นึกเลยว่าจะคิวแน่นขนาดนี้แน่นกันจนยาวเหยียดไปจนล้นช่องเลยไกลเลยแหละแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่ไม่ใช่ตีสี่อย่างที่เราเคยเข้าใจเมื่อก่อนนี้สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยคนจะแน่นมากๆตีสี่กับสองสามสี่ทุ่มนะเพราะเป็นเครื่องเข้าออกจากยุโรปเนี่ยจะเดินทางเข้าและออกในช่วงเวลาแบบนั้นมาถึงพร้อมๆกันไม่นึกว่าเที่ยงวันเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แสดงว่าโอ้ที่แค่ให้กรอกเอกสารเป็นทางออนไลน์มาก่อนล่วงหน้านั้นเนี่ยลดคิวได้ไม่มากอย่างที่เราคิดแต่มันต้องมีวิธีอื่นอีกไหมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับผู้ที่เคยเดินทางก็จะพอนึกภาพออกเลยว่าเออนะถ้าท่านไปที่ดูไบถ้าท่านไปที่เมืองจีนท่านลงสนามบินปั๊บเนี่ยเขาให้ท่านเดินไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีช่องตม.อยู่ตามเทอร์มินอลต่างๆด้วยนะเพื่อให้ท่านเนี่ยแบ่งๆกันเข้าไปเลยไม่ต้องไปออกันในที่เดียวกันใครเจออะไรก่อนใครเดินมาจากอาคารผู้โดยสารปีกไหนก็ตามปีกนั้นก็จะมีตม.ของเขาไปรออยู่อันนี้ผมไม่ได้กำลังตำหนิตม.เลยนะครับผมเห็นใจตม.ด้วยซ้ำแล้วผมเคยคุยกับตม.แล้วตม.บอกว่าอาจารย์ครับก็ในเมื่อพื้นที่ที่จะทางเจ้าของสถานที่เขาให้เราไปนั่งเนี่ยเขาให้แค่นี้แหละเขาไม่ได้ให้เราไปนั่งเลยไปกว่านี้แล้วตม.เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่นั่งหันหน้าประจันกับผู้โดยสารแล้วนะครับที่มาเขาหันข้างให้เพื่อให้เขาหันนั่งหันหลังให้แก่กันและกันเจ้าหน้าที่หันหลังซ้อนกันไปซ้อนกันมาเพื่อทำให้พื้นที่ที่เล็กที่สุดนั้นถูกใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดแต่กระนั้นก็ตามคิวก็อย่างยาวก็นี่แหละครับก็จะได้เอามานั่งทำกันของแบบนี้ถ้าจะพอผ่าตัดท่องเที่ยวมันคงจะมากกว่าแค่ผ่าตัดโครงสร้างว่ากรมไหนอยู่ที่ไหนมีกรมใหม่หรือไม่หรือว่าจะใครทำหน้าที่อะไรแต่มันจะต้องต่อไปด้วยว่างานในหน้าสนามนั้นเนี่ยมันติดที่อะไรแล้วใครควรจะต้องเป็นคนรับผิดชอบในการช่วยแก้ไขตรงนั้นเข้าเพราะประสบการณ์ในการเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวมา3รอบ3รัฐบาลของผมมานั้นเนี่ยรัฐมนตรีท่องเที่ยวไม่มีอำนาจอะไรเลยนะกับพื้นที่ที่เป็นของสนามบินท่าเรือท่ารถไฟท่าน้ำไม่มีเลยเขาแค่ว่าให้เกียรติว่าอุตส่าห์เป็นรัฐมนตรีมาเนี่ยเขาก็จะรับต้อนรับแต่ถ้าบอกว่าแก้อย่างนี้สิเขาก็จะไม่เถียงแต่เขาไม่ได้ทำครับเพราะว่าเขาถือว่านะเราไม่ใช่ผู้มั่งคั่งและสิ่งที่เราทำนั้นไม่ใช่ KPI ของเขาไม่ใช่ตัวดัชนีชี้วัดความสำเร็จอะไรของเขาเลยของเขาไปตกลงรับปากกับกพร.ไว้อย่างไรรับปากกับหน่วยเหนือของเขาไว้อย่างไรเป็นอีกเรื่องนึงเพราะนั้นเนี่ยผมก็เห็นว่าในเมื่อถ่าตัดคราวนี้ท่านรองนายกสุภจีท่านได้รับมอบหมายให้มาดูเรือเรื่องท่องเที่ยวท่านอย่างนั้นมันก็จะไม่ใช่ตัวผมที่ถือมีดนะครับก็ต้องเป็นท่านหลักแต่ว่าเราอาจจะแนะนำได้ในสิ่งที่เราเคยเห็นแล้วในสนามว่าก่อนนั้นน่ะเราเห็นมานานแล้วแต่เราไม่ใช่คนจับมีดรอบนี้เป็นระดับรองนายกเป็นคนจับมีดท่านจะเห็นอย่างไรท่านก็สามารถไปเลือกผ่าเลือกตัดเลือกเติมตรงไหนอาจจะพอได้มากกว่าเนี่ยครับก็เป็นที่มาที่เป็นเรื่องที่ผมได้ให้ไปพูดในเวทีของสมาคมแอตตาซึ่งเป็นสมาคมภาคเอกชนที่ใหญ่มากนะครับที่ดูแลเรื่องนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยและปัจจุบันแอตตาเนี่ยก็ทำสองขาด้วยทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกซึ่งผมเห็นว่าก็ดีแล้วเศรษฐกิจท่องเที่ยวมันต้องเป็นเศรษฐกิจสองขานะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสายการบินมีแต่คนบินเข้าไทยแต่ไม่ค่อยมีคนบินออกจากไทยไปด้วยสายการบินเขานะสายการบินเขาก็พักฐานกลับไปบ้านเหมือนกันตัวอย่างที่ผมเจอมากับตัวเลยนะตอนเป็นรัฐมนตรีครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ไปประสานงานร่วมกับททท.ในสุดไปสามารถสร้างเที่ยวบินตรงจากกาตาบินเข้าสู่เชียงใหม่แม่คนนั่งมาขามานี่มากันเต็มเลยนะฮะแต่ขากลับสายการบินเขาบอกว่าเขาแบกได้อยู่3ปีทนายก็บอกไม่ไหวแล้วทุกคนบินมาเนี่ยขามาเต็มแล้วแต่ขากลับเนี่ยเหลือไม่ถึงครึ่งลำเราก็ถามว่าอ้าวแล้วเขาไม่กลับกับครูนะเขาบอกเขากลับไปกาตาใช่แต่เขาไม่ได้กลับจากเชียงใหม่เพราะเขาบินเข้ามาที่เชียงใหม่แล้วก็เที่ยวทั่วไทยไงแล้วไปบินออกที่ภูเก็ตบ้างบินออกที่กรุงเทพบ้างเขาบอกว่าตกลงขาเข้าของเชียงใหม่เนี่ยขายดีมากเลยตั๋วแต่ขาออกมันไม่ค่อยมีคนซื้อสายการบินกาตาร์ก็เลยบอกว่าชอบมากเลยชอบเชียงใหม่มากเลยแต่ก็ได้แค่นี้นะไม่ไหว บินมาแล้วต้องเอาเก้าอี้เก่าเก้าอี้เปล่าบินกลับไปเนี่ยเขาไม่ไหวนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงครับที่นานๆถึงจะได้มีโอกาสมาเล่าของแบบเนี้ยนะครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าเออนะเราถูกเทรนให้ฟังแต่เรื่องว่าเราชอบให้คนมาเยอะๆแล้วเราก็บอกต้องเติมที่นั่งมาเขาเติมเสร็จแล้วเขาบอกว่านี่ไงเขาเติมเสร็จแล้วเนี่ยมันแต่คนรามาแล้วเขาเที่ยวทั่วไทยไปหมดเลยแล้วไปออกที่อื่นเพราะนั้นเมืองเชียงใหม่ซึ่งไม่ใช่เมืองรองเลยนะครับก็ต้องบอกว่าขนาดนี้ขนาดไม่ใช่บินเข้าเมืองรองนะบินเข้าเมืองหลักเลยนะยังไม่ไหวเลยต้องเก็บฐานไปนะเนี่ยครับเป็นตัวอย่าง
5: นี่ถ้าในกรณีที่จะทำให้มันขับเคลื่อนได้คือการผ่าตัดทั้งหลายทั้งปวงในแต่ละส่วนเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาหรือองคาพยพอีกยาวนานเหมือนเดิม
6: ผมว่าเราไปกำหนดเวลาเนี่ยจะเป็นการดูแคลน อารมณ์ของดราม่ากันไปหน่อย เพราะว่าเมื่อไหร่นะที่ผ่าตรงไปนะแปลว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ผู้คนเขาเคยชินกับอะไรเนี่ยเขาก็จะต่อต้านเพราะผมคิดว่าอย่างนี้ในการเปลี่ยนแปลงเหมือนอย่างนี้อยากจะลดน้ำหนักอยากจะให้เหลือ45กิโลกรัมนะสุดนึกแบบสุภาพสตรีนะตอนนี้จะน้ำหนักเท่าไหร่ไม่รู้จะอยากจะได้45กิโลกรัมเหมือนตอนนั้นสาวๆวัยรุ่นนะเอามาลืนนี้เลยได้ไหมไม่ได้แล้วถ้าเกิดต้องไปหาวิธีทางลัดผ่าดูดไขมันออกอันตรายไหมอันตรายแล้วก็ต้องได้มือดีด้วยนะในการทำก็ต้องทำนานไหมก็ต้องทำหลายทีหน่อยนะเจ็บไหมมันก็ต้องมีเจ็บบ้างนะเนี่ยครับผมก็เลยคิดว่าเรื่องการจะเรื่องผ่าตัดเนี่ยพูดนะไม่อยากแต่ตอนทำจริงเนี่ยเราต้องเข้าใจถึงแรงต้านแล้วก็ต้องหาวิธีในการบริหารแรงต้านนั้นให้พอรับกันไปได้เปลี่ยนทีละนิดจัดทีละหน่อยแล้วก็ชมกันไปเชียร์กันไปมีบ่นบ้างแต่ว่าอะไรที่เขาทำได้ดีเราต้องแห่กันตามไปปรบมือให้เขาว่าเออทำอย่างนี้เนี่ยดีขึ้นเยอะเลยเอาอีกนะเอาอีกนะอย่างเนี้ยคนทำที่เขารู้สึกว่าเขาเลยต้องนอนดึกมากขึ้นเขาต้องมาบ่อยมากขึ้นเขาต้องจัดการนั่นมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าดีขึ้นอีกเรื่องนึงเอาเทคโนโลยีมาช่วยได้ไหมล่ะเออถ้าหากว่าเป็นเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอันนี้ไม่เหนื่อยหน้าขึ้นนะอย่างแต่ว่าตอนที่เขียนโปรแกรมให้มันพร้อมรับเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานิดหน่อยแล้วเขียนมาใหม่ๆเวลาเอาไปใช้โปรแกรมอะไรมันก็จะต้องมีสะอึกนะคนคีย์ก็คีย์ไม่ถนัดคนใช้ก็บอกไม่ค่อยเป็นมิสเท่าไหร่หน้าจอมันออกมาอย่างนี้หายากก็ต้องปรับปรุงแก้ไขกันไปแต่ผมก็เห็นสองอย่างการเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรมอันนี้เร่งมากจะเกิดแรงต้านแต่ให้เกิดการโน้มเอียงยืดหยุ่นกับเขาไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆยืดได้นะส่วนที่สองคือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแต่อย่าหวังว่าเทคโนโลยีอันแรกที่ปลูกเข้ามามันจะใช้ช่วยแล้วเป๊ะทันทีไม่มีเลยครับเพราะนั้นทั้งสองเรื่องแปลว่าต้องเปิดพื้นที่เพื่อความยืดหยุ่นจึงไม่ขีดด้วยเวลาครับคุณครูครับผมคิดว่าสิ่งที่เราขีดคือขีดว่ามันได้ขยับขึ้นนิดหน่อยไหมถ้าขยับขึ้นนิดหน่อยเอารีบมาปรบมือเชียร์กันแล้วก็เชียร์ให้เขาเดินต่อได้ส่วนสุดท้ายคือเลาะพังผืดครับไอ้เนี่ยมักจะอยู่กับระเบียบข้อกฎหมายอันไหนที่มันเป็นอุปสรรคเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยอำนาจฝ่ายการเมืองเราไปเลาะข้อกฎหมายนั้นได้เลยแล้วส่วนใหญ่แม้กระทั่งติดอะไรที่ตัวพระราชบัญญัติหรอกนะครับมันมักจะไปติดที่ระเบียบระเบียบทำโดยใครระเบียบมักจะทำมาจากคณะกรรมการอ้าวแล้วคณะกรรมการทำไมไม่ทำอ๋อเขาประชุม5เดือนครั้งปีละครั้งเท่านั้นเองเอางั้นต้องเชียร์ให้เขารีบประชุมนะพอเขาไปประชุมเสร็จเขาก็นับที่1บอกว่าอ้าวพิจารณาเรื่องนี้ว่าจะแก้แต่คณะกรรมการเรื่องคนแก้นี่คณะกรรมการก็จะมอบเจ้าหน้าที่อ้าวเธอไปร่างมาเธอใช้เวลาเสร็จเท่าไหร่3เดือนครับ3เดือนฉันจะประชุมนะเธอต้องมารายงานนะอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเป็นขั้นตอนแบบนี้ครับ
5: อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งในส่วนของการปรับโครงสร้างในช่วงควบรวมกระทรวงคราวนี้มีอีกส่วนตอนนี้เป็นที่กำลังจะใช้ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณในปี2570ของกระทรวงการท่องเที่ยวเองค่ะดร.เอมองว่ายังไงบ้างจะใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดทั้งทางด้านการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวภาพรวมแล้วก็เรื่องของการพัฒนาควบคู่กันไปอะค่ะ
6: ใจผมนะในฐานะนักกฎหมายนะพรบ.งบประมาณผ่านสภาผู้แทนไปแล้วแล้วประเดี๋ยวอีกไม่เกิน20วันมั้งวุฒิสภาก็ต้องเคาะให้เสร็จเพราะรัฐธรรมนูญสั่งไว้อย่างนั้นนี่กฎหมายงบประมาณเนี่ยวุฒิสภาไม่มีสิทธิ์ไปแก้อะไรละมีอย่างเดียวคือเคาะผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้นทั้งร่างนะครับแปลว่างบเงินเนี่ยมันถูกวางมาเรียบร้อยแล้วล่ะแต่สำหรับนักกฎหมายอย่างผมเนี่ยผมมองว่าใจเนี่ยอยากจะให้ในเมื่อตัวกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากำลังจะค่อยๆเปลี่ยนกายแปลงกายเป็นกระทรวงกีฬาอย่างเดียวแล้วผมเลยอยากจะให้งานด้านท่องเที่ยวเนี่ยให้มันพยายามกลับไปสู่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้มากๆเพราะว่าตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้นเนี่ยเขายังมีอำนาจและสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการในการทำทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวเพียงแต่ว่าใน20ปีที่ผ่านมาในการปฏิรูประบบราชการในยุครัฐบาลทักษิณ1นั้นไปมีข้อตกลงบางอย่างที่นายกรัฐมนตรีขณะนั้นสั่งไปสำนักงบประมาณว่าอย่าได้ไปให้งบประมาณแก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อจะทำเรื่องอื่นนอกจากเรื่องการเป็นนางกวักมันก็เล ยกลายเป็นวัฒนธรรมนั้นมาโดยตลอดปัจจุบันเนี่ยผมเห็นว่าผมใช้เวลานานนะกว่าจะค้นหาข้อมูลนี้เจอจนกระทั่งเจอตั้งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณซึ่งปัจจุบันท่านเกษียณไปแล้วผมถามว่าพี่ทำไมพี่ถึงไม่ให้งบการท่องเที่ยวประเทศไทยเข้าไปซ่อมบำรุงแหล่งท่องเที่ยวล่ะแกบอกว่าเขาไม่ได้ขอมาผมก็เลยไปถามผู้ว่าการการท่องเที่ยวว่าทำไมท่านไม่ไปขอล่ะเขาบอกอ๋อผมเราเคยขอมาหลายรอบแล้วครับเราไม่เคยได้เลยแล้วก็เลิกขอก็เลยไล่กลับไปใหม่ไปถามสำนักงบประมาณต่อไปอีกว่าแล้วทำไมเขาขอมาท่านไม่ให้เขาไปค้นมาสักพักหนึ่งเขาบอกอ๋อพบละมีคำอธิบายว่านายกณวันนู้น20ปีที่แล้วสั่งด้วยวาจาว่าให้งบว่าด้วยเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไปที่กระทรวงไม่ใช่ไปที่การท่องเที่ยวดังนั้นเขาจึงตัดงบการท่องเที่ยวเรื่องขอพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมาโดยตลอดผมบอกว่าท่านจะเลิกได้ไหมเขาบอกท่านต้องไปเอานายกมาเลิกให้ผมนะท่านเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวท่านมาเลิกคำสั่งนายกไม่ได้เออจริงของเขาณวันนั้นผมก็ยังพยายามสื่อสารแล้วยังไม่สำเร็จผมพ้นมาก่อนละมาวันนี้ผมมาช่วยงานท่านรองนายกรัฐมนตรีซึ่งใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะได้เอาข้อมูลชุดนี้อธิบายให้ท่านฟังแล้วท่านจะได้ไปบอกท่านนายกเพื่อพิจารณารับรู้แล้วก็เชิญสำนักงบประมาณเนี่ยมารับฟังให้เข้าใจตรงกันว่าเฮ้ยพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวของประเทศไทยเขายังให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยทำได้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวนะอย่าไปตัดขาเขาตัดแขนเขาตัดนิ้วเขาในละในเรื่องแบบนี้นะให้เขาทำเถอะแต่ถ้าท่านไปถามการท่องเที่ยวของประเทศไทยวันนี้เนี่ยเขาก็คงจะเหงื่อตกนะฟังแบบนี้เพราะว่า20ปีผ่านไปบุคลากรที่มีประสบการณ์เกษียณแล้ว คนที่เข้ามาใหม่มักจะเป็นนักการตลาดมาคิดเรื่องการตลาดกลยุทธ์การตลาดก็คิดได้คล่องแคล่วแม่นยำนะแล้วเข้ามาจัดอีเวนต์อะไรต่างๆนะแต่ให้เขาไปออกแบบห้องน้ำออกแบบทางลาดออกแบบสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้มันเหมาะแก่การท่องเที่ยวนั้นเนี่ยคนรุ่นก่อนที่เป็นสถาปนิกวิศวกรของการท่องเที่ยวไทยนะเกษียณหมดแล้วแล้วก็ประสบการณ์ที่เขาเคยมีเขาเคยอยากจะถ่ายทอดแต่มันก็ไม่มีใครสนใจจะไปรับเพราะมันไม่ใช่ภารกิจของคนที่จะรับแล้วไงอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ว่าการปลุกให้ขึ้นมาฟื้นขึ้นมาได้ใหม่เนี่ยไม่ต้องแก้กฎหมายเลยนะแต่ต้องสร้างคนละทีเนี้ยสร้างคนให้อยู่กับหน่วยงานที่มีพระราชบัญญัติให้เขาทำเพราะความปรารถนาของฝ่ายการเมือง20ปีที่แล้วที่บอกว่าให้กระทรวงการท่องเที่ยวเป็นคนไปทำเรื่องการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวนั้นเนี่ยมันเกิดไม่ได้เพราะว่าคนที่ไปอยู่ที่กระทรวงการท่องเที่ยวในช่วง20ปีที่ผ่านมาส่วนมากเป็นคนที่เขาไม่ได้สมัครใจมาทำเรื่องท่องเที่ยวเขาแค่จำเป็นต้องรับภารกิจท่องเที่ยวมาทำเนื่องจากเขามาในฐานะของคนกรมพละที่ต้องมาทำงานกระทรวงกีฬาแต่ในเมื่อข้าราชการก็มีอยู่แค่นี้แหละก็เลยต้องแบกภารกิจเรื่องท่องเที่ยวตามไปด้วยหลายคนก็เป็นท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดที่พัฒนาฝีมือขึ้นมาได้ดีน่าชื่นชมเยอะเลยน
5: ะ
6: แต่บัดนี้เนี่ยคนเหล่านั้นเขาก็ทำท่าเหมือนก็จะเป็นคนที่ต้องติดไปกับกระทรวงกีฬาไปซะแล้วงานด้านท่องเที่ยวนั้นเนี่ยจะอยู่ดีๆบอกว่าอ่ะหาคนใหม่มาทำก็แล้วกันนั้นเนี่ยมันเป็นข้าราชการมันจะไม่มีนะมันจะเป็นเรื่องของพนักงานททนี่แหละมั้งแต่ก็อย่างที่ผมเรียนมาแล้วครับว่าก็อย่าเพิ่งไปใจร้อนกับททเขาเพราะเขาก็ไม่ได้ฝึกปรือวิชานี้มาเป็นเวลา20ปีเหมือนกันน
5: ะ
6: การจะให้เขาฝึกวิทยายุทธ์กลับขึ้นมาใหม่นั้นเขาต้องให้เวลาเขาหน่อยแล้วก็ต้องให้งบให้เวลาให้ทั้งงบให้เวลาและให้กำลังใจนะว่าอันนั้นสิเพราะเขาก็เป็นคนบ่นนะเขาเป็นคนไปเจอกับลูกค้าก็เป็นคนนางกวักเขากวักเสร็จแล้วลูกค้ามาบ่นใส่เขาอะว่าที่เธอกวักมาเนี่ยฉันก็ไปแล้วนะแต่มันไม่ได้ความประทับใจอย่างที่ฉันอยากจะได้เลยทททก็จะบอกว่าแต่ฉันไม่ได้เป็นคนดูแลตรงนั้นไงก็เนี่ยแหละครับพอผมเล่ามาถึงตรงนี้ท่านผู้ฟังหลายคนก็ค่อยๆไปถึงดังอ้อนะฮะว่าอ๋อเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้เองก็คงจะมีคำถามอีกว่าแล้วทำไมปล่อยมาตั้งยี่ลำไรตั้ง20ปีทำไมไม่แก้แล้วระหว่าง20ปีนี้อ๋อกีฬาสีทางการเมืองไงครับขนาดผมเป็น3รอบเนี่ยรวมเวลาเป็นรัฐมนตรี3รอบ3รัฐบาลแล้วยังเกือบไม่ครบ2ปีนะครับ ผมก็ยังเป็นนั่งมาทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วนะ3นายกรัฐมนตรีผมนั่งมายังไม่ถึง2ปีเลยครับ
5: ถ้าอย่างงี้ก็คือต้องช่วยกันต่อไปนะคะ
6: ใช่ๆต้องให้กำลังใจครับ
5: ค่ะแล้วในส่วนสุดท้ายอยากฝากอะไรไว้ไหมคะสำหรับการที่จะร่วมกันขับเคลื่อนให้มันเกิดเป็นรูปธรรมได้ในทางที่ดีกับประเทศอะค่ะ
6: ผมคิดว่าเป็นสำหรับทุกวงการเลยนะกีฬาสี20ปีทำให้ทุกวงการทุกส่วนราชการขาดสมาธิในการพัฒนาและปีนี้มีทั้งฮอร์มุสมีทั้งประธานาธิบดีที่เขย่าขวัญได้ทุกวันแล้วก็มีเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังเกิดขึ้นแล้วและจะลากยาวต่อไปจนถึงกลางปีหน้าไม่มีอะไรนอกจากจะบอกว่าเตรียมรับผลกระทบบ้างหลักให้กำลังใจกันบ่นชี้กล่าวโทษกันไม่มีประโยชน์หรอกครับค้นหาสาเหตุของมันแล้วก็ช่วยกันเชียร์ให้เกิดการลองผิดลองถูกกันใหม่เพราะไม่ได้ลองกันมานานมากแล้วเป็นกำลังใจให้กันและกันครับในการเข้าสู่ช่วงเวลาของฝนชุดสุดท้ายหน้าฝนนี้จะเป็นหน้าฝนชุดสุดท้ายที่เราจะได้รับฝนแบบค่อนข้างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับหลังจากนี้ไปเราจะไม่ได้ฝนภาคเกษตรเขาจะต้องเดือดร้อนแน่น้ำดิบที่จะใช้ในภาคอุตสาหกรรมคงจะต้องกระเบียดกระเสียนอากาศที่ร้อนขึ้นเราเห็นใช่ไหมฮะตายเฉพาะที่ฝรั่งเศส 1,300 คนเข้าไปแล้วนั้นเนี่ยร้อนเดียวนะครับเราเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วจริงๆเพราะนั้นให้กำลังใจกันเถอะครับ
5: เอาละค่ะในการนี้ก็ต้องขอบคุณท่านดร.วีรศักดิ์มากนะคะขอบพระคุณค่ะ
6: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะดร.วีรศักดิ์โคสุรัตน์ ก็ได้พยายามดึงองค์ความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดกระทรวงการท่องเที่ยวที่จะไปควบรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศก็ควรจะเลือกใช้อย่างเหมาะสมและก็นำมาผสานกันให้ลงตัวด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการพุ่งเป้าให้ถูกต้องในเรื่องของการทำตัวข้อมูลตัวเลขโดยใช้การตั้งสำนักเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและก็ยังมีเรื่องการทำซัพพลายเชนในพื้นที่และที่สำคัญก็คือเรื่องของการใช้งบประมาณของประเทศบอกไปแล้วว่าในปี2570เนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของงบไปในส่วนของการท่องเที่ยวเนี่ยเกือบ 10,000 ล้านบาทเลยนะคะก็น่าจะได้ผ่านเวทีเร็วๆนี้และก็นำมาใช้ก็น่าจะเพิ่มบทบาทที่สำคัญเข้าไปด้วยสำหรับข้อมูลต่างๆก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะและในช่วงข่าวต้นชั่วโมงเรามาฟังข่าวแรกกับ King Power Online เขาได้เปิด Special Online Sales นะคะช็อปแบบไม่มีขั้นต่ำลดถึง 50% ที่ King Power Online เท่านั้นกับไอเทมฮิตราคาสุดคุ้มช็อปครบจบในที่เดียวแค่คลิกแล้วก็รับสิทธิประโยชน์แบบง่ายๆได้มากสูงสุดถึง 50% ลดสูงสุด 50% โดยไม่มียอดซื้อขั้นต่ำไม่ต้องกรอกรหัสส่วนลดวันนี้ไปจนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569สินค้าดิวตี้ฟรีมีไฟล์แล้วบินได้เลยและไปรับของที่สนามบินสินค้าโฮมเดลิเวอรี่ส่งฟรีทั่วประเทศเมื่อช็อปครบ899 บาทและสามารถแบ่งชำระ 0% ได้นาน6เดือนสำหรับการใช้จ่ายที่ King Power รวมไปถึงการใช้เงินชำระผ่านบัตรเครดิตก็รวบรวมยอดรับเครดิตเงินคืนได้สูงสุดถึง 62,800 บาทด้วยกันแล้วก็ยังมีของสมนาคุณฟรีมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนหมดแล้วหมดเลยรวมไปถึงเมื่อสมัครสมาชิกออนไลน์ก็รับส่วนลดได้ทันที800บาทนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นสิทธิต่างๆที่นำมาเสนอทางออนไลน์ของ King Power อีกข่าวนึงเป็นข่าวที่ King Power City Boutique เปิดวันพุธให้เป็นวันสุดเซอร์ไพรส์แจกสนั่นแบบไม่พักช็อปแล้วอย่าทิ้งใบเสร็จตลอดเดือนกรกฎาคมนี้มีดีลุ้นรับของฝันมูลค่าสูงสุดถึง 3,000 บาทในวันพุธสุดเซอร์ไพรส์เพียงช็อปให้ครบ 10,000 บาทต่อใบเสร็จก็สามารถที่จะรับสิทธิ์เล่นตู้คีบ The Power Bag ลุ้นของขวัญจากบิวตี้แบรนด์ดังมูลค่า 3,000 บาทมีวันละ40สิทธิ์และก็ยังมีไอเทมบิวตี้ลดสนั่นเมืองลดสูงสุด 30% เมื่อช็อปครบ 5,000 บาทต่อใบเสร็จลดสูงสุด 40% เมื่อช็อปครบ 20,000 บาทต่อใบเสร็จด้วยนะคะในแผนกแว่นตาเครื่องหอมและสินค้าไทยก็ลดสนั่นอีกเช่นกันลดสูงสุด 30% ช็อปแค่ 5,000 บาทต่อใบเสร็จเท่านั้นในและก็มีรอบพิเศษด้วยนะคะทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ถ้าช็อปแว่นตากันแดดนอกจากจะลดเพิ่ม 30% จากยอดซื้อ 5,000 บาทแล้วยังได้ลดเพิ่มอีกทันที 10% แต่เฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นสามารถที่จะไปช็อปได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ที่ King Power City Boutique โซนพาเรดชั้น1ชั้น2อาคารวันแบงคอกต่อด้วยคุณทัพนิเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าททได้ต้อนรับสายการบินฟลายดูไบเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ดูไบกรุงเทพก็กรุงเทพก็มาลงที่ดอนเมืองนะคะเริ่มแต่1กรกฎาคม2519เป็นต้นไปเนื่องจากว่าตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เนี่ยเป็นหนึ่งในตลาดระยะในกลุ่มตลาดระยะไกลที่มีนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงใช้จ่ายเงินค่อนข้างที่จะเกินแสนล้านบาทต่อคนต่อทริปนะคะและก็ททเองก็มุ่งที่จะร่วมมือเชิงกลยุทธ์ต่อยอดส่งเสริมการขายต่อเนื่องหลังจากที่ฟลายดูไบเปิดบินเข้ามายังกรุงเทพเรียบร้อยแล้วทางททก็จะยกทีมผู้ประกอบการท่องเที่ยวของไทยไปทำโครงการ Amazing Thailand Take Off with Fly Dubai Road Show 2026ในวันที่7ที่มหานครดูไบและในวันที่8นี้ที่เมืองอาบูดาบีนะคะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็จะเป็นการเชื่อมต่อขยายตลาดและการเชื่อมเครือข่ายพันธมิตรทางการท่องเที่ยวที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงเข้ามายังประเทศไทยและตอกย้ำให้ไทยเป็นหนึ่งในประเทศจุดหมายปลายทางชั้นนำของนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางในช่วงระหว่างวันที่1มกราคมถึง21มิถุนายน2569มีนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางเดินทางมาเที่ยวไทยแล้วประมาณ 188,447 คนนะคะตัวเลขนี้หายไปเนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดสงครามสู้รบกันในตะวันออกกลางแล้วก็ช่องแคบฮอร์มูซก็ในอิหร่านเนี่ยก็ทำให้ตลาดตะวันออกกลางหายไปพอสมควรและการที่ไฟดูไบกลับมาบินล่าสุดก็จะทำให้มีการเปิดเส้นทางบินใหม่จากท่าอากาศยานดูไบสู่ดอนเมืองโดยมีเที่ยวบินเข้ามาวันละ1เที่ยวและตั้งแต่วันที่15กันยายน2569เป็นต้นไปก็จะเพิ่มเป็นวันละ2เที่ยวหรือดับเบิลเดลี่ไฟลท์นั่นเองนะคะโดยใช้เครื่อง Boeing 737 Max การเปิดเส้นทางบินใหม่เพิ่มครั้งนี้ก็จะทำให้มีที่นั่งเที่ยวบินจากตะวันออกกลางเข้ามายังประเทศไทยในช่วงฤดูร้อน อดระหว่างกรกฎาคมถึง31สิงหาคมนี้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 12,092 ที่นั่งก็สามารถที่จะกระตุ้นรองรับตอนออกกลางที่ชอบมาเที่ยวเมืองไทยในช่วงซัมเมอร์ได้เป็นอย่างดีและทสท.ก็จะเดินหน้าต่อยอดการตลาดอย่างเต็มรูปแบบโดยนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวเดินทางไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายใต้ Missing Thailand TakeOff with Fly Dubai Road Show 2026ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2569 นี้ภายในงานก็จะมีการเปิดเวทีเจรจาธุรกิจโดยมีผู้ประกอบการไทย40รายจะไปพบกับเครือข่ายของบรรมิตรในกลุ่มบริษัทนำเที่ยวรายใหญ่ของตัวของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในพื้นที่และก็จะมีการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านบวกตอกย้ำการท่องเที่ยวไทยที่มีความแข็งแกร่งมีการตั้งเป้าจับคู่เจรจาธุรกิจ2เมืองให้ได้มากกว่า900นัดหมายแล้วประเทศไทยก็พร้อมจะนำเสนอขายบริการการท่องเที่ยวใหม่ๆที่มีศักยภาพเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายที่มีคุณภาพสูงและก็เป็นกลุ่มกระแสหลักในภูมิภาคนี้

0: ถึง4เท่ากลุ่มที่4ก็คือกลุ่มไม้หรือเดินทางมาจัดประชุมสัมมนาแล้วก็จัดงานระดับนานาชาติก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้เงินสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปประมาณ 2-3 เท่าเช่นกันและกลุ่มที่5คือกลุ่มองค์กรในนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางโดยเฉพาะสหรัฐเอมิเรตส์เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวที่ย้ำอีกครั้งนึงว่าเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงนิยมเดินทางต่างประเทศปีละหลายครั้งและปัจจุบันไทยก็ยังครองตำแหน่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของตะวันออกกลางที่เดินทางต่างประเทศและจากความพร้อมของสินค้าบริการที่มีมาตรฐานสากลตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มดังกล่าวสำหรับนักท่องเที่ยวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่มาเที่ยวเมืองไทยโดยเฉลี่ยแล้วใช้จ่ายเงินสูงที่เกือบจะที่สุดเลยนะคะคือ100,000 บาทต่อคนต่อทริปมีวันพักเฉลี่ยประมาณ 10-12 คืนนิยมเข้าพักโรงแรม5ดาวรีสอร์ทหรูและก็เดินทางเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ปัจจุบันนี้มีนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางซ้ำอยู่ประมาณ 65% ก็สะท้อนถึงว่าเชื่อมั่นในเรื่องของศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวไทยและเป็นกลุ่มที่เดินทางมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะคะสินค้าที่เขานิยมใช้บริการก็จะเป็นสินค้าท่องเที่ยวสไตล์ลักชัวรี่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ wellness and preventive healthcare แล้วก็มีเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ medical tourism มีเรื่องของการท่องเที่ยวแบบ family holiday และมีเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอาหารการช้อปปิ้งโดยกระจายไปตามเมืองน่าเที่ยวเพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ๆแตกต่างจากจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวกระแสหลักส่วนนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ก็ให้ความสำคัญในเรื่องความการท่องเที่ยวที่มีความเป็นส่วนตัวมีความยั่งยืนมีการท่องเที่ยวแบบโดยดีไซน์ประสบการณ์ท่องเที่ยวเฉพาะบุคคลให้มากขึ้นและก็จึงเป็นโอกาสของไทยที่จะนำเสนอขายสินค้าเหล่านี้ให้ตรงตามความต้องการของตลาดคุณภาพได้อย่างตรงจุดและสามารถสร้างความยั่งยืนในระยะยาวได้ก็รอผลนะคะว่าที่7ที่8กรกฎาคมนี้หลังจากที่ไปทำโรดโชว์ทั้ง2เมืองใหญ่แล้วกำลังผลตอบรับจากกำลังซื้อของ2ตลาดจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้ที่นั่งเที่ยวบินเนี่ยยังคงมีเหลืออีกเพราะมากพอสมควรเนื่องจากว่าหดตัวลงไปเยอะในช่วงเกิดการสู้รบกันนะคะสำหรับอีกข่าวนึงเป็นข่าวที่คุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าหลังจากที่ได้มีการจัดตั้งบริษัทบางจากฮ่องกงหรือ BHK นะคะอย่างเป็นทางการล่าสุดก็ได้เดินทางไปฮ่องกงพร้อมคณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัทบางจากเพื่อเริ่มต้นดำเนินงานในชื่อใหม่พร้อมกับเปิดอัตลักษณ์บางจากฮ่องกงที่สำนักงานใหญ่คลังน้ำมันและสถานีบริการน้ำมันโดยชูบทบาทใหม่ขององค์กรภายใต้แนวคิดผูกGreater ก็คือจากความร่วมมือสู่ความยิ่งใหญ่เป็นการต่อยอดผสานธุรกิจภายหลังปี2566บางจากได้เข้าไปซื้อหุ้นเอสโซประเทศไทยและก็มุ่งสร้างการเติบโตโดยผสานศักยภาพบุคลากรธุรกิจและพันธมิตรในระดับภูมิภาคในการเดินทางนำผู้บริหารไปบางจากฮ่องกงทริปนี้ทางคณะผู้บริหารของบางจากก็ได้ไปเยี่ยมชม3จุดหลักก็คือจุดที่1สถานีบริการน้ำมันบางจากฮ่องกงซิงยี่นะคะก็ได้เปลี่ยนป้ายเป็นคาวเทคไลเซนส์บายบางจากในช่วง2ปีแรกเนี่ยเขามีการดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ของคาวเทคตามข้อตกลงให้สิทธิใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจและความเชื่อมั่นของลูกค้าจุดที่2ก็ไปที่คลังน้ำมันของซิงยี่นะคะจุดที่3ก็คือไปสำนักงานใหญ่บางจากฮ่องกงที่เกาลูนก็เป็นการเปิดป้ายอัตลักษณ์บางจากฮ่องกงอย่างเป็นทางการพร้อมกับพบปะผู้บริหารพนักงานโดยนายชัยวัฒน์ได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันส่งมอบธุรกิจได้อย่างราบรื่นรวมทั้งได้แสดงความเชื่อมั่นเรื่องของประสบการณ์เรื่องความเชี่ยวชาญและศักยภาพของทีมงานที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบางจากฮ่องกงภายใต้กลุ่มบริษัทบางจากและการสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันผู้บริหารของบางจากยังได้พบผู้บริหารของสถาบันการเงินหน่วยงานภาครัฐพร้อมกับให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในฮ่องกงเพื่อยืนยันถึงความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและความเชื่อการสร้างความเชื่อมั่นต่อไปได้นะคะโดยคุณชวัฒน์ยืนยันว่าการเปลี่ยนเป็นบางจากฮ่องกงไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนอัตลักษณ์องค์กรแต่เป็นการเริ่มบทบาทใหม่การเติบโตตลอดทศวรรษที่ผ่านมากลุ่มบางจากได้ขยายโรงกลั่นน้ำมันและสถานีบริการและมีการขยายธุรกิจพลังงานที่มีความหลากหลายด้วยครอบกลุ่มกว่า10ประเทศทั่วโลกนี่ก็เป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญด้วยเช่นกันสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราขอพักสักครู่แล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนขึ้นไปไหนเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมาแนะนำในช่วงหน้าฝนนี้จะไปหลงรักเมืองเลยกันได้เลย4พิกัด4สายเที่ยวเมืองไทยได้ทุกฤดูและ5วิธีป้องกันหลอดเลือดหัวใจกับคนที่มีภาวะเสี่ยงจะทำอย่างไรรวมไปถึงข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: การรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและ

0: ทุกท่านที่ที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูพุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเคียงคางแล้วขาลุยยังมีรุ่นพ่องไพไรพักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูพุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเคียงคางแล้วขาลุยยังมีรุ่นพ่องไพไรพักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
0: รู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งยายสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: รวยด้วยเรื่องดีมีความสุขด้วยท่องเที่ยวด้วยสุขภาพความดีและข่าวฮอตในช่วงรวยเรื่องดีมีความสุข
4: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็จะชวนไปเติมเต็มประสบการณ์และก็ผ่อนคลายจิตใจร่างกายไปหิวกายหิวใจกันกับการเดินทางออกเดินทางท่องเที่ยวนะคะสำหรับทริปนี้แนะนำเรื่องของการหลงรักเมืองเลยสุขทันทีทุกสายที่ได้เที่ยวจังหวัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนนักเดินทางสายหิวก็มักจะหลงรักธรรมชาติที่ได้มีโอกาสหลีกหนีความวุ่นวายไปพักผ่อนในเมืองสงบเล็กๆที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งวิถีชีวิตมีเสน่ห์ความเรียบง่ายสายฮิวใจสายคาเฟ่สายแอคทีฟสายกินทุกสายเนี่ยปักหมุดไปค้นพบความสุขกันได้ตลอด365วันเรามีมานำเสนอกันใน4พิกัดที่น่าสนใจในจังหวัดเลยนะคะพิกัดแรกก็เป็นภูป่าเปาะอำเภอหนองหินจังหวัดเลยนี่ก็ชวนไปบรรดาสายธรรมชาติฮิวใจไปลองนั่งรถอีแต๊กลัดเลาะเนินเขาไต่ระดับขึ้นไปยังจุดชมวิวที่ภูหอภูเขาที่มีรูปร่างคล้ายๆกับภูเขาฟูจิในญี่ปุ่นนะคะเขาจึงได้ฉายาว่าฟูจิเมืองเลยนั่นเองที่นี่เนี่ยพอขึ้นไปถึงบริเวณภูหอเนี่ยอากาศจะเย็นสบายแล้วก็มองเห็นวิวพาโนรามาของจังหวัดเลยแบบ360องศาช่วงแนะนำก็คือช่วงชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้ากับพระอาทิตย์ลับขอบฟ้ายามเย็นจะฮิวสุดๆเลยนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวสายฮิวใจพิกัดที่2ไปลองเช็คอินที่วิทอาวิวโฮเทลแอนด์คาเฟ่ในอำเภอเชียงคานก็เหมาะกับสายชิลกับสายคาเฟ่จะได้ทอดเวลาภายในคาเฟ่และที่พักริมแม่น้ำโขงบนถนนคนเดินที่เชียงคานด้านหน้าก็ติดถนนคนเดินส่วนด้านหลังก็จะติดริมแม่น้ำโขงนั่งไปนั่งจิบเครื่องดื่มซิกเนเจอร์หรือเครื่องดื่มรสที่ชื่นชอบนะคะในคาเฟ่เก๋ๆนี้แล้วก็ไปดื่มด่ำกับการนั่งดื่มของร้อนของเย็นไปและในวิวบรรยากาศผ่อนคลายและ ของวิวแม่น้ำโขงที่สวยงามพิกัดที่3ชวนไปถนนเลียบแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงคานรอต้อนรับนักเดินทางสายแอคทีฟได้มาร่วมสนุกกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยนะคะก็จะมีเส้นทางวิ่งกับเส้นทางปั่นจักรยานซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถทำได้ทุกวันพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ออกไปเดินไปวิ่งหรือไปปั่นจักรยานรับโอโซนบริสุทธิ์ท่ามกลางวิวแสงแรกของวันเหนือแม่น้ำโขงได้นั่นเองก็เป็นริมแม่น้ำโขงในอำเภอเชียงคานนี่สวยทุกจุดนะคะและพิกัดสุดท้ายพิกัดที่4เป็นร้านอาหารในเมืองเลยขอท้าเลยว่าสายกินแบบอาหารถิ่นสุดแซ่บนะคะทั่วจังหวัดเลยเขามีเมนูจัดเต็มไว้ให้ลิ้มลองอาหารพื้นถิ่นที่สะท้อนรสชาติและวิถีชีวิตคนเมืองเลยไม่ว่าจะเป็นส้มตำดองแดงเมนูสุขภาพอย่างเมี่ยงทูนหรือใครที่ชอบเมนูเส้นซดน้ำซุปร้อนๆก็จะมีข้าวปุ้นน้ำแจ่วและข้าวเปียกเส้นนะคะลองไปสัมผัสชื่ออาหารที่ดูแปลกๆแต่ว่ามีรสชาติอร่อยนะคะ4พิกัดที่ว่านี้ทำให้ทุกคนไปแล้วจะต้องหลงรักเมืองเลยกันเลยนะคะก็เที่ยวได้ตลอดฤดูฝนนี้และตลอด365วันเลยนะคะมาต่อด้วยสุขภาพ5วิธีป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจกับคนที่มีภาวะเสี่ยงสำหรับโรคหัวใจก็มักจะหมายถึงโรคหลอดเลือดหัวใจหรือ Atherosclerotic Cardiovascular Disease ซึ่งปัจจุบันนี้มีแนวโน้มทำให้คนเสียชีวิตมากขึ้นเป็นอันดับต้นๆคิดเป็นประมาณ 12% ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดเลยนะคะนี่เป็นข้อมูลจากโรงพยาบาลปิยะมหาการุณนะคะหรือศิริราชสาขาใหม่นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีปรับพฤติกรรมดูแลตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดหัวใจก็แนะนำว่า1ควรควบคุมรักษาระดับไขมันในเลือดความดันโลหิตและน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ2หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวไขมันทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอล3รักษาระดับน้ำหนักตัวให้เหมาะสมตามสัดส่วนของร่างกายเรา4ก็คือออกกำลังกายให้เพียงพอแนะนำให้ออกกำลังกายด้วยความเหนื่อยปานกลางนะคะประมาณ150นาทีถึง300นาทีต่อสัปดาห์หรือออกกำลังกายอย่างหนักนะคะอย่างน้อยไม่เกิน75นาทีต่อ150นาทีต่อสัปดาห์นะคะอย่างที่5ก็คือหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือลดเลี่ยงความเครียดให้ได้นะคะเพราะว่าโรคหัวใจเนี่ยเป็นโรคเกิดขึ้นได้กับทุกคนด้วยวิธีการชีวิตของคนที่เร่งรีบรับประทานอาหารแบบตะวันตกมากขึ้นน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นออกกำลังกายน้อยลงไม่ดูแลตัวเองและไม่สังเกตอาการที่ผิดปกติอาการหลอดเลือดหัวใจก็จะมาเยือนได้การตรวจสุขภาพกันคัดกรองโรคหัวใจก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถป้องกันโรคดังกล่าวได้และสามารถวินิจฉัยในระยะเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ก็มาจากพันธุกรรมผู้ชายเนี่ยวัย55ปีเนี่ยต้องไปตรวจนะคะแล้วผู้หญิงที่เกิน65ปีก็อาจจะมีความเสี่ยงฉะนั้นเพศชายจะเสี่ยงกว่าเพศหญิงและปัจจัยที่สามารถควบคุมและป้องกันหรือป้องกันได้ก็คือพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ควรเลี่ยงที่บอกไปก็คือไขมันสูงเค็มและก็ต้องเลี่ยงภาวะอ้วนหรือไขภาวะไขมันสูงผู้ที่มีระดับไขมัน LDL สูงก็จะเพิ่มความเสี่ยงโรคต่างๆนี่เราโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจได้นะคะอาการที่เป็นสัญญาณเตือนก็จะมีเจ็บแน่นหน้าอกบีบเค้นแน่นหน้าอกเหมือนมีของหนักกดทับเจ็บหน้าอกร้าวไปถึงกรามขากรรไกรคอแขนไหล่หลังเจ็บหน้าอกร่วมกับเหงื่อออกตัวเย็นใจสั่นเจ็บหน้าอกนานเกิน20นาทีแล้วก็เหนื่อยง่ายรวมไปถึงมีภาวะน้ำท่วมปอดมีหัวใจสั่นใจเต้นเร็วผิดปกติแล้วก็เป็นลมหมดสตินี่เป็นสัญญาณเตือนที่บ่งบอกถึงการจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้นะคะมาต่อในช่วงของข่าวท้ายชั่วโมงข่าวแรกเป็นข่าวที่คุณชัยอรุณานนท์ชัยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือสททก็เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายจิรายุจารุกิติวรการเลขาของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนนโยบายการตรวจลงตราที่กระทรวงการต่างประเทศโดยมีคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีคุณประกรณ์นินประพานรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเขาได้มีการกำหนดทิศทางนโยบายด้านการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของการทำวีซ่านั่นเองนะคะก็คือ1ให้ทบทวนเรื่องมาตรการยกเว้นการตรวจตาวีซ่า exemption 2มีการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ3มีการศึกษาแนวทางพัฒนานโยบายวีซ่าในระยะยาว4มีการทบทวนโครงการ Destination Thailand Visa DTV นะคะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพนักลงทุนและผู้พำนักระยะยาวซึ่งทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ประกาศว่าพร้อมจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรับข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้มาตรการด้านวีซ่าและการเดินทางของประเทศไทยมีความสมดุล ุลระหว่างการอำนวยความสะดวกการรักษาความมั่นคงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของการท่องเที่ยวของไทยกับนานาประเทศนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและก็มั่นคงในระยะยาวต่อไปนะคะเพราะตอนนี้มีเรื่องมาเฟียเรื่องอะไรต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะก็ทำให้ต้องทบทวนเรื่องของวีซ่าที่พำนักอยู่ในประเทศไทยด้วยโดยเฉพาะเรื่องของฟรีวีซ่ามาที่คุณพัทระนงค์ณเชียงใหม่รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้การท่องเที่ยวประเทศไทยก็เปิดเผยว่าททท.ได้ร่วมกับเวียดนามแอร์ไลน์ขยายตลาดเวียดนามโดยการเปิดเที่ยวบินตรงปฐมฤกษ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะบินจากโฮจิมินห์มายังสนามบินภูเก็ตก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าทางเวียดนามแอร์ไลน์จะเปิดบินตรงเข้าภูเก็ตเนี่ยสัปดาห์ละ4เที่ยวทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์และอาทิตย์โดยการใช้เครื่อง Airbus 32321ก็มีผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณ150คนถึง180คนและในปี2569ก็จะนำนักท่องเที่ยวเวียดนามมาเที่ยวเมืองไทยได้ตามเป้าหมายคือ689,000คนด้วยกันนะคะนี่ก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญและล่าสุดทางด้านของทท.สำนักงานโฮจิมินห์ก็ยังเตรียมพาได้ทำเอเย่นและผู้และสื่อมวลชนจากเวียดนามเนี่ยมาทำเอเจนต์มีเดียแฟรมทิปในเมืองไทยช่วงวันที่7ถึง11กรกฎาคมนี้เพื่อที่จะนำเสนอสินค้าท่องเที่ยวในภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงให้กับตลาดเวียดนามได้มาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นก็เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับตลาดเวียดนามสำหรับรายการของเราสามารถเข้าไปฟังเรียลไทม์ได้ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 ในเพจ Facebook QFM 97.0 ในออนไลน์ของสถานีวิทยุประเทศไทยหรือจะเข้าไปฟังย้อนหลังใน YouTube รวยด้วยข่าวก็17อ่านข่าวทั้งหมดในเว็บกูรูทัวร์ซ่าในเพจ Facebook เพลุงใหญ่สามเสนในโซเชียลมีเดียหลากหลายช่องทางที่นำเสนอรายการรวยด้วยข่าวสาร์อาทิตย์และก็ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพแล้วกลับมาฟังรายการดีๆได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ
0: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพลุงใหญ่สามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณรัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้บุกรุกพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมผู้นำสหรัฐยืนยันว่าจะไม่ยอมให้อุปสรรคด้านสภาพอากาศมาขัดขวางการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าเฉือนเอาชนะปารากวัย1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนผ้าไหมแพรวากาลสินราชินีแห่งไหม
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: แพรวาหรือผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าทอมือที่ใช้สำหรับคลุมไหล่ห่มสบายเฉียงหรือผ้าเบี่ยงในโอกาสงานเทศกาลบุญประเพณีหรืองานสำคัญอื่นๆของชาวภูไทยซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพข้ามแม่น้ำโขงมาตั้งรกรากในประเทศไทยบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์นครพนมมุกดาหารและสกลนครที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายและการทอผ้าแบบเก็บลายจากการเก็บขิดและการจกภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเมื่อปี2520สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ทอดพระเนตรเห็นชาวบ้านที่มารับเสด็จห่มสบายเฉียงด้วยผ้าไหมแพรวาที่มีลวดลายสวยงามต้องพระราชหฤทัยจึงพระราชทานไหมเส้นให้กับชาวบ้านสำหรับทอถวายส่งให้ช่างตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์และทรงฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมแพรวานั้นได้อย่างงดงามด้วยลวดลายสีสันที่ประณีตมีระเบียบและความงามของผืนผ้าทำให้ผ้าไหมแพรวาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการผลิตเพิ่มขึ้นรวมทั้งทรงรับกลุ่มชาวบ้านที่ทอผ้าแพรวาไว้ในโครงการศิลปาชีพพิเศษเพื่อส่งเสริมความรู้พัฒนาทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการของตลาดปัจจุบันผ้าไหมแพรวามีการพัฒนาสีสันลวดลายและรูปแบบที่แตกต่างสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยได้ตามความต้องการจนได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งไหมนักออกแบบระดับโลกจากหลายประเทศต่างสนใจเดินทางไปเยี่ยมชมการทอผ้าของชาวบ้านในโครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมแพรวาที่บ้านโพนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจังหวัดกาฬสินธุ์นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวาอย่างต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้คณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: บรรยากาศการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความสงบและเปี่ยมด้วยความอาลัยประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและจิตอาสาพระราชทานอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยนางมาดีถือรัสวัสดีอดีตข้าราชการครูกล่าวว่ารู้สึกโศกเศร้าต่อการสิ้นพระชนของพระองค์เป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถในหลายๆด้านทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนมาโดยตลอดจึงตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะพระศพ พื่อแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและตั้งใจเผยแพร่คุณงามความดีของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้แก่เยาวชนและคนในชุมชนต่อไป
4: องค์พาเนี่ยท่านเนี่ยเก่งในเรื่องการสารท่านเก่งภาษาแล้วท่านทำกิจกรรมที่โลดแล่นแล้วครูคิดว่าเสียใจตั้งใจมาครูเกษียณมานานแล้วแต่ครูเผยแพร่ในสิ่งที่เรียกว่าในชุมชนที่ครูมีโอกาสแล้วครูก็สามารถที่จะพูดคุยว่าสิ่งนี้เป็นเราอยู่ในสถาบันเราเป็นคนไทยที่เป็นพลเมืองดีต้องรักสถาบันกษัตริย์ส่วนลูกส่วนหลานให้ปฏิบัติตัวเป็นคนดีเป็นพลเมืองดีของประเทศ
3: นางสมหมายนัดพบสุขกล่าวว่าติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และรู้สึกประทับใจในพระจริยวัตรอันอ่อนโยนรวมถึงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและรู้สึกโศกเศร้าต่อการสิ้นพระชนของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง
5: เสียใจค่ะพี่เห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่เล็กๆค่ะก็ผูกพันหลายอย่างที่ท่านทำให้ประชาชนนะคะหลายองค์การที่เราเห็นท่านมาทำมาตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเด็กๆเราก็ประทับใจความน่ารักของท่านความอ่อนโยนหลายๆอย่าง
3: สำหรับการเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:00 น. ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองบริเวณถงอุโมงค์รอบถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา 20:00 น.ภวิสาประทุมมารายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้บุกรุกพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างสมดุลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
6: นางสาวลลีดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลโดยเร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่กับการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกป่าขณะเดียวกันได้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้กระทำความผิดเพื่อฟื้นฟูป่าให้กลับมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ล่าสุดผู้ครอบครองอิมูฮิวรีสอร์ทซึ่งเป็นคดีที่สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมแล้วได้ขอพบหัวหน้าอุทยานเพื่อยื่นหนังสือและเริ่มดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตนเองก่อนครบกำหนดโดยรัฐบาลยืนยันหลักการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสแต่จะดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีข้อยกเว้นในส่วนของพื้นที่ไร่รักฟ้าภายในอุทยานแห่งชาติเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งรัฐบาลสามารถทวงคืนพื้นที่มาได้แล้วนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเป็นจุดชมวิวเอราวัณนครินทร์โดยจะเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไม่ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรที่กระทบต่อธรรมชาติและใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งมีมาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ร่วมกับภาคีเครือข่ายพลิกฟื้นผืนป่าชุมชนบ้านแม่ตื่นสืบสานพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดินด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
7: หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าตากที่3แม่ตะวอและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน130ต้นณป่าชุมชนบ้านแม่ตื่นตำบลท่าสองยางอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวพระราชดำริที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ชุมชนร่วมกันดูแลรักษาป่าต้นน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยลดปัญหาโลกร้อนดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดโครงการสานใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกฝังหัวใจแห่งการอนุรักษ์สู่เยาวชน
8: นายบุญช่วยหอมหยาบเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดโครงการสันใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสโดยมีนางสาวสุริดากาตงนายกสมาคมเยาวชนสันใจไทยสู่ใจใต้หัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการมูลนิธิสันใจไทยสู่ใจใต้และเยาวชนชาวนราธิวาสจำนวน80คนเข้าร่วมณโครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นกล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างความรู้สร้างจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังช่วยสร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาที่มีความเข้มแข็งสามารถร่วมกันดูแลพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืนโครงการสานใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่สมาคมเยาวชนสานใจไทยสุใจใต้สำนักงานสาขาจังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดขึ้นภายในงานมีกิจกรรมสำคัญอาทิกิจกรรมระดมสมองคิดแผนงานสิ่งแวดล้อมกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมสร้างผู้นำสู่การพัฒนาชุมชนในการรักษาโลกรักสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นป่าแว้งวีรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุไหงกุลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานมหกรรมสืบสานงานพ่อวันสุดท้ายอย่างคึกคักเพื่อร่วมเรียนรู้สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรอย่างยั่งยืน
9: บรรยากาศงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีวันสุดท้ายเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและแนวทางการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการสาธิตอาชีพเวิร์กช็อปสร้างรายได้และการจำหน่ายผลผลิตจากเครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศอาทิการปลูกเห็ดมูกี้และเห็ดเป่าหูพวงกุญแจและพัดที่ผลิตจากหญ้าแฝกและงานหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมจำนวนมากด้านนายสุชาติสาริวาสผู้ร่วมงานกล่าวว่าความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพและใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
10: วันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเลยครับเพราะว่ามันรวมมาจากหลายๆที่เราไม่ต้องไปถึงที่เลยวันนี้มาบริการถึงที่นี่เลยครับผมจะมีเรื่องของที่เป็นเกษตรที่สูงอ่ะครับเพราะว่าในอนาคตอีกไม่แน่ก็ถ้ากลับไปอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะต้องไปทำเกษตรต่อที่บ้านก็จะมีทำนาครับแล้วก็ทำไร่ด้วยเพิ่มเติมก็คงต้องเป็นเทคโนโลยีแล้วครับเพราะว่าถ้าทำแบบเดิมแล้วมันก็สู้ไม่ไหวอ่ะครับ
9: ขณะที่นางสาวนราวรรณพงษ์พิมายผู้ร่วมงานวันนี้ได้พาครอบครัวมาเรียนรู้นิทรรศการด้านการเกษตรเพื่อนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการทำเกษตรที่บ้าน
11: พอดีเด็กเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยจะพาเด็กมาดูนิทรรศการค่ะแล้วก็เห็นว่ามีงานพอดีก็เลยมาวันนี้มีพื้นที่เกษตรตัวอย่างก็ให้เด็กมาดูเพราะว่าเขาจะได้เอาไปใช้ในห้องเรียนได้ว่าเห็นภาพจริงเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดทีเพราะเรารู้สึกว่าเรายังรู้จักแค่แบบผิวเผินพอเพียงเนี่ยมีอะไรที่เราชอบบ้างว่าจะได้รู้อะไรเพิ่มไหมนะเนี่ยค่ะมาดูว่ารู้ให้ลึกขึ้นกว่าเดิมก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าเราจะชอบอะไรเนาะ
9: ตลอดการจัดงานได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจะมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและศาสตร์พระราชาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ประชาชนทุกวัยได้รับความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายกว่า150คนที่ได้รับความเสียหายกรณีถูกหลอกซื้อแพ็กเกจแสวงบุญอุมเราะพร้อมเตือนประชาชนตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจก่อนชำระเงินทุกครั้งนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับฟังข้อร้องเรียนและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนด พร้อมสั่งการให้สคบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดำเนินคดีและเร่งคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยเร็วเบื้องต้นพบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3,700,000 บาทโดยผู้เสียหายชำระเงินค่าแพ็กเกจคนละ 25,000 บาทขณะที่การตรวจสอบพบว่าองค์กรผู้รับดำเนินการไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์แล้วโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาและแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคพร้อมสั่งการให้สคบรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานประสานกรมการท่องเที่ยวสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งติดตามทรัพย์สินขยายผลคดีรวมทั้งดำเนินการไกล่เกลี่ยและติดตามการคืนเงินให้ผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดพร้อมฝากถึงประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ให้ตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ประกอบการกับกรมการท่องเที่ยวก่อนชำระเงินศึกษารายละเอียดของแพ็กเกจอย่างรอบคอบและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งหากถูกละเมิดสิทธิ์สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือศูนย์ดำรงธรรมสายด่วน1567เพื่อรับการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายกระทรวงแรงงานแก้ปัญหาการจ้างงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยโดยวางมาตรฐานชั่วโมงทำงานของคนกองถ่ายพร้อมขยายสิทธิสวัสดิการคุ้มครองแรงงานอิสระและกลุ่มฟรีแลนซ์เพื่อยกระดับสากลและสร้างความปลอดภัยในการทำงานอย่างยั่งยืนร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยสมาคมนักแสดงแห่งประเทศไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันมาตรการคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ทั้งระบบโดยเน้นย้ำแนวทางสำคัญ3ด้านประกอบด้วยด้านการพัฒนาทักษะฝีมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะเปิดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ up skill และ re skill พร้อมมอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและยกระดับรายได้สู่สากลด้านความเป็นธรรมและความปลอดภัยเดินหน้าให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานการจัดทำสัญญาจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานชั่วโมงทำงานที่เหมาะสมหลังพบปัญหาคนทำงานกองถ่ายต้องทำงานต่อเนื่องเกิน16ชั่วโมงต่อวันซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยด้านหลักประกันทางสังคมอยู่ระหว่างศึกษาการปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์เพื่อรองรับแรงงานอิสระและฟรีแลนซ์ให้ครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการว่างงานและการสร้างหลักประกันรายได้หลังเกษียณทั้งนี้การจัดระเบียบและวางรากฐานการคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ในครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและดูแลคนทำงานทุกคนให้ได้รับความเป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายร่วมจำหน่ายในงานมหกรรมไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยลดราคาสูงสุดร้อยละ50ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กรกฎาคมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงกลางปี
2: นายปุณพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันบนทำเลการค้าออนไลน์โดยรวบรวมสินค้าคุณภาพดีจากทั่วประเทศกว่า 2,000 รายทั้งประเภทอาหารและเครื่องดื่มของใช้ของฝากและงานหัตถกรรมมาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์สัญชาติไทยได้แก่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce มอบส่วนลดพิเศษสูงสุดถึงร้อยละ50ทันทีเมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ100บาทขึ้นไปและให้สิทธิ์รับส่วนลดสูงสุดได้ถึง 3,000 บาทตามเงื่อนไขโดยประชาชน1คนสามารถใช้สิทธิ์ซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนคำสั่งซื้อตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันเต็มพร้อมบริการจะส่งที่สะดวกรวดเร็วผ่านเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในช่วงกลางปีแต่ยังเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินหมุนเวียนกลับสู่ผู้ประกอบการฐานรากโดยตรงนพศรแก้วคำรายงาน
0: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอความร่วมมือองค์กรนายจ้างรายใหม่กว่า 5,600 แห่งเริ่มหักเงินเดือนพนักงานที่เป็นผู้กู้ยืมส่งคืนกองทุนผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.รักษาการแทนผู้จัดการกยศ.เปิดเผยว่ากยศ.ได้จัดส่งหนังสือแจ้งไปยังองค์กรนายจ้างรายใหม่กว่า 5,600 แห่งเพื่อให้ดำเนินการหักเงินเดือนพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินและนำส่งเงินกู้ยืมคืนกยศ.ผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรประจำเดือนกรกฎาคมนี้โดยต้องนำส่งเงินครั้งแรกภายในวันที่17 สิงหาคม 2569 และในเดือนถัดไปให้นำส่งภายในวันที่15ของทุกเดือนผู้กู้ยืมเงินที่มียอดหนี้ค้างชำระก่อนเข้าสู่กระบวนการหักเงินเดือนขอให้เร่งชำระยอดคงค้างด้วยตนเองให้แล้วเสร็จโดยเร็วไม่เช่นนั้นกยศ.อาจนำยอดค้างชำระมาคำนวณรวมในการแจ้งให้องค์กรนายจ้างหักเงินเดือนเพื่อลดภาระหนี้ค้างสะสมและให้การชำระหนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องทั้งนี้นายจ้างที่สนใจศึกษาวิธีการใช้งานระบบสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่เว็บไซต์กยศ.ส่วนผู้กู้ยืมเงินกยศ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันกยศ.คอนเน็กต์แล้วโดยมีข้อแนะนำสำคัญ2ส่วนคือผู้ที่มีหนี้ค้างชำระเดิมขอให้เร่งเคลียร์ยอดค้างชำระด้วยตนเองโดยเร็วมิเช่นนั้นยอดหนี้สะสมจะถูกนำไปรวมกับยอดหักเงินเดือนและผู้ที่ครบกำหนดชำระงวดแรกในวันนี้พร้อมย้ำว่ายังคงต้องชำระงวดแรกด้วยตนเองก่อนผ่านทางโมบายแบงกิ้งเนื่องจากระบบนายจ้างจะเริ่มหักเงินเดือนสำหรับงวดปีที่2ซึ่งจะครบกำหนด5กรกฎาคม2570โดยนำยอดรวมมาหารเฉลี่ยเป็นรายเดือนให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ถอดประสบการณ์การจัดการศึกษาที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์มุ่งขับเคลื่อนหลักสูตร68และแนวคิดจิตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาน
12: ายวิษณุทรัพย์สมบัติรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะนักวิชาการจากสำนักในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต1และคณะศึกษานิเทศลงพื้นที่ถอดประสบการณ์การจัดการศึกษาที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการใช้หลักสูตร68สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกล่าวว่าโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาได้ใช้หลักสูตรดังกล่าวร่วมกับแนวคิดการจัดการศึกษาแบบจิตศึกษาในการพัฒนานักเรียนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีสติและตระหนักรู้ในตนเองพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนผ่านวรรณกรรมพัฒนาความสามารถด้านการคิดคำนวณผ่านกิจกรรม Proactive Mathematicsและพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงบูรณาการผ่านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงโดยโรงเรียนไม่ใช้แบบเรียนไม่ใช้ใบงานและไม่มีสัญญาณเสียงใดๆที่เป็นการควบคุมจากภายนอกแต่เน้นให้นักเรียนตระหนักรู้ด้วยตนเองจนกลายเป็นวิถีปฏิบัติที่ยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: จังหวัดตรังจัดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย
13: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้จัดโครงการยกระดับทักษะการขับขี่และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนื่องจากปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญหลักของการเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชากรไทยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนและนักศึกษาช่วงอายุ 15-24 ปีซึ่งจากการเก็บสถิติในพื้นที่จังหวัดตรังพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มเยาวชนและนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยเช่นการไม่สวมหมวกนิรภัยขับรถเร็วเกินกำหนดดื่มแล้วขับย้อนสอนตลอดจนขาดทักษะการควบคุมรถและการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างถูกต้องทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นให้นักเรียนและนักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนปรับพฤติกรรมให้รักษาวินัยจราจรมีน้ำใจช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมบ่มเพาะให้นักเรียนนักศึกษาได้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมทางพร้อมเติบโตไปเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยให้กับชุมชนต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจ ในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเศษโฟมจำนวนมากไหลเข้าท่วมหมู่บ้านบ่อวินหลังเกิดฝนตกหนักพร้อมกำชับการจัดการขยะอย่างถูกต้องและเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
15: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่รวมทั้งในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจนส่งผลให้กำแพงโครงการหมู่บ้านบุญรักษาวิว2หมู่7ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพังถล่มลงมาและน้ำได้พัดเศษโฟมจำนวนมากจากลานคัดแยกขยะไหลเข้าหมู่บ้านสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนหลายครัวเรือนเมื่อวานนี้ว่าได้สั่งการให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมให้คำแนะนำด้านกฎหมายและวิชาการกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจสอบบริเวณลานคัดแยกขยะมีการรับและจัดการวัสดุรีไซเคิลเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่รวมถึงติดตามการกำจัดเศษวัสดุที่ได้รับผลกระทบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายพร้อมสอบถามประชาชนถึงผลกระทบเพื่อเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนทุกครัวเรือนด้านนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งตรวจสอบและดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับลานคัดแยกขยะที่เป็นต้นเหตุหากพบการกระทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเก็บกวาดเศษโฟมและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญดำเนินมาตรการรับมือฤดูฝนด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง
16: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศรีศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาทลายขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายย้ำดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด
17: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายจุมพจน์วรรณชาสิริผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาหลังขยายผลการตรวจสอบขบวนการทุจริตการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาโดยมิชอบผลการสอบสวนพบความเชื่อมโยงการดำเนินการเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีการออกบัตรประจำตัวโดยมิชอบจำนวน240รายและสามารถรวบรวมพยานหลักฐานจนศาลอนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องรวม17หมายพร้อมดำเนินการระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้ง240รายและเพิกถอนสิทธิ์ของผู้ที่กระทำผิดตามกฎหมายโดยกรมการปกครองยืนยันจะเร่งขยายผลดำเนินคดีทั้งทางวินัยและทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนโดยบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินยึดทรัพย์และปราบปรามขบวนการทุจริตด้านงานทะเบียนอย่างเข้มงวดพร้อมย้ำว่าจะไม่ปกป้องเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำผิดและจะดำเนินคดีถึงที่สุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบทะเบียนและความมั่นคงของประเทศราธิชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมปล่อยแถวปฏิบัติการ Operation 90 Day เดินหน้าพิฆาตยาเสพติดเพื่อแสดงพลังบูรณาการของทุกภาคส่วนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล
18: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดกิจกรรมปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดนราธิวาสเพื่อแสดงพลังบูรณาการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 นณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2กิจกรรมประกอบด้วยการรวมพลและปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนออกปฏิบัติการตามแผนยุทธการ90วันระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เพื่อเร่งรัดการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย90วันพิฆาตยาเสพติดที่มุ่งสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
19: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ในวันที่4กรกฎาคมตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าเขาจะไม่ยอมให้สภาพอากาศเลวร้ายมาขัดขวางการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐอย่างแน่นอนด้าน Freedom 250ผู้จัดงานการประกาศอิสรภาพสหรัฐกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีแผนจะกล่าวสุนทรพจน์บริเวณ National Mall ในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเวลาประมาณ 23:00 นตามเวลาของสหรัฐและตามด้วยการจุดพลุเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางพายุฝนฟ้าคะนองที่ก่อตัวขึ้นใกล้กับกรุงวอชิงตันดีซีพร้อมมีคำแนะนำให้ประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้หาที่หลบชั่วคราวภายในอาคารพิพิธภัณฑ์และอาคารของรัฐบาลกลางที่อยู่ใกล้เคียงกับลาน National Mallนายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเปิดเผยว่าประธานาธิบดีปูตินสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์แสดงถึงความพร้อมที่จะทำงานเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยเร็วที่สุดเพื่อก้าวข้ามวิกฤตในครั้งนี้พร้อมย้ำว่าประธานาธิบดีปูตินยินดีจะแก้ไขความขัดแย้งด้วยวิธีการทางการทูตบนพื้นฐานของรัสเซียนายอูชาคอฟยังกล่าวว่ายูเครนและบรรดาพันธมิตรในยุโรปหวังยกระดับความรุนแรงของความขัดแย้งนี้ให้บานปลายจากการโจมตีระยะไกลของยูเครนต่อเป้าหมายหลายจุดในรัสเซียซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมันจนส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงในหลายภูมิภาคของรัสเซียสำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ตอบรับข้อแสดงความยินดีของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเนื่องในวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแสดงความขอบคุณต่อนายคิมจองอึนและให้คำมั่นว่าจีนพร้อมจะนำพาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและเกาหลีเหนือไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืนและมีเสถียรภาพในระยะเพื่อผลักดันอุดมการณ์สังคมนิยมของทั้งสองประเทศทางนี้เกาหลีเหนือและจีนเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ65ปีของการลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเกาหลีเหนือและจีนในวันที่11กรกฎาคมนี้ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายดีอาร์ตไฟซานมาลิกเฮนโดบริโยโนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เรียกร้องให้ทางการท้องถิ่นทั่วประเทศยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้นที่หลุมฝังกลบขยะหลังองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญอาจมีความรุนแรงอย่างมากซึ่งจะส่งผลให้อินโดนีเซียเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วในช่วงหลายเดือนข้างหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่หลุมฝังกลบขยะแห่งหนึ่งในเขตทางเกรังซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังไม่สามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ได้แม้จะผ่านมาหลายวันแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
20: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าพบกับปารากวัยโดยในเกมนี้ทัพตราไก่ต้องเจองานหนักเมื่อปารากวัยตั้งรับได้อย่างเหนียวแน่นทำให้ฝรั่งเศสเจาะแนวรับไม่เข้าจนกระทั่งนาทีที่61ดิดิเย่เดลชองตัดสินใจส่งเดซิเร่ดูเอลงสนามมาแทนแบลลี่บาโกล่าก่อนที่อีก10นาทีต่อมาจะเป็นดูเอเรียกจุดโทษให้ทีมได้และเป็นคีเลียนเอ็มปาเป้รับหน้าที่สังหารจุดโทษไม่พลาดกลายเป็นประตูชัยเพียงลูกเดียวของเกมนี้ชัยชนะนัดนี้ส่งผลให้ฝรั่งเศสผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายโดยจะเข้าไปพบกับโมร็อกโกที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมไล่ถล่มแคนาดาเจ้าภาพร่วม3ประตูต่อ0ขณะเดียวกันประตูของเอ็มบัปเป้ในเกมนี้ยังเป็นประตูที่7ของเจ้าตัวในศึกฟุตบอลโลก2026ส่งให้ขึ้นนำดาวซันโวร่วมกับลิโอเนลเมสซี่ยอดดาวยิงทีมชาติอาร์เจนตินาหลังจากที่สหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีหรือ DFB ได้ปลดจูเลียนนาเกลส์มันกุนซือหนุ่มวัย39ปีออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทัพอินซิเล็กเนื่องจากพาทีมตกรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ด้วยการแพ้การดวลจุดโทษปารากวัยถึงแม้ว่ายังเหลือสัญญาไปจนถึงปี2028และเจ้าตัวยังยืนยันว่ายังอยากคุมทีมลุยศึกยูโร2028ล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเดฟเบได้มีการเจรจากับเจอร์เก้นคล็อปอดีตกุนซือลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลของบริษัทเรดบูลในการเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมอินซีเล็กแล้วขณะที่คล็อปยืนยันว่าพร้อมที่จะรับงานนี้แต่ยังเหลือสัญญากับเรดบูลอีก19เดือนทั้งนี้สัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขการยกเลิกสัญญาทันทีหากทีมชาติเยอรมนีติดต่อเข้ามาสโมสรซังเปาลีจากบุนเดสลีกา2เยอรมนีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเพียรวัตรฟินบาวกองหลังไทยแท้วัย18ปีตัวจะเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีตัวในช่วงแรกจะส่งไปเล่นในทีม U23 ในลีกา4ก่อนและหากเพียรวัตรทำผลงานได้ดีสโมสรมีแผนที่จะผลักดันสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในประเภทชายเดี่ยวรอบ3อเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ3ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการจากเยอรมันเอาชนะมาร์กอสกีรอนจากสหรัฐ3เซตรวด6ต่อ2 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ4และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับยิรีเลเฮสกามือ13จากเช็กที่เอาชนะเข้าเมมูนาจากสเปนมาได้3ต่อ1เซต6ต่อ4 6ต่อ4 4ต่อ6และ6ต่อ4ด้านหญิงเดี่ยวรอบ3อเล็กซานดราเอียร่านักหวดสาวมือ29ของรายการจากฟิลิปปินส์และเจ้าของเหรียญทอง SEA Games 2025พลิกเอาชนะอีก้าชิออนเทคแชมป์เก่าและมือ3จากโปรแลนด์2เซตรวด7ต่อ6ไทเบรก11ต่อ9และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ3ได้สำเร็จโดยจะเข้าไปพบกับจัสมินเปาลินีมือ13จากอิตาลีที่เอาชนะมาเรียซัคคารีจากกรีซมาได้2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ2การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ITF Main World Tennis Tour M15 โตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศกาซิดิตสำเร็จมือวางอันดับ2ของรายการลงดวลกับชินซันฮุยมือวางอันดับ4จากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่ากาซิดิตสู้ได้อย่างเต็มที่ก่อนจะแพ้ไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2เซต4ต่อ6 7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6และ4ต่อ6ขณะที่แม็กซิมัสพราพลโจนนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ให้กับแมทธิวเดลาโดวามือวางอันดับ1ของรายการจากออสเตรเลีย0ต่อ2เซต0ต่อ6และ6ต่อ7ไฮเบรก5ต่อ7พลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกามือ519เยาวชนโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะนานายะวาดะมือ580เยาวชนโลกจากญี่ปุ่น2-0เซต6-2และ6-2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านชายเดี่ยวแชมป์เป็นของยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลกที่เอาชนะนักหวดร่วมชาติไดซุเกะฮาชิโมโตะมือ592เยาวชนโลกในรอบชิงชนะเลิศ2-0เซต7-5และ6-1และเป็นการคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันในประเทศไทยของยูตะอีกด้วยการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่สนามสวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเทศไทยทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจจาวานิสเถียรนักปั่นทีมชาติไทยคว้าอันดับ1พร้อมกับเป็นแชมป์ประเทศไทยขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงแชมป์ประเทศไทยเป็นของหาไทยเพชรใจสว่างด้านรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายเป็นของภูมิใจไทยนักแป้นและฝ่ายหญิงประภาดาครองโปร่งการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ Toyota Gazoo Racing Thailand 2026สนามแรกที่สนามบางแสนสตรีทเซอร์กิตจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคมผลการแข่งขันรุ่น Yaris Active Lady 1 Make Race มีย่านาตาชาทองเจือจากทีม Toyota Racing Star Team คว้าแชมป์สนามแรกไปครองหลังออกสตาร์ทจากตำแหน่ง Pole Position และรักษาตำแหน่งผู้นำได้ตลอดการแข่งขันรุ่น Yaris 1 Make Race แชมป์ตกเป็นของ Smith Toy จากทีม Lenso Motor Sport ส่วนรุ่น Hilux Revo 1 Make Race โชคชัยจารุนงครานเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ขณะที่รุ่น Corolla Antis GR Sport 1 Make Race Kentaro Shiba คว้าแชมป์ไปครองสำหรับการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Thailand 2026สนามที่2จะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมเพิ่มการแข่งขันรุ่นพิเศษ Yaris Active HEV GR Sport Challenge Cup เป็นครั้งแรกเพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ร่วมพิสูจน์สมรรถนะของรถยนต์ในสนามแข่งจริงสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจัดการแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ PTT Virtual Taekwondo Thailand Championship 2026เป็นครั้งแรกที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า200คนนายสุทธิศรีมณีรัตนโสภิตที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนากีฬาเทควันโดในรูปแบบเสมือนจริงซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในระดับนานาชาติโดยมีจุดเด่นคือเปิดโอกาสให้นักกีฬาทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมแข่งขันได้และช่วยลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บเมื่อเทียบกับการแข่งขันแบบปกติทั้งนี้การแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงได้รับการบรรจุในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นรวมถึงมีการแข่งขันระดับชิงแชมป์โลกมาแล้วสมาคมจึงตั้งเป้าผลักดันนักกีฬาไทยให้มีความพร้อมเพื่อก้าวสู่การแข่งขันในเวทีนานาชาติในอนาคตปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม

0: ษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่าเราเตอร์คำว่าเราเตอร์มาจากคำภาษาอังกฤษแปลว่าผู้จัดเส้นทางภาษาไทยจึงบัญญัติคำนี้เป็นศัพท์ว่าอุปกรณ์จัดเส้นทางเราเตอร์หมายถึงอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโทรทัศน์รุ่นใหม่เครื่องพิมพ์เป็นต้นเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในบ้านหรือสำนักงานเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เราเตอร์จะกำหนดเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อส่งข้อมูลไปยังปลายทางแปลงเลขที่ IP เฉพาะของแต่ละอุปกรณ์ในเครือข่ายเดียวกันให้มีเลขที่ IP สาธารณะเดียวกันเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่10เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักมีศูนย์กลางอยู่บริเวณเมืองหนานหนิงมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือที่ละติจูด 23.0 องศาเหนือลองจิจูด 107.9 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงลำดับต่อไปโดยจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ช่วง 5-6 กรกฎาคม 2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกสำหรับภาคใต้มีฝนลดลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายตากและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณเลยอุดรธานีสกลนครมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบริเวณราชบุรีอุทัยธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้า

0: พระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64 เซนติเมตรและเวลา 23:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 1 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24 เซนติเมตรและเวลา 16:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกไทยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการและทางอีเมลที่ hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15 กรกฎาคม 2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-3930การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงานประจำปี2569ตำแหน่งวิศวกรสาขาวิศวกรรมควบคุมวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าสื่อสารโยธาเครื่องกลเหมืองแร่อุตสาหการเคมีและสิ่งแวดล้อมจำนวน97 อัตราผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือกว.กรณีผู้สมัครยังไม่มีใบกว.ในวันที่สมัครกฟผ.อนุโลมให้สามารถสมัครก่อนได้เมื่อเข้าทำงานแล้วต้องนำใบกว.มาแสดงภายใน1 ปีนับตั้งแต่วันเริ่มทดลองงานและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆตามที่กำหนดเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.egat.co.gh ตั้งแต่บัดนี้ถึง10 กรกฎาคม 2569เวลา16 นาฬิกากรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานในช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21 อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมศิลปากร finearts.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2/2569ตั้งแต่บัดนี้ถึง16 กรกฎาคม 2569ตลอด24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน5 อัตราเพศชายวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ rmutsb.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการครั้งที่5/2569ระหว่างวันที่3-9 กรกฎาคม 2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยท่านผู้ฟังคะช่วงฤดูฝนเป็นฤดูการที่เห็ดป่าธรรมชาติเจริญเติบโตได้ดีในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนนิยมเก็บเห็ดมาปรุงอาหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือนำมาจำหน่ายสร้างรายได้ทว่าความน่ากังวลใจคือสถิติผู้ป่วยจากการบริโภคเห็ดพิษในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2565ถึงพ.ศ. 2569มีจำนวนพุ่งสูงทะลุ 12,000 กว่ารายโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระทรวงสาธารณสุขได้เตือนประชาชนให้ตื่นรู้และเพิ่มความระมัดระวังอย่างสูงสุดเนื่องจากเห็ดป่าที่กินได้และเห็ดพิษในระยะดอกตูมมักมีลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกันมากจนยากแก่การจำแนกด้วยตาเปล่าการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจึงกลายเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสภาวะอาหารเป็นพิษรุนแรงและนำไปสู่การเสียชีวิตได้การสร้างความตื่นตัวและไม่ละเลยต่อสัญญาณเตือนภัยธรรมชาติจึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกคนในสังคมต้องตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตการพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องระบุให้เห็นว่าเห็ดพิษร้ายแรงที่มักสร้างความสับสนให้ผู้บริโภคได้แก่เห็ดระโงกพิษหรือเห็ดไข่ตายซากซึ่งคล้ายคลึงกับเห็ดระโงกขาวแต่มีก้านตันและขอบหมวกไม่มีรอยขีดรวมถึงเห็ดถ่านเลือดเห็ดเมื่อไคลเหลืองและเห็ดหมวกจีนซึ่งอาการหลังรับประทานจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและท้องเสียโดยเน้นย้ำว่าห้ามล้วงคอหรือรับประทานไข่ขาวดิบเพื่อกระตุ้นการอาเจียนเด็ดขาดเพราะอาจติดเชื้อซ้ำซ้อนแต่ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลพร้อมตัวอย่างเห็ดทันทีเนื่องจากพิษของเห็ดร้ายแรงจะเข้าทำลายระบบตับและไตให้ล้มเหลวในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังควรงดการดื่มสุราร่วมกับการทานเห็ดเพราะแอลกอฮอล์จะเร่งการกระจายของพิษให้รุนแรงยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการสกัดกั้นภัยเงียบนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยในระบบ iOS และ Android ซึ่งมีระบบสแกนเรียลไทม์ตรวจจับภาพด้วย AI แผนที่เตือนภัยพื้นที่เสี่ยงและแชทบอทคอยตอบคำถามเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยประชาชนคัดกรองความปลอดภัยในเบื้องต้นแนวทางการป้องกันภัยจากเหตุพิษที่ดีที่สุดคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดของตนเองให้ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทแม้ว่าเทคโนโลยีแอปพลิเคชันคัดแยกเหตุไทยจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยคัดกรองและประเมินความเสี่ยงแต่กระทรวงสาธารณสุขย้ำเตือนว่าผู้บริโภคไม่ควรยึดถือผลลัพธ์จากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวในการการันตีความปลอดภัย 100% คาถาสำคัญที่ประชาชนทุกคนต้องท่องจำให้ขึ้นใจเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองและคนในครอบครัวคือเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินการตื่นรู้รับฟังข่าวสารคำเตือนจากหน่วยงานสาธารณสุขและการหยุดพฤติกรรมการเสี่ยงดวงรับประทานเห็ดป่าที่ไม่คุ้นเคยจะเป็นเกราะป้องกันโรคอาหารเป็นพิษที่ดีที่สุดหากเกิดการพลาดพลั้งบริโภคเข้าไปแล้วมีอาการผิดปกติการไปพบแพทย์อย่างทันท่วงทีพร้อมข้อมูลที่ละเอียดชัดเจนจะเป็นโอกาสเดียวในการรักษาชีวิตให้รอดพ้นจากมหันตภัยร้ายของเห็ดพิษในฤดูฝนนี้ได้อย่างยั่งยืนค่ะจบบทความประจำวันเรื่องแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรภิริยาพรวงอุบลนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: พี่ลืมบ บ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: บ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงผีแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
4: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
3: ไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ
4: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
3: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
4: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื่อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
0: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับกับเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวของวัสดุแล้วก็การก่อสร้างนะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามฟังกันได้เป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกานะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับฟังพร้อมชมแล้วก็ชมพร้อมฟังกันนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุนะครับสร้างใหม่ต่อเติมปรับปรุงบ้านปลูกบ้านเติมสุขนะครับติดตามฟังช่างรู้คู่บ้านกับผมสัญชัยขนานก็จะมีผมสัญชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะส่งเสียงเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะครับในแต่ละวันนะครับเสาร์และอาทิตย์ครับวันเสาร์นั้นก็ฟังกันไปเมื่อวานนะครับ10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกานะครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ก็จะเป็น13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกานะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับเมื่อเช้าอ่ะผมก็จัดรายการไปนะครับแล้วก็แชร์ไลฟ์ไปในกลุ่มหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าเพราะผมแชร์ไปหรือเปล่านะครับกลุ่มนั้นหายไปเลยนะครับจริงๆก็จัดรายการสดนี่แหละครับแต่ว่านอกจากเรื่องบ้านแล้วผมก็เมื่อเช้าเนี่ยนะครับตอนจัดไปก็มีคุยเรื่องพระนะครับก็กลายเป็นว่าอ่ะนะครับพอจะเข้าไปอีกทีหนึ่งกลุ่มก็หายไปไหนแล้วนะครับก็เลยกำลังงงๆอยู่เอ๊ะว่าหรือเราไปทําให้กลุ่มเขาหายไปหรือเปล่านะครับเพิ่งไปแชร์ครั้งแรกนะครับแล้วก็เข้าไปอีกทีนึงอ่ะกลุ่มหายไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องไปทักกับแอดมินกลุ่มก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าเอ๊ะหรือเป็นเพราะผมหรือเปล่านะครับหรือไปแชร์ผิดนะครับก็หรือผมไปถูกลบออกจากกลุ่มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าอุตส่าห์เสียจ่ายค่าสมาชิกไปนะครับเพื่อที่จะโพสต์ได้ในทุกเรื่องราวแล้วก็ในทุกกรณีนะครับแต่กลายเป็นว่าโพสต์ครั้งแรกแต่จริงๆพอเป็นกลุ่ม Facebook เนี่ยมันมีอะไรที่เป็น AI จับอยู่นะครับมันก็อาจจะโดนบล็อกโดนปิดนะครับเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่เป็นไรครับติดตามเดี๋ยวพอที่จะมีไลน์กับทางแอดมินนะครับของกลุ่มเดิมเดี๋ยวค่อยทักทายเข้าไปใหม่ว่าไอ้กลุ่มถูกปิดหรือกลุ่มเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ที่หายไปนะครับแต่ว่าที่กลุ่มยังอยู่แน่นอนนะครับกลุ่มพูดถึงกลุ่มยังอยู่เนี่ยนะครับก็ผมไม่ค่อยได้โพสต์นะครับสร้างกลุ่มมาเองแล้วก็ไม่ค่อยได้โพสต์นะครับก็มีหลายคนที่ไปโพสต์เป็นกลุ่มที่เผื่อท่านที่ฟังทางวิทยุนะครับทางวิทยุอยู่หรือว่าฟังรายการอยู่นะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับผมมีกลุ่มที่เป็นใช้ชื่อกลุ่มว่าช่างรู้คู่บ้านนะครับใช้ว่ากลุ่มว่าช่างรู้คู่บ้านคุยเฟื่องเรื่องบ้านนะครับใช่ไหมน่าจะใช่นะครับช่างรู้คู่บ้านคุยเฟื่องเรื่องบ้านนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูชื่อกลุ่มนิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวกลุ่มผิดนะครับผมใช้ชื่อกลุ่มที่ใช่ครับช่างรู้คู่บ้านคุยเฟื่องเรื่องบ้านโฟม EPD นะครับลองเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยเข้าไปโพสต์นะครับหายไปช่วงหนึ่งนะครับไม่ค่อยได้โพสต์จริงๆก็มีคนไปโพสต์แล้วครับโพสต์ไก่ของโพสต์แชร์โพสต์อะไรต่างๆนะครับจริงๆกลุ่มพวกนี้เวลาตั้งกลุ่มเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับที่จะถูก AI นะครับจับแล้วก็ปลิวไปนะครับก็เป็นไปได้นะครับแต่ของผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมเป็นกลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่เราให้ความรู้เป็นเรื่องแชร์นะครับเรื่องแชร์หรือเรื่องซื้อขายของพวกนี้นะครับมันก็เป็นของที่แต่ละคนมีกันอยู่จริงนะครับมันก็เลยจะไม่ค่อยเจอปัญหานะครับมีแต่ผมเองแหละครับที่ตอนนั้นโพสต์แชร์เยอะนะครับในตอนเช้านะครับเช้ามาก็โพสต์แชร์ปรากฏว่าโอ้แจ็คพอตแตกวันเดียวนะครับรุ่งอีกวันหนึ่งโดน Facebook นะครับเตือนมาแล้วก็ไม่ได้ดูรายละเอียดนะครับอีกทีหนึ่งก็ปิดเลยโดนปิดแบบโดนปิดแบบถาวรไปเลยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์นะครับแต่วันนี้ครับท่านที่ติดตามฟังรายการถ้าฟังรายการทางวิทยุนะครับได้ยินแต่เสียงเนี่ยท่านก็ฟังทางวิทยุคลื่น FM 97แล้วก็เว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับส่วนท่านที่จะฟังภาพพร้อมเสียงพร้อมภาพก็สามารถเข้าไปได้ในเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับหรือจะเป็นเพจช่างรู้คู่บ้านนะครับก็ได้ทั้งสองช่องทางนะครับจะเป็นเพจช่างรู้คู่บ้านหรือจะเป็นเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับเดี๋ยวนะครับนี่วันนี้ทำไมพิมพ์อะไรไปมันขึ้น QFM ขึ้นแล้วครับQF นี่ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับมันจะมี QFM อย่างอื่นด้วยนะครับอ่ะถ้าเกิดท่านเข้าไปในเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพท่านก็จะได้เห็นทั้งภาพและเสียงนะครับก็ติดตามได้นะครับซึ่งเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพเนี่ยท่านสามารถฟังแล้วก็ชมได้ทุกรายการของทางสถานีนะครับก็ติดตามกันได้นะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมขออนุญาตนำเรื่องนี้มาพูดคุยกันแบบเจาะรายละเอียดนะครับก็คือการใช้ CFRP นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีหลายท่านถามนะครับถามมาการใช้ CFRP นะครับ CFRP แบบเพลทแบบชีตนะครับติดตั้งอย่างไรมีแบ่งไหมต้องซื้อยกมวลไหมหรือแบบมีกี่แบบนะครับผมอธิบายพูดถึงตัว CFRP จริงๆเนี่ยคนที่จะอธิบายเรื่อง CFRP ได้ละเอียดแล้วก็ชัดเจนนะครับต้องเป็นคุณสุวิชานะครับคุณสุวิชาแกเป็นคนเป็นผู้ที่ดูแลผลิตภัณฑ์นะครับที่เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างการเสริมกําลังรับน้ําหนักโครงสร้างการซ่อมแซมโครงสร้างการใช้วัสดุในการซ่อมต่างๆนะครับโดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่เป็น CFRP นะครับซึ่ง CFRP เนี่ยมันจะมีสองแบบสองแบบตามที่ผมใช้งานกันแล้วกันนะครับอาจจะในทางความเขาเรียกว่าในทางวิชาการหรือในทางวิศวกรรมเนี่ยมันมีมากกว่า2แบบนะครับมันมีมากกว่า2แบบแต่ว่า2แบบหลักๆที่เรามาใช้กันในบ้านเรานะครับหรือใช้ที่ผมใช้นํามาใช้กันในปัจจุบันนะครับผมก็ถือว่าเป็นมี2แบบก็แล้วกันนะครับแบบแรกที่ใช้กันนะครับคือ CFRP แบบเพลทแบบสตริปหรือแบบดามนะครับเป็น CFRP แบบแผ่นกว้างแค่5เซนนะครับแผ่นกว้าง5เซนนะครับเป็น CFRP แบบแผ่นกว้าง5เซนนี่ครับเดี๋ยวนี้มีพกอยู่อย่างนี้นะครับนี่คือ CFRP แผ่นกว้าง5เซนแต่ว่าในการใช้แบบนี้นะครับนอกจากกว้าง5เซนมันจะมีกว้าง10เซนนะครับซึ่ง10เซนกว้าง5เซนหรือ10เซนการใช้งานขึ้นอยู่กับวิศวกรผู้ออกแบบเป็นคนกําหนดนะครับว่างานเสริมกําลังรับน้ําหนักให้กับโครงสร้างส่วนนี้จะต้องใช้แบบ5เซนหรือ10เซนหรือใช้5เซน2แผ่นหรือซ้อนทับ2ชั้นนะครับหรือติดแบบไหนนะครับอันนั้นแหละเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการคำนวณโดยวิศวกรโครงสร้างที่เป็นผู้ออกแบบก็จะคำนวณออกมานะครับผมเองนะครับก็ที่ผ่านมาที่มีรูปเนี่ยครับก็เป็นการติดตั้งตามที่วิศวกรออกแบบเขาออกแบบมานะครับจะถูกจะผิดผมไม่รู้นะพูดตรงๆนะครับเพราะเราไม่ใช่เป็นคนออกแบบบางครั้งเขาออกแบบมาเนี่ยเราไปติดเนี่ยบางทีเราก็ยังมีคําถามแต่เป็นคําถามที่เก็บไว้ในใจนะครับเพราะเมื่อผ่านการคํานวณจากวิศวกรผู้ออกแบบแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถที่ไปแย้งได้เพราะอะไรครับเพราะก่อนที่เขาจะคํานวณออกมานั้นเขาจะต้องรู้รายละเอียดของโครงสร้างนั้นก่อนว่าเหล็กเอ่ยคอนกรีตเอ่ยการรับน้ําหนักเดิมเอ่ยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะถูกผ่านกระบวนการนำมาใช้ในการคำนวณเพื่อที่จะนำแผ่นตัว CFRP เนี่ยไปติด CFRP แบบเพลทเนี่ยนะครับตำแหน่งของโครงสร้างที่ติดได้คือเช่นใต้ท้องคานใต้ท้องผืนนะครับคานด้านบนพื้นด้านบนนะครับเป็นพื้นที่ที่สามารถติดตั้งในแนวราบในแนวยาวนะครับได้นะครับอันนี้คือการใช้ CFRP แบบเพลทหรือแบบสตริปนะครับที่สามารถติดตั้งได้นะครับทีนี้ในการติดตั้งแผ่น CFRP แบบเพลทเนี่ยนะครับมันก็จะมีวัสดุที่ใช้กันควบคู่ก็คือพวกอีพ็อกซี่อีพ็อกซี่ก็จะเป็นอีพ็อกซี่ที่ทํามาสําหรับการใช้กับแผ่น CFRP โดยตรงหรือโดยเฉพาะก็ว่าได้นะครับการทํางานนะครับจะมีขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมพื้นผิวการผสมอีพ็อกซี่การปาดอีพ็อกซี่บนแผ่น CFRP การนําไปติดตั้งการรีดจนการปิดผิวว่าเราจะปิดผิวแบบไหนเป็นการจบงานสุดท้ายนะครับอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของที่เราเรียกว่าการใช้แผ่น CFRP นะครับในการที่เราจะเลือกใช้แผ่น CFRP เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของการที่จะต้องเลือกนะครับหรือทําความเข้าใจนะครับว่าเราจะเลือกนะครับเลือกใช้แบบไหนอย่างไรนะครับที่จะให้ได้เป็นประโยชน์นะครับหรือจะใช้นะครับกับงานแบบไหนอย่างไรนะครับนั่นคือในส่วนของแผ่น CFRP นั่นเองนะครับนะครับอืม โอเคนะครับมีถามโอ้พอมีถามมาทางไลน์ก็พอดีเลยนะครับเผื่อใครที่หรือท่านที่ฟังรายการหรือชมรายการอยู่นะครับแล้วก็ติดตามฟังรายการและจะโทรเข้ามาสอบถามในรายการโทรมาได้นะครับโทรมาได้ที่เบอร์ที่ห้องเบอร์ห้องทรงเบอร์สถานีนะครับเบอร์สถานีนะครับ022763632และ022763633นะครับ2 เบอร์นะครับที่ท่านสามารถโทรเข้ามาพูดคุยนะครับท่านโทรเข้ามาเนี่ยถ้าท่านโทรเข้ามาปั๊บท่านก็ส่งสัญญาณเรียกได้นะครับว่าสวัสดีทักทายเพราะว่าเนื่องจากว่าท่านโทรมานะครับผมไม่ได้อยู่ในห้องส่งแต่เราก็สามารถใช้นะครับพื้นที่นะครับในการออกอากาศนะครับหรือว่าพูดคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเผื่อใครที่ฟังรายการอยู่แล้วมีคำถามมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถโทรมาได้ที่02นะครับ2763632และ022763633นะครับเผื่อใครที่มีคำถามแล้วอยากจะสอบถามหรืออยากจะพูดคุยนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยหรือโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับโทรคุยสดในรายการนี่แหละนะครับสำหรับท่านที่ติดตามหรือท่านที่ฟังรายการอยู่นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันครับCMP แบบเพลทเนี่ยในการติดก็คือที่คานหรือที่ท้องพื้นคานด้านใต้คานด้านบนท้องพื้นด้านใต้ท้องพื้นด้านบนทั้งนี้ทั้งมวลทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบของวิศวกรที่เขาคำนวณแล้วว่าโครงสร้างแบบนี้จะต้องมีการเสริมนะครับจำนวนเท่าไหร่ติดตำแหน่งไหนนะครับอันนั้นคือแบบเพลทมันจะมี CMP แบบอีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็นแผ่นบางนะครับนี่ก็เป็นแผ่นบางๆเราเรียกว่า CFRP แบบชีตนะครับ CFRP แบบชีตนะครับก็จะเป็นแผ่นนะครับหน้ากว้างคือ50เซนนะครับหน้ากว้าง50เซนความยาวต่อม้วนเนี่ยนะครับ100เมตรแบบเดียวกันนะครับยาวเท่ากันนะครับแบบเพลทก็เหมือนกันนะครับกว้าง5เซนยาว100เมตรแบบชีตกว้าง50เซนยาว100เมตรนะครับอันนั้นคือม้วนเต็มนะครับในการใช้งานเยอะๆท่านก็สามารถซื้อยกม้วนได้แต่บางครั้งบางทีเราไปเสริมคานเสริมโครงสร้างนะครับบางทีเราใช้ไม่ถึงอาจจะคาน4เม็ดคาน5เม็ดคาน4เม็ดเสริม2เส้นก็8เม็ดคาน5เม็ดเสริม2เส้นก็10เม็ดอย่างเงี้ยนะครับหรือใต้ท้องพื้นท้องพื้นสําเร็จนะครับติดตั้งใต้ท้องพื้นสําเร็จเสริมแผ่นท้องพื้น1แผ่นใช้1เส้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับระยะความยาวของคานคานชนคานริมชนริมนะครับของท้องพื้นนะครับที่วางอยู่บนคานก็สามารถที่จะใช้ CFRP แบบเพลทได้นะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ใช้งานคือเซฟอพีแบบชีตเซฟอพีแบบชีตจะเป็นแบบบางๆนะครับซึ่งมันจะมีเป็นมีหลายแบบแบบบางๆแต่มีหลายความหนานะครับมันก็จะเป็นแบ่งมี200สองสามร้อย230กรัม200กรัม300กรัม320กรัมก็แล้วแต่ผู้นำเข้านะครับว่าจะนำเข้าแบบไหนเข้ามานะครับการใช้แบบชีตนะครับหรือแบบแฟบริกหรือแบบแรปไปติดตั้งนะครับมันก็สามารถติดตั้งได้ทั้งแต่ท้องพื้นยาวตลอดแนวหุ้มรอบเสานะครับหรือหุ้มใต้คานเป็นตัว U ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตำแหน่งและจุดที่จะติดตั้งนะครับในการติดตั้งนั้นนะครับท่านถ้าท่านมีปัญหาเรื่องของการวิติดตั้งวิธีการติดตั้งวิธีการผสมหรือวัสดุที่จะต้องซื้อแบบแบ่ง3เม็ด5เม็ด1เม็ด2เม็ด3เม็ด5เม็ด10เม็ด20เม็ดแบ่งแบบนี้นะครับท่านต้องการแบ่งตามจำนวนที่จำเป็นต้องใช้ท่านสามารถสอบถามมาที่ช่างรู้คู่บ้านได้นะครับท่านโทรมาที่เบอร์ผมก็ได้นะครับเบอร์ท่านติดต่อได้ที่เบอร์ผมโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์มือถือก็0917893563 0917893563นะครับหรือ LINE ID LINE นะครับ @สัญชัยนะครับ LINE @สัญชัย ID Line นะครับเครื่องหมาย @sign แล้วก็ sunchai สัญชัยนะครับอันนั้นจะเป็นช่องทางที่เป็นทาง LINE นะครับ LINE @สัญชัยนะครับหรือจะเป็นทาง LINE หรือจะเป็นทาง LINE หรือจะเป็นทางเบอร์โทรศัพท์นะครับก็สามารถที่จะสอบถามกันมาได้นะครับสอบถามหรือว่าพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังแล้วก็ชมรายการนะครับเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับอ่ะทีนี้นะครับในส่วนของการ ใช้นะครับการใช้งานหรือการใช้วัสดุนะครับที่เป็น CFRP แบบเพลทกับแบบชีทนะครับแบบเพลทเสริมใต้ท้องคานใต้ท้องพื้นคานด้านบนนะครับหรือท้องพื้นด้านใต้ท้องคานใต้ท้องพื้นคานด้านบนหรือท้องพื้นด้านบนส่วนแบบชีทนะครับก็สามารถเสริมใต้ท้องพื้นแบบเต็มนะครับหรือเสริมที่ท้องคานเป็นตัว U หรือเสาแรปหุ้มเสาเป็นวงกลมนะครับก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบแล้วก็การนำไปใช้นะครับนั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับทีนี้นะครับในส่วนของการนำไปใช้เนี่ยนะครับแบบเพลทหรือแบบพรีตแบบชีทเนี่ยครับวันนี้นะครับผมจะนำหน้างานนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านเนี่ยนะครับประสบการณ์จากหน้างานนะครับมาสู่การแชร์หรือการพูดคุยให้ท่านได้ติดตามหรือว่าได้คุยกันนั่นเองนะครับลองไปดูครับอันนี้ผมนําหน้างานที่จะมาให้ท่านได้ชมกันนะครับอันนี้เป็นส่วนของการก่อสร้างใหม่นะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้าน2 ชั้นนะครับเป็นบ้าน2 ชั้นที่มีการก่อสร้างใหม่นะครับทุกอย่างโครงสร้างทุกอย่างปกติหมดนะครับไม่มีความเสียหายจากการร้าวจากอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่านะครับจะมีคานอยู่ตำแหน่งคานอยู่จุดหนึ่งนะครับเป็นตำแหน่งคานที่ตอนก่อสร้างนั้นนะครับเล็กอาจจะเล็กกว่าแบบนะครับไปส่วนหนึ่งนะครับเพื่อความมั่นใจแล้วก็เพื่อความถูกต้องตามหลักวิศวกรรมนะครับก็ทำให้มีการเสริมนะครับออกแบบให้มีการเสริมกำลังคานเส้นนี้นะครับซึ่งคานส่วนนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นคานส่วนที่เป็นอยู่ที่จอดรถและมันมีระยะที่ค่อนข้างความกว้างถ้าผมจําไม่ผิดคานมันจะน่าจะกว้างประมาณ6หรือ8เมตรจำไม่ได้แล้วนะครับมันกว้างพอสมควรนะครับกว้างเพราะว่าเขาสามารถจอดรถได้2 คันนะครับก็คานค่อนข้างกว้างนะครับระยะคานและที่สําคัญคือด้านบนชั้น2นะครับมันจะมีคานอาจจะมีเสาที่รับหลังคานะครับมาอยู่กลางคานซึ่งคานส่วนนี้นะครับนอกจากรับคานซอยอยู่2 คานแล้วก็ยังมีรับน้ําหนักของเสาจากด้านบนอีก1 ต้นที่เป็นรับน้ําหนักจากหลังคาลงมาในระยะของคานที่อาจจะเล็กกว่าที่ควรจะเป็นแต่ทั้งหมดนั้นถูกก่อสร้างตามแบบที่กําหนดมานะครับทีนี้ในการที่จะเสริมนะครับในการที่จะเสริมนะครับในการเสริมคานเนี่ยเราก็จะเลือกใช้ในส่วนของ CFRP ที่เป็นแบบเพลทนะครับ CFRP แบบเพลทก็คือ CFRP แบบที่กว้างแค่5 เซนนะครับความกว้างของแผ่น CFRP นั้นคือกว้าง5 เซนกว้าง5 เซนหนา1.2 มิลนะครับความกว้างแค่5 เซนเองนะครับความหนาก็แค่1.2 มิลเองหนาไม่มากแต่ความหนาเพียง1.2 มิลนั้นสามารถนะครับใช้แทนเหล็กบีมติดตั้งเสริมกำลังรับน้ำหนักให้กับโครงสร้างได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการติดตั้งต้องติดตั้งบนนะครับพื้นผิวของโครงสร้างที่มีความแข็งแรงเราจะไม่ติดแผ่นเสียบพีไปบนปูนฉาบเราถ้ามีปูนฉาบเราต้องสกัดปูนฉาบออกก่อนนะครับจนถึงเนื้อของโครงสร้างคานหลักหรือคอนกรีตหลักนะครับพอเราสกัดจนถึงโครงสร้างคอนกรีตหลักนะครับเราถึงจะทำการติดแผ่นเสียบพีลงไปได้แต่คานส่วนนี้นะครับเป็นอาคารที่สร้างใหม่อยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่มีการฉาบปูนปิดผิวแต่งใดๆเพราะฉะนั้นผิวของคานก็คือผิวของคอนกรีตหลักนะครับทีนี้ผิวคอนกรีตนะครับเราจะติดตั้งนั้นเราก็จะต้องขัดแต่งผิวให้เรียบเพื่อให้การติดตั้งนั้นจะได้ติดแผ่นได้สมบูรณ์แบบนะครับอันนั้นคือการเตรียมพื้นผิวการเตรียมพื้นผิวนะครับสำคัญมากนะครับจะต้องขัดแต่งผิวไว้เรียบถ้าผิวเป็นตามดเป็นรูพรุนเราก็ต้องซ่อมด้วยอีพ็อกซี่ก่อนซ่อมเสร็จเนื่องจากอีพ็อกซี่นะครับเป็นอีพ็อกซี่ที่มีเม็ดทรายพอซ่อมเสร็จนะครับมันจะมีเม็ดทรายหรือตัวเนื้อของอีพ็อกซี่นะครับมันจะคมเพราะฉะนั้นก่อนทํางานนะครับในบริเวณนั้นต้องมีการขัดพื้นผิวให้สะอาดอันนี้เป็นประเด็นสําคัญการที่เราจะติดตั้งแผ่น CFRP นะครับโดยเฉพาะแผ่น CFRP แบบชีทพื้นผิวจะต้องมีความเรียบไม่คมนะครับไม่คมนะครับลบความคมออกขัดแต่งความคมให้เรียบร้อยถึงจะติดตั้งแผ่น CFRP แบบชีทได้ส่วน CFRP แบบเพลทต้องการความเรียบความสม่ำเสมอนะครับถ้าคานวิ่งนะครับ เสมอกันการติดแผ่นก็จะติดได้แนวเสมอกันแต่บางครั้งเวลาเราเทคานนะครับบางทีปูนมันจะมีต่างระดับเพราะต่างระดับจากการที่เราวางไม้แบบซึ่งไม้แบบมันอาจจะซ้อนไม่เท่ากันถ้าเมื่อไหร่ที่ผิวคานนะครับไม่เรียบไม่สม่ำเสมออันที่หนึ่งคือต้องขัดแต่งให้สม่ำเสมออันที่สองอาจจะต้องใช้ในส่วนของอีพ็อกซี่ช่วยเพื่อทำให้มันเป็นเขาเรียกว่าทางสโลปนะครับเพื่อให้การติดแผ่นนั้นมันสามารถวิ่งแล้วก็สโลปไปตามเส้นได้นะครับอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับเรื่องของการเตรียมพื้นผิวพอหลังจากเราเตรียมพื้นผิวเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาเตรียมในส่วนของวัสดุวัสดุที่ใช้ส่วนแรกในการติดตั้งแรกก็คือแผ่น CFRP แบบเพลทกว้าง5เซนหนา1.2มิลแผ่น CFRP เนี่ยนะครับพอท่านวัดเสร็จนะครับท่านสามารถตัดด้วยลูกหมูนะครับใช้ลูกหมูตัดอย่าใช้กรรไกรพวกนี้ตัดนะครับกรรไกรตัดบางทีกว่ามันจะขาดเนี่ยนะครับมันจะส่งผลต่อเส้นใยที่มันถักอยู่ข้างในมันจะยุ่ยแต่ถ้าเราใช้ลูกหมูตัดมันจะขาดเลยนะครับผิวมันจะยุ่ยนิดหน่อยอันนั้นไม่มีผลนะครับแต่บางครั้งบางท่านถามว่าไม่เป็นไรตัดไม่ออกก็ค่อยกำไรตอนที่เรากำไกรกันกำไกรเดี๋ยวนะครับตอนที่เราจะเอากรรไกรตัดนะครับเดี๋ยวนะครับตอนที่เราจะกรรไกรตัดเนี่ยครับตรงปลายเนี่ยนะครับตรงปลายเนี่ยมันจะเป็นเส้นใยถักเพราะถ้ากําไรตัดและตัวนี้แตกนะครับถ้ามันแตกออกเรื่อยๆปุ๊บนะครับแผ่นแตกเมื่อไหร่นะครับการใช้งานมันก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วนะครับเพราะแผ่นเนี่ยมันจะมีการถักอยู่ด้านในที่ให้มันมีความเหนียวแล้วก็มีความแข็งแรงการติดตั้งเซฟอพีเนี่ยมีความแข็งแรงที่คือเขาบอกว่าติดตั้งแล้วแข็งแรงมากกว่าเหล็กนะครับแต่เอาแบบสบายใจเพราะติดตั้งแล้วก็มีความแข็งแรงเทียบเท่าเหล็กได้นะครับการให้ตัวของแผ่นนั้นคือดีกว่าเหล็กแล้วก็การป้องกันการเกิดสนิมก็จะดีกว่าเหล็กดีกว่าเหล็กโดยเฉพาะงานที่เราจะต้องไปเสริมไปติดตั้งในบริเวณที่ใกล้กับน้ําเค็มไอทะเลนะครับแผ่นพวกนี้นะครับมันก็จะทนต่อไอน้ําเค็มหรือสารเคมีพวกนี้ได้ดีกว่าเหล็กแน่นอนมันจะไม่เป็นสนิมบางแล้วก็ลดน้ำหนักนะครับบางน้ำหนักเบานะครับมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการใช้นะครับการเลือกใช้วัสดุนะครับที่เหมาะสมนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับการตัดเราก็จะตัดด้วยลูกหมูเพื่อให้มันขาดออกจากกันหลังจากที่เราเตรียมแผ่นเสร็จนะครับเราเตรียมแผ่นก่อนนะครับการเตรียมแผ่นนั้นเราต้องไปวัดนะครับไปวัดระยะคานเวลาวัดเนี่ยนะครับให้วัดจากริมชนริมนะครับจากคานริมชนริมแล้วต้องดูก่อนว่าเวลาวัดเสร็จปั๊บนะครับตรงมุมตรงเนี้ยมันมีเศษคอนกรีตอยู่ไหมถ้ามีเศษคอนกรีตอยู่ก็ต้องไปตัดแต่งตรงนั้นให้เรียบร้อยก่อนนะครับทั้งสองด้านด้านซ้ายและด้านขวานะครับถ้ามันมีซึ่งปกติเวลาเราเข้าแบบเนี่ยครับเวลาแบบเป็นเสานะครับไม้แบบมันมาชนกันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่เสมอนะครับพอมันไม่เสมอหรือไม้แบบออกมามันก็จะเห็นเป็นเศษปูนนะครับซึ่งเศษปูนเหล่านี้เราต้องแต่งให้เรียบร้อยใต้ท้องคานก็ขัดให้เรียบร้อยแล้วเราก็ไปเตรียมในส่วนของแผ่น CFRP เพจแล้วก็เตรียมในส่วนของอีพ็อกซี่การใช้งานนะครับแผ่น CFRP มันจะถูกยึดกับโครงสร้างคอนกรีตด้วยอีพ็อกซี่อีพ็อกซี่จะพิชชนิด2ส่วนผสมนะครับเวลาที่เราใช้อีพ็อกซี่นะครับเวลาท่านมาถามผมบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ท่านซื้อ CFRP แบบเพลทนะครับหรือ CFRP แบบชีทก็ตามท่านก็ต้องซื้ออีพ็อกซี่ที่มันคู่กันนอกจากนั้นมันยังมีวัสดุที่จําเป็นต้องใช้เช่นช้อนในการกวนช้อนที่เรากวนนะครับเราจะใช้ช้อนคนละอันอย่างที่นี่ผมไม่ได้ใช้ช้อนเนื่องจากว่ามันจะผสมเยอะผมใช้สว่านแต่เป็นสว่านคนละอันกันเลยนะครับสว่านอันหนึ่งปั่น A สว่านอันหนึ่งปั่น B แยกสว่านเลยแล้วถึงจะไปใช้สว่านตัวที่3ในการปั่นอีพ็อกซี่เพราะฉะนั้นเวลาที่หลังจากใช้เสร็จเราสามารถเช็ดนะครับแล้วก็ทำความสะอาดช้อนหรือภาชนะได้เพราะเรากวนเสร็จเราทำความสะอาดจากนั้นครับเราก็จะตักไปแบ่งการแบ่งที่จะไปชั่งนั้นเราจะต้องชั่งใช้แต่ชั่งน้ำหนักเราจะไม่กะนะครับกะไม่ได้ครับเพราะกะเมื่อไหร่นะครับมันจะไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นแนะนำว่าต้องใช้วิธีการตวงแล้วก็ชั่งนะครับตวงแล้วก็ชั่งน้ําหนักพอเราตวงและชั่งน้ําหนักได้ถูกต้องแล้วนะครับเราก็จะปั่นใช้สว่านปั่นนะครับใช้สว่านปั่นอีพ็อกซี่ปั่นจนมันเข้าไปเนื้อเดียวกันเห็นไหมครับอีพ็อกซี่นะครับเวลาที่มันอยู่ในกระป๋องยังไม่กวนเนี่ยมันก็จะเป็นน้ําใสๆอยู่ข้างบนนะครับพอเรากวนมันปั๊บนะครับเนื้อมันก็จะค่อยๆแตกออกนะครับมันก็จะทําให้เขาเรียกว่าเนื้อของมันนะครับมันจะมีการแตกกระจายของมันเองก่อนที่จะนําไปใช้ในการผสมต้องผสม A กับ B ตามสัดส่วนเท่านั้นนะครับโดยการชั่งนะครับโดยการชั่งนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามเด็ดขาดที่จะ กะเอานะครับเพราะการกะมันจะทําให้ส่งผลต่อเรื่องของการยืดเกาะและความแข็งแรงแน่นอนนะครับพอเราปั่นเสร็จผสมเสร็จนะครับอุปกรณ์ที่จะต้องใช้งานและการทํางานมันจะมีอีกนะครับแท่นรีดเกลียงวงต่างๆนะครับมันก็จะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้งานแล้วก็เป็นการทํางานนะครับอีพ็อกซี่ที่เราเตรียมไว้เรากวน A กับ B นะครับพอกวน A กับ B เสร็จปั๊บนะครับเราก็จะผสมนะครับผสมก็คือใช้สว่านปั่นในภาชนะที่เราเตรียมไว้ขณะเดียวกันครับแผ่นเซียมอพีที่เราเตรียมไว้นั้นนะครับในขณะที่เราเตรียมนะครับผสมอีพ็อกซี่เสร็จผิวคอนกรีตจะต้องมีการแต่งผิวด้วยอีพ็อกซี่เพิ่มนะครับเพื่อให้มันมีความเรียบส่วนอุปกรณ์ในการปาดอีพ็อกซี่นั้นนะครับมันก็จะมีแท่นรีดครับแท่นรีดใช้เพื่ออะไรครับเพื่อเวลาที่เรารีดอีพ็อกซี่รีดแผ่นนี้นะครับเราต้องการให้ความหนาของอีพ็อกซี่นะครับมันหนาประมาณตามมาตรฐานเนี่ยจะหนาประมาณ2มิลแต่เวลาผมทําจริงเนี่ยผมจะให้หนาประมาณ3มิลหรือ3มิลกว่าเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดใช้หนา2มิลแล้วพื้นผิวมันไม่ได้ระดับเป๊ะไอ้2มิลที่ไปติดปั๊บนะครับมันจะเกิดช่องว่างเกิดความห่างแต่พอเราใช้3มิลหรือ4มิลเนี่ยนะครับมันเปลืองแต่ข้อดีคือมันจะยึดเกาะกับพื้นผิวได้เต็ม100%แน่นอนส่วนที่เหลือเราก็จะปาดออกนะครับอันนั้นคือการใช้งานนะครับเพราะแท่นรีดเราก็จะเตรียมไว้นะครับในการทํางานหรือว่าในการใช้งานนะครับหลังจากเราเตรียมแท่นรีดเสร็จอีพ็อกซี่เราก็นําไปชั่งเพราะตอนนี้มันอยู่ในกระป๋องเราก็ต้องแบ่งนะครับการผสมอีพ็อกซี่นั้นต้องแบ่งนะครับแบ่งตามสัดส่วนเพื่อที่จะปั่นกวนแล้วก็นํามาใช้งานนะครับหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยครับเราจะมารีดแผ่นนะครับรีดอีพ็อกซี่บนแผ่นกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วงที่2ครับผมจะพามาดูกันครับว่าในการที่เราจะใช้อีพ็อกซี่ในการเสริมนะครับยึดแผ่นเซียมอพีเสริมคานส่วนเนี้ยนะครับเป็นคานเส้นในนะครับคานเส้นในนะครับคานเส้นนอกเนี่ยครับมันเป็นส่วนของระเบียงยื่นแต่คานเส้นในท่านเห็นไหมครับมันวิ่งมาปุ๊บมันจะมีรับคานซอยอยู่2ด้านขณะเดียวกันครับด้านบนเนี่ยครับมันก็จะตรงกับตำแหน่งของคานส่วนนี้นะครับเพราะถ้าเมื่อไหร่การรับน้ําหนักของโครงสร้างที่มันจะมากเกินพิกัดมันก็อาจจะต้องมีการเสริมกําลังรับน้ําหนักให้กับโครงสร้างเพื่อให้สามารถรับน้ําหนักได้แบบปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงวัสดุต่างๆที่เราพูดคุยกันนั้นนะครับบางท่านอาจจะรู้จักอยู่แล้วบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่วันนี้ครับท่านฟังรายการช่องรู้คู่บ้านกับผมสัญชัยกนานท่านก็สามารถที่จะได้รับความรู้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆได้นะครับติดตามกันได้นะครับก็ฝากติดตามรายการทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับท่านที่ติดตามจะโทรเข้ามาพูดคุยกันสอบถามปรึกษาเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการสร้างบ้านนะครับโทรมาได้ที่022763632และ022763633นะครับ2เบอร์ที่จะโทรเข้ามาคุยกันกับทางสถานีนะครับหรือมีรูปภาพปัญหาต่างๆและอยากสอบถามก็ส่งไปที่ LINE ครับที่ LINE ID @sanchay นะครับ LINE @sanchay แล้วก็ SUNCHAI นะครับ @sanchay นะครับเผื่อใครที่ติดตามก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวช่วงที่2ครับเราจะมาคุยกันต่อว่าแล้วการติดตั้งแผ่น CMP นั้นเราจะเริ่มต้นอย่างไรหลังจากที่เราได้รายละเอียดแบบที่จะใช้ในการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะมีการติดตั้งนะครับเราจะต้องทำกันอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงที่2ครับผมจะพาท่านมาดูตั้งแต่การเริ่มนะครับหลังจากผสมอีพ็อกซี่เสร็จนะครับเริ่มรีดอีพ็อกซี่บนแผ่นเซียมอพีอย่างไรนะครับเรามาติดตามกันในช่วงที่2นะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2ครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านซุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: เคาะเบาๆเข้ามาช่วงที่2อันนี้นะครับมี2เสียงนะครับกระดิ่งมี2เสียงกระดิ่งและระฆังกระดิ่งแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนไลฟ์สดใช้กันเยอะนะครับคนไลฟ์สดใช้กันเยอะส่วนไอ้ระฆังแบบนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีใครใช้นะครับอย่างที่บอกนะครับยกเครดิตให้กับซินแซหมิงนะครับที่แกทำรายการฮวงจุ้ยแล้วก็มีเคาะเนี่ยนะครับของแกเก่าแล้วนะของแกดูเก่าของผมยังกลางเก่ากลางใหม่นะครับแต่ที่แน่ๆของผมแตกต่างจากของแกเพราะว่าผมมียันจากอาจารย์เกื้องนะครับเขียนมาให้นะครับอ่ะเรามาดูกันในช่วงที่2นะครับวันนี้คุยกันแต่เรื่องการเสริมกำลังรับน้ำหนักให้กับโครงสร้างคานนะครับส่วนนี้นะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าขายพร้อมสอนนะครับคอนเซปต์คือขายพร้อมสอนขายเสร็จแล้วก็สอนการติดตั้งโดยเฉพาะการติดตั้งแผ่นเซฟอาร์พีเนี่ยต้องขายพร้อมสอน 100% เลยนะครับยกเว้นว่าท่านเขาเรียกว่าอยู่ต่างจังหวัดก็ขายพร้อมสอนอยู่ดีนะครับต่างจังหวัดต่างจังหวัดผมก็มีคลิปวิธีการทำแบบเรียวๆแบบดิบๆให้เลยนะครับว่าท่านขั้นตอนนี้ต้องทำอย่างนี้นะครับอย่างตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอรูปนะครับรอรูปติดตั้งแผ่น CFRP แบบเพลทแบบชีตนะครับที่จังหวัดตรังนะครับโดยคุณง้วงนะครับเป็นผู้รับเหมานะครับซึ่งแกกำลังติดตั้งอยู่นะครับที่จังหวัดตรังนะครับเผื่อใครที่อยู่ที่จังหวัดตรังและต้องการทีมนะครับที่จะติดตั้งนะครับหรือใช้นะครับวัสดุเสริมกำลังรับน้ำหนักโครงสร้างแบบนี้นะครับแล้วก็ทำคุณง้วงเขาเป็นวิศวกรด้วยนะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนเป๊ะเลยนะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าทำให้ถูกต้องตั้งแต่แรกการเริ่มต้นครั้งแรกและถูกต้องนะครับมันก็จะไปถูกต้องได้ตลอดนะครับแต่ถ้าเราเริ่มต้นด้วยความบิดพริ้วประหยัดใช้แทนได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ได้เพราะมันเคยทำแล้วได้แต่เวลามันเกิดปัญหาเนี่ยมันจะมาไม่ถึงตัวท่านเพราะบางทีท่านไม่รู้นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าคานส่วนนี้ที่เราจะติดตั้งหลังจากที่เราเสริมเสร็จปั๊บนะครับเราก็ผสมในส่วนของอีพ็อกซี่เสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะใช้เท่นรีดนะครับเท่นรีดเนี้ยเตรียมไว้สำหรับการปาดอีพ็อกซี่ให้ได้ความหนาตามมาตรฐานเนี่ยต้องหนาอย่างน้อย2มิลแต่เวลาผมทำจริงนะครับจากเดิมผมเคยใช้2มิลบ้าง3มิลบ้างตอนนี้ผมจะตั้งมาตรฐานไว้อยู่ที่ประมาณ4มิล3มิลครึ่งถึง4มิลนะครับเพราะอะไรทำไมถึงทำ2 3มิลถึง4มิลเพราะอย่างนี้ครับเวลาที่เราไปปาดบนคานเวลาที่เราไปติดตั้งเนี่ยนะครับบางทีท้องคานเราดูด้วยสายตามันอาจจะดูเรียบสม่ำเสมอแต่เวลาไปติดตั้งจริงๆนะครับมันอาจจะมีความโก่งของมันตามไม้แบบหรือตามคานค้ำยันบางส่วนนะครับอาจจะวิ่งเป็นแนวดิ่งตรงไปบางส่วนอาจจะวิ่งตกท้องช้างลงไปบางส่วนอาจจะวิ่งโค้งขึ้นมานะครับบางส่วนอาจจะวิ่งเป็นลูกคลื่นแล้วแต่นะครับแต่มันเป็นส่วนของการเป็นลูกคลื่นหรือการโค้งที่บางทีเราถ้าไม่สังเกตเราอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นการปรับความหนาของอีพ็อกซี่จะช่วยได้นะครับการปรับความหนาก็คือจากเดิม2มิลนะครับผมก็จะทำใหการรีดอีพ็อกซี่ไปบนแผ่นนั้นครับหนาประมาณ4มิลโดยประมาณนะครับ3ถึง4มิลโดยประมาณนะครับพอเราผสมเสร็จนะครับเรารีดนะครับเราต้องรีดแบบนี้นะครับตัวอีพ็อกซี่ที่รีดบนแผ่นเนี่ยนะครับต้องมีความเรียบแบบนี้จะไม่มีแบบเป็นเค้าเรียกว่าขาดหายเป็นช่วงๆนะครับต้องรีดให้เรียบถ้าเกิดเรารีดไปนะครับซึ่งมันมีโอกาสเกิดขึ้นจริงคือบางครั้งบางทีมือมันดันเร็วหรือดึงเร็วนะครับหรืออีพ็อกซี่มันอาจจะเกิดจาก จับหยิบจับของอะไรเดินผ่านแล้วอาจจะไปโดนนะครับมันอาจจะทําให้เนื้ออีพ็อกซี่หายไปเราก็จะเอาอีพ็อกซี่มาปาดตรงนั้นที่มันหายไปนะครับให้เต็มนะครับปาดให้เต็มนะครับปาดอีพ็อกซี่ตรงเนี้ยนะครับในตําแหน่งที่มันต้องมีนะครับให้เต็มแผ่นพอมันได้เต็มแผ่นเสร็จปั๊บนะครับเราถึงจะนําแผ่นอีพ็อกซี่นั้นไปติดแต่การที่จะนําแผ่นไปติดระหว่างที่เรากําลังปาดอีพ็อกซี่อยู่บนแผ่น CFRP เราสามารถแบ่งเนื้ออีพ็อกซี่นะครับมาใส่ภาชนะอันเล็กๆแล้วก็เอาแปรงจุ่มทานะครับใช้เกลียงไหมครับจะไม่ใช้แปรงใช้เกลียงครับใช้เกลียงทาฉาบนะครับเราใช้อีพ็อกซี่ที่ผสมนะครับส่วนหนึ่งรีดบนแผ่น CFRP อีกส่วนหนึ่งแบ่งใส่ถ้วยหรือแบ่งใส่ภาชนะมาแล้วก็ใช้เกลียงจริงๆสามารถใช้เกลียง2นิ้วได้เลยเพราะแผ่นมันกว้างประมาณ10 เซนนะครับ

เพื่อให้ได้แนวของแผ่นวิ่งจากหัวไปท้ายนะครับมันอยู่ในแนวเดียวกันโดยการที่เราแบ่งเสร็จแล้วเราจะตีเส้นนะครับเวลาเราตีเส้นเสร็จนะครับเวลาท่านไปเอาอีพ็อกซี่ไปปาดท่านต้องระมัดระวังเพราะไม่งั้นนะครับอีพ็อกซี่มันจะไปกลบเส้นหมด100%เราจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าเราปาดอีพ็อกซี่ส่วนใหญ่มันจะออกข้างนะครับพอมันออกข้างเล็กน้อยนะครับมันก็จะทําให้ไปปิดเบียดบังในส่วนของเส้นที่เราตีไว้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตีไว้ดีๆเป็นจุดๆแล้วปาดอีพ็อกซี่เราก็จะพยายามมองไว้อยู่นะครับมันก็จะคงอยู่ปกติเพราะเมื่อไหร่คานที่มันมีรูมดมีตาตามดเล็กๆนะครับเราก็จะเอาอีพ็อกซี่นะครับสองกับเกรียง2 นิ้วไปปาดรองพื้นครับเราเรียกว่าปาดรองพื้นเป็นการปรับพื้นผิวของผิวคอนกรีตนะครับให้มันมีความสม่ําเสมอแล้วก็เรียบร้อยจากนั้นครับเราก็จะเอาแผ่นที่เรารีดอีพ็อกซี่แล้วนะครับขึ้นไปติดนี่ครับอันนี้ปาดเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็แผ่นขึ้นไปติดครับเวลาแผ่นขึ้นไปติดนะครับมันจะมีอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าลูกกลิ้งต้องเป็นลูกกลิ้งยางที่มันมีความนุ่มรีดลงไปเพื่อให้แผ่นนั้นแนบกับอีพ็อกซี่ให้มากที่สุดอย่ากดจนอีพ็อกซี่มันปรีออกเยอะๆนะครับอาจจะกดเบาๆบางส่วนอาจจะปรีออกเพราะว่าการที่กดลงไปนะครับแล้วอีพ็อกซี่มันปรีออกเป็นการกดเพื่อเพิ่มความหนานะครับหรือปรับแต่งความหนาให้มันพอดีกับตัวโครงสร้างคานเดิมนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับลูกกลิ้งก็จะเป็นลูกกลิ้งประมาณขนาด5 เซนนะครับก็คือ2 นิ้วนะครับเพราะอุปกรณ์ในการใช้งานในการติดตั้งแผ่น CMRP นะครับที่แน่ๆคือ1มีตัวแผ่น CMRP ตัวที่2คือนะครับลูกกลิ้งยางตัวที่3คืออีพ็อกซี่นะครับตัวที่4คือชุดรีดในชุดรีดมันก็จะมีองค์ประกอบไว้ให้ครบนะว่าในชุดรีดต้องใช้อะไรบ้างและที่สําคัญครับบางครั้งเวลาเราใช้งานเนี่ยเราชอบประยุกต์การใช้วัสดุบางอย่างประยุกต์ได้ครับแต่การใช้วัสดุบางอย่างไม่แนะนําให้ประยุกต์เช่นการผสมอีพ็อกซี่ผมย้อนกลับมาเวลาเราผสมอีพ็อกซี่เนี่ยนะครับทําไมเราหาบรรจุเขาเรียกว่าบรรจุภัณฑ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะใช้นะครับมันต้องเลือกเช่นกระป๋องที่เราจะผสมนะครับทําไมเราไม่เอากระป๋องที่มันมีลอนมีร่องนะครับผมจะหากระป๋องที่มันเรียบทั้งก้นกระป๋องและด้านข้างเพื่ออะไรครับเวลาที่เราผสมอีพ็อกซี่นะครับใบปั่นของมันสามารถปั่นเข้าวงได้ดีนะครับการไปอยู่ในร่องในจุดต่างๆนะครับมันอาจจะนะครับทำให้บริเวณนั้นแหละครับอีพ็อกซี่ไม่ A ก็ B มันลงไปค้างอยู่เวลาปั่นผสมนะครับมันไม่ได้ดึงขึ้นมามันก็จะไม่เข้าเนื้อเดียวกันสัดส่วนของอีพ็อกซี่ก็อาจจะหายไปแต่ถ้าเราผสมโดยการชั่งน้ําหนักให้ได้ตามมาตรฐานแล้วก็ใช้ช้อนกันคนละอันใช้สว่านปั่นให้เนื้อมันเข้าเป็นเข้าเดียวกันนะครับเวลาเรานําไปรีดไปติดมันก็จะติดตั้งได้ง่ายนะครับเห็นไหมครับพอติดตั้งเสร็จข้อดีของการติดตั้งแผ่นซีวีพีนะครับพอท่านกดลงไปปั๊บนะครับเอามือรีดเบาๆนะครับปล่อยมือได้เลยครับแล้วท่านก็ใช้ลูกกลิ้งในการรีดเวลารีดลูกกลิ้งนะครับให้รีดจากด้านใดไปด้านหนึ่งเช่นเราจะรีดจากด้านซ้ายก็ต้องรีดจากด้านซ้ายลงไปขวาอย่ารีดกลับไปกลับมาเพราะการที่ท่านรีดไปแล้วก็อีกด้านมารีดนะครับสุดท้ายมันจะโก่งตรงกลางเพราะครับเพราะด้านขวาก็มาด้านซ้ายก็ไปนะครับขวาไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปนะครับมันก็จะทําให้เกิดการโก่งตรงกลางได้แต่ถ้าเรารีดจากด้านใดไปด้านหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้แผ่นนั้นเรียบไปในทิศทางเดียวกันนะครับอันนี้คือการติดตั้งแผ่น CMRP แบบรีดที่นี่นะครับเป็นการออกแบบให้ติดตั้ง2แผ่นหรือ2เส้นนะครับติดตั้ง2เส้นความกว้างคือ5เซนแล้วเราก็เว้นตรงกลางนะครับเวลาติดตั้งนะครับเราก็จะดูแล้วว่าแนวคานกว้างเท่าไหร่นะครับแนวเหล็กอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะครับเราจะติดตั้งตามตำแหน่งของแนวเหล็กเส้นเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการใช้ CMRP นะครับไปเสริมกำลังการรับน้ำหนักให้กับเหล็กเส้นนั้นนะครับการที่เราจะเลือกใช้นะครับหรือการติดตั้งนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าท่านต้องปรึกษากับวิศวกรผู้ออกแบบวิศวกรโครงสร้างคำนวณมาแต่ถ้าเกิดท่านบอกว่าวันนี้การคำนวณจะทำเองได้ไหมโดยที่ไม่ได้ต้องการลายเซ็นแค่ต้องการคำนวณออกมาว่าถ้าอาคารคานส่วนนี้ที่เกิดปัญหาจะติดแบบไหนนะครับอย่างไรเนี่ยก็สามารถที่จะคำนวณเองได้บนพื้นฐานว่าท่านต้องมีข้อมูลทางวิศวกรรมใส่ให้ครบก็สามารถที่จะคำนวณมันคำนวณออกมาโปรแกรมก็จะคำนวณออกมาว่าในความเสียหายส่วนนี้นะครับมันจะต้องทำการ

0: ติดตั้งแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับเพื่อได้ความแข็งแรงตามที่ต้องการนะครับอันนี้คือการติดแผ่นเซฟอาพีพอเราหลังจากที่เราติดแผ่นเซฟอาพีเสร็จปั๊บนะครับเราก็จะมีการใช้อีพ็อกซี่แต่งผิวก่อนครับเพราะอะไรครับเพราะว่า2เส้นเนี่ยมันห่างกันตรงกลางเนี่ยนะครับอย่างน้อยต้องมีความหนาของแผ่นเซฟอาพีเนี่ย2 มิลบวกกับปูนอีกเพราะมันจะเป็นร่องลึกการติดตั้งแผ่นเซฟอาพีแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราติดตั้งแล้วโชว์เปลือยเราก็สามารถแต่งให้มันเรียบแล้วก็ปล่อยเปลือยได้เลยไม่จําเป็นต้องฉาบปิดก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าวันนี้จะฉาบปิดหรือไม่ฉาบปิดนะครับขึ้นอยู่กับเจ้าของงานหรือขึ้นอยู่กับผู้รับเหมาที่คุยกับเจ้าของบ้านนะครับการติดแผ่นเซฟอาพีไม่ได้บอกว่าติดแล้วอาคารไปติดกับอาคารที่ต้องการจะมีปัญหาเรื่องพังไม่พังไม่ใช่นะครับการติดตั้งเซฟอาพีมันเป็นวัตถุประสงค์ในการเสริมกําลังรับน้ำหนักให้กับโครงสร้างจะโครงสร้างใหม่โครงสร้างเก่าก็สามารถที่จะติดตั้งได้เพื่อเป็นการเสริมกําลังรับน้ําหนักให้กับโครงสร้างส่วนนั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นทางเลือกนะครับในการใช้วัสดุที่จะเสริมกําลังรับน้ําหนักให้กับโครงสร้างอันนี้พอติดเสร็จเนื่องจากว่าเราจะมีการติดแรปแล้วที่เหลือจะมีการฉาบปูนเพราะฉะนั้นครับถ้ามีการฉาบปูนเราจะทําการฉาบอีพ็อกซี่ไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้การยึดเกาะของปูนฉาบทั่วไปกับแผ่นนะครับได้ดีขึ้นนะครับนี่ครับก็ติดตั้งเห็นไหมครับว่าพอหลังจากติดตั้งเสร็จ2แผ่นนะครับเราทํางานต่อเนื่องได้เลยนะครับข้อดีของการใช้อีพ็อกซี่พวกนี้นะครับในแต่ละเรื่องเนี่ยเราสามารถทํางานอย่างต่อเนื่องได้นะครับอันเนี้ยนะครับพอหลังจากติดตั้งไป2แผ่นเสร็จนะครับอันเนี้ยหมายถึงว่าถ้าเกิดท่านฟังอยู่ทางเพจนะครับ QFM สถานีข่าวคุณภาพหรือฟังอยู่ทาง Facebook ช่างรุกคู่บ้านสัญชัยขนานนะครับหรือเพจสัญชัยขนานหรือติดตามทาง YouTube ครับไหนๆก็คุย YouTube แล้วขออนุญาตฝาก YouTube นิดนึงนะครับฝากช่อง YouTube นะครับผมมีช่อง YouTube ที่ให้ท่านสามารถติดตามได้นะครับทาง YouTube ช่องช่างรุกคู่บ้านสัญชัยขนานตอนนี้ชื่อจะสั้นแล้วนะครับถ้าเป็น Facebook ส่วนตัวชื่อเดียวนามสกุลเดียวนะครับตรงกับบัตรประชาชนเลยคือสัญชัยขนานซึ่งตอนนี้นะครับต้องระมัดระวังมากเลยนะครับเพราะว่ามีมิจฉาชีพนะครับที่พยายามนะครับที่จะหาช่องว่างต่างๆในการที่จะมาดึงเราให้เข้าไปสู่ความลำบากนะครับที่จะมาหลอกเอาเงินเนี้ยต้องระวังนะครับเรื่องของมิจฉาชีพนะครับเพราะว่าในการอย่างเนื่องจากผมเองโพสต์ทุกอย่างสาธารณะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เราไม่อาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่โพสต์ไปเนี่ยมันจะมีคนที่คอยเก็บแล้วก็เอาไปเป็นแหวงหาเงินได้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับในการติดตั้งพวกนี้นะครับต้องดูว่าหลังจากติดตั้งเสร็จจะปล่อยเปลือยหรือทาสีถ้าปล่อยเปลือยหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบแต่งผิวให้เรียบจบเลยหลังจากแห้งปล่อยไว้อย่างนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราปล่อยเปลือยไว้แล้วเดี๋ยวกลัวมันจะอ่านนะครับก็จะปิดผิวแล้วก็ฉาบนะครับถ้าปล่อยเปลือยใครมาเห็นท่านก็ต้องตอบคําถามแต่ถ้าเกิดปิดผิวใครมาก็จะมองไม่เห็นแล้วเพราะว่ามันมีปูนฉาบติดอยู่แต่การที่จะฉาบปูนปิดผิวพอหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับแล้วก็ติดแผ่นเซฟอาพีเสร็จนะครับรอมันแห้งเราถึงจะฉาบทาด้วยตัวอีพ็อกซี่อีกชั้นหนึ่งนะครับก็อีพ็อกซี่ที่มีอยู่นะครับมาฉาบแต่งผิวบางๆนะครับติ่งแต่งผิวบางๆเพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็ฉาบปูนได้นะครับเราจะฉาบปูนไปบนแผ่นเซฟอาพีนะครับมันจะแค่ก็เรียกว่าฉาบติดแต่การยึดเกาะมันจะไม่แข็งแรงเพราะด้วยความที่มันแผ่นเซฟอาพีนะครับมันมีความลื่นเพราะฉะนั้นครับถ้าจะมีการฉาบปูนอันที่หนึ่งสามารถใช้ตัวอีพ็อกซี่ตัวมันเองนะครับมาปาดบางๆ บนพื้นผิวของแผ่นเซฟอาพีนะครับแล้วรอให้หลังจากนั้นท่านสามารถฉาบปูนทั่วไปแบบไหนก็ได้ในการฉาบแต่งผิวให้คานนั้นมีความสวยงามแล้วก็มีความหนาขึ้นนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ใช้นะครับในการติดตั้งที่นี่นะครับนอกจากการติดตั้งในส่วนของแผ่นเซฟอาพีแล้วนะครับที่เป็นแบบเพลทแล้วนะครับก็จะมีการติดตั้งในส่วนที่เป็นเซฟอาพีแบบชีตนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าเดี๋ยวนะครับก็อาจจะผมพาไปให้ดูคลิปก็แล้วกันนะครับมันจะได้กระชับอันนี้คือการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปาดในส่วนของเซฟอาพีปาดอีพ็อกซี่บนเซฟอาพีเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับว่าคานส่วนเนี้ยนะครับที่ต้องเสริมเนี่ยนะครับ อาจจะ1ขนาดคานนะครับมันจะเล็กกว่าแบบบนพื้นฐานว่าเหล็กนะครับทุกอย่างได้มาตรฐานหมดแต่ขนาดของคานเล็กกว่าแบบนะครับและที่สําคัญนะครับคานส่วนเนี้ยนะครับมันรับน้ําหนักของเสาด้านบนเสาด้านบนคือเสารับหลังคานะครับคานส่วนนี้นะครับนอกจากรับนะครับในส่วนของคานซอยทั้ง2จุดแล้วนะครับแล้วก็จะมีรับในส่วนของตัวโครงสร้างของโครงหลังคาชั้น2นะครับมันจะถ่ายน้ําหนักลงมาแล้วก็อยู่ในตําแหน่งเดียวกันเลยนะครับตรงที่เป็นตัวกากบาทหรือตัวเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเป็นจุดที่มันมาชนกันนะครับแล้วก็รับฝากจากคานซอยนะครับออกมานะครับเพราะการติดตั้งนี้นะครับก็ออกแบบการติดตั้งนอกจากการติดตั้งนี้นะครับก็ยังมีในส่วนหนึ่งที่มีการติดตั้งแผ่นเซฟอาร์พีแบบชีทเสริมเข้าไปด้วยนะครับเป็นการติดตั้งเสริมเพื่อเพิ่มการรับน้ำหนักนะครับนี่ครับอันนี้เราก็เตรียมในส่วนของแผ่น CFRP แบบชีทนะครับเราก็จะตัดไปวัดคานเป็นตัว U ซ้ายขวาแล้วก็ด้านล่างได้ออกมาก็จะมาตัดแผ่นอันการตัดแผ่น CFRP แบบชีทเนี่ยเราสามารถใช้กรรไกรตัดได้หรือใช้มีดตัดก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกนะครับพอเราตัดแผ่นเตรียมไว้เสร็จปั๊บนะครับเราก็จะไปเตรียมในส่วนของอีพ็อกซี่นะครับเราก็จะเตรียมอีพ็อกซี่ไว้นะครับอีพ็อกซี่ที่จะเตรียมนั้นจะต้องมีการกวนเช่นเดียวกันกวนแยกแล้วก็ชั่งแล้วก็นําไปทาไปปาดครับท่านสามารถใช้วิธีการใช้เกรียงฉาบหรือจะใช้แปรงทานะครับอีพ็อกซี่ไปบนผิวคานได้นะครับฉาบหรือทาอีพ็อกซี่ให้ทั่วถ้าฉาบก็ต้องใช้เกรียงถ้าทาก็ใช้แปรงทาสีนะครับฉาบให้ทั่วนะครับก็ฉาบกว้างออกมาสักประมาณ55 เซนพอไม่ต้องฉาบหนากว้างเยอะนะครับฉาบกว้างออกมาสัก55 เซนเนี่ยครับหลังจากฉาบบางๆ55 เซนแล้วครับนะหรือทาบางๆไปแล้วนะครับเราก็เอาแผ่นนะครับมาติดนะครับเป็นแผ่น CFRP sheet นะครับนำแผ่น CFRP sheet นะครับมาติดแล้วก็รีดด้วยลูกกลิ้งเหล็กเห็นไหมครับหลังจากรีดลูกกลิ้งเหล็กเสร็จปุ๊บนะครับก็สามารถที่จะเอาอีพ็อกซี่นะครับทาซ้ำไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเห็นไหมครับนี่คือการติดตั้งในส่วนของแผ่น CFRP ที่เราเรียกว่าเสริมกำลังรับน้ำหนักโครงสร้างอันนี้เสริมครบเลยนะครับเสริมทั้งแผ่น CFRP แบบเพลทแล้วก็เสริมแบบชีทเป็น CFRP ซึ่งบ้านเราหลักๆก็จะมี2แบบคือแบบเพลทกับแบบชีทหรือแบบแฟบริกนะครับซึ่งอันนี้เราเสริมครบทั้ง2แบบนะครับและอย่างที่บอกนะครับเนื่องจากว่าจะมีการฉาบปูนการที่เราจะฉาบปูนบนอีพ็อกซี่นะครับซึ่งมันมีความลื่นเราก็จะโรยทรายนะครับโรยทรายแต่งผิวให้มันมีความหยาบเพื่อที่จะให้สามารถในการให้สามารถที่จะฉาบปูนได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับลองไปดูนะครับผมมีคลิปให้ดูตอนที่มีการติดตั้งนะครับนี่เป็นคลิปตอนติดตั้งเห็นไหมครับว่าเวลาที่เราจะติดนะครับเราจะทาปาดทาหรือปาดอีพ็อกซี่ลงไปก่อนนะครับพอหลังจากทาหรือปาดอีพ็อกซี่ลงไปก่อนตอนนี้เป็นการรีดแผ่นด้วยลูกกลิ้งเหล็กนะครับรีดแผ่นด้วยลูกกลิ้งเหล็กนะครับรีดจะรีดตามแนวนะครับมันจะไม่รีดเขาเรียกว่าจะไม่รีดจากซ้ายกับขวาเข้ามาหากันนะครับถ้าเรารีดจากขวาไปเราจะรีดเริ่มจากขวาแล้วก็ไปหาซ้ายหรือรีดจากซ้ายไปหาขวาก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ที่เราจะสะดวกในการรีดแต่ให้รีดไปในทิศทางเดียวกันนะครับถ้าเรารีดไปในทิศทางเดียวกันนะครับมันก็จะได้ความเรียบความสม่ําเสมอในการติดตั้งนี่ครับเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดนะครับติดตั้งเสร็จแล้วก็มีการโรยทรายนะครับเป็นการโรยทรายเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่ไว้สําหรับในการฉาบปูนการโรยทรายเนี่ยจะใช้บนอีพ็อกซี่ที่มันมีความลื่นนะครับก็คือตัวอีพ็อกซี่ที่ติดกับตัวเซฟอาร์พีชีทแต่เนื่องจากเซฟอาร์พีแบบเพลทนะครับอีพ็อกซี่มันยังมีเม็ดทรายเพราะเนี่ยเราสามารถฉาบบนอีพ็อกซี่ได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับวันนี้นะครับน่าจะครบกับขั้นตอนใน1ชั่วโมงนะครับกับการใช้แผ่น CFRP เสริมกำลังรับน้ำหนักให้กับโครงสร้างนะครับเผื่อใครที่กำลังมองหาว่าต้องการที่จะเสริมกำลังรับน้ำหนักแล้วจะเสริมอย่างไรนะครับเสริมแบบไหนนะครับขายพร้อมสอนนะครับกับรายละเอียดต่างๆท่านสามารถจะสอบถามมาได้นะครับท่านสอบถามมาที่ช่างรู้คู่บ้านที่ผมได้นะครับ 091-789-3563นะครับ091-789-3563นะครับหรือ LINE นะครับ LINE ผมก็จะเป็น ID LINE @สันชัยนะครับ @แล้วก็ SUNCHAI @สันชัยนะครับจะสอบถามทางโทรศัพท์หรือทางไลน์นะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้แล้วก็ฝากติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานนะครับช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานแล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานนะครับหรือจะเข้าไปในกลุ่มซึ่งผมมีกลุ่มอยู่2เรื่องเรื่องเกี่ยวกับบ้านก็จะเป็นช่างรู้คู่บ้านบ้านโฟมีพีดีมวลเบานะครับส่วนเรื่องของความชอบเรื่องของพระเครื่องก็สามารถเข้าไปได้ในกลุ่มวัตถุมงคลพระบูชาทุกเกจิคณาจารย์ไม่ติดแล้วก็ฝากติดตามเพจ Amulet by สันชัยขนานนะครับเดี๋ยวผมไปทำนั่นมาอีกทีหนึ่งนะครับมาก็เรียกว่าเดี๋ยวนะครับมาดูกันว่าเราจะติดตั้งกันอย่างไรนะครับอ่ะสำหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ครับติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับเวลาหมดเวลานะครับเดี๋ยวไปพบกันวันเสาร์หน้ากับรายการช่างรู้คู่บ้านครับสวัสดีครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดยังอยู่ในระดับวิกฤตชาวบ้านกว่า100หลังคาเรือนถูกตัดขาดการเดินทางเข้าออกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่คลองสะตอทะลุอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดระดับน้ำยังวิกฤตชาวบ้านกว่า100หลังคาเรือนถูกตัดขาดเส้นทางคมนาคม
8: สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดตราดยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเขาสมิงหลังระดับน้ำในคลองสะตอเพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับวิกฤตส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและตัดขาดเส้นทางสัญจรใน4หมู่บ้านรวมกว่า100หลังคาเรือนประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้นายพงษ์พัชรสินรายในอำเภอเขาสมิงได้เร่งส่งเรือท้องแบนให้กับผู้นำชุมชน เพื่อใช้รับส่งประชาชนและขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นพร้อมกำชับให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่อำเภอบ่อไร่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและกองร้อยอาสารักษาดินแดนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบวัตภัยจากพายุไมสักโดยระดมกำลังรื้อถอนซากบ้านเรือนที่เสียหายและเตรียมพื้นที่เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนสุริยพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
3: จังหวัดพะเยารายงานผลการดำเนินงานขยายผลยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาทลายเครือข่ายยาเสพติดเน้นย้ำเดินหน้าสกัดกั้นเส้นทางการลำเลียงทุกรูปแบบ
9: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยาเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นภายใต้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติด5 action ทำทันทีตามนโยบาย Operation 90 Day ของรัฐบาลโดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลางได้อย่างต่อเนื่องอาทิวันที่23 เมษายน 2569คดีการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านพัสดุเอกชนในพื้นที่อำเภอภูซางสามารถยึดเฮโรอีนน้ำหนักกว่า 3.5 กก.และเมื่อวันที่8 มิถุนายน 2569การส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักแหล่งซุกซ่อนยาเสพติดในตำบลฝ่ายกวางอำเภอเชียงคำสามารถยึดของกลางยาบ้าจำนวน8 ล้านเม็ดพร้อมไอซ์อีก1 กิโลกรัมทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่าน ID line orn.pyao. สามารถแจ้งโดยตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลดข้อกังวลของผู้ให้ข้อมูลซึ่งจังหวัดพะเยายืนยันที่จะเดินหน้าสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
3: อังกฤษและฝรั่งเศสจะร่วมมือกับโอมานในปฏิบัติการสนับสนุนเสรีภาพการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มูซถือเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับเศรษฐกิจโลกซึ่งโอมานยินดีที่จะให้ความร่วมมือเพื่อรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือภายในน่านน้ำอธิปไตยของโอมานส่วนอังกฤษและฝรั่งเศสพร้อมที่จะส่งกองกำลังปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่เข้าไปประจำการด้วยเพื่อสนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้อย่างไรก็ตามนายคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกมาเตือนว่าหากมีเรือรบของอังกฤษและฝรั่งเศสในช่องแคบฮอร์มูซจะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งจะต้องเผชิญกับการตอบโต้อย่างเด็ดขาดจากกองทัพอิหร่านโดยทันทีคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยการประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: เบา
6: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จากทิปไลฟ์เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการทิปไลฟ์พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยะประกันชีวิตจำกัดมหาชน
8: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
10: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
9: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
10: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
9: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
10: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
9: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
11: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
12: ดอกเบี้ยเรดิโอThe Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
13: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเสียงเศรษฐกิจประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นะครับรายการนี้ก็ออกอากาศทาง FM 97วิทยุประเทศไทยนะครับสถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มๆนะครับตั้งแต่บ่าย2โมงถึงบ่าย4โมงนะครับ 14.00 ถึง 16.00 นะครับดำเนินรายการโดยผมและคุณพิชภาศักดิ์มังกรนะครับก็ในชั่วโมงแรกนี้ผมจะเป็นผู้ดำเนินรายการก่อนนะครับและหลังจากนั้นชั่วโมงที่2คุณพิชภาศักดิ์มังกรก็มารับไม้ต่อจากผมนะครับก็น่าสนใจมากนะครับวันนี้คุณพิชภาจะคุยกับคุณนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลนายหมูบินแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเงินการลงทุนในตลาดหุ้นซึ่งมองกันว่าตลาดหุ้นกำลังไทยนี่กำลังเนื้อหอมนะฮะต่างชาตินะครับฟันโฟเข้ามานะฮะเยอะพอสมควรทีเดียวครับนอกจากตลาดหุ้นไทยก็วันนี้ก็ต้องยกให้เขาแล้วครับไต้หวันนะครับหุ้นไทยก็อาจจะเป็นเบอร์ต้นๆเบอร์สองอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นทุนไหลเข้ามาฟันโฟแล้วก็อยู่ในห่วงเวลาที่ดีพอสมควรทีเดียวนะครับเนื่องจากบรรดาหุ้นเทคหุ้นฟองสบู่ทั้งหลายนะฮะหุ้น AI หุ้นชิปอะไรทั้งหลายกำลังโดนเล่นงานหนักนะครับก็เลยหันมาลงทุนในหุ้นนะฮะว่าดูสต็อกอะไรเนี่ยนะครับคือหุ้นพื้นฐานก็แล้วกันเอาอย่างนี้นะครับไม่เกี่ยวกับหุ้นที่เป็นพวกปื๊ดปั๊ดนะทั้งหลายนะครับก็โอเคก็เป็นโอกาสดีของตลาดหุ้นไทยซึ่งมีหุ้นเทคโนโลยีหุ้น AI หุ้นนะฮะคลิปอะไรเนี่ยไม่มากนะครับก็เลยไม่โดนอะไรเหมือนอย่างหลายๆประเทศที่โดนกันแต่ว่าเขาก็ขึ้นมาเยอะนะครับเรากำลังจะขึ้นตอนนี้ขึ้นมายืน1,600ได้แล้วก็เดี๋ยวคุยคุณนาสิทธิ์แล้วครับคุณพิชภาจะนำเสนอใช่ว่าคุยกันแล้วมันจะเป็นยังไงเราจะไปต่อได้ไหมนะครับส่วนขณะนี้เรากำลังให้ความสำคัญกับเรื่องนะฮะงานเทศกาลการเงินการลงทุน Thailand Smart Money นะครับเราสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจบที่ระยองไปแล้วนะครับเป็นงานแรกที่สุดของปี2569นะฮะปีนี้เราก็จัดในทีมงานที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าทีมงานเราก็คือนะรักแท้ไม่มีพรมแดนการเงินการลงทุนก็เหมือนกันนะครับไม่มีพรมแดนนะครับเราต้องทำให้การเงินการลงทุนเนี่ยมันไม่มีพรมแดนนะครับเข้าได้ทุกคนเข้าได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นความรู้เข้ามาลงทุนเข้ามาใช้บริการทางการเงินอะไรต่างๆเนี่ยได้อย่างให้ได้ไม่มีดูว่าเงินเดือนเท่าไหร่มีฐานะไม่มีฐานะอะไรก็นะครับเข้ามาได้ก็ inclusive finance นะครับซึ่งเราจัดในทีมงานอันนี้นะครับที่ระยองก็ประสบความสำเร็จมากนะครับจากระยองนะครับเราจะไปที่อุบลราชธานีนะครับซึ่งเราจะจัดระหว่างวันที่17ถึง19กรกฎาคมนะครับที่ศูนย์ค้าเซ็นทรัลนะฮะทีนี้ก็จัดเป็นปีที่12นะฮะครับก็เรียกว่าจัดมา12ปีต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าเป็นเมืองที่ดีนะครับมีคนมีกำลังซื้อมีความรู้ที่จะเข้าใจว่าจะต้องทำอะไรบ้างกับชีวิตของตัวเองยิ่งโชคดีนะครับสงครามก็อีกการจบไปแล้วนะครับก็ทำให้ความสบายใจของคนเนี่ยนะครับก็มีมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะใจชื้นขึ้นมีประสบการณ์ว่าเฮ้ยในยามที่มันเกิดสงครามเนี่ยครับอยู่ถึงแม้จะอยู่ถึงอิหร่านนะตะวันออกกลางแล้วมันยังไงเราต้องทำเตรียมตัวอะไรยังไงนะครับบ้างอย่างน้อยก็ต้องซื้อประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันภัยนะฮะหรือต้องเตรียมเงินไว้ในรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อว่าสงครามมันมาเกิดใกล้บ้านเราจะเป็นยังไงอย่างในปีที่ผ่านมาถึงขนาดนี้นะครับอุบลก็ต้องเผชิญวิกฤตเนี่ยนะครับจากสงครามชายแดนอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กับอุบลมากนะครับแต่ว่ามันก็ข่าวๆที่ออกมาคนก็ตื่นเต้นตกใจอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงขั้นนำไปสู่การปิดพรมแดนนะครับไม่ค้าขายกันนะครับถึงแม้กัมพูชาเนี่ยกับไทยเนี่ยนะครับพรมแดนติดต่อกันหลายร้อยกิโลนะครับเทียบกับลาวซึ่ง 6-700 กิโลทีเดียวเขาประมาณอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกเราค้าขายกับลาวมากกว่าเมื่อวานได้คุยกันเขาบอกเราค้าขายกันปีนึงประมาณกับไทยกับลาวนะเป็น 20,000 ล้านน่ะคุ้มนะของกับกัมพูชาไม่เท่าไหร่หรอกนะหลัก10อะไรอย่างเงี้ยนะหลักร้อยนะไม่เท่าไหร่ไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรอุบลยังดีอยู่นะครับแล้วในช่วงนี้ก็นะมีงานสำคัญเนี่ยรอท่าอยู่นะครับเพราะอุบลเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นหลายร้อยปีนะครับทีเดียว นะฮะมากกว่าอเมริกาที่กำลังฉลอง250 ปีอยู่ด้วยซ้ำไปนะครับครับอุบลที่อันหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออุบลเนี่ยนะครับโดดเด่นในเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะฮะก็อย่างว่าแหละครับคนเขาบอกว่าแหมคนลูกหลานเรียนจบแล้วก็กลับไปทำงานกันที่อุบลนะครับก็พ่อแม่แบบพ่อบรุษก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านให้มันทันสมัยแหละนะให้เข้ามาอยู่นี่คนท่านนะคนรุ่นใหม่นะเขาก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยมีการสร้างบ้านหมู่บ้านใหม่อะไรเยอะแยะในก่อนหน้านี้นะครับแต่มาถึงตรงนี้ก็อาจจะเจอเรื่องของสงครามไทยกัมพูชาเจอเรื่องความตึงเครียดเจอเรื่องสงครามอิหร่านก็อาจจะนะอาจจะไม่สบายใจต้องเก็บเงินตุนไว้บ้างอะไรอย่างนี้นะครับแล้วมาถึงตรงนี้เป็นยังไงเราจะไปคุยกันนะครับเพราะว่าเราจะติดตามกันนะครับเพราะอสังหาริมทรัพย์ก็มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของนะฮะไอ้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุบลนะครับของรายได้ประชากรอะไรต่างๆนะครับผมก็จะว่าวันนี้เราจะคุยกับคุณสรัญนะฮะจุรีมาศนะซึ่งท่านเป็น CEO co-founder ของอุบลน่าอยู่อุบลน่าอยู่ก็คือแพลตฟอร์มอันหนึ่งนะครับที่รวมอสังหาริมทรัพย์ในอุบลไว้ในที่เดียวนะฮะเปิดเข้าไปดูได้นะครับมีทั้งแต่เรื่องบ้านมือหนึ่งบ้านมือสองนะครับโครงการบ้านจัดสรรบ้านบริษัทรับสร้างบ้านนะครับหอพักสื่อด้านอสังหาริมทรัพย์ก็ในอุบลและก็จังหวัดใกล้เคียงทีเดียวเราเปิดเข้าไปเราก็รู้หมดแล้วครับว่าอุบลเป็นอย่างไรนะครับเพื่อความรวดเร็วเราจะคุยกันเลยดีกว่านะครับคุยกับคุณสรัญจุริมาศนะครับท่านเป็น CEO co-founder นะฮะของอุบลน่าอยู่คุณสรัญสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณรัฐกรครับ
0: ครับคุณสรัญครับพอจะพูดให้เราสรุปภาพรวมของนะฮะอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อุบลถึงนะฮะปีนี้เป็นยังไงบ้างครับครึ่งปีแรกผ่านไป
1: ครับครึ่งปีที่ผ่านมาเนาะจริงๆบรรยากาศอสังหาเนี่ยมันมีหลายปัจจัยอย่างที่คุณรัฐกรว่ามาอุบลเนี่ยเผชิญบรรยากาศของสงครามชายแดนที่ทำให้บรรยากาศของอุบลอาจจะมีอาการชะงักไปตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับตั้งแต่เริ่มมีข่าวยาวไปจนสิ้นปีเลยแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วสำหรับคนในพื้นที่อ่ะครับตัวอุบลเองอ่ะที่เป็นตัวอำเภอเมืองอ่ะถือว่าได้รับผลกระทบน้อยมากเพราะว่าตัวจังหวัดที่โดนจริงๆอาจจะเป็นอยู่ในกลุ่มที่เป็นศรีสะเกษสุรินทร์สุรินทร์โซนโน้นที่ตัวจังหวัดเขาจะใกล้กับชายแดนมากกว่าอุบลและตัวในบรรยากาศในตัวเมืองก็เลยกลายเป็นว่าครับสิ้นปีอ่ะกลับมาซึ่งเนื่องจากเม็ดเงินที่เดิมเขาอาจจะมีการสร้างบ้านปลูกบ้านอยู่อำเภอที่อยู่ชายแดนเขาก็เลือกเปลี่ยนที่จะมาหาซื้อที่ดินหรือบ้านไว้ในตัวเมืองเพื่อเอาไว้เพื่อความปลอดภัยกลายเป็นว่าตอนสิ้นปีเนี่ยผมได้คุยกับผู้บริหารของเป็นระดับมหาชนที่เป็นบริษัทเฟอร์นิเจอร์เขาก็เซอร์ไพรส์ตัวเลขสิ้นปีต้นปีว่าเฮ้ยมันกลับมาดูดีขึ้นครับแต่ว่าต้องบอกว่าอุบลเองเนี่ยครับปีนี้ต้นปีที่ผ่านมาตัวอุบลน่าอยู่จริงเราก็ได้จัดงานกับทางเซ็นทรัลเหมือนกับงานการเงินของ Thailand Smart Money เลยแต่เราเป็นงานมหกัมบ้านเนาะก็พบว่าตลาดอสังหาเนี่ยขึ้น
0: เป็นยังไงเป็นยังไงครับ
1: ยังดรอปลงมาประมาณ 40% จากปีก่อนๆที่ตกไปได้นะครับผมว่ามันอาจจะเกิดจากภาวะของบรรยากาศโดยรวมทางเศรษฐกิจอะครับที่มันทำให้มันมีแรงกดดันของทั้งภาคประชาชนที่กังวลเรื่องการมีหนี้สินเพิ่มตัวแบงกิ้งเองที่กังวลเรื่องภาวะหนี้เสียที่มันเริ่มสูงเต็มเพดาน2ตัวนี้ก็ทำให้การตัดสินใจการซื้ออสังหามันชะลอตัวแต่ว่าข้อดีคืออุบลเป็นตลาดเรียวดีมานด์ครับหมายความว่าเราไม่ได้มีความเคลื่อนไหวโดยอาศัยปัจจัยจากต่างประเทศมันเป็นตลาดที่คนซื้อมีความต้องการจริงพอซื้อขายตัวบ้านใหม่ยากก็กลายเป็นว่าตลาดเข้าคึกคักมากคอนโดมิเนียมมีห้องว่างตรงไหนมีคนพร้อมเช่าตลอดเวลาบ้านตรงไหนที่ทำเลดีหน่อยมีคนพร้อมเช่าตลอดเวลานี่ก็ยังถือว่าเป็นสถานการณ์ฝั่งเช่ายังเป็นเชิงบวกต่อเนื่องไปอีกพักใหญ่ๆและราคาค่อนข้างดีครับ
0: ครับครับโครงการใหญ่ๆมีไหมครับในช่วงเกือบ1ปีมานี้หรือครึ่งปีนี้มีเข้าหลังจะมีการสร้างหมู่บ้านใหญ่คอนโดใหม่อะไรอย่างเงี้ย
1: จริงๆก็มีประมาณเมื่อ2ปีก่อนที่ทาง AP ครับมาเริ่มโครงการไว้แล้วก็มี Essence ครับที่เป็นคอนโดมิเนียมอยู่ใกล้กับติดกับเซ็นทรัลที่อยู่ในเครือเซ็นทรัลพัฒนาครับแล้วก็ตัว developer ในอุบลเองก็มีความแข็งแรงครับเพราะว่าอย่างบ้านสัตว์เขาก็เป็นบริษัท developer ที่ถือว่าติดท็อปน่าจะท็อป5ของอีสานละเขาก็สามารถยังคงรักษายอดขายของตัวเองได้ดี Essence ก็ยังปิดยอดได้ตามเป้าอยู่ตลอดของตัวนี้ก็ยังสังเกตอยู่ว่าถ้าสังหาริมทรัพย์เกรดดีครับยังคงมีกำลังซื้ออยู่ต่อเนื่องอยู่ครับ
0: ครับครับบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับในอุบลเนี่ยใหม่ๆเนี่ยที่เป็นท้องถิ่นเราเลยเนี่ยมีใหม่มีเกิดขึ้นบ้างไหมครับในขณะ
1: ถ้าเป็นรายระดับกลางส่วนมากจะอยู่ในภาวะเป็นชะลอตัวครับก็คือจัดการโครงการเดิมให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าจริงๆคือพอมันเป็นระดับกลางหรือระดับแมสเนี่ยอาจจะพบจากภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างหนักทุกคนก็จะเน้นทรงตัวก่อนในปีนี้ครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าคนในธุรกรถ้ามองอสังหาริมทรัพย์เชิงหมู่บ้านอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ว่า มีตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจคือบริษัทรับสร้างบ้านครับของอุบลเนี่ยยังเป็นในเชิงบวกยังแข่งขันกันได้มีตลาดต้องการแล้วก็ล่าสุดก็มีบริษัทท้องถิ่นในอุบลนี่แหละที่สามารถปิดยอดขายทะลุ500ล้านต่อปีที่เป็นระดับบริษัทรับสร้างบ้านนะที่ว่าตัวเลขน่าสนใจมากก็ติดท็อปไฮสุดๆเลยของเขาแล้วก็พอเปิดมาได้ไม่ได้นานมากแต่ก็ยังเติบโตขึ้นได้เรื่อยๆครับในโซนอุบลและภาคอีสานที่เขารับงานครับ
0: ครับแสดงว่าความต้องการที่อยู่อาศัยเนี่ยนะฮะใหม่ๆเนี่ยยังมีอยู่เพียงแต่ช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีความตึงเครียดเรื่องสงครามชายแดนเรื่องสงครามอิหร่านอะไรเงี้ยนะก็เลยจะรอไว้ก่อนอะไรเงี้ยรอกัน
1: มันก็จะเป็นลักษณะชะลอหรือเปลี่ยนรูปแบบครับอย่างเช่นพอหมู่บ้านจัดสรรราคาที่ดินราคาของผู้ไม่ไหวก็ถอยลงมาใช้รับสร้างบ้านสร้างบนที่ดินตัวเองก็ต้องบอกว่าคนอีสานหรืออุบลเองอะครับมันเป็นเมืองที่มีประชากรเยอะมันมีต้องการในระดับเรียลดีมานด์เกิดขึ้นทุกวันแต่แค่ว่าแล้วเขาเองเนี่ยยังเป็นคนในพื้นที่ครับทำให้เขาที่ดินของตัวเองอยู่บ้างเขาก็เปลี่ยนโจทย์จากการที่จะซื้อบ้านใหม่ในตัวเมืองเปลี่ยนมาเป็นอ่ะยอมอยู่ชานเมืองอยู่ที่ดินตัวเองแล้วเอาบริษัทรับสร้างบ้านเข้ามาสร้างในที่ตัวเองแทนก็เป็นแบบนั้นก็มีครับ
0: ครับบ้านมือสองเนี่ยตอนนี้มีเยอะไหมครับบ้านมือสอง
1: บ้านมือสองต้องบอกว่ามีเข้าออกอยู่ตลอดครับแต่ด้วยว่าหลังๆเนี่ยปัจจัยราคาก่อสร้างมันหนักขึ้นเรื่อยๆเนาะทั้งค่าแรงทั้งวัสดุก่อสร้างมันเลยกลายเป็นว่าตอนหลังในบ้านมือสองกลับมาปีนี้กลับมาคึกคักโดยชัดเจนครับผมรู้สึกได้จากผู้ประกอบจากกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาเล่นแพลตฟอร์มเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยจะมีคนกดเปรียบเทียบระหว่างบ้านมือหนึ่งมือสองเนี่ยอยู่ประมาณอยู่แค่ประมาณ10ต้นๆประมาณ 13% ที่เปรียบเทียบซับสองส่วนนี้แต่ตอนนี้มันโตขึ้นเป็น2เท่าคือ 27% ของคนที่เข้ามาหาซับมือหนึ่งมักจะเปิดมือสองเทียบด้วยแปลว่าตลาดเนี่ยเริ่มเปิดรับซับมือสองมากขึ้นบ้านมือสองมากขึ้นครับ
0: ครับ ครับแล้วบ้านสร้างแล้วให้เขาเช่าหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือคอนโดซื้อให้เขาเช่าอ่ะนะความจริงตะกี้คุณธารันพูดไปบ้างนิดนึงอ่ะนะครับคืออยากทราบว่าตอนนี้บ้านสร้างแล้วให้เขาเช่าหรือคอนโดให้เขาเช่าเนี่ยมีเยอะไหมครับเพราะเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ๆเขาบอกว่าเอ้ยฉันจะไปซื้อทำไมแพงๆฉันเช่าเขาอยู่ดีกว่าแล้วก็เก็บเงินไว้เนี่ย
1: ใช่เลยครับคุณรัฐกรบรรยากาศของคนรุ่นใหม่เขาอาจจะกังวลเรื่องการเจ้าของแล้วมันผูกพันระยะยาวเขาก็มองว่าเช่าน่าสนกว่าแต่ต้องบอกก่อนนะครับตอนเราทำเซอร์เวย์เดือนมีนาคมครับแบบฟอร์มแบบสอบถามผม500คนในงานที่มาคนมาเดินงานมาหากับบ้านเรายังพบว่าคนต่างจังหวัดยังเชื่อว่าการมีบ้านดีที่สุดแต
0: ่
1: เขามองว่าถ้าเขาไม่มั่นใจสุดๆเขาก็จะใช้วิธีเช่าไปก่อนเพราะฉะนั้นตลาดเช่าอุบลยังคึกคักต่อเนื่องได้เรื่อยๆครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นบ้านเขาอยู่ทำเลดีๆหน่อยแล้วมันก็หาได้ค่อนข้างง่ายด้วยครับ
0: ครับครับจริงอุบลก็ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีนะครับสามารถสื่อสารกับโลกภายนอกอะไรได้เยอะแล้วเดิมทีผมทราบมาว่านะมีคนต่างชาตินะหิ้วกระเป๋าเข้ามาใบหนึ่งอ่ะนะครับแล้วก็มานั่งทำงานอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาหารการกินก็ถูกมีไหมฮะมีเยอะ
1: เคยมีก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ของทางปีที่แล้วนะครับที่เป็นสงครามชายแดนของเราเนี่ยช่วงนั้นน่ะเป็นบรรยากาศที่ทั้งอินเดียจีนเกาหลีไต้หวัน เริ่มเข้ามาหาบ้านเช่าในอุบลครับพอเขามองว่าอุบลเนี่ยข้อดีคือมีสนามบินกลางเมืองครับ15นาทีเข้าสู่สนามบินบิน45นาทีถึงกรุงเทพมันกลายเป็นเดสติเนชันที่เป็นพวกกลุ่มดิจิตอลโนแมดเขาแฮปปี
0: ้
1: อาหารการกินง่ายเมืองกระจุกตัวอยู่ใจกลางทุกอย่างความปลอดภัยสูงหลายคนท่านชอบครับผมเองก็ยังมีบ้านที่ปล่อยเช่าให้กับชาวต่างชาติอยู่หลายหลังครับแล้วได้ราคาค่อนข้างดีด้วยครับ
0: ให้ราคาดีนะครับ
1: ใช่
0: ครับเออนะก็เรียกว่าธุรกิจนี้ยังไปได้ไหมครับสร้างบ้านให้เขาเช่าให้อะไรอย่างเงี้ย
1: ผมว่าปล่อยเช่าอสังหาในอุบลยังคงไปได้อีกเยอะครับเพราะด้วยปัจจัยเสี่ยงไปด้วยแล้วก็ปัจจัยหลายอย่างครับค่าก่อสร้างอะไรต่างๆการจะฟลิปปิ้งเอาบ้านมือสองสืบสภาพดีเนี่ยผมว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยครับที่อยากจะไปได้อีกยาวๆเลยครับ
0: ครับครับราคาที่ดินเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ที่ดินสวยๆแปลงงามๆยังเหลืออยู่บ้างไหมครับ
1: ต้องบอกว่าอุบลเนี่ยราคาที่ดินสูงนะ
0: นั่นสิ
1: เป็นจังหวัดที่มีราคาที่ดินค่อนข้างสูงเพราะว่าอาจจะมีกลุ่มทุนนายทุนอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่ดินหลายส่วนอยู่ในมือนายทุนไปหมดแล้วมันก็ทำให้ราคาที่ดินที่เหลืออยู่ที่เป็นราคาชาวบ้านราคาตลาดมันอาจจะเหลือน้อยครับอันนี้ตามผมก็แต่ว่าที่ดินดีสวยๆเนี่ยผมอยากแนะนำครับสำหรับใครที่อาจจะมองอสังหาเป็นเชิงการลงทุนตอนนี้อุบลเองเนี่ยมีโครงการพัฒนาตรงโซนใจกลางเมืองที่เรียกว่าห้วยวังหนองถ้าคนอุบลจะรู้ว่าโซนเนี่ยใกล้สนามบินใกล้โรงพยาบาลคือถือว่าใจกลางเมืองละโซนเนี่ยเราปีนี้ปีหน้ามีโครงการพัฒนาสวนสาธารณะเส้นรอบต่างหมดเลยมีหลายน่าจะ10กว่าโปรเจกต์ได้ในการพัฒนาสภาพห้วยวังหนองทำให้ที่ดินห้วยวังหนองค่อนข้างน่าจับตาครับต่อให้ช่วงนี้นะราคามันจะไต่อยู่ประมาณตั้งแต่ไร่ละ2ล้านไปจนถึง7ถึง10ล้านเนี่ยมันก็ยังถือว่าน่าสนใจอยู่ถ้ามีใครคิดจะขายครับ
0: ครับครับบ้านบ้านแล้วก็ที่ดินนะครับพร้อมที่ดินเนี่ยขนาดไหนครับที่มีแนวโน้มว่าจะดีแล้วก็ราคาประมาณเท่าไหร่ที่ได้รับความสนใจครับ
1: ถ้าบอกว่าซื้อขายคล่องเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2ล้านบวกลบนิดหน่อยครับจะเป็นตัวเลขที่ตลาดสามารถซื้อได้ง่ายนะคร
0: ับ
1: แต่ว่ากดไซซิ่งเนี่ยเดิมเนี่ยเขาคนก็จะมองคาดหวังความเป็นบ้านเดี่ยวแต่ปัจจุบันยากครับอุบลเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่แอบสอบหรือดูดมีแรงดูดซับบ้านแฝดเนี่ยค่อนข้างดีที่สุดในอีสานจากรีพอร์ตของ IEIC นะครับอุบลยอมรับบ้านแฝดได้ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นสำหรับ developer หรือโครงการที่อยากพัฒนาผมอาจจะแนะนำว่าไม่จำเป็นที่ต้องไปที่พอร์ตระดับ50ตารางวาเพราะต้นทุนที่ดินพวกเราสูงอาจจะลดลงมาอยู่ที่42 40ตารางวาตลาดก็ยังพอรับได้ครับ
0: ครับครับคุณสรันทำแพลตฟอร์มอุบลหน้าอยู่เนี่ยนะครับได้คุยกับผู้ประกอบการอะไรเยอะแยะเลยนะครับส่วนใหญ่คือนะฮะฟีดแบ็กตอนนี้เขาสะท้อนความคิดอ่านอะไรยังปรับความทุกข์ปรับสุขอะไรให้ฟังบ้างครับ
1: ต้องใช้คำว่าทุกคนก็ต้องพยายามย่อตัวครับพยายามหากลยุทธ์ในการย่อเพราะว่าทุกคนก็ต้องรักษาบริษัทตัวเองไว้เนาะรักษาฐานลูกค้ารักษาแบรนด์ของตัวเองไว้แต่สถานการณ์ด้วยความที่เราต้องคัดกรองลูกค้าให้ดีขึ้นครับทุกคนก็อาจจะมีการปรับกลยุทธ์ปรับระบบของทีมค่อนข้างเยอะแต่สำหรับผู้ซื้อนะครับผมว่าเป็นโอกาสที่ดี
0: โอกาสดีนะ
1: กระแสปัจจัยหลายอย่างครับทั้งต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่มันปรับขึ้นจากราคาน้ำมันหลายส่วนขึ้นแล้วไม่ลงนะครับหลายส่วนขึ้นแล้วไม่ลงบ้านที่มันปรับก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าราคาจะสูงขึ้นไม่นับรวมที่รัฐเองจะประกาศราคาประเมินที่ดินใช่ซึ่งสมบัติใจเนี้ยจะพบเข้ามาอีกทำให้ผมเชื่อว่าอสังหาล็อตที่จะสร้างหลังจากเนี้ยราคาจะโดดขึ้นมี 5-10% โดยทันทีเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ซื้อเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้ developer อยากได้ลูกค้ามากครับพร้อมที่จะทำโปรโมชั่นพร้อมที่จะพูดคุยยืดหยุ่นเงื่อนไขหรือส่วนลดบางส่วนนี่ผมว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆครับ
0: ครับคุณกรันกำลังบอกแล้วนะว่าตอนนี้เป็นโอกาสดีของคนที่อยากซื้อบ้านอยากอะไรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที
1: ่มีความพร้อมครับต้องใช้คำนั้นเลยใครมีความพร้อมตอนนี้ช้อปปิ้งได้เลือกได้
0: เลยอย่าตัดสินใจช้าอาจจะแพงเพราะค่าวัสดุก่อสร้างมันกำลังขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ แล้วกู้แบงค์ยากไหมครับที่อุบลเนี่ยฮะ
1: องพูดอย่างนี้เลยครับคนง่ายก็ง่ายคนยากก็ยากเพราะสุดท้ายแล้วนโยบายแบงค์ไม่ได้ต่างกันเนาะแต่ละที่ทุกคนมีความฝ่ายต่างกันแต่ตอนนี้ต้องบอกคุณรัฐกรว่ามันน่ากังวลกลุ่มนี้ครับกลุ่มที่ผูกพันกับการช้อปปิ้งออนไลน
0: ์
1: เช่นคนที่ซื้อ TikTok Shopee แล้วมีการใช้การ Pay Later แล้วดันบางคนแบบมีการคืนของยกเลิกจ่ายแล้วมันกลายเป็นเครดิตบูโรเสีย
0: เครดิตใช่ครับเป็นแบงค์เรคคอร์ดไป
1: ผมเคยเจอระดับ65บาท
0: คืออาจจะ
1: เจ้าตัวรู้แล้วไม่สนใจแบบเหมือนสั่งรีเช็คของไปแต่ระบบไม่ตัดแล้วกลายเป็นว่าเขาไม่จ่าย65บาทแล้วกลายว่าเครดิตบูโรเสียซึ่งต
0: ั
1: วเลขพวกนี้ค่อนข้างแบบมันทำให้ปวดหัวแล้วนะครับใช้คำว่าปวดหัวมันจะอาจจะไม่ใช่สถานะปัญหาการเงินหนักเท่ากับความยุ่งยากเพราะหลายคนใช้เพย์เลเตอร์แบบความเข้าใจในการทำสิ่งเหล่านี้ยังน้อยอยู่ครับ
0: ครับครับคุณสรันครับเราที่กรุงเทพหรือที่ส่วนกลางเนี่ยนะก็เวลานี้บริษัทใหญ่ๆอสังหาก็มีปัญหาไม่น้อยนะครับบางคนชักดาบนะไม่สามารถขายถอนหุ้นกู้ค้างดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนก็บอกค้างเงินเดือนลูกน้องอีกตั้งหลายเดือนอ่ะทั้งที่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์อ่ะนะแต่อย่าไปเอ่ยชื่อเขาอ่ะนะครับแล้วที่นั่นมีปัญหาบ้างไหมครับ
1: ต้องบอกว่าจริงๆด้วยความเป็นตลาดต่างจังหวัดครับเขาเองก็จะค่อนข้างรู้ตัวแล้วก็เราไม่ได้พึ่งพาปัจจัยภายนอกเราจะเห็นสัญญาณ
0: ครับ
1: ค่อนข้างง่ายแล้วก็มันไม่สวิงรุนแรงเหมือนทางกรุงเทพครับส่วนมากจะเป็นบรรยากาศของการลดไซส์ของทีมงานหรือลดโปรเจกต์ในการสเกลแต่ก็ยังพอจะรักษาระดับของตัวเองไว้ได้ไม่ได้เกิดการคราชขนาดนั้นครับ
0: ครับครับฮะคืออุบลน่าอยู่มีข้อเป็นแพลตฟอร์มที่มีข้อมูลเยอะนะครับเพราะจะบอกแล้วนั่นไม่ครับว่าจังหวัดข้างเคียงปริมณฑลเป็นยังไงครับธุรกิจอสังหาริมทรัพย
1: ์จริงๆจังหวัดโดยรอบเนี่ยจะมีรูปแบบอสังหาที่แตกต่างจากอุบลค่อนข้างเยอะครับส่วนมากก็จะเป็นอุบลเนี่ยเนื่องจากเราเป็นเหมือนจังหวัดแม่ของจังหวัดรอบๆครับจังหวัดรอบๆก็จะโตด้วยกลุ่มธุรกิจที่เป็นรับสร้างบ้านเป็นหลักมากกว่าโครงการบ้านก็จะโตได้ไม่ค่อยดีมากแต่ว่าจริงๆข้อดีของรอบๆของจังหวัดรอบๆอย่างยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษนะครับด้วยการเขาไม่ได้ไกลจากตัวเมืองอุบลมากประมาณ1ชั่วโมงเขาก็ยังสามารถที่จะมีการเติบโตตัวของตัวเลขของอสังหาริมทรัพย์ยังพอรักษาทรงได้แต่อุบลเองเนี่ยมันอาจจะเคยมีปัญหาเรื่องจำนวนประชากรแล้วฐานรายได้ที่มันต่ำมันอาจจะมีบางช่วงที่แบงค์เขาซีเรียสเครดิตมากๆเนี่ยแทบจะโอนกันไม่ได้เลยก็มีบางช่วงในขณะที่จังหวัดรอบๆอาจจะความสวิงน้อยกว่าอุบลครับแต่ทั้งนี้นั้นครับผมก็ยังรู้สึกว่าตลาดอุบลเนี่ยสำหรับกลุ่มที่ดินหรือว่ากลุ่มพื้นที่ที่เป็นโซนในเมืองยังน่าสนใจอยู่เสมอแล้วมีทรัพย์สินหลุดมาอยู่เสมอครับ
0: ครับครับคุณสรันฮะอยากให้ทางการเนี่ยนะเขาทำอะไรให้กับคนอุบลบ้างนะซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพลเมืองเยอะนะอันดับเบอร์33นี่เบอร์3นี่แหละของไทยนะ
1: ครับคือถ้าไม่นับเรื่องนี้เราอันดับ3ของประเทศเลย
0: ใช่ไหมอยากให้ทางการทำอะไรกับเกี่ยวกับอุบลบ้างฮะ
1: ต้องบอกว่าอย่างนโยบายล่าสุดที่เป็น60-40นี่ผมบอกเลยนะว่ากดชื่นคนกดชื่นเพราะว่าคือนโยบายที่เป็นกลุ่มรากหญ้ากลุ่มวัยทำงานว่าจะที่รัฐบาลจะต้องซัพพอร์ตครับเพราะกลุ่มเนี้ยมันเป็นกลุ่มจำนวนมหาศาลที่จะสร้างเม็ดเงินในการหมุนรอบได้หลายรอบผมอยากให้เจอนโยบายในการสนับสนุนหรือในการช่วยซัพพอร์ตหรือการจัดการหนี้ของพวกเขาคือบางครั้งเนี่ยเรามีโครงการจัดการหนี้แต่เราไม่ได้ปลดภาระสภาพช่วยเขามันทำให้ตัวเขาเองอ่ะยิ่งเขาเข้าไปโครงการประนอมหนี้หรือจัดการหนี้กลายเป็นว่าตัวเขาเองยิ่งไม่สามารถขยายขีดจำกัดเองได้เพราะอยู่ในสภาพการประนอมหนี้อยู่แบบเนี้ยผมว่ามันอาจจะต้องหาโครงสร้างหรือแนวคิดทางการเงินใหม่ๆเข้าไปซัพพอร์ตพวกเขามากขึ้นครับ
0: ครับนะก็โอเคก็เอานะครับคุณรังก็ช่วยป่าประกาศให้คนมาเที่ยวงาน Thailand Smart Money แล้วนะ 17-19 กรกฎาคม
1: จริงอยากฝากนี้เลยครับอินไซต์ข่าววงในครับไม่ว่าจะเป็นไทยทอสออมสิน
0: โอ้มาก
1: ันทรัพย์อสังหานะครับกรุงไทยนี่ผมบอกเลยว่าบางตัวจะต่ำกว่าราคาประเมินเขาก็เตรียมของไว้โชว์กันวันงานอันนี้ถ้าเขากระซิบบอกกันมา ก็ขอสอเหมือนกันมีบ้านเดียวบางตักราคาไม่ถึงล้านนะครับอยู่ในเขตตัวเมืองผมเห็นของแล้วผมยังรอลุ้นอยู่ว่าโอ้ผมว่าอยู่ไม่ถึง2วันแน่นอนอสังหาตัวของแบงค์ครับเขาก็อยากปล่อยเพื่อจะดึงเม็ดเงินกลับเวียนนะครับลองไปใครที่กำลังสนใจการลงทุนไม่ว่าจะเป็นทางผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรืออสังหาริมทรัพย์เนี่ยผมค่อนข้างเชียร์ครับงานนี้มีหลายแง่มุมให้เข้ามาหาโอกาสในการใช้เงินตัวเองที่มันเหมาะสมแล้วก็เติบโตครับครับ
0: ครับครับเอาละครับคุณสรันก็วันนี้ขอบคุณมากแล้วก็เจอกันในงานเรานะครับวันที่17-18-19นะ3วันนะครับที่เซ็นทรัลอุบลราชธานีคุณสรันขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันครับ
1: คุณรัศกรครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผู้ฟังครับเราคุยกับคุณสรันนะฮะจุริมาศท่านเป็น CEO Co-Founder นะครับของอุบลน่าอยู่อุบลน่าอยู่ก็คือแพลตฟอร์มครับที่รวมเรื่องอสังหาริมทรัพย์ในอุบลไว้ในที่เดียวตั้งแต่บ้านมือหนึ่งมือสองโครงการบ้านจัดสรรบริษัทรับสร้างบ้านนะครับหอพักสื่อเป็นสื่อด้านอสังหาริมทรัพย์ในอุบลและจังหวัดใกล้เคียงทีเดียวนะครับก็เรียกว่านะครับก็เหมือนกับมางานไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่นะครับจบนะมาทุกอย่างเราตอบโจทย์ทุกความต้องการได้หมดนะครับในงานนี้เนื่องจากเรามีสถาบันการเงินชั้นนำนะครับเบอร์หนึ่งทีเดียวของเมืองไทยทั้งนั้นนะครับที่มาออกบูธนำผลิตภัณฑ์การเงินการลงทุนชั้นนำมาแนะนำแล้วก็มาให้บริการนะครับก็อย่างธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเอ็กซิมแบงก์นะครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็ยังมีบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทชั้นนำนะครับกองทุนการออมแห่งชาติบริษัทดีรับสร้างบ้านนะครับริชเชสเฮาส์ออกแบบรับสร้างบ้านนะครับแล้วก็โครงการสุขอาลัยโคเวไทยแลนด์นะครับก็เลยมากันพร้อมพบทุกกระบวนท่าทุกเครื่องทุกอย่างนะครับไม่มาตอนนี้ก็น่าเสียดายนะครับเพราะว่าต้องรอไปอีกหนึ่งปีข้างหน้าเอาละครับผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักก่อนนะและช่วงหน้าเราจะคุยเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งคุณวิศสุตานะครับเรืองรังสีดิสกุลนะท่านเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับก็แม่งานประเพณีหาเทียนข้าวพรรษานะครับซึ่งอุบลก็เรียกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี่แหละครับก็รอท่าอยู่ตอนปลายเดือนนะครับ29-30นะฮะก็ปีนี้วันนี้เดือนปีนี้เดือน8มี2เดือนนะครับ8หน้า8หลังตอนนี้เขาอยู่ใน8หน้าแล้วครับต่อไปก็รอ8หลังเนี่ยนะฮะก็เตรียมตัวแล้วครับเพราะว่ามันวันหยุดซะด้วยสินะนะครับเดี๋ยวเราพักก่อนครับ
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ไม่ว่าคุณจะต้องการออมทรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณ
6: ทิพยะประกันชีวิต
5: ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้
6: ทิพยะประกันชีวิต
5: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยะประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาว
6: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่02-118-5555หรือตัวแทนทิพยะประกันชีวิตทั่วประเทศทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
7: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
8: ปรึกษา Exim Bank สิ
7: Exim Bank หรอ
8: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
7: Exim Bank
8: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
9: จากหลอดอาหาร
10: แพร่ไปตับ
9: ลุกลามไปเงินเก็บ
10: ไปรถ
9: ไปบ้าน
10: อย่าเสี่ยง
9: เพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคน
10: ไทยประกันชีวิต
9: โรคร้าย
10: ได้เงินชัวร
9: ์ประกันสิบโรคร้าย
10: ที่เบี้ยไม่สูญเปล่า
9: ไม่ว่าจะเป็นโรคร้าย
10: หรืออยู่ครบสัญญา
9: หรือเสียชีวิต
10: ก็ได้เงินก้อน
9: ชัวร์ชัวร
10: ์สูงสุด1 ล้านบาท
9: ยิ่งอายุน้อย
10: เบี้ยยิ่งถูก
9: เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา
10: ไทยประกันชีวิต
9: โรคร้ายได้เงินชัวร
10: ์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือ
9: โทรเลย
10: 022014332
9: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
11: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
12: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
11: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
12: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
11: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
12: ่หรือร้านจองยาก
11: ก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
12: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
13: ใครอยากมีบ้านอยากเริ่มต้นลงทุนฟังทางนี้ในงาน Thailand Smart Money อุบลราชธานีจัดให้ครบบ้านพร้อมอยู่บ้านมือสองลดราคาก็มีปรึกษาสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านก็ได้ขอสินเชื่อบ้านมาเลยจบได้ในที่เดียวและยังมีบริการเงินฝากกองทุนและประกันให้เลือกลงทุนลงทุนในงานลุ้นรับแท่งเงินหนัก50 กรัมทุกวันเจอกันที่ Thailand Smart Money อุบลราชธานีวันที่17-19 กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลอุบล
14: เสี่ยงเศรษฐกิจ
15: ดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: ครับผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเศรษฐกิจนะครับวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นะครับผู้ฟังครับอย่างที่ได้เรียนผู้ฟังว่าเรากำลังนะฮะเตรียมนะฮะตัวที่จะไปจัดงานเทศกาลการเงินการลงทุน Thailand Smart Money ที่อุบลราชธานีนะครับจังหวัดที่มีประชากรนะครับเป็นอันดับ3ของเมืองไทยทีเดียวนะครับมีพื้นที่เป็นอันดับ5ของเมืองไทยนะครับความจริงก็น่าจะเป็นอันดับต้นๆล่ะครับนะหรืออาจจะอันดับ1ด้วยซ้ำไปแต่ว่าเนื่องจากมีพื้นที่มากก็เลยแบ่งเป็นหลายจังหวัดเนี่ยเกิดตามมานะครับก็เอาพื้นที่จากอุบลราชธานีนี้ไปล่ะครับก็แบ่งออกไปถึงขนาดนั้นก็ยังเป็นเบอร์5ทีเดียวนะครับของเมืองไทยนะและเมืองอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าอุบลราชธานีก็เป็นจังหวัดที่มีอายุเก่าแก่มีอะไรมากมายทีนะครับทั้งทางประเพณีวัฒนธรรมนะฮะต่างๆมากมายทีเดียวนะครับแหล่งท่องเที่ยวอะไรก็เยอะมากทีเดียวนะครับนะวันที่เฉพาะวันที่29-30นะฮะกรกฎาคมนี้นะครับก็จะมีประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษานะครับก็แม่ก็คงเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับคนไปกันเยอะทีเดียวนะฮะนะอย่างที่เมื่อวานเราได้คุยกันนะครับว่าถ้าใครไม่ได้เตรียมที่พักเตรียมอะไรจองกันไว้ล่วงหน้าตรงนี้ก็อาจจะเต็มเต็มหรือมีอาจจะไม่มีรับนะคะรองรับก็ได้นะคะต้องเตรียมตัวให้ดีก็อย่างว่าล่ะครับวันหยุดนะฮะคือ29-30-29นะวันพุธวันพฤหัส30-31-12อะไรเนี่ยนะครับเข้าไปเดือนหนึ่งก็อย่างว่าล่ะครับหยุดหลายวันทีเดียวก็อาจจะไปพักผ่อนไปทำบุญนะไปดูแห่เทียนเข้าพรรษานะครับแล้วจะคุยกับคุณวิสุตานะครับเรืองรังสีดิสกุลนะฮะท่านเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมเข้าใจว่าท่านอยู่ในสายแล้วคุณวิสุตาสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะคุณรัฐกรค่ะ
0: ครับคุณวิสุตาครับแม่ก็ใกล้จะถึง

0: ในช่วงปลายเดือนนี้นะคะก
1: ค
0: ็
1: รับ
0: ภาคเอกชนหลายท่านค่ะเชื่อไหมคะว่ามีการปรับปรุงตกแต่งร้านใหม่เพื่อจะเตรียมรับนักท่องเที่ยวเลยค่ะค
1: ค
0: ่ะ
1: รับ
0: แล้วก็ตื่นเต้นกันอย่างมาก
1: ค
0: ซ
1: ร
0: ึ่ง
1: ั
0: ใน
1: บ
0: ปีนี้เองแม้กระทั่งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเราค่ะเราก็ยังได้ทำแคมเปญนะคะชื่อว่าพราวอุบลโฮปซึ่งเป็น
1: ค
0: แคร ม
1: ั
0: เป
1: บ
0: ญที่เราส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะซึ่งในภ
1: ค
0: าคร เอ
1: ับ
0: กชนเนี่ยค่ะเราก็จะรวมตัวกันนะคะในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวนะคะ
1: ค
0: ซ
1: ร
0: ึ่
1: ังบ
0: ในปีนี้เนี่ยแม้กระทั่งไม่ได้เตรียมตัวแค่ธุรกิจคือภาย
1: ค
0: ใ
1: ร
0: ต
1: ั
0: ้
1: บ
0: ธุรกิจโรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยทุกท่านต่างเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าต้องบอกว่านักท่องเที่ยวก็คงก็เข้ามาค่อนข้างมากนะคะห้องต่างๆ
1: ค
0: ก
1: ร
0: ็
1: ับ
0: คงจะแน่นมากนะคะนอกเห
1: ค
0: นื
1: ร
0: อ
1: ับ
0: จากการบริการเนี่ยเราก็ยังมีการได้จัดทําแคมเปญเนี้ยเพื่อจะช่วยเหลือจังหวัดนะคะแล้วก็ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวภายใต้แค
1: คร
0: ม
1: ับ
0: เปญนี้เราก็จะมีการทำจัดจิตอาสา100 รายนะคะกระจาย
1: ค
0: อย
1: ร
0: ู่
1: ั
0: ใน
1: บ
0: พื้นที่บริเวณงานเป็นความร
1: ค
0: ่
1: ร
0: วม
1: ับ
0: มือของภาคเอกชนเรานะคะทั้งสภ
1: ค
0: าร อ
1: ั
0: ุ
1: บ
0: ตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลซึ่งจิตอาสานี้ค่ะก็จะช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นช่วยถ่ายรูปบอกทางนะคะรวมถึงแจกน้ําต่างๆที่เราได้รับมาจากภาคเอกชนด้วยกันเองซึ่งนี่ก็จะเห็นว่าเป็นความร่วมมือนอกจากนี้ปีนี้เราก็ยังได้มีแบบรวบรวมสิทธิพิเศษนะคะโปรโมชั่นต่างๆค่ะที่ทางภาคท่องเที่ยวของเราขอความร่วมมือไปแม้ว่าทุกท่านก็อาจจะต้องยอมรับว่าช่วงนี้ก็อาจจะขายดีเป็นพิเศษนะคะช่วงเทศกาลแต่ว่ายังไงก็ปีนี้ขอพิเศษหน่อยได้ไหมนักท่องเที่ยวอุตส่าห์มาเยี่ยมบ้านเราแล้วเนี่ยรวบรวมสิทธิพิเศษให้หน่อยก็ถือว่าได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะคะจากแทบทุกธุรกิจเลยค่ะเวลเนสต่างๆโรงแรมร้านอาหารเนี่ยก็ให้ส่วนลดกันมามากมายซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็ได้รวบรวมไว้ให้นักท่องเที่ยวอะค่ะ
1: ครับเราประเมินว่าปีนี้เนี่ยนะครับจะมีจำนวนคนที่จะมาดูประเพณีแห่เทียนนะครับเข้าพรรษานี้สักเท่าไหร่ครับเขาประเมินไว้ฮะประมาณไว้ฮะ
0: ถ้าจะชี้เป็นตัวเลขที่แน่ชัดอาจจะพูดยากแต่ว่าต้องนำเรียนในเชิงของภาพรวมค่ะว่าดิฉันก็มองว่าจริงๆที่ผ่านมาจะมีกระแสข่าวของจังหวัดอุบลเนาะว่าโดนตัดงบเรื่องงานเทียนพรรษาซึ่ง
1: ครับ
0: ต้องแต่จะบอกว่าสิ่งที่พิเศษก็คือในปีนี้ดิฉันเห็นเลยว่าเกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนเอกชน
1: ครับ
0: เองเนี่ยก็ยังแบบว่ามีการนำเงินส่วนตัวของตัวเองมาทำโครงการต่างๆอย่างที่เมื่อกี้ได้นำ
1: ค
0: เร
1: ร
0: ีย
1: ัน บ
0: ให้ฟังเพื่อที่จ
1: ค
0: ะ
1: รับ
0: ช่วยจังหวัดทราบว่าตอนนี้ท
1: ค
0: ั้
1: ร
0: ง
1: ับ
0: ทั่วประเทศอะค่ะก็อาจจะต้องโดนตัดงบในหลายส่วนทีนี้แม้กร
1: ค
0: ะ
1: ร
0: ทั่
1: ัง บ
0: เทศกาลที่สําคัญระดับโลกของคนอุบลอย่างพวกเราเองเนี่ยก็ยังถูก
1: ครั
0: ต
1: บ
0: ัดงบไปด้วยแล้วก็ไม่ใช่น้อยเลยนะค
1: ค
0: ะ
1: รับ
0: จ
1: ค
0: าก
1: รัก บ
0: ระแสข่าวซึ่งก็แต่สิ่งที่เราจะต้องคงไว้ก็คือความยิ่งใหญ่ของประเพณีซึ่ง
1: ใช
0: ใ
1: ่
0: นตอนนี้ถ้าดูจากตัวเลขสถานการณ์ห้องพักต่างๆเนี่ยถือว่า
1: คร
0: เป
1: ั
0: ็
1: บ
0: นไปได้ดีหลายที่พักเต็มแต่
1: เต็มแล้วนะ
0: ซึ่งค่ะเต็มหลายที่พักเต็มแต่ว่าต้องนําเรียนว่าเต็มในช่วงวันขบวนแห่จะแน่นนิดหนึ่งวันที่29 กับ 30เพราะเราม
1: ค
0: ี
1: รั
0: ข
1: บ
0: บวนแห่ในภาคกลางวันและกลางคืนนะคะซึ่ง
1: ค
0: ช่
1: ร
0: วง
1: ัน บ
0: ี้จะแน่นแต่ถามว่าเต็มจนไม่สามารถเข้ามาได้เลยไหมก็คงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่ามีการเปล
1: ค
0: ี่
1: ร
0: ยน
1: ับ
0: แปลงการจองเรื่อยๆนะคะเพราะว่า
1: ครับ
0: มันจะเปลี่ยนแปลงเรียลไทม์ตลอดเวลาฉะนั้นอ่ะก็จะมีการจองหลุดออกมาเรื่อยๆเพราะนักท่องเที่ยวบางท่านอาจจะไม่สามารถมาได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คร
0: ก็
1: ับ
0: ยังพอมีว่างอยู่แต่อาจจะหายากหน่อยนึงนะคะก็ยังพักต่
1: ค
0: าง
1: ร
0: อ
1: ั
0: ำ
1: บ
0: เภอได้ทีนี้
1: ครับ
0: พอเราเห็นตัวเลขว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาการจ
1: ค
0: อ
1: ร
0: ง
1: ับ
0: ค่อนข้างสูงขนาดเนี้ยดิฉันก็เชื่อว่าตัวเลขก็น่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วแล้ว
1: ค
0: ก็
1: รับ
0: คิดว่าอาจจะดีมากขึ้นด้วยเพราะว่
1: ค
0: าร
1: ับ
0: ด้วยเรามีหลายกิจกรรมปีนี้เรามีกิจกรรมเนี่ยไม่ใช่แค่ช่วงขบวนแห่นะคะเรามีกิจกรรมมาตั้งแต่ก่อนมานี้แล้วก็คือมีเยือนชุมชนชมวิถีคนทําเทียนซึ่งนัก
1: ค
0: ท่
1: ร
0: อง
1: ั
0: เที
1: บ
0: ่ยวเนี่ยสามารถมาเที่ยวได้ล่วงหน้าเลย2 อาทิตย์
1: ค
0: น
1: ระ
0: ค
1: ั
0: ะ
1: บ
0: ก่อนที่จะถึงช่วงเทศกาลแล้วหลังจากนั้นน่ะเราก็มีเทียนตั้งโชว์ยาวไปจนถึง17 สิงหาคมเนี่
1: โอ
0: ย
1: ้
0: เป็
1: ค
0: น
1: รับ
0: การข
1: เ
0: ย
1: ป็
0: านย
1: เดือ
0: ก
1: น
0: า
1: ห
0: ร
1: นึ่งครับ
0: ง่ายค่ะเป็น
1: คร
0: เด
1: ั
0: ื
1: บ
0: อนหนึ่งเลยค่ะ
1: ครั
0: ซ
1: บ
0: ึ่งดิฉันก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้กระตุ้นเม็ดเงินเข้าสู่จังหวัดได้ค่ะ
1: ครับพูดถึงเม็ดเงินนี่คิดว่างานนี้เราคิดว่าเงินจะสะพัดเท่าไหร่ฮะกี่หมื่นล้านฮะ
0: 40,000,000,000
1: ครับ
0: ประเมินเป็นตัวเลขอาจจะยากอยู่นะคะคุณ
1: คร
0: น
1: ั
0: ับ ชก
1: คร
0: ร
1: ับ
0: เพราะว่า
1: ครับ
0: จริงๆปัจจัยมีหลายอย่างที่ผ่านมาแล้วก็มีผ
1: ค
0: ล
1: ร
0: ก
1: ั
0: ระ
1: บ
0: ทบเรื่องชายแดนเนาะ
1: ครับ
0: การท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบหนักคือ
1: ครั
0: จ
1: บ
0: ริงๆสิ่งที่คาดหวังเนี่ยขอให้ไม่อยากน้อยกว่าปีที่ผ่านมาปี
1: ค
0: ที่
1: ร
0: ผ
1: ั
0: ่
1: บ
0: านมาเนี่ยเรายัง
1: เท
0: ไ
1: ่
0: ม
1: า
0: ่
1: ไหร่
0: มี
1: ครับ
0: ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่มีตัวเลขที่
1: ครับ
0: หมายถึงว่าเรายังไม่มีผล
1: แน่
0: กระ
1: น
0: ทบ
1: อน
0: ทาง
1: ฮ
0: ด้า
1: ะ
0: นสถานการณ์ชายแดน
1: ครับฮะ ครับ
0: แต่ปีนี้

0: มีได้รับค่อนข้างหนักซึ่งก็ต้องถามว่าการจองห้องพักเนี่ยก็เต็มช้ากว่าปีที่แล้วไหมถือว่าก็เต็มช้ากว่านะคะ
1: ครับครับคุณวิสุทธาผมเราคนที่ฟังรายการวิทยุเราทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยอยู่เนี่ยนะฟังอยู่เนี่ยจะรายละเอียดจะอ่านติดตามรายละเอียดเรื่องประเพณีนะแห่เทียนข้ามพรรษานี่ได้รายละเอียดจากที่ไหนบ้างฮะช่องทางไหนบ้างครับ
0: มีหลายช่องทางนะคะถ้าเป็นของทางจังหวัดอุบลก็เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็หรือจะเป็นเพจของสภาเองเราก็จะมีปฏิทินท่องเที่ยวช่วงของเทศกาลแห่เทียนพรรษาเนี่ยด้วยเหมือนกันนะคะที่เพจสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
1: ครับครับก็นะแหมเป็นโอกาสดีทีเดียวนะครับตั้งแต่ไปดูการรอเทียนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ
0: ใช่ค่ะยาวๆตลอดทั้งเดือนค่ะแต่เมื่อสักครู่คุณรัฐกรสอบถามถึงตัวเลขใช่ไหมคะในส่วนของงานเทียนปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,000 ล้านนะคะตัวเลขโดยประมาณการที่เขารวบรวมนะคะแต่สิ่งที่คาดหวังก็คือปีนี้ก็ไม่อยากต่ำกว่าปีที่แล้วเพราะว่าถึงแม้จะโดนตัดงบอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่ดิฉันเห็นเลยว่าทั้งแม้กระทั่งเอกชนแบบปีนี้เองสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเราเนี่ยก็ได้รับผิดชอบในงานของนางงามเทียนพรรษาซึ่งเราไม่ได้มีงบจากทางจังหวัดนะคะแต่เป็นการที่เอกชนเนี่ยเรารวมตัวกันเพื่อเราจะต้องมีงานนี้อยู่คู่กับประเพณีต่อไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นแบบว่าคือไม่ต้องรองบจากทางส่วนกลางจากทางรัฐนะคะเราก็ช่วยเหลือกันเองเพื่อที่จะให้มีกิจกรรมอย่างนี้ค่ะแล้วแบบเทศบาลนครหรือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะมีกิจกรรมย่อยๆของแต่ละท่านพอมารวมกันเนี่ยกลายเป็นกิจกรรมเราจะแน่นมากๆเลยค่ะ
1: ครับครับคุณวิสุตาอย่างงานที่เราอาจจะเริ่มเนี่ยผมเข้าใจว่าคนก็อาจจะเดินทางไปตั้งแต่27 28 29 30 31อะไรแถวเนี้ยนะฮะนะครับส่วนใหญ่เนี่ยคนเดินทางไปเที่ยวงานเนี่ยไปยังไงครับขับรถไปเองหรือลงขึ้นเครื่องบินไปอะไรยังไงฮะนั่งรถบัสขึ้นรถไฟไปส่วนใหญ่เป็นยังไงฮะการเดินทาง
0: ถ้าโดยภาพรวมนะคะด้วยความอุบลราชธานีจังหวัดใหญ่ค่ะสายการบินเนี่ยเรามีทั้งหมด5 สายการบินเลยแล้วเรามีสนามบินนานาชาติเนาะทีนี้ไฟล์เนี่ยเราจะกระจายอยู่ทั้งวันเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลเนี่ยหลายสายการบินเปิดไฟล์เพิ่มฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยเท่าที่เช็คดูนะคะในไฟล์ต่างๆก็ยังมีว่างที่สามารถมาได้แต่ราคาค่าตั๋วเนี่ยก็อาจจะสูงกว่าปกติหน่อยนึงนะคะแต่ถามว่านักท่องเที่ยวเดินทางมาทางไหนเนี่ยหลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่มีช่องทางไหนที่เยอะมากเป็นพิเศษทางรถก็มีนะคะแล้วก็ทางรถไฟนะคะหรือว่ารถขนส่งสาธารณะนะคะต่างๆนะคะแล้วก็ทางเครื่องบินเนี่ยค่อนข้างจะกระจายตัวกันนะคะสำหรับช่องทางการที่มัน
1: ครับครับก็นะฮะอย่างที่คุณวิศนาได้เรียนไปอยากทราบว่าในช่วงก่อนถอยหลังไปเนี่ยนะครับกว่าหนึ่งเกือบหนึ่งปีมาเนี่ยเราเจอความตึงเครียดเกี่ยวกับเรื่องชายแดนนะครับนะฮะเรื่องสงครามไทยกัมพูชานะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวเราอย่างไรบ้างครับ
0: ค่ะสำหรับปัญหาของชายแดนไทยกัมพูชาจริงๆปัญหานี้ค่ะเริ่มมาตั้งแต่ปลายกรกฎาคมปีที่แล้วนะคะจริงๆนี่ก็กำลังจะครบปีหนึ่งแล้วก็หนักๆมากประมาณช่วงสิงหาถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้สถานการณ์จะค่อนข้างคลี่คลายลงจากช่วงแรกมากๆแต่ต้องดำเรียนเลยว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับจังหวัดอุบลในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่ใช่แค่เรื่องของแหล่งท่องเที่ยวแต่คือความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวเพราะว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาได้สำคัญที่สุดคือเรื่องความเชื่อมั่นและข่าวต่างๆที่ออกไปเนี่ยคือออกไปทั่วโลกเลยค่อนข้างหนัก
1: ดูน่ากลัวใช่ไหม
0: ใช่ดูน่ากลัวแม้ว่าพื้นที่ท่องเที่ยวหลักในตัวเมืองสนามบินโรงแรมร้านอาหารหรือกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยยังสามารถดำเนินได้ตามปกตินะคะตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาแม้ในช่วงที่แบบว่ากำลังตึงเครียดมากๆในเมืองแล้วหลากหลายอำเภออุบลราชธานีมี25 อำเภอที่มีปัญหาเนี่ยคือน้ำยืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอำเภออื่นๆเนี่ยยังสามารถใช้ชีวิตได้ปกติแต่อย่างไรก็ตามภาพข่าวที่ออกไปเนี่ยก็ส่งผลกระทบอย่างมากโรงแรมเนี่ยในช่วงเดือนที่มีปัญหาตึงเครียดเดือนสิงหาเนี่ยก็โดนยกเลิกแม้กระทั่งไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าชาวไทยด้วยกันเองนะคะกรุ๊ปศึกษาดูงานต่างๆเนี่ยขอเลื่อนไปก่อนเพราะว่าเขาก็เราก็เข้าใจค่ะเห็นจากสถานการณ์ข่าวที่ออกไปเราเข้าใจแต่ถึงแม้ในความรู้สึกของภาคท่องเที่ยวเราเองโอ้โหเราอยู่ค่อนข้างไกลนะ
1: อยู่ไกลมากหลายร้อยโลนะ
0: ถูกใช่ค่ะหลายร้อยกว่าโลคือมีเดินทางเป็นแบบเกือบ2 ชั่วโมงอ่ะค คือแต่ว่าเราก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างอื่นที่คุณสามารถมาได้ก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้ปัจจุบันที่คลายลงแล้วนักท่องเที่ยวก็ตัวเลขก็ยังไม่ได้กลับมาดีเท่าที่ควร
1: ครับครับ
0: ก็ยังมีความกังวลอยู
1: ่ครับครับคุณวิสุตาครับแล้วไอ้สงครามอิหร่านเนี่ยที่เพิ่งจบไปเนี่ยเป็นยังไงครับโหตั้งแต่28กุมภาถึงนะเดือนที่แล้วเนี่ยฮะถึงต้นเดือนนี้ก็แล้วกันอ่ะเอาเงี้ยเป็นยังไงมันจบไปละเราได้รับผลกระทบกระเทือนไหมฮะ
0: พูดถึงก็ประมาณ4เดือนแล้วนะคะต้องนำเรียนว่าถึงแม้ว่าเราอุบลราชธานีเราจะอยู่ห่างจากพื้นที่ความขัดแย้งแต่ก็เราก็ได้รับผลกระทบทางอ้อมค่อนข้างมากนะคะเมื่อเพราะว่าเมื่อเกิดความผันผวนของราคาพลังงานนะคะสิ่งแรกที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญคือต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้นทั้งค่าไฟฟ้าค่าขนส่งค่าวัตถุดิบนะรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่างๆเนี่ยดังนั้นก็และในขณะเดียวกันเองเนี่ยไม่ใช่แค่เราได้รับผลกระทบคนทั่วโลกได้รับผลกระทบฉะนั้นน่ะนักท่องเที่ยวเองเขาก็ต้องรัดเข็มขัดตัวเองข้อที่หนึ่งแล้วภาคผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ยังเจอต้นทุนที่สูงขึ้นตามที่ได้นำเรียนเมื่อสักครู่ฉะนั้นน่ะค่าใช้จ่ายในการเดินทางรับนักท่องเที่ยวแค่จะบินมาเนี่ยค่าตั๋วก็เพิ่มขึ้นแล้วเพราะราคาน้ำมันสูงขึ้นนะคะทำให้หลายคนเนี่ยวางแผนการท่องเที่ยวที่ระมัดระวังมากขึ้นลดจำนวนวันพักบ้างลดค่าใช้จ่ายนะคะหรือว่าเลือกเดินทางใกล้บ้านมากขึ้นนะคะนั่นก็เป็นความท้าทายค่อนข้างมากของผู้ประกอบการขนาดว่าต้นทุนพวกเราสูงขึ้นแล้วแต่เราเองยังไม่สามารถที่จะปรับราคาขึ้นได้มากนะไม่พูดถึงตรงๆนะคะว่าพลาสติกเนี่ยเป็นอะไรที่ต้นทุนขึ้นแบบหนักมากๆถามว่าแม้เรารณรงค์ที่ผ่านมาว่าเราก็อยากโกกรีนที่ไม่อยากจะใช้พลาสติกแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ายังไงอุตสาหกรรมเราก็ยังจะต้องดำเนินยังมีการใช้พลาสติกอยู่บ้างนะคะโอ้โหปรับสูงขึ้นหนักมากแต่ผู้ประกอบการปรับโอ้โหต้นทุนขนาดนี้แต่ว่าราคาขายอะค่ะยังขยับขึ้นได้ไม่เท่าไหร่และหลายธุรกิจใหญ่ๆโรงแรมนะคะที่สอบถามกันมาไม่กล้าขยับราคาขึ้นค่ะเพราะว่าขยับขึ้นเนี่ยไม่มีลูกค้าซื้อทำให้หลายธุรกิจตอนนี้ต้องแบกรับต้นทุนไว้เพื่อรักษาแบบความสามารถในการแข่งขันของตัวเองอะค่ะ
1: ครับส่วนใหญ่ 100% ยังอยู่รอดกันอยู่ถึงวันนี้ใช่ไหมครับยังไปได้ใช่ไหมครับ
0: จริงๆต้องบอกว่าอุบลราชธานีเนี่ยน่าเห็นใจนะคะวิกฤตตะวันออกกลางเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วกระทบกันทุกคนแต่ว่าอุบลราชธานีเป็นหนึ่งใน7จังหวัดชายแดนที่โดนผลกระทบเรื่องสงครามนะคะของไทยกัมพูชาฉะนั้นเราจะเรียกว่าเพราะซ้ำกรรมซัดอยู่ได้ไหมถามว่าก็มีถ้าให้ยอมรับตามตรงเนี่ยทุกท่านปรับตัวกันมากไม่ว่าจะเป็นการลดพนักงานลง
1: คือ
0: เราเจอปัญหาซ้ำซ้อนกันขนาดนี้มีผลกระทบแน่นอนแต่ว่าอยู่ได้ไหมขึ้นกับสายป่านแต่ละท่านด้วยบางธุรกิจก็มีบ้างที่ปิดตัวลงไปอาจจะเป็นรายเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่ารายใหญ่เท่าที่คุยกันเนี่ยก็หนักเหมือนกันแต่ก็พยายามประคองนะคะต่างๆเหล่านี้ค่ะก็อยู่ได้แบบประคับประคองค่ะ
1: ครับครับให้นะครับให้กำลังใจกันแล้วกันนะครับยังไงเชิญคุณวิสุตานะฮะมาเที่ยวงาน Thailand Smart Money นะ17 18 19ที่เซ็นทรัลนะครับ16 17ฮะ17 18 19นะครับที่เซ็นทรัลนะครับนะครับครับ
0: ยินดีเลยค่ะจะได้พบกับคุณรัฐกรมั้ยคะเนี่ย
1: ได้ครับได้ผมไปอยู่แล้วครับจะได
0: ้
1: เจอค
0: ุ
1: ณวิสุตานะเชิญเลยนะครับเชิญใช้บริการนะ
0: สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือข้อมูลต่างๆจะได้แนะนำผู้ประกอบการให้ไป
1: มีหมดเลยฮะเพราะว่าแบงก์กรุงไทยออมสินนะครับอาคารสงเคราะห์นะครับ Exim Bank นะไทยแบงก์ไทยพาณิชย์นี่มากันหมดเลยครับนะครับแบงก์ชั้นนำทั้งนั้นครับขอบคุณคุณวิสุตามากแล้วเจอกันนะในงานนะครับ
0: ได้เลยค่ะคุณรัฐพงศ์
1: สวัสดีครับครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ฟังครับช่วงนี้เวลาเราหมดแล้วครับดีเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปพบกับคุณพิชภากันแล้วกันนะครับ
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ย

0: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
1: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
0: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
1: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
0: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
1: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
0: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
1: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
0: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
2: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
3: ใครอยากมีบ้านอยากเริ่มต้นลงทุนฟังทางนี้ในงาน Thailand Smart Money อุบลราชธานีจัดให้ครบบ้านพร้อมอยู่บ้านมือสองลดราคาก็มีปรึกษาสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านก็ได้ขอสินเชื่อบ้านมาเลยจบได้ในที่เดียวและยังมีบริการเงินฝากกองทุนและประกันให้เลือกลงทุนลงทุนในงานลุ้นรับแท่งเงินหนัก50กรัมทุกวันเจอกันที่ Thailand Smart Money อุบลราชธานีวันที่17ถึง19กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลอุบล
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับแม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพภาคที่3ร่วมลงพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อตรวจเยี่ยมกำลังพลอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: แม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพภาคที่3ร่วมลงพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการรับฟังข้อเสนอแนะและอุปสรรครวมทั้งให้กำลังใจกำลังพลในพื้นที
9: ่พลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3สมเด็จพลโทวรยุทธรักษินแม่ทัพภาคที่2และคณะเดินทางลงพื้นที่แนวปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาเหมือนทมปราสาทตาควายและเนิน350เพื่อพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ซึ่งเดินทางมาสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการโดยผู้บังคับบัญชาได้ให้ข้อแนะนำและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจกำลังพลจากชุดทีแม็กกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยพร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่3ได้เน้นย้ำกับกำลังพลว่าการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศภายหลังการตรวจเยี่ยมแม่ทัพภาคที่2แม่ทัพภาคที่3และคณะได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาทำความเคารพ และยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอนุสรณ์สถานบริเวณเนิน350และปราสาทตาควายปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินหน้าผลักดัน Thailand Fast Pass ตั้งเป้าสร้างการลงทุนกว่า900,000 ล้านบาทยกระดับขีดความสามารถเศรษฐกิจไทย
10: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Pass เพื่อเร่งการลงทุนในประเทศโดยตั้งเป้าดึงการลงทุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ปีนี้ราว900,000 ล้านบาทโดยมุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนจริงในระบบเศรษฐกิจโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อย20%ภายในปีนี้พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวขณะที่การลงทุนปีนี้จะใช้หลายเครื่องมือร่วมกันไม่พึ่งงบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวโดยมีทั้งการลงทุนรัฐวิสาหกิจวงเงินกว่า 270,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น BOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานปริมปัสโสภาภาครายงาน
4: จังหวัดตรังขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Drop Out เพื่อให้เด็กและเยาวชนกว่า 3,700 คนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
11: นายอดิศรแก้วเซงสุวรรณตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Drop Out เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการติดตามค้นหาและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรังให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับจังหวัดอำเภอและตำบลเร่งสำรวจข้อมูลการวางแผนช่วยเหลือรายกรณีและการติดตามรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดตรังมีข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจำนวน 3,718 คนซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันดำเนินการค้นหาติดตามช่วยเหลือและส่งต่อเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมตามนโยบาย Thailand Zero Drop Out เพื่อไม่ให้เด็กคนใดหลุดออกจากระบบการศึกษาโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกา
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: ส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
2: Exim Bank หรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
4: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
5: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
6: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เบา
7: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
9: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
10: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
11: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
10: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
11: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
10: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
11: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
10: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
12: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
13: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
14: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะก็กลับมาสู่ช่วงเวลารายการเซียนเศรษฐกิจนะคะชั่วโมงที่2ช่วงInvestment Talk นะคะหลังจากที่คุณผู้ฟังฟังคุณรัฐกรนะคะพูดคุยกับคุณผู้ฟังไปในชั่วโมงแรกที่ผ่านมานะคะก็พูดถึงบรรยากาศนะคะต่างๆที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืองาน Thailand Smart Money นะคะซึ่งตอนนี้เรากำลังนะคะมุ่งหน้ากันไปนะคะที่จะไปอุบลราชธานีนะคะก็แจกงาน Thailand Smart Money นะคะคุณผู้ฟังก็เป็นจังหวัดที่2นะคะหลังจากที่ไประยองเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จล้นหลามเลยทีเดียวนะคะวันนี้คราวนี้ก็จะไปอุบลกันค่ะซึ่งก็จะมีงานในวันที่17ถึง19กรกฎาคมนี้นะคะคุณผู้ฟังโน้ตเอาไว้นะคะปักหมุดเอาไว้นะ7ถึง19กรกฎาคมนะคะงานจัดที่เซ็นทรัลสาขาอุบลนะคะคุณผู้ฟังก็ไปงานได้นะคะเรียนเชิญกันไปนะคะซึ่งแหมพอดีเลยแหละนะคุณผู้ฟังเพราะว่า จากนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีงานใหญ่ของอุบลเขาเหมือนกันนะคะก็คืองานแห่เทียนพรรษานะคะ29-30กรกฎาคมก็เรียกว่างานใหญ่ๆรอท่าอยู่ของสำหรับชาวอุบลราชธานีนะคะ17-19ไปวางแผนทางการเงินให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเที่ยวต่อดูเทียนพรรษากันต่อในสัปดาห์ถัดไปนะคะคุณผู้ฟังค่ะพูดถึงงานแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังเรื่องของงานที่เรียกว่าเป็นข่าวดีๆแบบนี้ที่มาฝากคุณผู้ฟังแล้วนะคะมีอีกงานหนึ่งนะคะที่อยากจะประกาศบอกเอาไว้เลยนะคะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเราอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ถ้ามีความสนใจในเรื่องของงานศิลปะนะคะก็ทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะเขาจัดงานนะคะก็เรียกว่าเป็นงานที่น่าสนใจมากๆอีกงานหนึ่งเช่นเดียวกันเลยนะคะก็คือเป็นงานประมูลศิลปะการกุศลค่ะก็คือ The Booming Heart of Giving นะคะหัวใจที่งดงามผิดบานสู่การให้นะคะเพื่อที่ประมูลงานศิลปะการกุศลเนี้ยนะคะก็เอาไปทำอะไรเอาไปเงินไปสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลภูมิพลนั่นเองล่ะค่ะคุณผู้ฟังอันนี้นะคะทางธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเขาก็เชิญชวนแหละนะคะคนที่มีจิตศรัทธานะคะอยากที่จะให้เครื่องมือการแพทย์ให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยได้ใช้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังสะสมนะคะอีกทางนึงก็เป็นได้สะสมงานศิลปะนะคะแล้วก็ประมูลงานศิลปะที่บอกนี่ล่ะค่ะก็คือหัวใจที่งดงามผิดบานสู่การให้นะคะเป็นการรวมเอาภาพศิลปะนะคะกว่า100ภาพเลยจากศิลปินอิสระแล้วก็หมอคุณหมอนะคะก็สงสัยจะมีเวลาในช่วงที่พักผ่อนนะคะก็มาสร้างผลงานศิลปะเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นอยู่ใน100ภาพนี่แหละนะคะก็มีบรรดาคุณหมอด้วยนะคะก็ถ่ายทอดแรงบันดาลใจนะคะผ่านสีสันของดอกไม้แล้วก็ธรรมชาติแล้วก็พลังแห่งการให้นะคะโดยงานเนี้ยนะคะคุณผู้ฟังจัดขึ้นระหว่างวันที่6นะคะก็คือพรุ่งนี้แล้วแหละนะคะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมนะคะไปจนถึงวันที่10เลยนะคะก็คือวันศุกร์เอาเป็นว่าวันจันทร์ถึงศุกร์ที่จะถึงนี้แหละนะคะก็จะมีการจัดงานนะคะที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่รัชโยธินนะคะก็เชิญค่ะผู้สนใจนะคะร่วมไปเปลี่ยนแปลงความงดงามทางศิลปะเนี่ยนะคะให้เป็นพลังแห่งความหวังนะคะส่งต่อหัวใจแห่งการให้สู่สังคมนะคะก็คือไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลภูมิพลนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังก็เนี่ยจันทร์ถึงศุกร์ที่จะถึงนี้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์รัชโยธินนะคะอันนี้ค่ะก็เป็นงานหนึ่งนะคะก็ที่น่าสนใจนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังว่าจะต้องค่อยๆนะคะโน้ตเอาไว้นะว่ามีงานอะไรบ้างนะคะที่สำคัญก็งานแพลนสมาร์ทมันนี่นะคุณผู้ฟังอย่าลืมอย่าพลาดเป็นอันขาดเลยมันเสียดายนะคะเพราะว่าสถาบันการเงินชั้นนำมากมายเลยทีเดียวนะคะที่จะไปให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ดีๆสำหรับปี69แล้วก็วางแผนทางการเงินกันนะคะก็จะได้มีเอาเงินไปลงทุนแบบไหนฝากแบบไหนหรือไปซื้อหุ้นดีตอนนี้หุ้นขึ้นนะคะเราจะเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหุ้นก็ขึ้นไปโอ้โหใครที่เคยแช่งเอาไว้นะคะปรากฏว่าแช่งไม่ได้นะคะหุ้นมันขึ้นต่อค่ะแล้วก็สามารถทะลุนะคะ1,600จุดขึ้นมาได้ด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังมันจะเป็นจุดที่จะขึ้นต่อไปแล้วหรือยังนะคะก็มีคนบอกว่ามันน่าจะไป 1,700 จุดได้หรือเปล่าเนี่ยนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าก็คงจะต้องไปดูถึงเรื่องของความเสถียรภาพของรัฐบาลด้วยเหมือนกันนะคะว่าจะสนับสนุนให้ตลาดหุ้นเนี่ยนะคะเป็นหาบวกเนี่ยขึ้นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลนะคะก็เรียกว่ากำลังมีพายุกระหน่ำเข้ามาที่รัฐบาลพอสมควรนะคะในรัฐบาลอนุทินเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้นะคะเรื่องของ AI Passport นะคะแล้วก็มาเรื่องของกงข้อสอบข้าราชการนะคะมาเรื่องของการขนยาเสพติดนะคะผ่านแอร์โฮสเตสนะคะแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายที่มีการขนยาเสพติดกันเนี่ยค่ะแล้วก็จับได้นะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือฮามากเลยนะคะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยนะก็ที่บอกว่าเอ๊ะเมืองไทยจะเป็นฮับเนี่ยเขาก็เลยโดนล้อว่าเอ๊ะฮับแบบไหนอะไรเงี้ยนะเพราะว่าอันนี้มันก็เลยเรียกว่ามาสั่นคลอนได้พอสมควรเลยทีเดียวนะคะสำหรับความมั่นใจในเรื่องของรัฐบาลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะก็คือว่าเรื่องของงบประมาณรายจ่ายปี70เนี่ยนะคะก็เป็นอันว่าผ่านวาระแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสภาอนุมัติไป257ต่อ230เสียงนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะก็คืองบประมาณที่จัดสรรในปี70เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็ถูกว่าบอกว่ามันเป็นงบประมาณที่จะต้องกู้เงินมาใช้อ่ะถ้าเป็นส่วนใหญ่เนี่ยอันเนี้ยถูกวิจารณ์เยอะแล้วก็บอกว่าเงินก้อนโตนะคะถึงมากกว่า 3.7 ล้านล้านบาทอะนะคะคุณผู้ฟังที่จะเอามาเป็นงบประมาณรายจ่ายสำหรับปีงบ70เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ามันเป็นงบลงทุนที่น้อยมากนะคะส่วนใหญ่ก็คือเราอยากจะได้งบที่เอาไปลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแต่ปรากฏว่างบลงทุนเนี้ยน้อยนะคะแล้วก็งบส่วนใหญ่นะคะก็คือ1ใน3เนี่ยมันเอาไปใช้กับเงินเดือนข้าราชการสวัสดิการข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยนะคะหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะคะเงินบำเหน็จบำนาญอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ก้อนที่3นะคะที่ถูกวิจารณ์เยอะนั่นก็คือเอาไปใส่ที่งบกลางนะคะหลายแสนล้านนะคะก็ซึ่งงบกลางเนี่ยนะคะเป็นงบที่มีความสำคัญนะคะแต่ว่าโอ้มันจะเอาไปใช้อะไรยังไงแบบไหนเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเทถ้าไปที่งบกลางให้นายกพิจารณาเนี่ยนะมากนะคะถึงเกือบ700ล้านบาทนะคะคิดเป็น 18% เลยทีเดียวนะคะของวงเงินงบประมาณ3.7 ล้านล้านบาทเนี่ยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็คือว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะคะในสภาที่มีการคุยกันนะคะแต่ว่าในที่สุดก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ขนาดว่าคุณอภิสิทธิ์นะคะก็มีการพูดนะคะแล้วก็บอกว่างบเนี้ยนะคะเป็นงบที่เขาตั้งชื่อให้ว่าเป็นงบแบบหาเช้ากินค่ำนะคะเพราะว่าภาษีที่เก็บได้นะคะแทบมันเอาไปไหนอะไรเงี้ยงบลงทุนไปไหนงบกระตุ้นเศรษฐกิจไปไหนแล้วก็จะต้องกู้มาเป็นสาระสำคัญเลยทีเดียวทีนี้พอพูดแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังมันก็ต้องเข้าไปสู่เรื่องของที่บอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะวันพฤหัสที่จะถึงเนี้ยนะคะก็จะมีวาระหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือศาลรัฐธรรมนูญนะคะก็จะนัดลงมตินะคะก็แถลงแล้วก็ชี้ขาดนะคะกรณีคดีพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทของรัฐบาลนะคะก็ว่าที่บอกว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยค่ะเป็นการกู้แบบทำไมจะต้องมาออกเป็นพ.ร.ก.นะคะแล้วก็กู้เงินไปนะคะก็บอกว่าจะไปใช้จ่ายนะคะสำหรับเรื่องของบรรเทาเรื่องของพลังงานเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยที่คุณผู้ฟังก็จำได้ใช่ไหมว่าพอมีสงครามอิหร่านเกิดขึ้นนะคะแล้วก็โอ้โหราคาพลังงานมันปั่นป่วนมากๆเลยทีเดียวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มาจะบอกว่าจะต้องมาออกงบกู้เงินเนี่ยนะก็ส่วนหนึ่งใน400ล้านเนี่ยนะคะก็มาใช้ในโครงการที่แจกเงินให้ประชาชนนะคะคืออันนี้รัฐบาลยืนยันชัดเจนว่าไม่ใช่งบกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เป็นงบที่จะมาช่วยลดแบ่งเบาภาระให้ประชาชนนะคะก็เลยไปแจกในโครงการไทยช่วยไทยครับนะคะ60-40นั่นแหละค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะถ้าจะไปแบบสนับสนุนธุรกิจ SME อะไรทำเรื่องของโซลาร์เซลล์โซลาร์รูฟก็คือพลังงานทางเลือกอะไรต่างๆแต่ว่าอันนี้ก็คือถูกมองว่าเอ้ยมันขัดนะคะขัดแล้วก็ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญนะคะวินิจฉัยแล้วก็ ลงมตินะคะในวันที่9ที่จะถึงนี้ด้วยซึ่งแน่นอนว่าคุณผู้ฟังมันก็มี2ทางแหละนะคะถ้าหากว่าศาลรัฐธรรมนูญนะคะลงมตินะแล้วก็บอกว่าโอเครัฐบาลทำได้นะคะแล้วก็พรก.นี้ผ่านนะคะก็คือว่าก็โอเคก็ไปใช้ใช้จ่ายเงินนั้นตามที่รัฐบาลดูแลนะคะว่าจะต้องใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างแต่ถ้าไม่ผ่านนะคุณผู้ฟังอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องเหมือนกันนะคะเพราะว่ารัฐบาลนะคะก็ต้องแสดงความรับผิดชอบร่วมกันนะคะก็อันนี้มันก็จะไปส่งผลต่อเรื่องของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เลยไปสู่ที่บอกว่าทำไมล่ะเราถึงไปที่พูดกับคุณผู้ฟังทีแรกว่านักลงทุนลุ้นกันนะคะว่าตลาดหุ้นนะโอ้ดีมากเลยนักลงทุนต่างชาติเข้ามาซื้อเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนักลงทุนต่างชาติเนี่ยซื้อหุ้นไทยปาเข้าไปถึง 26,000 ล้านบาทเยอะมากนะคะแล้วก็ยังซื้อพันธบัตรอีกมากกว่า 11,000 ล้านบาทด้วยนะคะก็คือนักลงทุนต่างชาติหันมาซื้อหุ้นไทยเยอะเลยแล้วก็ดัชนีหุ้นเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทะลุระดับจิตวิทยาสำคัญ 1,600 จุดขึ้นมาได้นะคะปิดที่ 1,611 จุดเนี่ยนะคะแล้วก็เลยเป้าหมายก็ไปที่ 1,700 เนี่ยมันจะไปถึงหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยเขาก็ดูที่เสถียรภาพของรัฐบาลแล้วแหละนะคะว่าจะเป็นอย่างไรอ้าวทีนี้ก็ต้องมาดูแหละนะคะว่าวันที่9นี้นะคะศาลรัฐธรรมนูญจะว่าอย่างไรแล้วก็แหมก็มีข่าวลือออกมามากมายนะคะคุณฟังถึงเรื่องของการเปลี่ยนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยเราแหมเรากำลังพูดกำลังแบบว่าดีอกดีใจว่าได้รัฐบาลที่เข้มแข็งวันตอนนี้กลับมีกระแสข่าวมากขึ้นมากขึ้นเรื่องการเปลี่ยนมีนายกที่ชื่อย่อสอสาราขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ้าวอย่างนี้มันจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูนะคะว่าคุณนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลหรือนายหมูบินของเรานะคะจะมองเรื่องต่างๆนะคะเหล่านี้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณนาสิทธิ์กันเลยค่ะสวัสดีคุณนาสิทธิ์ค่ะ
15: สวัสดีครับคุณวิภาท่านผู้ฟังสวัสดีครับ
14: ค่ะคุณนาสิทธิ์เอาเป็นอันว่าคนที่แช่งตลาดหุ้นนะบอกว่าให้ลงให้ลงบอกว่าจะได้ซื้อเลยนะคนแช่งไม่ลงนะคะขึ้นต่อนะคะ
15: คือโดยแนวโน้มหลักผมมองขึ้นอยู่แล้วแหละที่หลายคนทราบอยู่ดีทราบมาตั้งแต่ต้นเนี่ยผมพูดอย่างนี้มาหลายเดือนแล้วนะครับแต่ขณะผมเองมองว่าตลาดจะขึ้นนะครับวันนี้ก็ยังเซ็งอยู่เลยเพราะว่าตลาดไม่ยอมพักตัวลงมาในจุดที่ผมคิดว่าเอ๊ะมันเป็นระดับที่น่าสนใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมันต้องมองภาพใหญ่อะเราคงฝืนไม่ได้ตลาดหุ้นไทยก็คงจะไปสั่งการไซด์เวย์อัพนะครับในมุมมองของตัวผมเองเนี่ยนะครับถ้าเป็นนักลงทุนแล้วก็พาร์ทเนอร์ของผมที่โปรเทแลนด์เนี่ยนะครับวันนี้ทุกคนเอนจอยอยู่แล้วระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าหุ้นที่เป็นคอร์พอร์ตอย่างแอดวานซ์หรือหุ้นที่เป็นเซ็ตเทอร์ไลซ์เนี่ยอย่างตัว KTB เนี่ยวันนี้ KTB เนี่ยตั้งแต่วันที่เราเข้าไปลงทุน KTB แรกๆวันนี้ขึ้นมา 100% แล้วไม่รวมปันผลถ้ารวมปันผลเนี่ยผมว่าผลตอบแทนโดยรวมของนักลงทุนแล้วก็พาร์ทเนอร์ของโปรเทแลนด์เนี่ยเฉพาะตัว KTB ทะลุไปประมาณสัก 130% ได้นะครับซึ่งภาพแบบนี้เป็นการมองภาพระยะยาวแอดวานซ์ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในแง่ของ security selection หรือ asset allocation เนี่ยตอนนี้มันเป็นธีมหลักของการลงทุนตลาดหุ้นไทยแล้วนะครับส่วนเรื่องแนวโน้มเนี่ยคุณอย่าไปเบสอะไรที่มันซับซ้อนมันขึ้นก็มันเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยทุกคนไปดูทุกคนประกอบตลาดหุ้นไทยมันไม่มีอะไรฟ้องว่าตลาดหุ้นมันเป็นแนวโน้มขาลงเนี่ยถูกไหมครับแต่ถ้าการที่นักลงทุนมีภาพที่เป็น bias อยู่กับการที่คุณซื้อหุ้นไม่ทันหรือคุณไม่มีหุ้นในพอร์ตเลยอย่างเงี้ยถ้าคุณมี emotion ลักษณะแบบนี้ว่าเอ้ยก่อนหน้านี้ไม่ได้ซื้อหรือไม่เคยมีหุ้นในพอร์ตมาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะลงทุนยากมากวันนี้คุณต้องตัดเรื่องนั้นออกไปก่อนแล้วคุณก็ต้องมาว่าจากวันนี้ต่างหากจนถึงแน่นาคต3เดือน6เดือน12เดือนข้างหน้าตลาดหุ้นมันเป็นยังไงถูกไหมครับเราจะได้กำหนดไทม์เฟรมในการลงทุนถูกสำหรับผมเนี่ยผมมองว่า3เดือน6เดือน12เดือนข้างหน้าหุ้นไทยมันไปได้ไกลกว่านี้นะสำหรับใช้เวอัพนะครับกลยุทธ์ก็คืออ่อนตัวซื้อแต่ว่าก็คงจะรอให้อ่อนตัวหนักๆเหมือนช่วงที่ผ่านมามันคงไม่ได้มันคงเป็นไปไม่ได้นะครับนะแต่เนี่ยกลยุทธ์จะต้องมีการปรับพอสมควรนะครับถามต่อว่าทำไมถึงมองว่ามันจะขึ้นต่อได้นะครับเอาว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าไอ้เรื่องเดิมที่เคยกังวลก่อนเนี่ยมันจบไปแล้วถูกป่ะเรื่องของความขัดแย้ง ในตะวันออกกลางวันนี้ MOU มันเซ็นไปเรียบร้อยในวันที่17แล้วถูกไหมครับนะแม้ว่าจะมีบางเรื่องที่ยังคุยกันไม่ได้นะแต่ MOU มันอยู่ในช่วงเวลา60วันน่ะนะครับบางเรื่องที่ยังคุยกันไม่ได้อิหร่านเขาบอกเขาขอเก็บค่าผ่านฮอร์มุสถูกไหมครับอเมริกาบอกเฮ้ยไม่ได้คุณต้องปล่อยให้มันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการขนส่งแบบเสรี
14: ถูกไหมครับนะ
15: อเมริกาเขาบอกเฮ้ยไม่ได้นะมันต้องเป็นโทรฟรีทรานซิสนะแต่อิหร่านบอกเฮ้ยผมต้องการเซอร์วิสฟรีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณไปตกลงเขามีเวลาอีก60วันถูกไหมครับขณะเดียวกันมันมีข่าวเอ๊ะเรือบรรทุกน้ำมันปานามานะบรรทุกน้ำมันดิบ2ล้านบาร์เรลไปโดนซึ่งแน่นอนอาจจะเป็นของฝั่งอิหร่านอย่างเงี้ยโจมตีทางที่มันเป็นพื้นที่ที่มองว่าเป็นพื้นที่คุ้มกันของสหรัฐมาแถวเอามาแถวใช้ฝั่งโอมานเวลาท่านนึกภาพไอ้ตรงนั้นออกนะแต่ผมบอกว่ามันไม่ประหลาดเลยที่คุณจะโดนโจมตีคุณจะพอได้หรอไหมเพราะวันนี้มันเป็นช่วงเวลาในการที่จะคุยเรื่องรายละเอียดอีก60วันน่ะอิหร่านเขาก็ยังมองเขาก็จะคอนโทรลตรงนั้นอยู
14: ่
15: ถูกไหมแล้วคุณเคลื่อนน่ะโดยคุณไม่ขอเขาอ่ะคุณจะพอได้หรอไหมผมมองวันนี้เขาถือว่าเบาแล้วนะ
14: ต้องบอกขอฝังหน่อยบอก
15: เขาก็เตือนเขาก็เตือนแล้วถูกไหมครับเขาก็เตือนแล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยจุดเจรจาที่มันเป็นจุดเปราะบางมันมีอยู่อีกเรื่องนึงนะครับก็คือตอนนี้มันมีการเจรจาทางเทคนิคอยู่ที่โดฮาจาการ์ตานะครับจุดนึงเนี่ยที่มันจะทำให้การเจรจาที่มันสมบูรณ์ 100% หรือเปล่าเนี่ยผมมองว่ามันสมบูรณ์ไปแล้วนะคุณพิชภาคือถ้าผู้ฟังสงครามมันจบแล้วมันจะไม่มีทางกลับไปที่จุดเดิมได้อีกคุณพิชภาถ้ามันเดินมาถึงจุดนี้แล้วนะนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้เป็นการเจรจาในระยะ60วันเนี่ยว่าเฮ้ยตกลงแล้วจะไปต่อกันยังไงดีนะครับแต่มันคงไม่มีการตอบโต้กันในเชิงของการยกทัพมาอะไรผมว่ามันจบไปละเพราะทุกคนรู้ว่ามันเสียหายเยอะนะครับตอนนี้ที่อิหร่านเขาต้องการอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการที่อเมริกาเนี่ยดันไปเสนอเขาเองถูกไหมคุณวิภาว่าเฮ้ยถ้าคุณเอาตามผมจะปลดล็อกแอสเซทที่ถูกอายัดไว
14: ้
15: ถูกไหมครับ
14: คืนเงินไหม
15: เออนะอิหร่านเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขอมากเกินไปเขาบอกเฮ้ยอย่างนี้ไหมคุณปลดล็อกให้ผมก่อน 6,000 ล้านแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้คุณเดินแบบเสรีนี่คือข้อเสนอบางส่วนที่เขามีการคุยกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแต่อเมริกายังไม่ปลดไม่ปลดผมก็ไม่ปล่อยไงถูกไหมครับมันก็จะเป็นบาร์เกนลักษณะแบบนี้ครับแต่ถ้าเราดูจากความคืบหน้าเนี่ยจุดมันเป็น the point of no return มันประกับไปที่จุดเดิมไม่ได้แล้วที่จะมีการลบกันเนี่ยผมว่ามันจบแล้วเพราะว่าทั้งอิหร่านและสหรัฐก็ถูกกดดันนะโดยเพราะสหรัฐเองวันนี้เขาถูกลอยแพอยู่ตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ถูกไหมครับนะดังนั้นเนี่ยกลุ่มฟอร์เมเนเจอร์เนี่ยนะครับพวกกองทุนระดับโลกเขาเห็นสัญญานี้แล้วซึ่งผมก็บอกไปแล้วว่าเขาเห็นแล้วผมก็เห็นผมพูดมาเป็นเดือนแล้วว่าเฮ้ยสงครามมันจบไปแล้วมันจบไป3เดือนแล้วท่านผู้ฟัง
14: คุณนาสิพูดมาตลอด
15: เออผมก็กำลังจะบอกท่านผู้ฟังว่าจริงๆนักวิเคราะห์ในเมืองไทยสื่อในเมืองไทยถ้าคุณจะเล่นข่าวเนี้ยคุณไม่ควรจะเล่นข่าวว่าเฮ้ยมันยังไม่จบในช่วง3เดือนที่ผ่านมาคุณจะไปเล่นคุณจะเล่นข่าวว่าเฮ้ยมันจบแล้วนะแล้วมันจะไปยังไงต่อมากกว่าถูกไห
14: ม
15: วันนี้พอนักวิเคราะห์กับสื่อเราไม่ได้วิเคราะห์ต่อว่าตกลงจบแล้วไงต่อวันนี้มันก็เลยไม่มีอินฟอร์เมชันให้กับนักลงทุนเนี่ยว่าเฮ้ยตกลงจบแล้วไงต่อวันนี้ถูกไหมครับแล้วพอไม่วิเคราะห์มันก็เลยกลายเป็นนักลงทุนไทยก็เสียโอกาสไปเยอะถูกป่ะคุณต้องไปวิเคราะห์ต่อว่าถ้าจบแล้วเกิดอะไรขึ้นหนึ่งจบแล้วราคาน้ำมันลดลงตอนนี้$70 ต่อบาร์เรลถูกป่ะถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับในเชิงของเวสเท็กซัสเดี๋ยวตอนนี้68นะเบรนท์72กลับไปร้อยไม่มีทางเป็นไปได้แล้วเพราะนอกจากหนึ่งสงครามมายุติแล้วสองอิหร่านเขาจะกลับมาส่งน้ำมันแล้วถูกป่ะนะครับสาม UAE ออกจากโอเปกแล้วเขาผลิตเท่าไหร่เท่าที่เขาต้องการได้ที่ไม่มีใครมาแคปปริมาณการผลิตเขาแล้วเขาก็จะเป็นหนึ่งในเครื่องอัดฉีดน้ำมันออกมาในตลาดโลกนะครับโดยมีอเมริกาแบ็กอัพอยู่ด้านหลังซึ่งอเมริกาไม่ต้องการให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเพราะมีผลในการก่อหนี้ของเขาถูกไหมครับทีนี้นะครับพอราคาน้ำมันปรับตัวลดลงนะครับมุมมองนะครับหรือความเชื่อว่าเงินเฟ้อของสหรัฐแล้วก็ของโลกจะทรงตัวดับสูงมันก็ลดน้อยลงถูกไหมถูกวันนี้นะครับแม้ว่าล่าสุดเนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อของอเมริกาตัว PCE เนี่ยมันจะอยู่แถว 4.2 เนี่ยนะครับแต่ซึ่งมันห่างจากกรอบของอเมริกาเยอะมากอเมริกาเนี่ยตั้งเป้าไว้ไม่เกิน2นะนะครับแต่วันนี้นะครับน้ำหนักที่นักลงทุนให้เนี่ยนะครับว่าอเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปีนี้ถ้าไปดูจากเฟดฟิวเจอร์เนี่ยมันเหลือน้อยมากความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือเร็วสุดที่จะขึ้นเนี่ยมันคือเดือนธันวาคมซึ่งไอ้การให้น้ำหนักแบบนี้มันเป็นการให้น้ำหนักเขาเรียกว่ากัดไว้คุณพี่พอได้หรอแม่
14: เพื่อ
15: สุดท้ายอ่ะ แต่สุดท้ายพอราคาน้ำมันลงไปด้วยสุดท้ายแต่ธันวามันก็ไม่ขึ้นอยู่ดีอ่ะผมฟันธงว่าปีนี้อเมริกาไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วครับแล้วผมฟันธงต่อว่าไม่ขึ้นแล้วในช่วงปีนี้ถึงปีหน้าด้วยซ้ำ
14: อ
15: ันนี้เอาจริงฟันเลยเพราะว่าผมก็ฟันตลอดพี่พาพรไม่หรอแม่เพราะผมแล้วผมไม่ได้พูดแบบไปเรื่อยๆอ่ะท่านผู้ฟังฟังผมไม่ดีนะวันนี้อัตราเงินเฟ้อของอเมริกาที่มีการประกาศออกมาของเดือนก่อนหน้ามันคือ 4.2% ถูกไหมครับตัวเฮดไลน
14: ์
15: ท่านผู้ฟังเงินเฟ้ออเมริกาที่ 4.2 เนี่ยราคาน้ำมันดิบอยู่100กว่านะคุณจำได้ใช่ไหม
14: อ
15: ่ะเอาครบ100อ่ะนะครับ3เดือนถูกไหมครับวันนี้ราคาน้ำมันมันอยู่ประมาณ70บวกลบถูกไหมครับถ้าราคาน้ำมันมันยังทรงตัวที่ระดับนี้ได้ซึ่งผมคิดว่ามันไปแถวนี้แหละมันขึ้นไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะยกเว้นมันกลับมาลบกับล็อกที่มันเป็นไปไม่ได้ครับเงินเฟ้อหรือต้นทุนสินค้าและบริการที่มันเคยไพรซ์อินไปด้วยตัวของราคาน้ำมันร้อยกว่าสักพักมันจะเริ่มไพรซ์อินในส่วนของราคาน้ำมันที่ต่ำกว่า70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลถูกไหมครับแล้วพอขยับไปถึงปลายปีอ่ะคุณพิชภานะเงินเฟ้อก็คือราคาสินค้าณปลายปีนี้กับเทียบกับปีก่อนหน้าในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยมันจะไม่ถึง 4.2 อีกนี้ว่าพอเริ่มออกไปฮะแล้วยิ่งไปปีหน้าท่านผู้ฟังเงินเฟ้อมันจะยิ่งน้อยลงกว่าเดิมเพราะมันเป็นคณิตศาสตร์มันคือแมทแมติกท่านผู้ฟังฟังผมให้ดีนะเงินเฟ้อเนี่ยเวลาเขาประกาศ year on year ถูกไหมก็คือปีนี้เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าทีเนี้ยเงินเฟ้อมันตอนต้นปีเนี้ยต้นปีเนี้ยโหมันสูงระเบิดสิเพราะว่าราคาน้ำมันมันทะลุไป100กว่าช่วงเวลาไป130ถูกไหมท่านผู้ฟังถูกไหมฮะทีเนี้ยพอไปพอข้ามปีไปถึงปีหน้าสมมติว่าต้นปีหน้ามกราคมพามีนาราคาน้ำมันอยู่70เงินเฟ้อเมื่อเทียบกับนะตอนน้ำมันราคาน้ำมันถึงเทียบกับตอนต้นปีนี้ year on year ถูกไหมที่ราคาน้ำมันอยู่110อ่ะคุณว่าเงินเฟ้อมันจะไม่ลงไปหนักเหรอผมว่าเงินเฟ้อปีหน้าหนักเลยนะผมว่าต่ำเพราะเผื่อต่ำสองอ่ะถูกป่ะเพราะเงินเฟ้อมันเทียบการเปลี่ยนแปลง year on year ท่านผู้ฟังนึกออกไหมฮะนะครับขนาดเดียวกันนะครับนอกจากราคาพลังงานราคาต้นทุนการผลิตมันจะปรับตัวลดลงเมื่อเทียบ year on year ตั้งแต่ในช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้าแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังโดยเฉพาะต้นปีหน้าสิ่งสำคัญมากกว่านั้นก็คือตัวเลขภาคแรงงานของสหรัฐเนี่ยไม่ได้โตแข็งแกร่งเหมือนก่อนหน้าด้วยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรอ่ะมันลดลงมันต่ำกว่าคาดมันต่ำกว่าคาดดังนั้นเนี่ยนอกจากราคาต้นทุนการผลิตเนี่ยต้นสินค้ามันลดต่ำลงเนี่ยดีมานด์เนี่ยนะครับจากคนที่มีงานทำมากขึ้นนะมันไม่มีไปส่งขนาดนั้นเนี่ยถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเรื่องเงินเฟ้อเรื่องอัตราดอกเบี้ยเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ในยะแล้วนี่จะเป็นที่มาว่าทำไมในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีมันเริ่มกลับมาอีกรอบหนึ่งสังเกตไหมฮะเพราะถ้าดอกเบี้ยไม่ขึ้นบอนด์ยิวก็ลงถูกป่ะซึ่งผมก็ได้เรียนท่านผู้ฟังคุณผู้ชมไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้าละเพราะตอนหน้านี้คนกังวลมากเลยเพราะหลังจากการประชุมเฟดครั้งล่าสุดเควินวอชประธานเฟดออกมาระบุนะครับว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐหรือว่า FOMC มีความเห็นร่วมกันว่ามีความเป็นไปได้ที่เฟดอาจจะเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยอีก1ครั้งในปีนี้ถูกป่ะ
14: ค่ะ
15: หลายคนก็ตีความโอ้โหผู้ว่าการธนาคารประธานเฟดคนใหม่มาสายเหี่ยวเลยไม่ใช่คุณตีความคำพูดของเขาหลังการประชุมเอวอนซีเขาเป็นสายเหี่ยวไม่ได้ถ้าคุณจะตีความมุมมองเขาคุณต้องว่าตีความตอนเขาไปพูดคนเดียวถูกป่ะไปพูดที่ ECB ไปพูดที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนะเพราะการพูดหลังจากการประชุมเอวอนซีมันเป็นการพูดบนมุมมองของคณะกรรมการนโยบายการเงินทั้งหมดถูกป่ะเขาให้ความเห็นตัวเองไม่ได้ถูกไหมครับเหมือนแบงค์ชาติเราอ่ะกรงประชุมเสร็จเมื่อโฆษกมาแถลงเขาโฆษกแถลงนั่นคือมุมมองของคณะกรรมการทั้งชุดถูกไหมครับ
14: ใช่คร
15: ับซึ่งการที่เควินวอตออกมาพูดแบบนั้นเนี่ยแล้วมองว่าถูกเป็นมองเป็นสายเหี่ยวมันไม่แปลกหรอกเพราะในคณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟด FOMC ชุดนี้เกือบทั้งคณะเป็นสายเหี่ยวหมดถูกป่ะเราก็ยอมรับเรื่องนี้ก่อนถูกไหมครับนั่นเนี่ยนะครับแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยคิดว่าไปพูดที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเฮ้ยเขาไม่ได้พูดแบบ aggressive อย่างนั้นแล้วถูกไหมครับเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวเขาต้องมอนิเตอร์ดูเป็นจุดต่อจุดนะปรับตามต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยไม่จริงครับที่ใครบอกว่าเฮ้ยผู้ว่าการเสร็จคนนี้เป็นสายเหี่ยวไม่จริงครับเขามาจากการเมืองคุณต้องไม่ลืมเรื่องนี้ก่อนถูกไหมถูกนะครับนั่นจะเป็นเหตุผลว่าตอนที่ผ่านมาผมก็บอกแล้วว่าเฮ้ยคุณจับตาดูให้ดีนะมันมีข้อสังเกตนะตลาดไปกลัวอะไรไปกลัวเฟดจะลดดอกจะขึ้นดอกเบี้ยเหร
14: อ
15: คุณอยู่เมืองไทยคุณไปกลัวคนที่อยู่ในอเมริกาทั้งสุดเขายังไม่กลัวเลยทำไมถึงไม่กลัวคุณดูสิคุณบอกกลัวเฟดขึ้นดอกเบี้ยแต่บอนด์ยูอเมริกาลงตลอดเลยนะ ถูกไหมถูกการที่ Goldman Bond Yieldลงเนี่ยมันหมายความว่านักลงทุนในตลาดพันธบัตรของอเมริกาเนี่ยเขามองว่าดอกเบี้ยไม่ขึ้นไงถูกป่ะเขาถึงกล้าซื้อของเดิมถ้าเขามองว่าขึ้นเขาก็ไม่ซื้อขายของเดิมหรอกซื้อของใหม่ดอกเบี้ยสูงกว่าถูกไหมนี่คือหลักหมดอะเวลามันมองทั้งหมดแล้วเนี่ยพอทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณวิทยาภาครับมันไปจบที่ตอนสุดท้ายคือ Goldman Bond Yieldอเมริกาปรับตัวลดลงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินเฟ้อลดลงทั้งหมดเป็นปัจจัยบวกกับตลาดหุ้นหมดเลยครับหุ้นอเมริกาหุ้นไทยหุ้นโลกมันก็เลยขยับปรับตัวขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันน่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากกว่าคือธีมตอนนี้ของโลกเนี่ยในช่วง6เดือนก่อนหน้านี้นะครับน้ำหนักมันเทไปในหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์และ AI related business เป็นส่วนใหญ่ถูกป่ะอย่างไทยก็คือ Delta เป็น lead ของตลาดอยู่ถูกไหมครับแต่ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับผมคิดว่าGlobal Fund Manager รวมทั้งนักลงทุนสถาบันในประเทศที่ลงทุนในประเทศไทยทั้งต่างชาติและกองทุนในประเทศเนี่ยเขาเริ่มคอเชียสแล้วว่าไอ้หุ้นกลุ่มนี้วันนี้ราคามันขึ้นมาเยอะจนกระทั่งอยู่ในเลนจ์ที่เขามองว่าเลเวลปัจจุบันนั้นมีความเสี่ยงผมไม่พูดว่าถูกหรือแพงนะคุณพี่เพราะว่าไอ้คำว่าถูกหรือแพงเนี่ยมันแล้วแต่คน
14: มันแล้วแต่คน
15: เออแต่ถามว่าระดับเลเวลปัจจุบันนี้เป็นโซนที่มีความเสี่ยงไหมผมคิดว่าหลายคนมองแล้วแหละว่ามันมีความเสี่ยงถูกไหมครับและในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันเลยเป็นช่วงที่เราเห็นคำว่า sector rotation เกิดขึ้นซึ่งคำนี้ไม่ใช่คำใหม่ใครตามผมพูดที่รายการเศรษฐกิจมาเนี่ยผมพูดเรื่องนี้มา4ปีแล้วถูกป่ะ sector rotation เออถูกไหมครับนะตอนนี้อ่ะเริ่มมีGlobal Fundเริ่มมีรีเสิร์ชบางท่านอ่ะเริ่มพูดคุณพูดช้าไปเยอะเลยถูกไหมครับทีนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือในอเมริกาเนี่ยหุ้นมันไม่ได้ขึ้นเฉพาะกลุ่มเทคขาเดียวแล้วตอนนี้มันสวิตชิ่งไปที่กลุ่ม utilityถูกไหมครับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคภายในประเทศกลุ่มสถาบันการเงินถูกไหมครับซึ่งธีมเนี้ยมันไหลมาที่ตลาดหุ้นไทยด้วยวันนี้สังเกตได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหุ้นอย่างเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์มีจังหวะถูกขายหนักพอสมควรแม้ว่าจะมีแรงซื้อกลับตามอเมริกามันมีได้แต่ภาพรวมเหมือนจะถูกขายค่อนข้างหนักถูกไหมครับหุ้นในกลุ่มพลังงานที่เคยหลีกตลาดมาในช่วงครึ่งปีแรกจากราคาน้ำมันดับสูงตอนนี้ถูกขายหนักถูกไหมครับแต่โฟลว์ไม่ได้ออกจากตลาดเนี่ยมันสวิตช์จากกลุ่มหนึ่งไปเข้าอีกกลุ่มหนึ่งแล้วทำไปทำมามันกับไอตัวที่ขายเนี่ยมันถูกขายออกมามันเป็นเน็ตมันนี่เอานะครับเน็ตมันนี่เอาน้อยกว่าเน็ตมันนี่อินพอได้ออกไหมฮะเป็นการสวิตชิ่งที่เอาเงินใหม่เข้ามาด้วยถามว่าทำไมถึงเหมาะอย่างนั้นถ้าฝั่งดูต่างชาติแล้วกันนะสูงที่ผ่านมาฝรั่งก็ซื้ออีก 5,700 ถูกป่ะส่วนที่ผ่านมาฝรั่งซื้อ4ใน5วันอะวินเนอร์เปอร์เซ็นเทจ 80% ครับถูกไหมรวมๆกันเนี่ยเกือบ 20,000 ล้านถูกไหมสองหมื่นกว่าล้านนี่เราบอกว่าถูกไหมครับแล้วตั้งแต่เปิดเดือนมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยตอนนี้ฝรั่งซื้อไป 39,000 ล้านแล้วนะถูกไหมครับแล้วถ้าเราไปดูต่อเขาซื้ออะไรภาพมันชัดคุณวิทยาครับเขากลับมาสู่ตัวที่เป็นโดเมสติกเพย์หุ้นคุณภาพในตลาดหุ้นไทยมากขึ้นถูกไม่ถูกนะถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหหุ้นที่มันเขาซื้อมันเป็นหุ้นที่ผมพูดตลอดทั้งนั้นเนี่ยคุณวิทยาถูกไหมเอาอันดับที่หนึ่งนะนะครับกลุ่มแบงก์วันนี้แบงก์นิวไฮหมดถูกไหมหลายคนบอกโอ้โหตัวเลขสินเชื่อโตแค่ไตรมาสนี้โตแค่ 1.7% ทำไมหุ้นถึงขึ้นถูกไหมก็เขาไม่ได้มองแค่วันนี้เขามองอนาคตไงถูกไหมตอนที่ผ่านมานะครับห้าอันดับแรกนะครับอันดับหนึ่งที่ต่างชาติซื้อตัวที่เยอะสุดภายวิทยาหนึ่งคือ SCB 4,200 ล้านอันดับสองแอดวานชื่อคุ้นไหมแอดวานฝรั่งซื้อ 2,800 ล้านเน็ตบายนะครับอันดับ3คุ้นๆไหม AOT 2,567 ล้านนะอันดับ4 BBL 2,023 ล้านแล้วก็อันดับ5 KTB วันนี้นิวไฮ40บาทแล้วครับฝรั่งซื้ออีกมาอีก 1,564 ล้านบาทคุ้นๆแน่พวกนี้คุ้นๆนั่นแหละครับคำถามคือ5อันดับแรกไม่มีพลังงานสักตัว5อันดับแรกไม่มีเดลต้าไม่มีฮาน่าไม่มีตัวอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็แสดงว่าวันนี้นะครับตลาดหุ้นทำมันยังไปต่อได้เพราะคุณต้องไม่ลืมว่าไอ้หุ้นกลุ่มที่ผมพูดไปในกลุ่มโดเมสติกเทรดแล้วผมบอกตลอดว่าเฮ้ยรอบนี้ถ้าจะไปต่อลีดคือ5กลุ่มนี้ผมพูดมาตลอด1แบงค์ถูกป่ะ2 4 3ถูกไหมครับ3ครับปีก4กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสายการบินสนามบิน5โรงพยาบาล6อาหาร6กลุ่มนี้ลีดตลาดแน่นอนถูกไหมซึ่งที่ผ่านมาพอสถานการณ์มาถึงตรงนี้ 1,600 เนี่ยโฟลว์เข้ากลุ่มพวกนี้ทั้งนั้นเลยครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็ผมถึงบอกว่าตลาดตอนนี้มันเปลี่ยนธีมเล่นนะครับแล้วมันก็จะไซด์เวย์อัพขึ้นไปหรอพอไอ้หุ้นกลุ่มพวกนี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าโฟลว์ยังเข้าน้อยมากและ potential upside ยังมีอีกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับส่วนเรื่องการเมือง นะครับเดี๋ยวครึ่งหลังมาว่ากันนะครับแต่เอาช่วงสั้นก่อนในทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะมีเรื่องนโยบายตอนนี้งบประมาณมันผ่านแล้ว
14: ค่ะ
15: แล้วตอนนี้เขาอัดฉีดแน่นอนนะครับอัดฉีดแน่นอนงบประมาณผ่านแล้วเดี๋ยวมีเรื่องพรกเงินกู้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้กระสุนในการอัดฉีดเศรษฐกิจเนี่ยมันมีอยู่แล้วเพื่อสร้างสตอรี่ให้กับหุ้นในกลุ่มโดเมสติกเทรดแต่มันจะทำให้ GDP โตได้ตามเป้าหรือไม่อันนี้อีกเรื่องนะคนละเรื่องนะคนนั้นคือเรื่องของประสิทธิภาพแต่ไอ้หุ้นที่มันจะได้ประโยชน์จากเรื่องงบประมาณเรื่องพรกเงินกู้เนี่ยมันก็คือไอ้ห้าหกกลุ่มที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นั่นแหละถูกไหมแต่มันจะเข้าเป้าในภาพรวมของเศรษฐกิจหรือเปล่าอันนี้ไปวัดฝีมือกันซึ่งผมไม่เบ็ดนะครับ
14: ค่ะได้ค่ะคุณนักศิษย์ถ้าอย่างนั้นขออนุญาตพักสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันเพิ่มเติมนะคะ
16: Investment Talkปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
17: รวยรวยรวย
18: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: รวย
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
20: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
2: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
2: Exim Bank หรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
8: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบ

0: เป็นทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
1: ใครอยากมีบ้านอยากเริ่มต้นลงทุนฟังทางนี้ในงาน Thailand Smart Money อุบลราชธานีจัดให้ครบบ้านพร้อมอยู่บ้านมือสองลดราคาก็มีปรึกษาสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านก็ได้ขอสินเชื่อบ้านมาเลยจบได้ในที่เดียวและยังมีบริการเงินฝากกองทุนและประกันให้เลือกลงทุนลงทุนในงานลุ้นรับแท่งเงินหนัก50กรัมทุกวันเจอกันที่ Thailand Smart Money อุบลราชธานีวันที่17ถึง19กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลอุบล
2: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
3: กลับมาอีกช่วงนึงแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็15:45นะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณนันสิทธิ์กันต่อเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณนันสิทธิ
4: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ
3: ค่ะค่ะก็นะก็บอกว่าตอนนี้ตลาดก็คือเป็นขาขึ้นนะคะแล้วก็เป็นกลยุทธ์ก็คืออ่อนตัวซื้อใช่ไหมคะทีนี้มันเท่ากับว่าจังหวะเนี้ยมันเราจะต้องลงทุนไปเต็มที่แล้วหรือยังหรือว่ายังก่อนค่อยๆก่อนอย่าเพิ่งผีผามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ผมคิดว่าคุณค่อยๆทีละสเต็ปก็ได้นะครับแอร์เรียสักเนี่ย1,600บวกลบนะครับก็อาจจะดูสัก 25% เพิ่มเติมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยนะครับที่โปรเทสแลนด์เนี่ยเรามองกับพาร์ทเนอร์นักทุนเราไว้เนี่ยเราควรต้องมีหุ้นสัก 75% เนี่ยในระยะเวลา 2-3 เดือนข้างหน้านะครับแต่ข้อจำกัดของนักลงทุนมีนะครับที่โปรเทสแลนด์เนี่ยนะครับมีผมไงนะซึ่งผมดูตลาดอยู่แต่พวกคุณเนี่ยนะครับถ้านักลงทุนถ้าท่านดูลงทุนด้วยตัวเองคุณก็ไม่ต้องรีบร้อนเพราะคุณมีข้อจำกัดอันนี้อยู่ไม่ค่อยทีละ 20% อ้าวครบแล้วเป็นยังไงต่อไปต่อได้ไหมถ้าไปต่อได้เอาซื้อเพิ่มถูกไหมครับมันไม่ควรจะเป็นต้องแบบเฮ้ยซื้อที่จุดต่ำที่สุดผมมันไม่มีจุดนั้นบนโลกใบนี
3: ้
4: ถูกไหมถ้าคุณจะหาเองอ่ะมันไม่เจอหรอกนะครับแต่ถ้าบอกว่าคุณลงทุนแบบมีกลยุทธ์ที่ถูกต้องอ่ะผมว่ามันพอได้อยู่นะครับ1,600บวกลบไม่เกิน1,650อะไรเงี้ยหาหุ้นดีๆแล้วก็ถือไปซึ่งตอนนี้ผมวิเคราะห์ออกมาเยอะแยะถ้าคุณอ่านให้เยอะเถอะนะครับไอ้ตอนตลาดขาลงอ่ะมันไม่ค่อยมีเปเปอร์ออกมาให้คุณอ่านหรอกถูกไหมวันนี้ตลาดมันขาขึ้นเนี่ยแล้ววิหุ้นตัวไหนอัพไซด์ยังมีผลการดำเนินงานยังดีเพราะตอนนี้กำลังเข้าสู่ช่วงในการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่2ด้วยซึ่งแบงก์กำลังจะประกาศซึ่งตัวใหญ่ออกน่าจะออกมาค่อนข้างที่จะดีไม่ได้ดีมากนะไม่ได้ดีมากนะแต่ดีในส่วนของตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลอะไรที่จะทำให้หุ้นมันลงมันจะลงเรื่องอะไรยังมองไม่เห็นนะครับแต่เรื่องเศรษฐกิจเองเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูนะครับประกาศตัวเลข PMI ออกมาล่าสุดนะครับก็ขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่13แล้วแหละผมคิดว่านักลงทุนไม่รู้ทราบเรื่องนี้ป่ะนะครับตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยสะสมเนี่ย5เดือนแรกเนี่ย14ล้านคนนะท่านนะไม่ต้องแปลกใจทำไม LT เลยพวกนี้มันเริ่มมากันแล้วนะนะครับผมยังกุ้มใจเนี่ยตอนนั้นซื้อยังซื้อไม่ค่อยได้ทันเท่าไหร่ให้กับ
3: ยังไม่ทันจะเต็ม
4: นะครับนะขณะเดียวกันนะครับนโยบายรัฐเนี่ยกระตุ้นต่อเนื่องแน่นะครับไออันที่มันแน่ๆอยู่แล้วเนี่ยไม่รวมเรื่องของงบประมาณที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็พลกรเงินกู้เนี่ยไทยช่วยไทยพัฒน์60-40หลายคนก็ไปกันแนะกันแหนบอกเอ้ยมันจะช่วยได้เหรอมันไม่ใช่เงินเขามันเงินเรายังไงมันก็คือเงินเรานั่นแหละเงินทุกอย่างรัฐบาลใช้มันเงินเราทั้งนั้นแหละหลายคนบอกนี่มันไม่ใช่เงินรัฐบาลก็ไม่ได้แจกนะมันเป็นเงินขอใช้
3: เงินของนั่นแหละ
4: เงินกูนั่นแหละอะไรเงี้ยแต่ขอโทษนะครับท่านผู้ฟังเงินที่รัฐบาลใช้วันนี้ในคลังเงินเราทั้งนั้นแหละประเด็นคือถ้าเขาไม่ออกมาใช้อ่ะมันก็กระตุ้นไม่ได้ถูกไหมวันนี้เขาออกมาใช้มันถึงใช้ได้ไงถูกไหมเราให้เลือกเอาอ่ะระหว่างเขามาแจกเขาบอกมาแจกผมไม่เลือกเอาในระหว่างมาแจกคนที่ด้อยโอกาสหรือคนที่ต้องการใช้เงินได้เงิน 1,000 2,000 3,000 มีผลต่อการใช้ชีวิตเขาเนี่ยมีตังกินข้าวมีตังซื้อนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่เขาไปทำถนนเนี่ยทำแล้วทำอีกทำอีกทำแล้วถูกไหมคุณพิพาทำแล้วยังไม่ทันเจ๊งเลยทำอีกรอบนึงถูกไหมไปทำเสาไฟอย่างเงี้ยนะ100เมตรมี2ต้นอย่างเงี้ยคุณว่ายังไงมันได้ประโยชน์มากกว่ากันดังนั้นเนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์ทำได้นะครับแ คุณต้องดูมันได้ประโยชน์ไหมใครได้ประโยชน์บ้างซึ่งผมบอกว่าอย่างน้อยๆการทำแบบนี้มันกระตุ้นเศรษฐกิจ

0: ระดับหนึ่งอันที่หนึ่งอันที่สองมันช่วยคนได้นะครับขณะเดียวกันหลายคนกังวลเรื่องที่คุณพิชภาเกิดในเรื่องการเมืองอ่
1: ะ
0: คืออย่างนี้ผมพูดอย่างนี้นะคุณพิชภาผมไม่เชื่อสิ่งที่เขาลือนะเพราะที่ลือกันเนี่ยเช่นนายก
1: ตั
0: ว
1: ส
0: สสสาราคุณถามหน่อยสิพวกคุณรู้กันได้ไงเนี่ยที่ลือกันอยู่เนี่ย
1: ไม่รู้ใครปล่อยเขา
0: คุณพิชภาผมก็เป็นผู้บริหารนะครับบริษัทหลายบริษัทอะนะครับก็คนก็มาคุยกับผมเรื่องนี้ผมก็ถามกลับไปนั่นแหละไอ้ที่พูดเนี่ยใครบอก
1: เขา
0: อันนี้ที่หนึ่งอันนี้ที่หนึ่งนะไอ้เขาคือใคร
1: ค่ะ
0: เขาคือใครเพราะมันมาโซนเดียวกันหมดเออนายกคนใหม่อักษรย่อสอสอสอคุณฟังต่อๆกันมาทั้งนั้นตกลงใครบอกคุณอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองวิชภาอันนี้สำคัญกว่าหลายคนบอกเนี่ยมันมีความเป็นมันมีความมันมีความเป็นไปได้นะที่จะมีความขัดแย้งนะแล้วก็เอ้ยคนเนี่ยนะที่เป็นพวกอีลิทเขาจะไม่ชอบคุณอนุทินเขาจะเอาคุณอนุทินลงผมถามว่าคุณพูดอย่างเงี้ยคุณไม่รู้เรื่องไงคุณไม่ได้อยู่ในภาคการลงทุนคุณไม่ได้อยู่ภาคธุรกิจไงผมจะบอกให้นะวันนี้คนที่เขาถ้าคนที่เขาจะไม่ชอบเขาไม่ได้ไม่ชอบคุณอนุทินผมพูดอย่างคุณวิทยาพรนึกออกอยู่แล้วคุณวิทยาพรนึกออกไหมวันนี้ที่คนบอกว่าเฮ้ยมันควรต้องมีการเปลี่ยนมันมีเรื่องการทุจริตมันมีเรื่องการที่ใช้อำนาจมันมีการแทรกแซงมันมีการขอหนุนหนีนั่นเข้าไปแทรกแซงนี่นะผมบอกท่านผู้ฟังเลยนะเขาไม่ได้กังวลคุณอนุทินเพราะคุณอนุทินเนี่ยมันไม่ได้อยู่คือคนที่เขาบอกว่าทำเรื่องนี
1: ้
0: มันไม่ใช่คุณอนุทินไงดังนั้นถ้าคุณจะเอาพรรคภูมิใจไทยอยู่ต่อแล้วคุณบอกเฮ้ยเนี่ยมันมีเรื่องนี้เอาคุณอนุทินออกไม่ใช่คุณต้องเอาคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องพวกนี้ออกซึ่งไม่ใช่คุณอนุทินไงถูกไหมผมพูดอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยคนที่คุณบอกว่าเฮ้ยจะมีการแต่คุณเอาเอาสสารามาคำถามคือต่อให้เอาสสารามาคุณวิภาแต่คนที่ทำให้มันเกิดเรื่องพวกนี้แล้วเป็นพรรคเรื่องพรรควิจารณ์รัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยเขายังอยู่ที่เดิมต่อให้เอาสสารามา8คนเรื่องนี้มันก็ยังอยู่ถูกไหมถูกไหมดังนั้นเนี่ยมันเป็นมันผมไม่เชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นภายใต้รัฐบาลที่มีเสียงขนาดนี้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องความเสี่ยงในการเมืองคุณลืมไปเถอะหรือต่อให้มีจริงมันก็ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเมืองไหมถูกไหมความเสี่ยงในการเมืองมันไม่ได้เกี่ยวกับนายกมนตรีพี่ครับมันเกี่ยวกับอะไรครับมันเกี่ยวกับเสถียรภาพของรัฐบาลถูกป่ะแต่ถ้าสมมติว่าเปลี่ยนซึ่งผมคิดว่ามันไม่มีโอกาสแล้วมันซีโร่นะผมไม่คิดว่าคุณอนุทินจะถูกเปลี่ยนอ่ะแต่ต่อให้มันถูกเปลี่ยนจริงอ่ะคุณพี่ครับโครงสร้างอำนาจทั้งตัวรัฐบาลเองและโครงสร้างอำนาจในประเทศมันไม่ได้เปลี่ยนไงถูกไหมแล้วเนี่ยผมบอกให้เลยถ้ามีข่าวอย่างเงี้ยถ้าหุ้นลงคุณควรซื้อแต่มันไม่ลงไงถูกป่ะตอนที่ผ่านมาภายใต้ข่าวสสาราเนี่ยหุ้นไทยมันจะขึ้นต่อเนื่องเลยมันหมายความว่าอะไรครับแล้วฝรั่งก็ซื้อมันหมายความว่านักลงทุนเขาไม่เชื่อไงถูกไหม
1: ไม่มีน้ำหนักค่ะ
0: มันไม่มีน้ำหนักถูกต้องพี่พามันเป็นแค่การสร้างสีสันแหละถูกไหมผมยังไม่คิดว่ามันจะเป็นสถานการณ์นะเรื่องความเสี่ยงในการผมตัดทิ้งเลย
1: ถ้าอย่างนั้นถ้าท่านคุณถ้าอย่างนั้น
0: ป
1: ั
0: จจุบันคนทำยังไงคนทำยังไงถูกไหมคนทำไม่ใช่คุณก็อ่อนตัวซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลรัฐบาลเขายังอยู่แล้วรู้จะพาวันนี้เนี่ยในสายตาผมนะพรรคฝ่ายค้านเนี่ยไม่น่าจะทำอะไรรัฐบาลควรรู้ทิ้งได้เพราะปัจจุบันนี้ถ้าได้ดูจากการอภิปรายงบประมาณล่าสุดคุณวิชภาพักที่ดูเหมือนว่าจะป๊อปปูล่าที่สุดแล้วมีความพึงพอใจกับประชาชนมากที่สุดกลับเป็นพรรคประชาธิปัตย์ถูกป่ะซึ่งมีส.ส.ติดเดียวเองอ่ะถูกไหมดังนั้นเนี่ยนะครับเนี่ยตอนนี้เขาตามหาคนหายหลายคนนะคุณวิชภาพอได้หรือไม่ที่เคยเก่งกาจมากเลยสมัยรัฐบาลคุณเศรษฐาคุณชัยรองทาเนี่ยตอนนี้หายหมดเลยคุณวิชภาตกลงไปอยู่ไหนก็หมดไม่รู้เนี่ยถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงการคอมพอไมทางการเมืองนะครับเหมือนที่นักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองพูดคำว่าแกนคอมพอไมอ่ะตอนนี้กระบวนการมันคือแกนคอมพอไมอยู่คุณจะพาพอนึกออกไหม
1: ค่ะอย่าง
0: น
1: ี้
0: ดังนั้นเนี่ยมันไม่เห็นมันไม่เห็นล่องรอยเลยว่าเฮ้ยจะมีการขย่ำกันถ้ามีการเปลี่ยนตัวนะพรรคอยู่แบบมันจะมีลักษณะการแกนคอมพอไมแบบนี้แหละคุณจะพา
1: ค่ะ
0: ผมมองว่าทั้งสมัยเนี่ย
1: ค่ะต่อเลยค่ะมองว่าทั้งสมัย
0: ทั้งสมัยได้แหละครับจนจบ4ปีครับหรือแม้กระทั่งหรือจนกว่าไอ้พวกที่มีคดีกันอยู่เนี่ยครับจะจบอ่ะครับ
1: ไม่งั้นนักลงทุนต้องให้น้ำหนักหรือไม่ต้องให้น้ำหนักคะกับกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทในสัปดาห์หน้านี้ค่ะ
0: คำถามคือตามประสบการณ์ไม่ใช่ประสบการณ์ตามเรคคอร์ดที่เคยเกิดขึ้นมาเคสแบบนี้ทำแบบนี้ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับม
1: ัน
0: เคยมันไงคุณพี่ว่าคุณรู้ออกไหมขณะผมยังไม่ได้ตอบคุณพี่ว่ายังรู้เลยอ่ะรู้ออกไหมถ้าเป็นเคสแบบนี้ฟังนะท่านผู้ฟังเป็นเคสแบบนี้ทำแบบนี้ที่สำคัญนะมันถูกลอนช์ด้วยฝ่ายนักการเมืองกลุ่มฝั่งนี้ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมามันเคยมีปัญหาไหมครับคำตอบคือมันไม่เคยมีคุณพิชภาพรได้ออกไหมดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดหรอกว่าเฮ้ยเขาเป็นอะไรเนี่ยเอาตามแฟกต์นี่แหละถูกไหมว่าแบบนี้มันควรจะมีอะไรหรือไม่ถูกไหมผมว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วคุณพิชภาไอ้คำว่ามีปัญหาหรือไม่มีปัญหาเนี่ยมันดูไม่ยากนะคุณต้องดูฝ่ายที่ตรงข้ามฝ่ายอย่างฝ่ายค้านถ้าเขาขึ้นมีปัญหาเนี่ยโอ้โหต้องขย่มทุกวันนะถูกป่ะขย่มเพื่อกดดันศาลระดับนึงว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะท่านต้องดูให้ดีนะวันนี้มีใครพูดถึงเรื่องนี้บ้างคุณพิชภามันไม่มีเลยนะถูกไหมครับถูกไหมครับ
1: ค่ะได้ค่ะคุณนภิตมีขออีกสักนาที2 นาทีเนี่ยไม่เกินนะคะเรื่องเยนแครี่เทรดเรื่องเงินเยนอะไรอย่างเงี้ยจะมีผลไหมคะ
0: มีตอนแรกกลัวเหมือนกันคือคุณจะพาตอนนี้ค่าเงินเยนมันอ่อนค่ามากพออ่อนค่าปั๊บเนี่ยไอ้เรื่องความเขาเรียกว่าปฏิกิริยาเร่งตัวในการที่จะเอาเงินกลับมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็น้อยอยู่ป่ะเพราะตอนนี้ถือดอลลาร์ไว้เนี่ยพอเยนอ่อนค่าหรือเปล่ามันไอ้คนที่มันแลกเป็นเยนมันเยอะกว่าไงถูกไหมครับแต่ที่กลัวคือกลัวว่ามันพออ่อนสักพักเนี่ยกลัวกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นแล้วก็ธนาคารกลางเขาติดจะแทรกแซงถูกป่ะซึ่งอันเนี้ยคุณพี่ครับพูดตรงนี้ดีเลยครับทั้งสุดก็เทคทัวร์เขาไว้แล้วกันครับว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งในความเสี่ยงแต่ว่าวันนี้น้ำหนักยังน้อยครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าค่าเงินเยนเริ่มแข็งค่าเมื่อไหร่นี่อันตรายครับ
1: ค่ะได้ค่ะคุณนฤทธิ์ก็เพราะฉะนั้นคนที่ถือหุ้นอยู่ตอนนี้ยังไม่ต้องขายรอดูอันไหนที่มันซื้อได้ก็รีบซื้ออะไรเงี้ยนะแบบนี้ถูกไหม
0: สบายสบายครับสบายสบายแต่ไม่ต้องโทรมาที่โพสต์ไทยแลนด์นะครับตอนที่ผ่านมามีคนโทรมาเยอะนะครับผมเรียนอีกครั้งนะครับไม่รับลูกค้าเพิ่มแล้วคุณเพิ่มไปเลยครับคุณไปดูคุณเองนะครับ
1: ยังใจแข็ง
0: ย้ำอีกรอบนะครับย้ำอีกรอบนะครับไม่มีเวลาดูให้แล้วครับขอบคุณครับ
1: เนาะได้ค่ะคุณนฤทธิ์ถ้าอย่างนั้นรบกวนคุณนฤทธิ์แค่นี้ก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันต่อนะ
0: ค่
1: ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเวลาเราหมดแล้วล่ะค่ะยังไงก็ตามนะคะอย่าลืมนะคะงาน Thailand Smart Money นะคะ 17-19 กรกฎาคมนี้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรายการนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้าบ่าย 2:00 นนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรายการสวัสดีค่ะ
2: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
3: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
4: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
4: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
3: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
4: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
3: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
6: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
7: ปรึกษา Exim Bank สิ
6: Exim Bank หรอ
7: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
6: Exim Bank
7: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
8: ใครอยากมีบ้านอยากเริ่มต้นลงทุนฟังทางนี้ ในงาน Thailand Smart Money อุบลราชธานีจัดให้ครบบ้านพร้อมอยู่บ้านมือ2ลดราคาก็มีปรึกษาสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านก็ได้ขอสินเชื่อบ้านมาเลยจบได้ในที่เดียวและยังมีบริการเงินฝากกองทุนและประกันให้เลือกลงทุนลงทุนในงานลุ้นรับแท่งเงินหนัก50กรัมทุกวันเจอกันที่ Thailand Smart Money อุบลราชธานีวันที่17ถึง19กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลอุบล
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับตำรวจนครบาลร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียได้เพิ่มอีก1รายอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ตำรวจนครบาลร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียจับกุมผู้ร่วมขบวนการเพิ่มอีกหนึ่งราย
15: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเร่งขยายผลคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสามารถจับกุมผู้ร่วมขบวนการเพิ่มอีก1รายคือนายนันทวัฒน์อายุ47ปีชาวจังหวัดพะเยาได้ที่หอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมตรวจยึดเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทยและตรวจพบคราบเฮโรอีนแม้ผู้ต้องหาจะรับสารภาพว่าได้พยายามทำลายของกลางแล้วก็ตามเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือเฮโรอีนโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายเพื่อการค้าทั้งนี้จากการสอบสวนนายนันทวัฒน์ได้ให้การรับสารภาพว่าได้รับฝากกระเป๋าผ้าลายช้างไทยที่บรรจุยาเสพติดจากชายชื่อนายอุทัยซึ่งถูกจับกุมได้เมื่อวานนี้ต่อมาเมื่อทราบข่าวการจับกุมแอร์โฮสเตสที่ประเทศออสเตรเลียจึงใช้มีดกรีดกระเป๋าเทเฮโรอีนทิ้งลงชักโครกและนำเศษกระเป๋าไปทิ้งตามจุดต่างๆเพื่ออำพรางหลักฐานภายหลังการรับสารภาพเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดทิ้งของกลางก่อนตรวจพบเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทยในพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจพบคราบเฮโรอีนตกค้างบนเศษผ้า ซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญเชื่อมโยงกับคดีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
10: ด้านรัฐบาลยกระดับมาตรการปราบปรามยาเสพติดรอบด้านพร้อมเดินหน้าปฏิบัติการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
16: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมีความซับซ้อนและใช้ช่องทางการคมนาคมขนส่งในการกระทำความผิดรัฐบาลจึงสั่งให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทุกมิติทางด้านการข่าวการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปิดทุกช่องทางของกลุ่มผู้ค้าสำหรับการปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุมแผนปฏิบัติงาน7ด้านหลักซึ่งผลการดำเนินงานของ8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569มีความสำเร็จผลเป็นรูปธรรมได้แก่ด้านการปราบปรามสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้กว่า 200,300 รายยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดไอ้กว่า39ตันและอายัดทรัพย์สินได้มูลค่ารวม 7,600 ล้านบาทส่วนกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานโดยยึดหลัก Zero Trust หรือการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนเพื่อปิดช่องโหว่การลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายสิ้นเชิงพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติเพื่อตัดวงจรเครือข่ายบำบัดรักษาผู้เสพและสร้างสังคมไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
10: เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอีก20สตางค์ต่อฟองมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ออกประกาศแจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มไปยังสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่โดยประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรที่มีน้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปอีก20สตางค์ต่อฟองจากเดิม3บาท60สตางค์ต่อฟองเป็น3บาท80สตางค์ต่อฟองหรือขึ้น6บาทต่อแผง30ฟองมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นาฬิกา
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
2: ครับก็พบกับผมเช่นเคยนะในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แพร่ภาพออกอากาศทั้งภาพและเสียงทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงก็จะนำเรื่องราวต่างๆเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญพระอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลมาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะครับที่สถานีวิทยุ FM 97นะครับก็วันนี้เราจะมาต่อเรื่องปลอดกอบางท่านอาจจะไม่รู้จักปลอดกอนะครับปลอดกอโบราณท่านจัดสร้างเป็นปริศนาไว้มาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้บางคนก็ยังไม่รู้ทุกคนก็ยังไม่มีคำตอบว่าปลอดกอมันคืออะไรปลอดกอมันสร้างได้ยังไงนะบางคนรู้แจ้งเห็นจริงน้อยมากเพียงสงสัยว่าสันนิษฐานว่าปลอดกอเป็นเครื่องเตือนภัยเป็นสัญญาณบอกเหตุและเป็นเครื่องรางของขลังนักเลงโบราณนิยมพกพาปลอดกอไว้กับตัวนะ เมื่อมีเรื่องเล่ากันว่าสุดยอดของคงกระพันสุดยอดของแคล้วคลาดปลอดภัยสุดยอดของเมตตามหานิยมนะเวลามีเหตุไม่ดีมีเหตุที่ไม่เป็นมงคลนะลูกปลอดจะดังนะเดี๋ยวเราย้อนตรงนี้นิดหนึ่งนะปลอดกอจะมีตัวผู้ตัวเมียถ้าตัวผู้เนี่ยจะดังขุกขักขุกขักถ้าตัวเมียจะดังกิ้งนะนะครับนี่คือปลอดกอนี่ครับนี่คือตัวเมียนี่ครับตัวเมียครับดังนี้เลยครับเนี่ยนี่ครับนี่คือตัวผู้นี่คือตัวผู้นะฮะอันนี้คือกระไรทองที่ผมแกะมานี่ฮะแล้วก็เหลือฝาแค่นี้กระไรทองนะฮะนี่เห็นไหมครับนี่คือปลอดกอที่ผมเก็บไปครับครับผมเคยซื้อมาสมัยก่อนแล้วมาแกะดูบางลูกไม่มีแหลงไหนบางลูกก็จะมีเป็นคล้ายเม็ดบัวอยู่ข้างในนะฮะครับมันเป็นเรื่องที่ผมศึกษามาปลอดกอเนี่ยครับใช้เวลาพอสมควรเลยนะปลอดกอเป็นเครื่องเตือนภัยเตือนภัยต่างๆให้ระวังตัวว่าภัยพิบัติจะมาถึงตัวท่านให้นำปลอดกอไปแช่ในตุ่มบางท่านให้นำเอาปลอดกอไปไว้หน้าบ้านบางท่านแนะนำปลอดกอไปไว้ที่หัวนอนเวลาเหตุไม่ดีวิญญาณร้ายพูดผีปีศาจธรรมเวสีที่ไม่ปรารถนาดีนะมันจะมาเข้าสิงสู่เราเนี่ยหรือการกระทำย่ำยีจากพวกอวิชชานะพวกอวิชชารูปปลอดก็จะเป็นเครื่องเตือนให้เจ้าของรู้ว่าภัยพิบัติจะมาถึงตัวมันก็จะดังมันก็จะสั่นนะอันนี้มีตำนานมีเรื่องเล่ามีมุกปาฐะต่างๆเยอะแยะมากมายนะท่านไปสังเกตนะนักเลงโบราณนักเลงพระรุ่นโบราณเนี่ยจะพกปลอดกอไว้ติดตัวจะมีกระไหล่ทองด้วยนะเนื้อสมิกระไหล่ทองนะโบราณมีการสันนิษฐานว่าการพักทับนี่ครับมีเป็นสันนิษฐานนะเพราะใครเกิดไม่ทันในสมัยที่ยกทัพจับศึกด้วยม้าด้วยช้างนะฮะเมื่อพักทับสถานที่ต่างๆเขาจะเอาลูกปลอดกอวางไว้รอบๆฐานทับเวลามีข้าศึกเช่นมาเช่นเวลาช้างเดินหรือม้าเดินหรือคนเดินลูกปลอดกอก็จะดังบอกให้รู้ว่าภัยพิบัติกำลังจะมาถึงให้เตรียมตัวเตรียมใจแก้ไขเหตุการณ์ได้เลยนะครับเราก็คือลูกปลอดกอต่างๆนะให้ท่านได้ชมนะเป็นลูกปลอดกอที่ได้มาจากสถานที่ต่างๆค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็เยอะเลยนะท่านชมไปแล้วก็ลองดูพิจารณาดูนะ ประวัติกรพระเกจิอาจารย์ยุคโบราณมาจนถึงปัจจุบันได้นำไปบรรจุในเจดีย์ที่พระโบสถ์หรือสถานที่สำคัญก่อนที่จะมาถึงวันนี้มีอดีตพระเกจิอาจารย์พระกณาจารย์ได้ประกอบพิธีอันเป็นมงคลอย่างเช่นทำวัดเช้าทำวัดเย็นปฏิโมกข์บวชพระและประกอบพิธีกรรมต่างๆนะเกี่ยวกับความขลังความศักดิ์สิทธิ์จนมาถึงปัจจุบันมีคนขุดพบตามเจดีย์โบสถ์ต่างๆนะโบสถ์ร้างต่างๆ1เจดีย์มี1เม็ดเม็ดเล็กเม็ดใหญ่แล้วแต่ใครจะพบโบสถ์ร้างบางทีขุดพบเม็ดหนึ่งบางทีขุดพบไปหลายเม็ดส่วนมากจะเป็นโบสถ์มหาอุดนะจะเบลโบสถ์มหาอุดนะเนื้อโลหะที่นำมาจัดสร้างสันนิษฐานว่าสร้างตามแบบฉบับผสมเนื้อตามสูตรของพระเกจิอาจารย์ที่มีโลหะธาตุครบสูตรเช่นนวโลหะมีทองคำมีเงินมีนาคมีสังขวานนมีเหล็กไหลดำเหล็กไหลขาวและเหล็กไหลเพลิงหรือเหล็กไหลท้องปลาไหลนะจากแร่จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะสะเก็ดดาวโลหะธาตุที่เป็นมงคลนำมาหล่อหลอมภายในราชวัดฉัตรธงโดยมีฤาษีเป็นเจ้าพิธีนะพระเกจิอาจารย์เจริญพุทธมนต์เป็นต้นบางลูกพบในบางลูกพบเปียกทองบางลูกพบเป็นเนื้อสำริดนะบางลูกพบนะเป็นทองแดงเถื่อนทุกลูกจะมีเสียงให้เหมือนกันบางท่านบอกว่ามีตัวผู้และตัวเมียตัวเมียจะมีเสียงดังกลางวานและมีน้อยฝ่าตัวผู้จะมีเสียงดังมากฝ่าปัจจุบันผู้ที่มีความเชื่อ ได้รับการสั่งสอนจากบรรพบุรุษว่าให้นำมาบูชาพกพาเดี๋ยว เราไปดูภาพก่อนนะไปดูภาพประวัติกรต่างๆก่อนนะครับครับเราให้ไปดูภาพต่างๆเลยนะแล้วก็ฟังผมไปด้วยภาพประวัติกรที่ผมพรุ่งนี้ที่ผมมีอยู่แล้วก็ถ่ายเก็บไว้นะครับบางลูกก็ไม่อยู่แล้วบางลูกก็มีพระเกจิอาจารย์เอาไปทำชนวนบางลูกพระเกจิอาจารย์ผู้มีวิชาก็ไปแช่ทำน้ำพุทธมนต์น้ำเทพมนต์นะครับประวัติกรนี่มีความเชื่อว่าป้องกันคุณไสยป้องกันเสนียดอย่างไรป้องกันสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลนะแล้วก็ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษบอกว่าสุดยอดของวัตถุมงคลเครื่องรางของขลัง เครื่องส่วนด้านในบรรจุเม็ดซึ่งมีเหลี่ยมก็พบไม่เหมือนกันเลยนะ32เหลี่ยมมีความเชื่อว่าบอกถึงอาการ32บางทีก็16ก็คือมงคลโสรส16บางทีก็พบ5เหลี่ยมบนพูดถึงว่าธาตุทั้ง5ดินน้ำลมไฟหรือนะโมพุทธายะพระพุทธเจ้า5พระองค์นะบางลูกมีเสียงดังแต่เปิดมาแล้วไม่มีอะไรอยู่ข้างในนะแต่เป็นเรื่องมหัศจรรย์ทุกวันนี้ยังหาคำตอบเรื่องนี้ไม่ได้ผมพิสูจน์ผ่านมาหลายเม็ดคิดว่าเงินหมดไปหลายแสนที่ซื้อมาแล้วผ่านนะเราก็อยากรู้ว่าข้างในมีอะไรแล้วก็การบรรจุเขาทำยังไงแนบสนิทดูไม่รู้ไม่มีรอยคือเป็นเรื่องที่มันเป็นเกินวิสัยของมนุษย์ที่จะทำน่าจะมีถวยเทพเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอำนวยอวยชัยในการทำประหลอดกอเดี๋ยวเราจะให้ดูรูปประหลอดกอไปพังๆก่อนนะฮะขับไปดูแล้วก็ท่านลองพิจารณาดูว่าประหลอดอันไหนลูกไหนมันเป็นยังไงนะฮะครับดูไปแล้วก็สถานที่ต่างๆเนี่ยได้มาไม่เหมือนกันได้มาผมรับมานะฮะจะไม่เหมือนกันนะจะไม่เหมือนกันว่ามายังไงได้ยังไงจากเจดีย์ไหนจากวัดไหนส่วนมากจะได้มาจากเหนือนะเหนือก็คือที่เชียงของนะแล้วก็ที่ภาคกลางก็ได้มาจากวัดล้างเก่าๆนะแล้วก็ยังมีเขาเล่าว่าอย่างวัดหลวงพ่อเนียมเนี่ยมาโบสถ์มหาอุดเนี่ยหลวงพ่อเนียมจะฝังประหลอดกอไว้รอบพระโบสถ์หมดเลยนะหรือว่าที่วัดประหลอดกอวิหารกอวัดประหลอดกอที่ลพบุรีนะทุกคนก็จะยัดเป็นวัดนี้หมดเลยนะวิหารกอเพราะว่ามีพระร่วงวิกุวิหารกอเขาก็ใช้คำว่าตรงนี้จริงๆไม่ใช่มันจะมีทั่วไปเลยจะดีเก่าๆนะจะใส่ไว้ในพระอบในโถลายคามหรือในโถสำริดนะหรือใส่ไว้กับพระบรมสารีริกธาตุอันนี้นะฮะครับก็ผมไม่ได้สืบเสาะหาแล้วผมก็ได้นำเอาไปฝังไว้ในสถานที่ต่างๆเวลาจะประกอบพิธีกรรมต่างๆนะฮะ ครับบางสิ่งบางอย่างเรื่องเล่าต่างๆนี้เราก็เล่าให้ใครฟังไม่ได้เป็นเรื่องที่จบไปพร้อมกับผมนะครับก็การนำประหลอดกอไปฝังสถานที่สำคัญในสถานที่เป็นมงคลหรือในสถานที่จะประกอบพิธีกรรมต่างๆนะครับบางเรื่องบอกใครไม่ได้เราป้องกันพูดผีวิสัชเหมือนกับพระอุปคุตได้นำเอากระปังหาเอามาฝังรอบพิธีที่ประกอบพิธีสังฆทานนะเหมือนไหมครับมีความเชื่อการปัญหาแก้ปัญหานะครับก็เหมือนกับประหลอดก่อก็มีความเชื่อว่ากันและแก้ปัญหาต่างๆเลยนะครับบางคนเพื่อนผมนะเอาไว้หัวนอนห้อยไว้เลยนะห้อยแบบว่าจากเพดานทำสายขึ้นมาแล้วก็ถักโดยเชือกเนี่ยห้อยไว้เลยแล้วก็ไว้หน้าบ้านนะไว้หน้าบ้านคือไว้หลายที่สมัยก่อนนี้ซื้อขายกันเนี่ยยังไม่แพงก็หลายทองในลูกหนึ่งพันสองพันเดี๋ยวนี้ก็หลายทองลูกหนึ่งหลายหมื่นนะฮะแล้วก็ถ้าธรรมดาก็ลูกหนึ่งก็สมัยก่อนเนี่ยหลักร้อยเดี๋ยวนี้ครับไม่มีครับก็หลายทองผมเคยไปถามลูกแสนกว่าบาทนะก็หลายทองสวยงามมากเลยนะครับผมมีอยู่ลูกหนึ่งครับก็ซื้อขายกันมาหลายปีเจ้าของเดิมก็มาตามซื้อคืนซื้อกลับไปในราคาแสนกว่าสมัยนั้นซื้อมาหลักพันนะเขาอยากได้เพราะว่าเขาหาไม่มีอีกแล้วนะประหลอดกอต้องใช้คำว่าเป็นสุดยอดของเครื่องรางของขลังนะครับล้างแก้กันและแก้เสนียดจังไรปัจจุบันไม่มีใครรู้จักนะปัจจุบันนี้ต้องไม่มีใครรู้จักเลยนะเพราะว่าพูดถึงประหลอดกอแล้วคนว่าอะไรนะเอาลูกกลมๆเนี่ยยังพกไปเนี่ยฟักออกมาเขาถามว่าลูกอะไรเขาบอกลูกอมวันไหนบอกประหลอดกอเป็นยังไงประหลอดกอนะฮะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังมืดมนนะยังสืบไม่ได้ยังไม่รู้แจ้งจริงว่าทำยังไงใครเป็นคนร่างแล้วสร้างด้วยพิธีกรรมยังไงแต่ถามผมอ่ะมันต้องมีพิธีกรรมครับผมจะเล่าก็ดูภาพไปนะดูภาพไปก่อนเลยนะผมจะเล่าเนี่ยคือพิธีกรรมเนี่ยเขาจะทำหล่อด้วยเนื้อสำริดด้วยทองคำด้วยเงินด้วยนาคด้วยสังฆวันนอนด้วยเหล็กดำดำเหล็กดำเหล็กไหลดำเหล็กไหลขาวแล้วก็นำมาทำเป็นกลมๆแล้วก็มาเข้าริมนะแล้วก็ตอนหล่อก็ฤาษีเป็นผู้จัดการแล้วก็พระมาเจริญพุทธมนต์นะแต่ถามว่าหล่อยังไงสมัยก่อนโบราณเนี่ยมันไม่มีรอยต่อเลยนะประหลอดกอนะพอดีเนี่ยผมไม่ได้ติดดูรูปพอแล้วรูปก็เป็นไงครับรูปของประหลอดกอนี่ต้องใช้คำว่าสุดยอดสุดๆเลยนะครับเหรียญข้างในนี่ครับท่านมีแล้วท่านอย่าไปผ่านะเสียดายนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นโอ้ยผ่าจะเสียดายว่ามันหาใหม่ไม่ได้แล้วนะฮะครับมันมีเรื่องเล่าเรื่องของกงกพันเขาบอกว่าเกิดเหตุเพศภัยเกิดคนจะมาดักทำร้ายเนี่ยประหลอดมันดังขึ้นหัวนอนท่านเชื่อไหมเจ้าของบ้านก็ตื่นมานะฮะก็สงสัยก็ลงไปดูกล้องวงจรปิดคนเข้ามาในบ้านคนเข้ามาในบ้านไม่หวังดีพูดง่ายๆเนี่ยเขาก็เกลียดไปเขาก็โทรเรียกตำรวจเลยจริงครับคนเข้ามาลอบฆ่าท่านกอบฆ่าท่านแล้วก็ยังมาปล้นทรัพย์ด้วยเข้ามาแล้วตำรวจอยู่ข้างนอกนะก็ยังทุกวันก็ทำอะไรไม่ได้บุกรุกบ้านคนอื่นโดยยามวิกาลแค่นั้นนะเรื่องลักทรัพย์เรื่องอะไรไม่มีหลักฐานเพราะอาวุธหาไม่เจอนะครับก็เป็นเรื่องราวแปลกบางคนเนี่ยเขาบอกว่าโดนเข้าโดนคุณโดนสายโดนคนโดนคุณโดนสายโดนของเนี่ยไล่ยังไงก็ไปมันดื้อมากเลยก็มีคนหนึ่งก็พกประหลอดกอเขาก็อยากจะลองดูว่าประหลอดกอเนี่ยมันดียังไงเขาก็เลยฟักออกมาจากเอวแล้วก็มาทำน้ำมนต์ตั้งจิตตั้งใจฐานก็แช่ลงน้ำมนต์นะในถังน้ำมนต์แล้วก็เอาน้ำเนี่ยเอาไปครอบหัวคนที่ของเข้าเนี่ยท่านเชื่อไหมครับออกเลยแล้วก็ร้องกูกลัวมึงแล้วนะทุกคนสงสัยอาจารย์ที่ทำพิธีก็สงสัยว่าเฮ้ยคุณทำยังไงคุณมีอะไรเขาก็บอกว่าผมมีลูกอมเขาก็ไม่อยากบอกเรื่องราวต่างๆลูกอมเนี่ยใส่ไปในน้ำทำน้ำมนต์ลูกอมวัดไหนหลวงพ่ออะไรถามไม่ใหญ่เลยเจ้าของเขาก็ไม่ได้บอกสุดท้ายก็มีคนขอซื้อในราคาตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 300,000 นะแต่เจ้าของเขาไม่ได้ขายเขาเป็นเครื่องรางประจำตัวประจำกายเขาเลยนะนี่คือเรื่องราวของประหลอดกอเรื่องอภินิหารเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะบางคนพกไปแล้วมีเพื่อนผมเลยนะพกไปแล้วทุกวันก็พกอยู่อ่านหนังสือผมเนี่ย อ่านหนังสือที่ผมเขียนเรื่องปลอดกรเนี่ยออกจากบ้านปลอดมันสั่นเขาก็บอกเฮ้ยเหตุไม่ดีแน่เลยเขาก็เลยกลับเข้าบ้านตำรวจมาดักจับคนมารอบทำร้ายเขามีปืนมีอาวุธเลยนี่ครับก็คือเป็นเครื่องบอกเหตุว่าออกไปไม่ได้นะออกไปไม่ได้เลยมีคนมาดักทำร้ายนะนี่คือที่มาของปลอดกรนะครับปลอดกรนี่ท่านก็คิดว่าคงหาไม่ยากนะปลอดกรนะก็ลองดูนะตามร้านของเก่าดูนะหรือว่าตามนักนิยมสะสมพระเครื่องรุ่นเก่าๆว่ามันมีไหมปลอดกรเนี่ยใช่ไหมมีก็ท่านก็ลองบูชามาดูนะต้องเอาคนที่เขาเชื่อถือได้ลองมาบูชามาดูมาพกมาเลี่ยมมาพกใส่กระเป๋าดูว่ามันเป็นยังไงนะครับปลอดกรปัจจุบันผมคิดว่ายากแล้วคนไปหลอมพระกันเยอะในสมัยที่การสร้างพระเจริญรุ่งเรืองนะไปหลอมกันค่อนข้างดีเยอะเลยนะครับเราให้ไปดูภาพอีกทีหนึ่งไปดูภาพอีกทีนะครับครับที่ออฟฟิศผมมีตอนนี้เก็บไว้ประมาณทีแรกมีร่วม10รูปแล้วผมก็ให้พระเกจิอาจารย์ไป4รูปเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือเขาก็ท่านก็หาปลอดกรแล้วไปเช่ามาผมดูว่ามันไม่ใช่อาจารย์แล้วถามว่ายังไงใช่ผมบอกผมมีจริงเหรอผมก็เลยนำไปถวายแล้วผมก็ยังเหลืออยู่นะทุกวันยังเหลืออยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยประมาณ5ลูกก่อนแผ่นดินไหวท่านเชื่อไหมผมเดินทางไปภาคผมเดินก่อนจะเดินทางไปภาคอีสานตอนแผ่นดินไหวผมอยู่ภาคอีสานครับก็มีปลอดเนี่ยมันดังที่ห้องผมแล้วก็มีลูกน้องผมขึ้นไปดูก็มาถามผมว่าอะไรมันดังก็ยังไม่รู้ว่าอะไรดังผมก็บอกไม่รู้เสียงฝาดไปเองนะหรือแอร์มันดังหรืออะไรเราก็ไม่รู้ก็ไปดูพอแผ่นดินไหวเสร็จแล้วผมจึงมาถึงบางอ้อวอปลอดกอเตือนมาออดเตือนเรานะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะขอทุกท่านชมและฟังโปรดใช้เวลาชมและฟังไว้ตะหากเลยนะครับผมมีอยู่เพราะสมัยนั้นผมเล่นปลอดกอแล้วก็หาซื้อมีอยู่เจดีย์หนึ่งครับที่มีโถอยู่ในเป็นโถลายคามเนี่ยมีอยู่ใบหนึ่งข้างในมีประมาณ 15-16 ลูกอันนี้ผมเหมาหมดเลยนะแล้วอันนี้เป็นชุดใหญ่ที่ผมได้มาแล้วก็จำหน่ายจ่ายแจกให้พรรคพวกให้กับคนที่เขาลบรักนักถือเพราะว่ามันหาไม่มี แล้วทุกวันนี้คนจีนมันทำแต่ไม่ได้ทำเนื้อทองเหลืองนะเป็นเนื้อขาวๆอ่ะทำเป็นปลอดกรแล้วมาถือมันก็ดังเนี่ยคนจีนนี่เก่งมากประเทศจีนนี่เก่งมากเลยนะเขามาไว้จับมือเนี่ยออกกำลังเนี่ยลูกใหญ่ๆนะครับเราก็โอ้โหนี่ถ้ามาให้คนไทยทำเป็นเครื่องรางของขลังนะต้องขายดีมากเลยนี่คือปลอดกรนะครับมีเรื่องต่างๆเยอะมากเลยเรื่องปลอดกรเนี่ยครับที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเลยนะเพื่อนผมทุกวันนี้พระไม่ได้ห้อยเลยทำปลอดกรเป็นสายแหลกแล้วห้อยคอเลยที่เตือนว่ามันดังแล้วไม่ออกมาแล้วมีตำรวจมาจับแล้วก็มีคนมาดักทำร้ายนะฮะครับก็เป็นเรื่องราวต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะเรื่องปลอดกรเนี่ยครับล้างเสนียดล้างอาถรรพ์นะพระอุปคุตเขาใช้ไม้กระปังหาปักกันและแก้พญามารแต่ผมเนี่ยใช้ปลอดกรฝังไว้4มุมนะฮะป้องกันเสน่ห์ทั้งหลายป้องกันสิ่งที่ไม่ดีเราฝังไว้เลยนะผมก็เชื่อเรื่องพวกนี้นะจะฝังไม้กระปังหาจะฝังปลอดกอไว้4มุมเลยก็มีความเชื่อเรื่องพวกนี้เชื่อมากๆเลยไม่ได้เชื่อน้อยๆเลยนะครับท่านชมแล้วก็โปรดใช้วิญญาณในการชมขณะนี้ท่านได้ชมรายการคุยเฟื่องกับพระผมวันชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการแพร่ภาพออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 นแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น. ที่สถานีวิทยุ FM 97 สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะก็นำเรื่องราวพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นได้เลยนะฮะท่านก็ติดตามนะฮะแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube ท่านจะทราบเรื่องราวต่างๆได้เยอะเลยนะฮะครับนี่คือเรื่องราวของรายการคุยเฟื่องเรื่องพระครับเราก็จะให้ไปดูปลอดกอเป็นภาพถ่ายคำพูดใดๆเนี่ยมันไม่ชัดเจนเหมือนภาพถ่ายท่านลองดูไปพิจารณาไปว่ามีไหม แล้วสมควรจะต้องหาแบบไหนหายังไงเนี่ยก็ลองดูไปนะเป็นภาพถ่ายที่เป็นของจริงของผมทั้งนั้นเลยและปัจจุบันในบางเม็ดไม่ได้อยู่ไปอยู่ที่อื่นหมดเลยไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่อะไรเยอะเลยนะครับก็ลองพิจารณาดูนะปลอดกรนะครับก็เป็นเรื่องเครื่องรางของขลังที่ทุกคนเนี่ยไฟฟ้าทุกคนปรารถนาทุกคนอยากได้แต่เขาหาไม่ได้เขาก็ไม่รู้จะไปเช่าไปบูชาที่ไหนเลยนะนี่คือปลอดกรนะฮะครับล้างเสนียดอย่างไรกันและแก้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลนะคือปลอดกรครับก็ลองพิจารณาดูนะครับก็พบในเจดีย์เก่าในโบสถ์เก่าในวิหารเก่านะฮะครับก็จะมีเรื่องเล่าตำนานที่ผมเล่าให้ฟังว่าโบสถ์วัดโบสถ์มหาอุดวัดน้อยหลวงพ่อเนียมเนี่ยท่านฝังปลอดกอไว้รอบพระโบสถ์แล้วก็วัดแล้วก็วิหารกอนะจริงไม่จริงไม่รู้นะแล้วก็วัดต่างๆที่ปากใต้เนี่ยก็มีเขาบอกว่ามีดังกลางคืนได้เห็นแสงออกมาจากยอดเจดีย์ได้ยินเสียงสั่นเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ไม่ใครกล้าไปทำลายนะแต่ที่แน่ๆคือเจดีย์เก่าที่ชำรุดเสียหายพังลงมานะครับก็ได้พบปลอดกอตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับก็เครื่องรางของขลังในประเทศไทยเนี่ยมันยังมีเยอะนะเราก็พยายามจะนำมาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นเครื่องรางของขลังว่ามันมายังไงมียังไงนะครับก็นี่คือเรื่องราวของรายการคุยเฟื่องเรื่องพระนะคำว่าปลอดกอนะครับก็เป็นเครื่องที่ล้างอาถรรพ์ป้องกันการกระทำย่ำยีป้องกันคุณที่โดนลมเพลลมพัดโดนการกระทำย่ำยีของมนุษย์ก็ดีเทวดาไม่ดีที่ปรารถนาไม่ดีเลยนะครับก็รายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวัญชัยสุพันธ์ก็จะนำเรื่องราวต่างๆเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะครับบางท่านก็อาจจะไม่รู้บางท่านก็อาจจะรู้นะฮะปรามว่าปลอดกอเนี่ยครับก็เชิญเลยนะครับก็ลองท่านลองศึกษาดูนะเครื่องรางของขลังเนี่ยเป็นเครื่องรางของขลังที่สุดๆเลยต้องคำว่าสุดๆเลยนะปลอดกอนะเป็นเครื่องรางของขลังที่ทุกท่านยังมีโอกาสหาได้มีโอกาสไฟฟ้านะไม่ต้องโทรมาหาผมนะผมไม่ได้จำหน่ายนะแล้วก็ไม่ได้ให้ใครแล้วหมดแล้วผมก็เก็บติดตัวไว้นะเอาไว้เป็นเครื่องเตือนภัยผมมานึกได้ตอนที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยผมโอ้โหขนลุกเลยว่ามันนี่มันคือเรื่องราวต่างๆนะที่ฟังเขาเล่ามาแล้วเราไม่เชื่อสุดท้ายมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยนะครับก็เครื่องรางของขลังเมื่อท่านพบเครื่องรางของขลังไม่มีคำว่าเสื่อมและไม่มีข้อห้ามมันอยู่ที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบหรือเปล่านะครับบางท่านเขาไม่พกพระเพราะว่าพระมีข้อห้ามเยอะแต่เครื่องรางของขลังเนี่ยไม่มีข้อห้ามนะไม่มีวันเสื่อมนะจะอยู่กับท่านตลอดไปนะแล้วการสร้างการทำยังไงท่านที่ชมรายการผมมีความรู้เรื่องปลอดกอโทรบอสับมาบอกหน่อยว่ามันคืออะไรแล้วก็ทำยังไงและใครผู้สร้างแต่ผมสันนิษฐานว่าฤาษีผู้สร้างและเกจิอาจารย์มานั่งปลุกเสกนะครับเป็นเรื่องราวที่ผมเป็นความเชื่อส่วนตัวผมเลยนะครับต่างๆเยอะแยะมากมายนะวันนี้ผมไม่ได้พกมาถ้าพกมาก็จะหยิบให้ดูนะเรื่องราวของปลอดกอเรื่องราวของเครื่องรางของขลังที่รายการคุยเฟื่องเรืองพระได้นำออกมาแพร่ภาพออกอากาศนะฮะให้ท่านได้ทราบรู้ได้เห็นนะอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนผิดเราก็ยอมรับผิดขอคำแนะนำอันไหนถูกก็ขออนุโมทนาทุกท่านด้วยนะครับท้ายรายการครับก็ผมวัญชัยสุพันธ์ผู้ดำเนินรายการคุยเฟื่องเรืองพระก็ต้องกราบอราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดยบันดาลให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานานับประการจะคิดจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมวัญชัยสุพันธ์ผู้ดำเนินรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะจะแพร่ภาพออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.ก็จะนำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญพระอาจารย์เครื่องรางของขลังวัตถุที่เป็นมงคลนะครับท่านสามารถพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube หรือ Fanpage ได้เลยนะฮะครับมีหลายๆท่านครับมาพูดถึงเรื่องกองหมากแข้งที่ผมได้แพร่ภาพออกอากาศไปนะฮะก็มีท่านถามตอบรับมาเยอะแยะนะฮะว่าเมื่อกองหมากแข้งเนี่ยครับจะไปสัมผัสที่ไหนก็เรียนเชิญทุกท่านครับที่มหาเทวรายพระพิฆเนศคุ้งบางกระเจ้าสมุทรปราการนะฮะ ครับก็เป็นที่ประดับที่ประดิษฐานของกองหมากแข้งนะฮะครับก็อธิษฐานจิตลงอักขระแล้วก็ตีเริ่มต้นโดยหลวงปู่พระมหาตุ่มวัดศรีวิชัยอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะครับตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องฤาษีเนี่ยผมเนี่ยมีทำฤาษีไว้เยอะมีอาสมฤาษีที่สวนฤาษีสระมรกตจักรวาลพระศิวะอยู่ที่ซอย33วังพงอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็มีฤาษีปางต่างๆในค่อนข้างที่เยอะๆครับก็ยังมีปางบทยาเยอะนะฤาษีนารอดฤาษีตาไฟฤาษีอะไรยโกรธเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมีฤาษีปางหนึ่งนะซึ่งไม่ค่อยมีคนรู้จักนะผมเซิร์ชเข้าไปใน Google เซิร์ชเข้าไปใน YouTube ก็ไม่ค่อยมีใครรู้จักเป็นปู่ฤาษีเจ้าบรมภัยนะเราจะให้ดูนะตัวเป็นฤาษีแต่หัวเนี่ยเป็นจระเข้นะจระเข้ก็ถือว่าเป็นเทพเจ้าอีกตำนานหนึ่งนะฮะจระเข้เนี่ยฮะครับมีฤทธิ์มีเดชมีบารมีมีอำนาจนะฮะจะจำศีลจำบรรษาอยู่ที่ใต้บาดาลฤาษีปู่ฤาษีเจ้าเท้ารำไพนะฮะครับหัวเป็นจระเข้ก็ยังมีปางต่างๆแต่ผมเนี่ยที่พบก็คือเป็นปางที่เสกเวทยาท่านเป็นฤาษีที่สำเร็จในเรื่องของสมุนไพเป็นเทพเจ้าของสมุนไพแล้วก็จะเสกเวทยาจะเสกยาครับก็จะรักษากับศิษยานุศิษย์แล้วก็สาวกหรือว่าที่อยู่ใต้เมืองบาดาล นะฮะไม่ว่าจะเป็นนาคจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะเจ็บไข้ได้ป่วยคนเราเนี่ยไม่ว่าจะมีกายสิทธิ์จะไม่เกิดจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้มันอยู่ที่อายุยืนไม่ยืนนะฮะเทวดาอายุยืนครับผู้มีฤทธิ์บางทีก็อายุยืนฤาษีบางคนก็มีอายุเป็นพันปีเราไม่สามารถจะรู้ได้นะฮะครับฤาษีเจ้ารำไพเนี่ยเจ้ารำไพก็เป็นฤาษีที่คงแก่เรียนในเรื่องของสมุนไพจะรอบรู้หมดว่าสมุนไพต้นนี้รักษาอะไรต้องผสมกับอะไรแล้วก็ยารักษาแล้วก็จะรักษาโรคอะไรก็จะเสกเม็ดยาให้กับศิษยานุศิษย์ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายนะฮะยาของปู่ฤาษีเจ้าเท้ารำไพเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่ารักษาได้ทุกโรคนะหนักเป็นเบาทุเราเป็นหายเราก็จะขึ้นรูปให้ดูนะมีการเสกเม็ดยาข้างหน้าจะมีหายยานะที่หายเห็นก็คือเป็นหายยาข้างในจะมีเป็นเม็ดยาเป็นสมุนไพรนะฮะครับภาพอย่างนี้ฤาษีปู่ฤาษีเจ้าเท้ารำไพรเนี่ยหาดูที่ไหนไม่ได้นะครับรายการคุยเฟื่องของพระผมก็ได้ไปเขาเรียกว่าเทวตาพีหรือผาติกรรมมาจากพระเกจิอาจารย์ซึ่งปัจจุบันได้ละสังขารไปแล้วนะฮะก็เป็นฤาษีที่ท่านเวลาจะทำยาท่านเป็นเกจิอาจารย์เขาเรียกสายหมอพระหมอพูดง่ายๆนะในวัดท่านจะปลูกสมุนไพรให้หมดแล้วก็เย็นเหนือก็เย็นใต้ใบมะกายาดำหรือจะเป็นใบบัวบกกระสังอะไรเยอะแยะหมดเลยยาเนี่ยบางสิ่งบางอย่างผมก็ไม่รู้ทุกอย่างนี่เป็นสมุนไพรเป็นยาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดพริกไทยโหระพานะอะไรเนี่ยเป็นยาหมดเลยฤาษีเท้ารำไพท่านรู้ว่าโลกนี้ จะต้องผสมกับอะไรจะยาอะไรขั้นแรกก็เอายาดำใบมะกายาดำให้กินก่อนเพื่อจะถ่ายเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายก่อนนะนอกจากนั้นก็จะทำการรักษาว่าเป็นอะไรฝีในท้องนะเป็นไข้จับสั่นเป็นนอนทะดุ้งนอนผวามือไม้สั่นท่านก็จะจัดยาตามตำรับตำราที่ท่านเรียนมาเสกบางทีก็ให้กินบอระเพ็ดนะขมๆเนี่ยพวกไข้จับทรงจับสั่นเนี่ยกินบอระเพ็ดกินสะดาวไปแล้วมันก็หายนะโรคร้ายต่างๆก็ท่านก็จะมีส่วนผสมของยาต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ขั้นแรกจะให้กินใบมะกากับยาดำใบมะกายาดำเพราะมันจะถ่ายแล้วก็มีดีปีก็จะขับลมที่ไม่ดีออกมาเขาเรียกผายลมนะสิ่งที่ไม่ดีออกมานะฮะตำราโบราณนะฮะนี่คือปู่ฤาษีเจ้ารำไพนะลักษณะที่ผมมีอยู่สองท่าในลักษณะท่านก็ดูนะเสกเม็ดยาอย่างนี้กับมีหายข้างหน้าก็ยังมีบรรจุยาต่างๆนะฮะจะเป็นน้ำจะเป็นเม็ดนะฮะเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้นะฮะแล้วท่านก็มีพำนักมีตำหนักอยู่ใต้เมืองบาดาลก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาที่ไ ป็นเหล่าพญานาคนี่เยอะเลยก็จะเข้าตำรานะฮะกองหมากแข้งนะฮะตีเลือกฤาษีตีเลือกพญานาคเวลามีเหตุเพศภัยหรือจะให้ขึ้นมาอนวยอวยชัยให้กับทุกท่านที่มาขอแล้วก็ยังมีฤาษีฤาษีก็จะส่งเม็ดยานะส่งมาผู้ใดได้บูชาฤาษีปู่ฤาษีเจ้าเท้ารำไพแล้วท่านผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสนีย์จังไรทิศการใดก็จะสมความปรารถนานะฮะครับก็ล้าฤาษีปู่เท้ารำไพเนี่ยท่านจะเป็นฤาษีที่ทำลายไทยทัศน์รู้หมดเลยรู้อดีตที่ผ่านมารู้อนาคตนะฮะแล้วก็รู้ปัจจุบันว่าจะต้องทำอะไรบางทีลักษณะท่านดูแล้วอันนี้มันติดนู่นขัดนี่ท่านก็แนะนำนะฮะตามตำราตามมุขปาฐะที่เล่าให้ฟังท่านก็แนะนำให้ไปไหว้พระให้ไปไหว้ต้นไม้ให้ไปจุดธูปจุดเทียนตรงไหนตรงไหนให้ไปขุดดินอะไรเนี่ยก็แล้วแต่ท่านนะฮะแล้วก็ท่านก็จะรู้ว่าไปทำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมาทำแล้วมันจะมีความมั่งคั่งความร่ำรวยแล้วก็ถามว่าบางคนเนี่ยบุพกรรมมันไม่เท่ากันชาติภพภูมิแล้วอาจจะไม่ดีท่านก็จะแก้เขาเรียกพลิกดวงนะพลิกดวงพลิกดวงก็คือกินยาถ่ายสิ่งที่ไม่ดีออกมานะนี่คือเรื่องราวมหัศจรรย์ซึ่งบางท่านอาจจะไม่รู้นะฮะผมเรียนตรงนี้เลยนะสิ่งลี้ลับสิ่งมหัศจรรย์ในโลกนี้มีอีกมากมายเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่เชื่อแล้วโปรดอย่ารบหลู่นะถามผมว่าปู่ฤาษีเท้าเจ้าเท้ารำไพเนี่ยกับกองหมากแข้งเนี่ยจริงๆมันต้องคู่กันนะเพราะว่ากองหมากแข้งเนี่ยเวลาตีแล้วเรียกเหล่าพญานาคทุกตระกูลที่เมืองบาดาลขึ้นมามาช่วยมาดูแลมาปกป้องมาคุ้มครองแล้วก็มาอำนวยอวยชัยให้คนที่มาขอพรอยู่บนเหนือบาดาลก็คือบนพื้นมนุษย์แต่นี้ปู่ฤาษีอยู่ในบาดาลครับได้ยินเสียงกองแล้วก็จะต้องดูเขาเรียกตาทิพย์ก็นั่งทางในดูว่าข้างบนมันมีอะไรจะต้องไปช่วยแบบไหนนะเพราะฉะนั้นท่านที่ไปบูชากองหมากแข้งเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับไปตามปู่ฤาษีเท้ารำไพด้วยนะครับไปตามปู่ฤาษีเท้ารำไพนะอาจจะไปอยู่ที่เวียงจันทน์อาจจะไปอยู่อีสานก็ถ้าลองสืบหาดูนะหรือไปที่สวนผมสวนฤาษีสามมรกตอยู่ซอยวังพงษ์33อำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะท่านกลับไปไหว้ไปขอพรได้เลยนะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียอะไรทั้งหมดเลยนะถ้าท่านเชื่อก็ไปท่านไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปนะฮะนี่คือเรื่องราวของฤาษีเราก็จะย้อนให้ไปดูกองหมากแข้งอีกหน่อยนะครับกองหมากแข้งไปฟังเสียงกองหมากแข้งที่ปู่มหาตุ่มได้ลงอาคละได้เป่าได้เสกแล้วก็ได้ตีแล้วผมก็ได้นำเอาสังกบเนี่ยไปเป่าเชิญเทพเชิญเทวดา2คลิปนะฮะไปดูได้เลยไปชมไปฟังได้เลยครับ

เป็นไงครับครับเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติเขาเรียกว่านามาพัทธะก็คือนามาพัทธะก็เกิดปฏิหารธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟวันนั้นหลวงปู่ก็เชิญหมดเลยนะเชิญนามาพัทธะจะพระกาสะมะอาอุนะฮะครับไม่ว่าจะเป็นมหาเทพทั้งสามสิวะพรมนารายณ์หรือมะอุใจร้อยแปดแล้วก็เป็นภาษาเทวนาคีพามามีหรือว่าจะเป็นภาษาสิงห์หดผมไม่รู้เพราะเราเรียนไม่ถึงตรงนั้นแต่หลวงปู่ท่านเก่งมากท่านขึ้นไปข้างบนเลยไปจานนาคลาแล้วท่ามกลางประชาชนเนี่ยแล้วก็จะมีก่อนขึ้นไปมันร้อนพอเสร็จแล้วก็มีลมพัดมาแล้วก็มีฝนตกนะแล้วก็มันครบท่าทั้งสี่เลยนะวางศิลาฤกษ์เมืองบาดาลใจกลางกรุงนะของมหาเทวาลัยพระพิฆเนศคุ้งบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการเราขึ้นลูกท่านก็สามารถเฟิร์สเข้าไปได้เลยนะเข้าไปได้เลยนะครับตอนนี้เบื้องมาดานกำลังก่อสร้างครับก็เป็นความเชื่อเมื่อตีกองหมากแข้งและเหล่าพญานาคจะต้องขึ้นมาอำนวยอวยชัยขึ้นมาเขาเรียกว่าแทรกซองสรรเสริญขึ้นมาเรียกว่าอวยพรให้ท่านที่อยู่น้ำมนต์พิธีหรือท่านที่กราบไหว้บูชาให้เป็นผู้ที่หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสน่ห์จังไรคิดการใดก็จะสมความปรารถนาในสิ่งที่คิดและในสิ่งที่หวังทุกๆประการนะกองหมากแข้งกับปู่ฤาษีเจ้าท้าวรำไพเนี่ยผมว่าน่าจะคู่กันนะฮะเพราะว่าปู่ฤาษีเจ้าท้าวรำไพเนี่ยก็สถิตอยู่ที่เมืองบาดาลใต้บาดาลก็จะมีเหล่าพญานาคเหล่าพญานาคก็อยู่บาดาลพระอุปคุฎก็อยู่บาดาลนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะโยงใยกันหมดเลยพระอุปคุฎเถระถือว่าเป็นพระที่มากไปด้วยวิชาอาคมนะแล้วช่วงนี้มันก็มีปัญหากับพระพุทธศาสนาของเรานะครับก็ผมเคยคิดว่าจะชวนพระพวกเชิญอุปคุฎขึ้นมาจากสะดือทะเลจากเมืองบาดาลมาประกอบพิธีขับไล่นะฮะขับไล่เสน่ห์จังไรแล้วก็จะเอาไม้กระบังหาเนี่ยจะมาประกอบพิธีไม้กระบังหาก็เป็นไม้ที่อยู่ใต้ทะเลครับมีแล้วจะไม่มีปัญหามีแล้วจะแก้ปัญหามีแล้วจะกันปัญหานะฮะครับนี่คือเรื่องราวของรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการนะทุกท่านได้รับได้ชมได้ฟังแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นสะพานบุญเป็นวิทยาทานให้คนที่เขาไม่รู้อีกมากมายนะรายการผมเนี่ยอยู่ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่น FM 97นะทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 ถึง 5:00แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 ถึง 5:00 ก็จะนำเรื่องราวต่างๆที่ท่านได้ฟังนะฮะพระเครื่องพระบูชาเหรียญพระอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่

ได้รู้ได้เห็นนะได้รู้แล้วเราจะต้องปฏิบัติยังไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้มีมากมายที่เราไม่สามารถจะรู้ได้เพราะฉะนั้นไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นบรรยากาศของฤาษีปู่ฤาษีเจ้าเท้ารำไพนะฮะเป็นเนื้อดินผสมผงปั้นนะฮะครับมีสองแบบแบบที่เสกเม็ดยากับแบบที่มีหายอยู่ข้างหน้านะฮะเอาขึ้นให้ท่านได้ชมว่าเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะฮะครับก็ท่านดูแล้วก็สาธุหรือว่าท่านเจอที่ไหนก็เท่าไปไหว้ได้เลยนะฮะแต่ส่วนของผมเนี่ยอยู่ที่สวนฤาษีสามมรกตที่ซอยวังพงษ์33อำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะก็เรียนเชิญทุกท่านครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะแล้วกองหมากแข้งเนี่ยท่านก็สามารถไปที่พระพิฆเนศนะคุ้งบางกระเจ้าหรือมหาเทวาลัยพระพิฆเนศคุ้งบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการเข้าไปได้เลยนะเข้าไปผมไม่ทราบว่าเขาตั้งอยู่ตรงไหนนะเข้าไปแล้วก็เข้าไปจับได้แล้วตีได้เปล่าเราก็ไม่รู้ก็ลองต้องถามเจ้าของเทวาลัยว่าไปตีได้ไหมตีแล้วเพื่อความเป็นสิริมงคลตีแล้วให้เฮงรวยๆนะก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะไปที่มหาเทวาลัยได้เลยหรือจะไปสวนฤาษีผมนะเรื่องราวต่างๆเนี่ยเราก็ต้องสืบต้องค้นจากวัฒนธรรมจากตำนานบ้านจากผู้รู้จากมุกปาฐะจากเรื่องเล่าจากผู้มีอายุนะแล้วเล่าสู่กันฟังนะฮะท่านฟังแล้วก็ต้องแยกให้ถูกว่าตำนานพงศาวดารประวัติศาสตร์หรือเรื่องเล่าหรือมุกปาฐะนะฮะแล้วท่านจะสบายใจนะครับเรื่องราวต่างๆนะฮะรายการคุยเฟื่องเรื่องพระก็จะนำมาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นบางสิ่งบางอย่างนะครับก็บางท่านอาจจะไม่รู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงมีประวัติความเป็นมายังไงนะฮะครับก็ฟังได้ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมวิทยาสัมพันธ์คลื่น FM 97นะฮะครับกองหมากแข้งสำคัญมากสำคัญยังไงก็ไปหาผมไปหาฟังได้เลยตอนกองหมากแข้งนะท่านเซิร์ชเข้าไปเลยนะรายการคุยเฟื่องเรื่องพระกองหมากแข้งจะขึ้นเลยนะเข้าไปใน YouTube ก็ฟังได้เข้าไปในแฟนเพจก็ฟังได้เลยนะฮะแล้วก็เรื่องของปู่ฤาษีเจ้าเท้ารำไพท่านก็เซิร์ชเข้าไปเลยมันจะมีตอนเปิดตำนานปู่ฤาษีเท้ารำไพแล้วก็ตอนตำนานเปิดฤาษีกองหมากแข้งนะฮะเข้าไปเซิร์ชด้วยได้เลยนะดูแล้วชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นวิทยาทานเพื่อที่จะให้คนที่เขาไม่รู้นะจริงๆอ่ะผมก็ไม่ให้รู้อะไรเยอะแยะนะผมก็ต้องไปศึกษาจากคนที่รู้นะก็เรียนเชิญทุกท่านนะเข้ามาชมรายการผมได้เลยนะชมแล้วก็ฟังได้ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่น FM 97นะแพร่ภาพออกอากาศทั้งภาพและเสียงทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 นแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 ถึง 5:00 นะก็เรียนเชิญทุกท่านท่านอยากจะทราบเรื่องอะไรนะเชิญได้เลยนะเนื้อนานาสาระนะครับก็มีทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นพระเกจิจะเป็นพระเครื่องจะเป็นเครื่องรางของขลังจะเป็นเรื่องของพิธีกรรมหรือจะเป็นสถานที่สำคัญนะเรามีหมดเลยแต่อยู่ที่ว่าท่านอยากจะฟังจะชอบเรื่องอะไรก็เชิญได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับกองหมากแข้งเป็นกองที่ตีขับไล่เสนียดจังไรตีแล้วจะมีมวลหมู่มวลพญานาคขึ้นมาอำนวยโอชัยขึ้นมาแทรกซ้องสารเสริญให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังผู้ที่ได้เห็นมีความอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความสบายปราศจากทุกโศกโรคภัยต่างๆนะฮะส่วนปู่ฤาษีเจ้าเท้ารำไพก็เป็นปู่ฤาษีที่มากไปด้วยวิชาอาคละเลขยันแล้วก็พิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับเรื่องยาเพราะท่านจำศีลจำพรรษาอยู่ที่ใต้บาดาลครับก็จะมีเหล่าพญานาคนะเป็นคอยบริวารเป็นคอยอารักขาเป็นคนเขาเรียกว่าดูแลนะเมื่อตีกองหมากแข้งนะบนโลกมนุษย์เหล่าพญานาคก็ขึ้นมาฤาษีก็ต้องขึ้นมาครับมาโปรยข้าวตอกดอกไม้มาพรมน้ำเทพมนต์ให้กับผู้ที่อยู่ณมณฑลพิธีให้เป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งความเจริญเติบโตนะก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับไปได้ที่มหาเทวาลัยพระพิฆเนศครับก็เรื่องราวต่างๆเนี่ย
มันจะมีเรื่องเล่า

0: ับหน้าสงสารนะฮะเสร็จแล้วก็หลุดเหมือนกับปลดปล่อยวิญญาณที่มาสถิตนะฮะที่มาสถิตนะฮะที่ยังไม่ไปผุดไปเกิดนะก็เรียนเชิญทุกท่านนี่คือตำนานเรื่องเล่าครับมุขปาฐะจากผู้หลักผู้ใหญ่จากโบราณต่างๆนะถือว่าสำคัญมากเลยนะฮะฤาษีครับก็ทำจากอะไรก็จากว่านจากสมุนไพรจากดินที่เป็นมงคลต่างๆว่านก็ว่าน108ที่หาได้ตามป่าลึกอย่างเงี้ยนะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านแล้วก็กองหมากแข้งก็เป็นไม้นะฮะเป็นไม้ที่ไม้หมากแข้งหรือจะเป็นไม้ที่เป็นมงคลไม้ประดู่หรือจะเป็นไม้แดงหรือจะเป็นไม้พยุงนะฮะหรือจะเป็นไม้สักก็แล้วแต่จะหาได้นะฮะแต่กองที่อยู่มหาเทวไลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไม้เป็นไม้ประดู่หรือเป็นไม้แดงนะฮะครับดูแล้วทั้งสองใบเนี่ยสีจะไม่เหมือนกันจะเป็นสีแดงกับสีเหลืองนะฮะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นไม้อะไรแต่เป็นไม้ที่เป็นมงคลนะฮะบางท่านก็บอกว่าเป็นไม้สักนะสักแก่ก็เรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์ไม้ขนุนแก่งขนุนก็ถือว่าทำอะไรก็มีคนเกื้อหนุนจุนเจือไม้มะยมก็เป็นที่นิยมชมชอบนะฮะครับก็ไม้กันกาวก็จะขัดกาวทุกอย่างไม้พญาดำดงนะหรือไม้พยุงก็จะพยุงให้ทุกท่านมีฐานะมีความมั่นคงนะมีความเจริญเติบโตนะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะไปครับพระพิฆเนศคุ้งบางกระเจ้าไปสัมผัสกองหมากแข้งนะหรือท่านจะไปไหว้ฤาษีเจ้าเท้ารำไพก็เชิญครับที่สวนฤาษีผมนะสวนฤาษีสระมรกตจักรวาลพระศิวะนะอยู่ที่ซอย33วังพงอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับมาถึงท้ายรายการก็ต้องฝากไว้ด้วยรายการคุยเฟื่องเรืองพระผมวันชัยสุพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการที่ขึ้น FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จะแพร่ภาพออกอากาศและเสียงทั่วโลกทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.ก็จะนำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นคนสำหรับวันนี้ต้องกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดนบันดาลให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานานับประการจะคิดจะทำแปลขอทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97คิว FM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่
5: า
4: โ
5: ง
4: ่มาก่อนฉลาด
6: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
4: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยสิ
6: การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
4: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
6: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
9: ณราพงศ์วัยวัฒน์
10: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ทราบแล้วเปลี่ยน
12: เศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
13: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
5: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
3: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 ถึง 9:00 เช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอานนท์นันตสุคนครับกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบโรงงานที่เกิดเหตุมวลน้ำซัดกำแพงพังส่งผลให้ขยะจำนวนมากไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนพร้อมดำเนินการลงโทษตามพรบ.โรงงานทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการกรมโรงงานอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบเหตุมวลน้ำซัดกำแพงพังส่งผลให้ขยะจำนวนมากไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนพร้อมดำเนินการลงโทษตามพรบ.โรงงานทันที
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุฝนตกหนักส่งผลให้มวลน้ำและเศษขยะจำนวนมากไหลทะลักลงมาปะทะรั้วหมู่บ้านของประชาชนจนพังถล่มที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีว่าได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าตรวจสอบหากพบหลักฐานเข้าองค์ประกอบความเป็นโรงงานครบถ้วนกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีจะบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทันทีโดยดำเนินคดีฐานตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนมาตรา12ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและสามารถสั่งการให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนโดยหยุดการประกอบกิจการพร้อมสั่งให้ปรับปรุงลานกองเก็บเศษโฟมให้ปลอดภัยได้ทันทีปฏิกรจะรับตัวมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามกองทุนหมู่บ้านจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมชูนโยบายดอกเบี้ยคนละครึ่งเงินล้านที่2เสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
7: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณกองทุนหมู่บ้านบ้านคำคลั่งหมู่ที่2ตำบลคำคลั่งอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนางสุขสมรวยกล่าวว่าข่าวดีสำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ยืมเงินในปี2569คือผู้กู้จะชำระดอกเบี้ยเพียงครึ่งเดียวส่วนที่เหลือรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนตามหลักเกณฑ์ของโครงการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่3หรือเงินล้านที่2เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่ช่วยให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำลดภาระดอกเบี้ยและนำเงินไปต่อยอดการประกอบอาชีพการเกษตรการค้าขายและธุรกิจชุมชนอันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านและชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน กรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
1: สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่าเผยภาพรวมนักท่องเที่ยว6เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ14คาดตลอดปีอยู่ที่ 800,000 คนหนุนเศรษฐกิจท่องเที่ยวและธุรกิจดำน้ำของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเติบโตต่อเนื่อง
8: นางรำลึกอัศวชินนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่าเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวของเกาะเต่าอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยในช่วง6เดือนแรกของปี2569มีนักท่องเที่ยวเดินทางกว่า 400,000 คนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่าร้อยละ14และคาดว่าตลอดทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 800,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 10,000 ล้านบาทนอกจากนี้เกาะเต่ายังเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตนักดำน้ำและครูสอนดำน้ำที่สำคัญของเอเชียมีโรงเรียนสอนดำน้ำกว่า60แห่งผลิตนักดำน้ำหน้าใหม่ปีละประมาณ 50,000 คนพร้อมเปิดจุดดำน้ำแห่งใหม่ Ocean for Life ลานปฏิมากรรมใต้ทะเลที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติอย่างต่อเนื่องรฤชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พระเด็จภูรีปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รับฟัง FM 97.0 MHz ครับวันอาทิตย์ช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับเปิดวิทยุมาที่ 97.0 MHz แห่งนี้ก็มาพบกันกับเรารายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวครับผมอมรวรมาลีมานั่งนำเสนอจัดสรรเนื้อหาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเมื่อวานนี้นะครับก็พญาไม้นั่งคุยกับท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับก็สนุกสนานทีเดียวนะครับนั่งวิจารณ์เรื่องการเมืองกันวันนี้ก็เช่นเดิมพญาไม้แห่งข่าวสดนะครับคุณพระเดชภูรีปฏิภาณนั่งพูดคุยกันกับสื่อมวลชนนะครับก็ให้ความคิดเห็นในเรื่องของแง่มุมต่างๆน่าสนใจมากไปรับฟังกันดีกว่าครับ
4: กกต.ปปช.สตง.เนี่ยไปดูกกต.ก่อนของบสร้างตึกเนี่ย16ตึกเลยนะคะ193ล้านแล้วก็มาถูกสำนักงบเนี่ยตัดเหลือ35ล้านส่วนปปช.เนี่ยตั้งงบสร้างตึกใหม่เนี่ย5ตึกรวมกับของเดิมเนี่ยก็เป็น19ตึกส่วนสตง.ก็ไม่น้อยหน้าค่ะที่เพิ่งผ่านความเจ็บปวดเกี่ยวกับตึกถล่มกันมาเนี่ยขอสร้างตึกอีก16แห่งและตรงจุดเก่าจุดเดิมเนี่ยที่ถล่มมาเนี่ยยังต้องจ่ายค่าที่ดินให้กับการรถไฟต่อไปอีก6ปีด้วยคุณพระเดชมองยังไงบ้างคะ
5: มองก็เป็นความเสื่อมโทรมของการเมืองไทยนะเป็นความเสื่อมโทรมอย่างยิ่งเลยนะเพราะว่ามันเต็มด้วยความโลภโมโทสันแล้วก็ใช้อำนาจกันแบบไม่ห่วงใยอนาคตจริงๆแล้วเนี่ยการที่รัฐบาลเก็บเงินจากกิจการทั้งหลายแหละที่เป็นภาครัฐเนี่ยคือภาษีเนี่ยรีดจากประชาชนเนี่ยปีละ3ล้านล้านแล้วก็ต้องไปกู้มาอีก89แสนล้าน
4: ค่ะ
5: แล้วเงินกู้เนี่ยก็กู้มาจากธนาคารในประเทศเนี่ยถึง 98% มันก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันปรวนแปรไปหมดตอนนี้ถามว่าตึกที่มีกันอยู่เนี่ยเพื่ออะไรก่อน
4: ค่ะ
5: วันนี้เรามีข้าราชการเนี่ยที่มันเกินกว่าความต้องการเนี่ยมหาศาลเลยนะเราต้องใช้เงินเกือบ 36% นะมั้งของงบประมาณแผ่นดินเนี่ยเพื่อดูแลข้าราชการนะทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยผมว่าตัวเลขนี้ยังเป็นตัวเลขที่เรียกว่าเม้มอยู
4: ่น่าจะเกินด้วยนะคะคุณ
5: น่าจะยังเม้มอยู่น่าจะมีส่วนอื่นอีกละมากกว่าไม้ที่เขาไปผสมปนเปอยู่เนี่ยเนื่องจากเราเนี่ยเป็นรัฐข้าราชการเนี่ย
4: ค่ะ
5: มันก็ทำให้การเราทั้งหมดในเงินที่ต้องเอามาใช้เนี่ยหรือว่าเอามาจากภาษีอากรของประชาชนเนี่ยไปจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการซะส่วนใหญ่แล้วยังก็เพิ่มไปเรื่อยๆการก่อสร้างต่างๆตัวเลขของตึกสตง.ที่มาคุยกันเรื่องเหล็กเรื่องปูนเรื่องเปลี่ยนแบบแต่สิ่งที่มันเห็นชัดๆว่ามีแต่การคอร์รัปชันอยู่ในนั้นหรือการช่อราษฎร์บังหลวงเนี่ยที่เราเห็นเลยเนี่ยก็คือการซื้อของที่แพงและก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้
4: ใช่ค่ะ
5: นะไอ้ความหรูหราของพรมของเก้าอี้ของห้องน้ำของจักคูซี
4: ่โต๊ะทำง
5: านการมีโรงหนังพวกนี้มันเป็นเรื่องเห็นชัดๆว่าเป็นการช่อราษฎร์บังหลวงเห็นคาตาชาวบ้านรู้จักรู้หมดแต่พวกเขากลับไม่เป็นอะไรเลยนะแล้วก็งานของพวกท่านทั้งหลายแหละในการที่เข้ามาเป็นองค์กรอิสระเนี่ยมันต้องไปเน้นเรื่องของการคุณภาพในการดูแลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักแต่เนื่องจากว่าการเข้ามาของท่านทั้งหลายเนี่ยมาจากการเมืองมาจากการคัดสรรมาจากวุฒิสภามาจากการแต่งตั้งโดยการปฏิวัติรัฐประหารความสง่างามในตัวตนเนี่ยมันก็หายากอยู่แล้วแต่พอมาประกอบกับพฤติกรรมต่างๆของพวกท่านทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็ทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ศรัทธานะไม่ศรัทธาตอนนี้ไอ้เบื้องแรกของประชาชนก็คือพวกสื่อสารมวลชนทั้งหลายแหล่เขาจะพูดกันไปนะฮะเขาจะต้องเขียนในสิ่งที่ประชาชนฟังแล้วเชื่อถ้าไปเขียนในสิ่งที่มันไม่จริงมันก็จะไม่มีเรตติ้งไม่มีวิวให้เห็นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นทิศทางเดียวกันวันนี้สิ่งที่รัฐบาลหรือสิ่งที่ผู้มีอำนาจทั้งหลายแหละในประเทศนี้ต้องเอามาพิจารณาก็คือการประหยัดในทุกๆรูปแบบนะฮะการสร้างต้องหยุดการสร้างตึกต้องหยุดไอ้อิฐหินปูนทรายเนี่ยซึ่งมันทำให้มีการประมูลรับเหมากันอย่างเรียกว่ามากมายเนี่ยมันต้องหยุดลงบางมันต้องหยุดลงให้หมดเพราะว่ายังมีตึกค้างคาอีกมากมายที่สร้างไม่เสร็จนะไอ้ตอหม้อของโฮเวลของไอ้ทั้งรามินทรานี่ก็ยังของไอ้นวมินนี่ก็ยังเรียกว่าปักคาใจคาตากันอยู่เนี่ยแต่เขาก็ยังพยายามจะสร้างนู่นสร้างนี่ขึ้นมาถนนไอ้แลนด์บริดจ์ที่คิดจะทำก็ค้างคากันอยู่งานพวกนี้เป็นงานที่หารายได้จากงบประมาณแผ่นดินเป็นการสร้างผลประโยชน์แอบแฝงเพราะนั้นวันนี้ตอนปีภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ภาวะที่มันเงินขาดแคลนอย่างเงี้ยมันก็เคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งในอดีตในสมัยพลเอกเปรมเขาก็ใช้การประหยัดเป็นหลักคือหยุดงานต่างๆเน้นไปที่การพัฒนาเนื้องานไม่ได้อยู่กับเนื้อวัตถุนะขนาดวันนั้นปิดไฟโฆษณาตามหลังคาตามถนนหนทางยังทำเลยและถ้าจะไปลึกกว่านั้นอีกก็ไปถึงสมัยรัชกาลที่7ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2474ก็มีเรื่องราวเหมือนกันคือมีภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกวันนี้ก็มีสงครามยูเครนรัสเซียมีสงครามอิหร่านยูอเมริกามีการมีการต่อสู้กันในแหล่งที่เป็นเชื้อเพลิงพลังงานเกิดความตกต่ำน้ำมันแพงข้าวยากหมากแพงอะไรขึ้นมามันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้อยู่แล้วในทุกจังหวะนะแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยในหลวงท่านก็ใช้กระบวนการหนึ่งท่านก็บอกเลยว่ารายได้ส่วนพระองค์ที่มีอยู่ปีละ9ล้านเนี่ยให้ตัดเหลือ6ล้านท่านตัดออกไปซะ1ใน3เลยนะแล้วท่านก็บอกว่าการที่เราไปมีมณฑลบูรพาต้องเอาค่าใช้จ่ายไปมากมายต่างเนี่ยให้ลดลงนะแล้วก็เงินเดือนข้าราชการเนี่ยก็หนึ่งไอ้ไม่เพิ่มคงไม่เพิ่มอยู่แล้วล่ะแต่ฮะลดค่าใช้จ่ายต่างๆลงทุกอย่างก็คือการกระเบียดกระเสียนซึ่งก็เป็นลักษณะปกติของการทำงานอยู่แล้วหรือการบริหารราชการบริหารบริษัทมันก็ต้องใช้หนึ่งการประหยัดก่อนความฟุ่มเฟือยต้องหายไปก่อนแต่นี่เราเหมือนไม่รู้หนาวรู้ร้อนทั้งที่เรากู้กันมาเนี่ยจนนี่เนี่ยท่วมชาติท่วมแผ่นดินไปหมดนะวันนี้60-70%เนี่ยของเข้าไปเป็นยอดเงินกู้ของภาครัฐ ส่วนภาคเอกชนเนี่ยไม่ต้องภาคพลเรือนเนี่ยคนนี่สินครัวเรือนไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมแล้วท่วมอีกนะนี่สินของประชาชนวันนี้หนึ่งครอบครัวเนี่ยของคนไทยเนี่ยมีหนี้อยู่แล้วเนี่ยโดยที่เราเองไม่ได้ใช้เนี่ยรัฐบาลหนี้ครัวเรือนนี่ก็คือการเราอยู่กันไม่ได้ต้องเป็นกู้หนี้ยืมสิน 740,000 บาทต่อครอบครัวนะต่อครอบครัวเราสองคนรวมกันตรงนี้ก็ล้านกว่าละนะล้าน1,480,000 บาทเราสองคนทั้งยังเรายังไม่เห็นเงินก้อนนี้มันอยู่ไหนเลยก็เป็นหนี้ที่เราสะสมไม่รวมกับหนี้รัฐนะเนี่ยอันเนี้ยวันนี้ผมว่าเราเนี่ยกำลังวิ่งไปหาความวิบัติ อย่างที่ว่าตั้งใจไปเลยโดยคนพวกเนี้ยซึ่งไม่มีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติต่อสิ่งที่มันเป็นการอยู่ร่วมของคนพวกเราทั้งหลายแหละเขาจะใช้เงินกันอย่างเดียวว่าเพื่อให้ตัวเองจบงานหรือเกษียณไปแล้วมีความสุขสบายนะฮะโดยไม่คิดเลยว่าไอ้นี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่มีทางใช้เนี่ยนะฮะมันมีอยู่จริงวันนี้อย่างนี่สินเนี่ยต้องไปกู้มา800,000,000เนี่ยพอเรามาดูว่าเงินของชาติเนี่ยนอกจากงบประมาณต่างๆเนี่ยแล้วก็เงินเบี้ยไปรายทาง300,000,000เนี่ยอย่างยกตัวอย่างว่าเราน่าจะมีอีกสักกระทรวงหนึ่งนะกระทรวงหารายได้ให้แผ่นดินนะแล้วกระทรวงนี้จะมีหน้าที่อย่างเดียวเลยไปดูว่าโทรศัพท์เราเนี่ย100กว่าล้านเลขหมายมีการใช้จ่ายเป็นหลายแสนล้านเนี่ยถ้ามันกลับมาเป็นของรัฐไม่มีอะไรต้องลงทุนนี่คุณกับผมก็ต้องซื้อเองมือถือก็ต้องซื้อเองต้องจ่ายเองผ่อนเองแล้วใช้ก็เสียตังค์ทุกอย่างทุกระบบเสียตังค์เข้าไปในระบบเนี่ยไอ้ที่ไปเมืองไทยก็มีไปเมืองนอกก็มีเน็ตฝึกไปเมืองนอกคนทั้งหมดเนี่ย100ล้านเลขหมายเนี่ยต้องใช้เงินปีหนึ่งไม่รู้กี่แสนล้านถ้าไอ้ทรัพย์สินตัวเนี้ยเป็นของประเทศไทยไม่ใช่ของบริษัทเอกชนเรารัฐบาลก็จะมีได้อีก4,300,000,000,000ที่ไม่ต้องไปกู้ไม่ต้องไปกู้มาเพราะว่ามันเป็นการได้รายได้ที่มันได้โดยตรงแล้วก็ประชาชนไม่มีทางหลีกเลี่ยงคุณอยากใช้มากคุณก็ต้องเสียมากแต่ไอ้ของที่ดีๆอย่างเงี้ยกลับไปให้เอกชนโดยอ้างว่ารัฐไม่มีเงินลงทุนถ้ารัฐไม่มีเงินลงทุนแต่คนไทยมีเงินมากกว่ารัฐมันก็ตลกอยู่แล้วมันก็ตลกอยู่แล้วว่าคนไทยธรรมดาในประเทศไทยมีเงินมากกว่ารัฐไม่มีเงินแต่ว่าเอาพุงปลาเนี่ยเอาส่วนที่ดีที่สุดของธุรกิจของรัฐไปครอบครองไว้ด้วยตัวเองยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งก็ได้อย่างเมื่อก่อนในอดีตเนี่ยเมื่อตอนผมเกิดมาเลยดีกว่าก็แม่โขงเนี่ยเป็นเหล้าของรัฐ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: นะแล้วก็ยังมีเหล้าขาวสุราบางยี่ขันการขายเหล้าเนี่ยมันไม่ได้ขายถูกลงเพราะไม่มีการแข่งขันมันก็ขายว่าทำมากี่บาทก็ขายได้กี่บาทก็ขายเอากำไรยังไงก็ได้แล้วคนกินเหล้าเนี่ยมันก็เหมือนยาเสพติดก็ต้องติดนะเพราะว่าเราคนเกือบ 30% ของคนไทยเนี่ยกินเหล้าเมายาอยู่ทุกวันเนี่ยตัวเลขก็หลายแสนล้านแต่วันดีคืนดีเนี่ยก็เอาสัมปทานนี้ไปให้กับเอกชนเอกชนเขาได้มาเมื่อก่อนเขาก็ได้แม่โขงทำแม่โขงขายได้แม่โขงทำแม่โขงขายไทยแม่โขงทำแม่โขงขายเหล้าของรัฐบาลก็ดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีคุณภาพปรับปรุงไปให้มันทันสมัยวันดีคืนดีก็ให้เขาไปให้คนที่เอกชนที่มีเหล้าของตัวเองมาทำเหล้าแล้วก็มาเอาสัมปทานทั้งหมดไปวันนี้แม่โขงก็หายไปสินค้าที่เป็นสินค้าแบรนด์เนมของไทยเป็นสินค้าที่คนไทย ดื่มกินกันอย่างมากมายเป็นรายได้ของชาติในยุคนั้นเป็นพันพันล้านในยุคเมื่อ 5-60 ปีที่แล้ววันนี้เป็นศูนย์แต่เหล้าเอกชนกลับขึ้นมาโตแทนที่เหล้าส่วนเนี้ยถ้าเผื่อยังเป็นของรัฐบาลอยู่มันก็ยังมีอีก1-2 พันหลายแสนล้านที่จะกลับมาโปะเนื้อเงินให้กับอันนี้ก็ถูกถ่ายทอดออกไปให้กับฝั่งเอกชนเราเอาเงินรวบประมาณไปสร้างถนนกู้หนี้ยืมสินเป็นหนี้เป็นรัฐเป็นหนี้เยอะแยะสร้าง M81 ML สารพัดทางด่วนทั้งหลายแหละแต่พอจะเก็บเงินค่าผ่านทางการบำรุงรักษาการขัดสีฉวีวันถนนซ่อมแซมอะไรนี่ก็ยกมาให้เอกชนเขาอีก
4: ค
5: ่
4: ะ
5: นะไอ้ส่วนตัวเนี้ยปีหนึ่งมันก็หลายเป็นแสนล้านเหมือนกันนะก็ให้เอกชนเข้าไปถ้ารัฐจะเก็บเองวันนี้โดยที่คุณวิ่งผ่านไปแบบมีมือถือแสดงตัวไปเงินมันก็ต้องเข้าไปรัฐหมดวันนี้ก็ให้เขาสัมปทานไปไม่ว่าเป็นดอนเมืองโทเวนิงให้สัมปทานแล้วให้อีกให้แล้วให้อีกให้แล้วอีกต่อญาติก็จ่ายเงินกันมหาศาลมันก็จ่ายเงินเนี่ยก็เข้ารัฐส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่มากกว่าไม่ได้รัฐไม่ได้ไปนะตอนนี้ก็หลีกเลี่ยงหน่อยอ้าวมันมีวิธีการแบบเก่าเอกชนมาเหมาไปไม่เอาเพราะบางเมื่อก่อนก็มีการลงทุนเองเอกชนลงทุนเองสร้างเก็บเองแต่พอรัฐลงตอนนี้มันเสี่ยงก็เลยกลายไปว่ารัฐสร้างแล้วให้เข้ามาพอทำเสร็จการดูแลรักษาถนนการหารายได้จากถนนอะไรต่างๆก็ยกให้เอกชนไปกินอีกโดยเงินเข้ารัฐแล้วก็ไปจ้างเอกชนอยู่ให้มากินส่วนต่างไปแล้วก็ไอ้บริษัทที่เข้ามาได้สัมปทานพวกนี้ถ้าเปิดไปดูว่าเป็นใครก็คุ้นหน้าคุ้นตาอยู่ในจอทีวีหมดนะมีตัวนำหน้าไอ้ตัวพยานนำหน้าพระหน้าท่านทั้งหลายแหละนั่งกันเต็มไปหมดเห็นชัดทาตามองเห็นเปิดมาก็เห็นว่าบริษัทนี้ของใครนะตัวจีของใครตัวอะไรของใครมันชัดเจนหมดแต่ก็ดื่มกินกันอย่างสนุกสนานเลยนะทั้งที่ตัวเองก็ขี่นั่งเครื่องบินส่วนตัวกินไวน์ขวดละล้านมีน้ำกอล์ฟอะไรก็ตามแต่คนพวกเนี้ยเป็นปริงซึ่งดูดกินเลือดกินเนื้อประเทศชาติแล้วก็เอาเลือดเนื้อของประชาชนคนเสียภาษีเนี่ยออกไปปนเปื้อนพวกเขาอันนี้มันมีอยู่แล้วไงเพราะนั้นสิ่งที่องค์กรอิสระอยากจะมาสร้างตึกสร้างอะไรก็ตามแต่วันนี้ถ้าเรามีรัฐบาลแบบเปรมมีความรู้สึกแบบคนโบราณที่เขายังรักชาติอยู่แล้วยังมีความเป็นชาติอยู่ในสายเลือดเขาเนี่ยเขาจะไม่ทำสิ่งเหล่านี้เลย มันมีตัวอย่างมาเห็นชัดแล้วว่าการประหยัดมันคือการสร้างชาติอย่างเราจะเห็นว่าประเทศอิสราเอลเนี่ยเล็กนิดเดียวแต่คนยิวเนี่ยเป็นคนที่ประหยัดมัธยัสถ์สูงสุดชาติเล็กๆชาติเดียวคนจำนวนนิดเดียวสามารถรับมือกับพวกมุสลิมพวกอาหรับเป็นร้อยๆล้านทั้งที่มีเป็นเจ้าของเหมืองบ่อน้ำมันได้ก็นี่ไงวินัยของคนในชาติไงแต่สิ่งที่ชาติเราไม่มีเลยก็คือวินัยของคนที่เป็นผู้ปกครองประเทศคนเหล่านี้หิวโหยตะกะตะกามแล้วก็ไม่เพียงพอในส่วนที่ต้องได้ยังคิดจะตักตวงโกงกินกันอยู่ตลอดนะฮะเนี่ย
4: ทีนี้ท่อนสุดท้ายค่ะคุณพนิดาเนี่ยเขาบอกว่าถ้ารัฐธรรมนูญปี60เป็นปุ๋ยชั้นดีของระบอบสีน้ำเงินองค์กรอิสระก็เป็นลำดับลำต้นที่ค้ำยันให้ต้นไม้พิษของระบอบสีน้ำเงินให้ฝังรากลึกมากขึ้นในสังคม
5: คือการใช้ระบอบสีน้ำเงินมันเพิ่งเกิดเมื่อวันนี้เองเมื่อไม่ถึงปีมันเอง แต่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเกิดมาแล้ว10 20ปี30ปี40ปีมันเกิดจากความที่เราคิดว่ามันเกิดมาทั้งในระบอบเผด็จการเกิดทั้งในระบอบประชาธิปไตยเพราะคนเหล่านี้กลายเป็นชนชั้นปกครองซึ่งมาจากการเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือเป็นเศรษฐีคหบดีที่ทำมาหากินตั้งแต่รุ่นพ่อต่อมารุ่นลูกต่อส่งต่อไปยังรุ่นหลานมันเป็นฝูงเหลือบหลายสีสันไม่ใช่สีน้ำเงินสีเดียวสีน้ำเงินเนี่ยเพิ่งมาไม่กี่วันเองแต่ว่าก่อนจะเป็นอำนาจบลูพาวเวอร์เนี่ยเขาก็สะสมความเป็นสิ่งเดียวกับที่เราพูดถึงเนี่ยมาก่อนหน้านั้นยาวนานตั้งแต่รุ่นพ่อมาเหมือนกันนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่เกิดมามันก็ขาดฮิริโอตตัปปะขาดทุกอย่างที่ศาสนาเราสอนไว้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่เห็นอะไรเลยที่เป็นทางรอดแล้วถ้าเรายังมีการเมืองแบบนี้มีคนพวกนี้อยู่บนส่วนบนสุดของการปกครองเราก็จะมุดประเทศมันก็จะไหลลงต่ำไปเรื่อยๆต่ำไปเรื่อยจนในที่สุดเนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเพราะเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยในทุกๆแผ่นดินในประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วในที่สุดเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะต้องวอดวายแต่ก่อนที่ว่าวายประเทศมันก็จะตกต่ำไปมันก็จะทรุดโทรมมันจะเกิดการแตกแยกเหมือนกับที่รัฐจักรวรรดิรัสเซียเคยแตกเหมือนอย่างที่ซีเรียกำลังเกิดขึ้นนะการปกครองอำนาจของสองพ่อลูกนะเป็นเผด็จการมาเนี่ยก็ทำให้ซีเรียวันนี้ยับเยินไปหมด
6: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ติดตามข่าวรอบสัปดาห์วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 นถึง 6:00 นกับพญาไม้พเดชภูรีปฏิภาณ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
4: มันเป็นความจะใช้คำว่าความอะไรดีคะคุณพเดชคือนามสกุลเดียวกันเลยชาญวีรกูลในยุคเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วที่เป็นรัฐมนตรีนั่นคือคุณพ่อจนวันนี้มาสู่คุณลูกมันมีเรื่องของ
5: ก็มันไม่ใช่เป็นเวอร์ชั่นของชาญวีรกูลอย่างเดียวหรอกนะฮะเพราะว่าเรื่องของการแย่งกันเข้าไปเป็นข้าราชการเนี่ย มันเป็นเรื่องบาปกรรมของประเทศนี้มานานมาแล้วนะ
4: นานมาแล้ว
5: มันเรียกว่าโรงเรียนใน10ก็เคยมีการโกงกัน
4: ใช่
5: นะการจะเป็นทหารเมื่อก่อนก็มีโรงเรียนกวดวิชาโดยที่อาจารย์ในโรงเรียนในร้อยเองมาเปิดสำนักงานกวดวิชาเพื่อให้สอบเข้าเตรียมทหารมันก็เป็นเรื่องปกติของประเทศนี้เลยนะฮะเพราะว่าการรับราชการเนี่ยมันเป็นคำตอบของอำนาจและความมั่งคั่งนะแล้วแต่คุณจะไปรับราชการในส่วนไหนเพราะการที่คำว่าข้าราชการเนี่ยก็มีหน้าที่ดูแลกฎหมายและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนซึ่งก็ต้องพึ่งพาค่าใช้จ่ายและงบประมาณข้าการเป็นผู้ใช้หรือดูแลงบประมาณ ที่จัดออกมาสู่ภาคประชาชนเพราะนั้นมันก็มีทั้งตัวเลขของมันมีทั้งอำนาจมีทั้งผลประโยชน์แล้วลายเซ็นเป็นลายเซ็นซึ่งทำให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันจะเกิดได้วิบัติได้ก็อยู่ที่ลายเซ็นพวกเขาเพราะนั้นเนี่ยใครๆก็อยากเป็นในประเทศนี้เพราะว่าถ้าเลยจากชาวนาชาวไร่แล้วเนี่ยคุณก็มาเป็นข้าราชการซึ่งในประเทศที่มันเจริญแล้วเนี่ยตำแหน่งการเป็นข้าราชการเนี่ยเป็นตำแหน่งสุดท้ายของคนในประเทศเราเหล่านั้นเลยนะฮะในจีนอาจจะมีข้าราชการมากกว่าเราเยอะเพราะเขาเป็นรัฐเผด็จการ 100% นานมากเขาไปพักคอมมิวนิสต์ต้องมาดูแลคนเป็นพันล้านคนเขาก็มีข้าราชการจำนวนมากกว่าเราแต่คนของเขามากกว่าเราเยอะนะแผ่นดินเขาก็กว้างใหญ่กว่าเราเยอะถ้าไปญี่ปุ่นข้าราชการเขามีหลักไม่เต็มล้านของเรา3ล้านนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้การที่เป็นข้าราชการ3ล้านคนมีเงินใช้ปีละล้านบาทเป็นเงินเดือนมีสวัสดิการตลอดชีวิตนะเกิดแก่เจ็บตายเขาอยู่กันครบลูกเกิดก็ได้เงินแม่ตายก็ได้เงินเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอาชีพที่ทุกคนแสวงหาเลยแล้วยิ่งมาประกอบกับขณะนี้ประเทศกำลังมีวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจการดำมาหากินต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้อาชีพรายการยิ่งสูงส่งเข้าไปอีกเพราะนั้นการโกงข้อสอบก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องเกือบปกติเพียงแต่คราวนี้มันอื้อฉาวหน่อยมันเต็มไปด้วยเรื่องราวซึ่ง เกี่ยวพันกับการเมืองการทะเลาะเบาะแว้งกันของนักการเมืองนะการหักหลังกันในส่วนของผู้ที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้หักหลังกันเองเอามาเปิดเผยเพราะถ้าเราดูจากคลิปของคุณส้มใช่ไหม
4: ส้มกับกริด
5: เราเห็นว่าส้มเนี่ยพยายามล้วงเพื่อจะให้คำพูดของกริดเนี่ยมันผูกมัดมันก็เกินมันก็มากกว่าการวิสาสะในระบอบธุรกิจแอบแฝงมันเป็นการล่อให้ตอบแล้วก็ผูกมัดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่ากริดกับส้มเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเล่นละครกันหรือเปล่าอาจจะเขียนบทไว้เลยว่าฉันจะถามนี้เธอตอบอย่างนี้เพื่อจะไปทำให้เกิดสิ่งนี้กับคนคนนี้หรือพรรคการเมืองพรรคนี
4: ้เพราะว่ามันก็น่าแปลกนะคะที่วันนี้
5: เพราะมันไม่ใช่การมันแค่การสนทนาที่เป็นปกติโดยเป็นโดยธรรมชาติถ้าโดยธรรมชาติมันก็จะพูดกันเท่าไหร่ฉันได้ใส่เธอได้เท่าไหร่จบแต่นี่ใครนะคนนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมนายคนนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมคนนี้ป่ะคนนี้ใช่เมียคนนี้หลานคนนี้ใช่ไหมมันเป็นการต่อสู้กันทางการเมืองแล้วผมเชื่อว่าทั้งกิจทั้งส้มเนี่ยจะต้องมีส่วนรู้ในการถามตอบกันพูดง่ายอาจจะเป็นการอัดคลิปตามพล็อตที่เขียนไว้เลยนะซึ่งผมก็ดูแล้วว่าคนที่มีวิพากษ์วิจารณ์กันตามหน้าจอทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ยังบกพร่องในเรื่องที่เข้าไม่ถึงไม่คาดหมายอย่างที่ผมคาดหมายเพราะผมดูนะมันเกินกว่าการสนทนาในภาษาปกติมันเป็นการหลอกให้หลงทางแล้วผมก็ไม่ใช่ว่าคนตอบนี่ก็แกล้งโง่แกล้งโง
4: ่เพราะของแบบนี้จะ
5: ของแบบนี้มันต้องเฉลียวใจแล้วว่าเฮ้ยอะไรกันจ๊ะนะแล้วก็ไปเทปกันละเอียดละออเสียงชัดจำใสไม่มีอะไรขัดขวางเลยเพราะเรื่องนี้มันการเมืองล้วนๆเนี่ยเพราะว่าผมก็เชื่อว่าในขณะนี้ได้มีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงอำนาจจากสีน้ำเงินหรือไม่ก็ผ่าสีน้ำเงินออกจากกันถ้าออกจากกันยังไงก็คือการเซฟอนุทินไว้แล้วก็อาจจะกันชิดชอบออกจากเวทีเราจะเห็นว่าวันนี้ถ้ามาถ้าเรามองกันอย่างละเอียดเนี่ยอย่าง ยังเรียกว่าจดใจจ่อเนี่ย
4: ค่ะ
5: เราจะเห็นสิ่งนี
4: ้
5: แม้สิ่งที่ลูกคุณเนวินพูดมันก็คือการยอมรับไกลๆต้องยอมรับว่าคนคนนี้เขาเป็นคนโกหกไม่ค่อยเป็น
4: ค่ะ
5: ยังไม่ใช่เป็นนักการเมืองสมบูรณ์แบบยังแค่เป็นลูกนักการเมืองอยู
4: ่
5: นะเพราะนั้นถ้าฟังจากเขาพูดเนี่ยเราจะได้สาระมากกว่าคนอื่นเพราะมันไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่มีเล่ห์เหลี่ยมนะเพราะนั้นวันนี้ไอ้การคดการโกงข้อสอบการหากินทางพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าอะไรไหม
4: ค่ะ
5: เพราะว่าในระบบเลือกตั้งเนี่ยมันมีหัวคะแนนเต็มไปหมดแล้วในการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันก็มีตำแหน่งงานอบจบางอบจนี่มีพนักงาน500คนไม่รู้จะไปทำอะไรแต่เป็นแค่ไอ้เป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็น100คนลูกจ้างชั่วคราวนี่ก็คือลูกหลานของหัวคะแนนก็มาฝากฝังไว้ว่าลูกจบแล้วช่วยหางานให้ทำหน่อยทางนี้ก็เพื่อเอามาเป็นก็ไปเพิ่มงานในกิจการนี้ขึ้นมาแล้วก็ดูงบประมาณตัวเองเพราะว่าหนึ่งอบจเขาก็ไม่ต้องมีอะไรที่มันต้องใช้งบประมาณเยอะอยากทำอะไรก็ต้องขอเอาส่วนไอ้เงินที่ได้เนี่ยมันก็ได้จากค่านู้นค่านี้อะไรก็ตามแต่มันก็จะมีงบส่วนตัวอยู่จังหวัดเล็กก็ได้น้อยจังหวัดใหญ่มากก็ได้มากแล้วก็เอาเงินพวกนี้มาเจือจานสร้างตำแหน่งงานขึ้นมาแจกจ่ายให้กับหัวคะแนนมันก็เกิดความผูกพันก็ทำให้ระบบเลือกตั้งเนี่ยมันกลายเป็นระบบอุปถัมภ์แล้วก็เป็นการแต่งตั้งโดยการผ่านการกรองเลือกตั้งขึ้นมานะเพราะนั้นเป็นเรื่องที่มันเป็นวัฏจักรแห่งความชั่วร้ายที่ฝังอยู่ในระบบในความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยนะมันก็อยู่อย่างนี้แหละแล้วพอถึงเขาเป็นนักออกกฎหมายเขาคุมเงินเขาออกกฎหมายเมื่อมีเงินมาเมื่อเขาต้องมีความจำเป็นจะต้องสร้างบางอย่างขึ้นมาเขาก็ออกกฎหมายให้มันเกิดขึ้นแล้วก็หางบมารไปใส่มันถึงเตี้ยอุ้มคล่อมมันถึงกลายเป็นประเทศที่มีสามเหลี่ยมเป็นฐานเนี่ยอยู่ข้างบนแล้วก็มีตัวยอดแหลมๆเนี่ยทิ่มลงข้างล่างเป็นสามเหลี่ยมซึ่งไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้ไงพอยอดแหลมมันลงพื้นน้ำหนักส่วนใหญ่อยู่ข้างบนมันก็ตั้งไม่ได้มันก็ล้มซ้ายล้มขวาแล้วแต่มันจะล้มไปทางใดไงเพราะว่าการเมืองที่ถูกต้องเนี่ยมันฐานมันต้องกว้างยอดต้องยอดอยู่ข้างบนต้องเล็กแต่ของเราไม่ใช่วันนี้ข้าราชการส่วนใหญ่ในกองทัพก็เป็นนายพลมือมาเลยมีทั้งคนตะไคร้เต็มไปหมดทุกหนแห่งนะในระบบราชการเนี่ยจะมีหัวใหญ่การที่หัวใหญ่ก็คือคนเงินเดือนสูงเนี่ยไม่มีงานทำแต่อยู่ข้างบนเยอะส่วนคนข้างล่างมีจำนวนน้อยเงินเดือนต่ำมันก็เลยเกิดลักษณะที่มันกับหัวกับหางเนี่ยมันอยู่เพราะในวันนี้เดี๋ยวไปว่าเขาเลยว่ามันเกิดในยุคของพ่อลูกของลูกมันเกิดมาตลอดเวลา
4: ค่ะ
5: เพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการเมืองมันถูกควบคุมโดยเผด็จการเรื่องมันก็มีการพูดถึงน้อยแต่วันนี้มันมีเรื่องราวเยอะๆนี่แปลว่าการต่อสู้กำลังแหลมคมความแตกแยกจากอำนาจรัฐขณะนี้ของผู้ปกครองทั้งหลายแหล่เนี่ยเริ่มมีการแย่งชิงแข่งขันเพื่อจะเปลี่ยนแปลงสร้างอำนาจใหม่ขึ้นมาหรือเกิดความแตกแยกในกลุ่มก้อนของอำนาจที่มีอยู่นะฮะก็เหมือนกับตอนคสช.เกิดอ่ะสามทหารเสือรักใคร่กลมเกี่ยวกันจ๊ะจ๋ากันพี่น้องกอดคออยู่ห้องนอนเดียวกันกินข้าวพร้อมกันอะไรก็ตามแต่ก็พูดกันมาหวานเจี๊ยบนะเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นปีกว่าก็เกิดเรื่องราวขึ้นมาเยอะแยะก็มีการเรื่องราวมาจนในสุดก็เกิดการจะล้มล้างกันเองนะจะมีการไม่วางใจล้มโคตรกันมามีการวิ่งเข้าไปสอดแทรกอะไรจนกลายเป็นว่าในเป็น ป็น9ปีที่ประเทศเกือบจะไม่ได้อะไรเลยเต็มไปด้วยสงครามและความแตกแยกของเดินขบวนกันเต็มไม้เต็มมือไปหมดแน่นหนาสาหัสประเทศซึ่งเป็นประเทศที่มีบุญอยู่มากเนี่ยเพราะว่าในยามที่โลกเดือดร้อนบ้านเราคนไทยเรามีนิสัยอบอ้อมมีนิสัยที่ต้อนรับขับสู้แล้วเราก็เป็นพวกที่สุขนิยมมีอาหารการกินสมบูรณ์ไม่ต้องไปนั่งเรียกว่าขุดคุ้ยเราโยนน้ำพริกการล้างถ้วยโยนไปนอกหน้าต่างมะเขือก็ขึ้นพริกก็ขึ้นมันก็เลยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ประเทศอื่นที่เขากำลังเกิดสงครามแตกแยกจริงๆเขาก็หนีเขาก็อยากมาอยู่บ้านเราความจริงเป็นโอกาสที่บ้านเราจะมั่งคั่งมั่งมีมหาศาลเลยจากเรื่องต่างๆพวกนี้จากความที่เราเป็นแผ่นดินจากคนไทยที่มีนิสัยต้อนรับขับสู้เนี่ยเราก็ควรจะเป็นประเทศที่มีความสุขมีเงินมากๆแต่เงินที่มันเข้ามาทั้งหมดมันไม่ได้มาลงที่ประเทศมันไปเข้าพุงเข้าปากของพวกคนที่โกงกินแผ่นดินคนที่ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของชาติไปเป็นของตัวเองเน
4: ี่
5: ยมันก็ทำให้เราอยู่ในสภาพนี
4: ้ถ้าอย่างนั้นศึกในกระทรวงมหาดไทยครั้งนี้เนี่ยคุณพระเดชมองว่าไอ้ที่ว่าจะต้องสาวถึงตัวการใหญ่เนี่ยจะสาวได้ถึงนักการเมืองระดับรัฐมนตรีหรือข้าราชการระดับสูงเอาสักระดับอธิบดีได้ไหมคะ
5: ในประเทศจีนเนี่ยก่อนที่สีจิ้นผิงจะขึ้นมาเนี่ยก่อนที่มาดามเชียงชิงทำปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยจะล้มหมดอำนาจไปเนี่ยมันก็คือการกล่าวหาต่อสู้กันอยู่แล้วการเมืองในโลกนี้เหมือนกันทุกแห่งเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยวันนี้คือการแย่งชิงอำนาจที่จะเกิดใหม่ภาวะที่เป็นปกติวันนี้มันไม่ปกติไปแล้วเพราะนั้นพวกเขากำลังต่อสู้กันนะเพราะว่ากลุ่มก้อนที่มองเห็นเนี่ยว่าพรรคน้ำเงินมีผู้แทนต้อง100เกือบ200คนเนี่ยมันเป็นตัวเลขทางคณิตศาสตร์เฉยๆมันไม่ใช่ตัวเลขของความเป็นจริงเพราะมันยังเป็นการรวมกันอยู่ของกลุ่มผลประโยชน์เมื่อผลประโยชน์มันเริ่มเข้าที่เข้าทางพวกที่ไม่ได้ผลประโยชน์ก็ต้องดิ้นรนก็ต้องดิ้นรนต่อไปเพราะว่าเมื่อเข้าไปรวมตัวกันเพื่อจะ

0: นี้ก็เริ่มมองหาช่องทางที่จะสร้างอำนาจใหม่ขึ้นมาเพราะในเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันก็คือการหักโค่นกันเองทีละนิดทีละนิดขึ้นไปแบบนี้ก็เหมือนสมัยก่อนเกิดวันมหาวิปโยคกลุ่มคนกลุ่มก้อนแรกก็มีคุณถนอมประภาสเสถวีประเสริฐลุจิรวงศ์และทวีจุลทรัพย์ก็เป็นกลุ่มห้าเสือนะก็มีพ่อค้าเขาเป็นหลุนอยู่คนก็คือคุณพจน์สารสินเป็นพ่อค้าใหญ่เป็นคนดูแลเรื่องเศรษฐกิจของทั้งหลายแหละแต่เมื่อเขายึดอำนาจได้ยาวนานก็เกิดความไม่สมดุลขึ้นมาธรรมนอมมีลูกชื่อพลเอกณรงค์กิติขจรไปแต่งงานกับลูกสาวประภาสจารุเสถียรคุณณรงค์ก็มีอำนาจขึ้นมาในฐานะเป็นลูกถนอมเขยประภาสอันดับของอำนาจก็ขึ้นไปอยู่เป็นที่3ที่3ของคนรุ่นใหม่ซึ่งมีพ่อเป็นนายกมีพ่อตาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยเป็นที่3ในรูปแบบในรูปแบบที่มองเอาเป็นที่3แต่ในทางพฤติกรรมแล้วคือเบอร์1เพราะนั้นกฤตศรีเวลาทวีจุลทรัพย์ประเสริฐรุจวงศ์ก็ถูกลดคุณค่าไปเรื่อยๆจนถึงขั้นมีการทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องของกลุ่มพ่อค้าวานิชที่อยู่ในสังกัดจอมพลถนอมก็ไปตั้งคณะกรรมการกตก.คณะกตก.หรืออะไรเนี่ยคล้ายๆอันนี้เป็นหน่วยงานเหมือนปปช.วันนี้แต่ได้ดาบทุกเล่มเลยปปช.ยังมีปปง.ปปวันนั้นแต่อันนั้นหน่วยงานเดียวเนี่ยกตป.เนี่ยมีอำนาจทั้งหมดของดาบทุกเล่มมารวมกันอยู่โดยมีเลขาชื่อณรงค์กิติขจรจากนั้นมาความมันก็เกิดความแตกแยกมหาศาลในกลุ่มก่อนของพวกเขาแล้วก็กลายเป็นที่มาของวันมหาวิปโยคซึ่งเราเข้าใจกันอยู่ในวันนี้ว่าเป็นการต่อสู้ของประชาชนขึ้นมาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงการจากรบกับอำนาจเผด็จการ อันนี้เป็นเรื่องที่ถูกเขียนขึ้นแล้วก็มีส่วนเพราะเป็นองค์ประกอบของเหตุการณ์แต่ตัวจริงๆนั้นก็คือความแตกแยกของคน5คนนะแล้วก็มาคน3คนในชุดคสช.แล้ววันนี้อาจจะเป็นคน2คนในบลูพาวเวอร์นะฮะนี่แหละ
1: ติดตามรับฟังรายการวิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพQuality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 นถึง 6:00 นเย็นกับพญาไม้พระเด็จภูรีปฏิภาณ
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station97 FM
5: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091 7

0: 0889 3563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเซปเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักลิขความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วัยวัฒน์
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
11: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
12: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
11: แล้วพบกันนะครับ
13: รายการถนนนักสู้
0: รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
13: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
2: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นเช้านะครับเจ้านายปูนปูน
3: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: ปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมป๋าแหงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าเช้าอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 เมกะเฮิรตซ์กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็ทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสีน้ำเงินวันนี้นะครับก็ตรงกับวันที่5 กรกฎาคม2569ก็ทะลุโลกสีน้ำเงินวันนี้ไปก็นู่นเป็นวันชาติของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับติดตามข่าวเขาโลกสีน้ำเงินของสหรัฐอเมริกาได้ในช่วงต่อไปในสัปดาห์หน้าจะมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรเกี่ยวกับวันชาติเขาอย่างไรบ้าง250 ปีนะส่วนบรรยากาศของวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่5เมื่อวาน4คล่อม5ใช่ไหมที่พูดถึงเนี่ยคือทะลุออกไปเนี่ยคือคล่อมกันอยู่คล่อมอะไรล่ะโลกกลมเนาะ4 กับ 5มันคล่อมกันของขณะที่เราวันที่5ของเขาวันที่4ขณะที่เราวันอาทิตย์ของเขาวันเสาร์นะฮะบางทีผมก็งงโลกสีเงินตัวนี้เหมือนกันนะดังนั้นอาจจะสลับวันสลับเวลาก็ต้องขออภัยด้วยแต่อยากจะเล่าจริงก็คือว่าน่าส่งกำลังใจไปให้เพื่อนชาวอเมริกาให้เปลี่ยนใจหน่อยโลกจะได้สงบโดยเฉพาะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเมื่อวานผมก็เล่าไว้ว่าเหมือนญาติข้างๆบ้านต้องอ่านข่าวท่านทุกสัปดาห์เหมือนบ้านอเมริกาอยู่ใกล้ๆจริงๆจริงๆแล้วเจาะทะลุลงไปใต้โลกเลยฮะเส้นศูนย์สูตรนี่นะปุ้งตรงไปเลยนะฮะนั่นแหละถึงจะเจอประเทศสหรัฐอเมริกาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะส่วนประเทศไทยเราวันนี้โลกสารคดีวันนี้มีอะไรบ้างวันที่ผ่านมาเห็นจะมีข่าวสำคัญอยู่สามข่าวข่าวที่สะเทือนใจมากสุดคือข่าวเด็กอายุ11 ขวบครับรถชนพระภิกษุที่เดินพระธุดงค์อยู่35 รูปนะ35 รูปมรณภาพไป10 รูปว่าวันก่อนผมก็เล่าให้ฟังแล้วว่าผู้ที่เสียชีวิตใช้คำว่าศพแต่พระเสียชีวิตยังไงต้องใช้รูปอยู่เหมือนเดิมคนที่มีชีวิตใช้คำว่าคนสรรพนามต่อท้ายเรียกว่าคำว่าคนและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแอร์โฮสเตสสาวมีอะไรบ้างความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโกงสอบท้องถิ่นมีอะไรบ้างจับตาใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับและก็บรรยากาศสรุปข่าวทั่วไปหรือจะมาเล่าให้ฟังสับข่าวทั่วไปก่อนเอาราคาของคำแท่งก่อนนะครับรับซื้อบัตรละ65,350 บาทขายออกบัตรละ65,550 บาทราคาทองรูปพรรณรับซื้อบัตรละ64,035.84 บาทขายออก60,000 บาท6,350 บาทคดีของที่คือฮามาสุดก็เห็นจะเป็นคดีของแอร์สาวที่เอาเฮโรอีนผลเฮโรอีนไปที่มันจะเรียกว่าผลก็ยังไงนะรับฝากแล้วกันนะฮะมันไปที่ออสเตรเลียเดี๋ยวจะมีเล่าให้ฟังออสเตรเลียทำไมมีข่าวเรื่องยาเสพติดเยอะจังเลยทำไมบริโภคอะไรเยอะแยะมากมายมาดูเอาความคืบหน้าของข่าวก่อนนะครับเลขาธิการปปส.ยอมรับว่าแอร์สาวอยู่ในขายสงสัยไม่อยากให้มองกลายไปถึงอย่างว่าจะมีการยกฟ้องจะยกฟ้องอะไรไงยังเป็นคดีความอยู่ยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าแอร์การบินไทยเนี่ยเกี่ยวกับแก๊งค้าหรือไม่ยังไม่มีผลสรุปส่วนการค้นห้องพักของบุรุษหูดสีน้ำเงินแหมเขาไปหลายพื้นที่เหลือเกินนะดันไปจบในพื้นที่ของพะเยาด้วยเนี่ยนะยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาผัวเมียลาวคุมตัวที่ไปส่งพัสดุ นะคุมสอบอยู่ตอนนี้นะส่วนคดีเอพสเซตจะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่ต้องรอการขยายผลจบเปิดชื่อเรียบร้อยแล้วน้องเดียผู้รับปลายทางหรือน้องเดียก็จะรู้อีกแม่กวางน้อยคนนี้คือใครพฤติกรรมจะโยงเครือข่ายยาเสพติดในภาคอีสานหรือไม่คนสองจุดตัวนี้คนหลายจุดเลยนะครับจะเพื่อนหรือว่าคนคนนั้นคนนี้โอ้โหหลายพื้นที่นะว่าจะโยงเกี่ยวกับคดีของเอสาวหรือไม่นะแล้วก็อยากจะให้สุดท้ายแล้วอยากจะให้ DSI สอบสวนเป็นคดีพิเศษก็คอยดูกันต่อไปส่วนที่พะเยาเดือดร้อนอย่างที่ผมว่านะเพราะเขาไปอยู่ถึงพะเยาด้วยถึงพะเยามาจับได้ที่อยุธยานั่นแหละนั่นแหละพะเยาแหละน่าจะมีนัยยะสําคัญยังไงก็ห้ามพูดเนาะก็ห้ามพูดกับพูดไม่ได้นะว่าพะเยามีอะไรหรือผู้การพะเยาจะมาจับผมนี่ล่ะคิดดูเองด้วยให้คิดได้ให้คิดได้จะห้ามพูดอ้าวส่วนตำรวจออสเตรเลียก็ได้หารือกับปปส.แลกเปลี่ยนกับข้อมูลยาเสพติดข้ามชาติเดี๋ยวจะมีข้อมูลตอนท้ายฟังว่ามีข้อมูลอย่างไรบ้างนะส่วนกฎหมายว่ายังไงควรกฎหมายถ้าหิ้วของไปติดคุก15 ปีปรับอีก1,500,000 บาทนะหลังจากนั้นก็มีข่าวของการจับยาเสพติดอีกมากมายไม่ว่าเป็นยาเสพติดที่อำเภอแม่อายยึดยาบ้าได้1.1 ล้านเม็ดเฮโรอีนอีก7.7 กิโลกรัมเฮโรอีนผลิตมาจากไหนผลิตมาจากฟินมาจากในประเทศไทยไม่มีฟินแล้วต้องเอามาจากประเทศเพื่อนบ้านแน่นอนสารตั้งต้นไม่อยู่ในประเทศไทยสารตั้งต้นอยู่ประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่เหนือเราขึ้นไปเพราะตอนนี้ก็ต้องการเอาเงินไปทําอะไรเอาเงินมาซื้ออาวุธเพื่อนั่นแหละอาหารกันนั่นแหละและยังมีจับหนุ่มอุเบกิสถานซุกดอกกัญชาและยังกัญชาอัดแน่นเต็มกระเป๋าอยู่ที่ภูเก็ตอีกเอาเยอะแยะไปหมดส่วนไทม์ไลน์ของคดีสาวเอนี่ว่ายังไงเริ่มต้นเมื่อวันที่22 มิถุนายนก่อนเดินทาง2 วันก็มีไรเดอร์นะครับนำกล่องสีน้ำตาลปริศนามาส่งที่คอนโดของนางสาวมีนาสงสาวมีนานี่จะเป็นเดือนเกิดแกหรือเปล่าไม่ทราบได้เจนน่าอนุมานว่าอย่างนั้นตั้งชื่อลูกสาวได้ง่ายเหลือเกินก่อนที่สาวจะหยิบกล่องดังกล่าวขึ้นไปบนห้องและเปิดกล่องดูพบกระเป๋าลายช้าง12 ใบแต่ไม่พบความผิดปกติเลยเอากระเป๋าใส่ในกระเป๋าเดินทางของตนเองนะวันที่22เอามาส่งวันที่24นางสาวมีนาได้ทำหน้าที่เอสาวตามปกติออกเดินทางจากสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่สนามบินเมลเบิร์นของประเทศออสเตรเลียนะพอรุ่งขึ้นคือวันที่25 มิถุนายนก็ถึงสนามบินเมลเบิร์นก็ถูกเจ้าหน้าถูกสุนัขก่อนมาหอมหอมรวมๆเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติเจ้าหน้าที่จึงนำกระเป๋าช้าง12 ใบ12ผมเคยเห็นนะครับกระเป๋าช้างที่ทำเป็นสินค้าโอท็อปเราเยอะแยะหมดนี่แหละมาตรวจค้นพบว่า2 ใน 12 ใบมีโปรตีนซุกซ่อนอยู่รวมแล้วประมาณ2 กิโลกรัม2 กิโลกรัมตำรวจออสเตรเลียแจ้งข้อหาหนักน้องสาวมีนานำเข้ายาเสพติดข้ามพรมแดนครอบครองยาเสพติดเพื่อการค้าโทษสูงสุด25 ปีถ้าเขาตรวจทุกกระเป๋าอาจจะเจอก็ได้ผมว่าน้องมีนาคนนี้เขาสุ่มตรวจได้แค่2 ใบไม่มีปัญหาอะไรก็เลยแพ็คส่งพูดไปก็เอาใจเขาอีกแหละเอาว่าตามเนื้อผ้าแล้วกันเนาะอย่าใส่ความคิดมากอย่าใส่ความคิดเห็นมากแล้วกันเดี๋ยวพี่ช่วยพูดต้องหาจากวันที่25นะก็จะรอขึ้นศาลอีกครั้งหนึ่งในวันที่14 กันยายนปีนี้ไปปลายปี14 กันยายนนี่กรกฎาสิงหากันยาพอถึงวันที่29 มิถุนายนปปส.ก็บุกค้นคอนโดของคุณมีนาคุมตัวแฟนหนุ่มออกมาสอบสวนซึ่งแฟนหนุ่มก็ให้ความร่วมมือเขาเจ้าที่ดีมากบอกว่าไม่พบสิ่งปกติอะผิดปกติอะไรโอ้โหก็ตั้ง12 ใบเนาะไปเปิดดูใบนั้นใบนี้ไม่เจอมีใบหนึ่งเจอก็เลยป๊อกเด้งไปวันที่30 ตำรวจก็เริ่มตระเวนนะครับนะตรวจค้นที่จังหวัดพะเยาไม่พบความผิดปกติหรือสิ่งผิดกฎหมายนะส่วนในส่วนตาตอนค่ำนายกิติกรซึ่งเป็นไรเดอร์ขนส่งของบริษัทแห่งหนึ่งก็แสดงความบริสุทธิ์ใจมาที่สน.สำโรงเหนือบอกว่าถูกจ้างให้ไปส่งรุ่งขึ้นอีกวันเป็นอีกเดือนก็คือเดือนกรกฎาคมคือเดือนนี้วันที่หนึ่งนายกิติกรไรเดอร์ขนส่งนำเอกสารเข้าไปให้ปปส.หลังยงภาพกล้องวงจรปิดขับพัสดุขับรถไปจยอไปส่งพัสดุเมื่อวันที่23ยังคอนโดเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแต่เมื่อตรวจสอบทบภาพเรียบร้อยแล้วไม่ใช่คนเดียวกันเด้อโอ้โล่งอกรอดไปอันนั้นเขาเกิดเหตุวันที่22มารายงานวันที่23ไม่ใช่เด้อจะไม่ใช่แล้วเป็นใครล่ะมันภาพหายไปไหนภาพหายไปไหนในข่าวไม่ได้บอกไม่ได้บอกแล้วทำไมกล้องวงจรปิดจับได้เฉพาะวันที่20 ยี่สิบสามนะ23ทำให้สับสนหรือเปล่าผมก็ยังงงเพราะไม่ได้กล่าวหาทั้งหน่อยยังไม่ถึงวันมันอีกวันหนึ่งคุณไปส่งวันที่23แล้วคุณมากินปูนนอนทองอะไรนะจากข้อมูลเบื้องต้นว่ายังไงจากข้อมูลเบื้องต้นก็คือนางสาวมีนาเป็นแอร์สาวทำงานมาแล้ว2 ปีพูดให้ฮิ้วก็คือใครอ่ะนางคนชื่อรูทเนี่ยเป็นอวตารซะด้วยเขาว่าอย่างนั้นโผล่มาตรวจสอบแล้วไม่มีตัวตนจริงขอให้ฮิ้วของโอท็อปและเสื้อผ้าอ้างว่ากระเป๋ามีถึงยี่ว่างสัก20 กิโลไม่เสนอค่าจ้าง8,800 บาทนั่นไอ้ตรงนี้เป็นคำถามอีกเป็นคำถามอีกแล้วก็ทำไมน้อยแท้ทำไมน้อยแท้จะให้มากกว่านั้นได้ไงให้มากกว่าผิดสังเกตหรอวะเธอช่วยเอายาสติไปส่งฉันให้ฉันหน่อยฉันให้30,000-50,000อย่างนี้เหรอใครจะเขาก็รู้สิเนาะว่าเป็นราคาสูงขึ้นไปใครจะไปรับนี่พูดจากตรงไปตรงมาเนาะพูดจากตรงที่จริงการเดินทางนี่นะครับการเดินทางนี่นะครับอีกไม่กี่วันก็จะเป็นเทศกาลเข้าพรรษาแล้วเข้าพรรษาแล้วจะเดินทางกลับภูมิลำเนาก็เคยเตือนกันเป็นประจำนะครับว่าอย่ารับฝากสิ่งของอะไรเพื่อนบ้านเป็นอันขาดเอาเงินเอาทองเอาสิ่งของไปฝากพ่อฝากแม่ที่ต่างจังหวัดพอกลับต่างจังหวัดออกจากเข้าพรรษาแล้วกลับมาประเทศจะกลับมาภูมิลำเนาเนาะแหมไม่ใช่ออสเตรเลียกลับมาภูมิลำเนาเอาของมาฝากเอาข้าวสารมาฝากอย่าติดมาเป็นอันขาดอย่ารับของเพื่อนบ้านเป็นอาการเอาของพ่อของแม่เราอย่างเดียวก็พออย่างเดียวก็พออ้าวส่วนข่าวอื่นมีอะไรบ้างครับปลัดอำเภอพุทธบาทสระบุรีถูกจับแลกกับเงินออกใบอนุญาตปืนนั่งอยู่บนโต๊ะดีๆอย่าติดคุกส่วนการโกงข้อสอบว่ายังไงโกงข้อสอบตอนนี้ครับบอกว่าจะต้องเอาผิดอย่างแน่นอนทนายที่ออกมาทนายกฤษออกมาว่าโอ้ขอโทษขอโทษตริงติงกองมาลงกองแกงคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีหน่อยนะโอ้โหขอโทษไม่ได้เด้อยังไงคนก็ต้องฟ้องก็ต้องฟ้องคนก็ว่าต่อไปนะส่วนปลัดที่ภูเก็ตตอนนี้ก็ถูกตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเขาออกมาสารภาพเองนะครับว่าเขามีส่วนที่จริงไม่ต้องสารภาพหรอกหลักฐานคาตาถ้าไม่หลักฐานคาตาก็จะไม่สอบหรืออย่างไรนะส่วนปลัดกระทรวงมหาดไทยนะยอมรับว่ามีอดีตข้าราชการสถสถนี่ส่งเสริมท้องถิ่นสถุงเนี่ยถิ่นนะเข้าใจไหมสถเนี่ยที่จริงเนี่ยมันจะยอมเพราะคนนี้เนาะฟังแล้วมันทำไมแม่งกุดไงไม่รู้คาบเกี่ยวกับทีโออาร์หรือไม่ก็ต้องมาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอีกทีโออาร์นี่สำคัญทีโออาร์ดิบิกต่อไปมีเรื่องนี้หรือจะเล่าให้ฟังว่าสำคัญอย่างไรส่วนภาพรวมภาพกว้างของเมืองไทยวันนี้เป็นยังไงบ้างเปิดตัวชิลเทคโนโลยีแรกของโลกทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์ข้ามชาติอ้าวเปิดดูซิว่าพอมันเปิดตัวออกมาแล้วจะใช้การได้ไหมพอถึงเสร็จป้องก็โหใช้ไม่ได้ถูกทั้งนั้นฆ่าไปก่อนซะละ จำคุก12ปีอดีตพระวชระสิทธิเมธีสั่งชดใช้อีก3ล้านยอกเงินบริจาคนี่ยังพระก็โดนวิบากกรรมยังไม่สิ้นสุดนะครับส่วนคุณหมอทวีสินพลตำรวจโทนพทวีสินเวชวิธานอดีตแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจละยื่นใบลาออกจากราชการปมอะไรผมชั้น14โอ้โหนี่พิษของคุณทักษิณนี่ยังไม่จบเลยเนาะไม่ลาออกได้ยังไงอ่ะอะไรอ่ะแพทย์ใหญ่ก่อนหน้าเขาเนี่ยได้ดีได้ดีเป็นผู้ช่วยอธิบดีตำรวจได้ยศร้อยเอกไปส่วนตัวเองต้องมาถูกตกกรรมลำบากตัดสินใจลาออกไปแล้วความเป็นธรรมนะเห็นไหมไม่รับความเป็นธรรมที่คนที่เป็นต้นขั้วของคดีนี้แท้ๆกลับได้ดีได้ดีส่วนตัวเองต้องมาถูกสอบสวนส่งขึ้นลงขึ้นศาลงั้นฉันไม่ไหวฉันลาออกดีกว่าเดี๋ยวคอมพิวเตอร์ตอนจบว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรส่วนทนายตั้มเป็นยังไงศาลไม่ถอนประกันทนายตั้มเงื่อนไขบอกว่าห้ามออกสื่อวิจารณ์พยานหลักฐานและข่าวใหญ่ประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาคือคุณอนันต์อัศวโพคินในคดีฟอกเงินตั้งแต่วันโอคดีนี้เป็นมหากาพย์นะธรรมกายนะเป็นมหากาพย์นะพระอะไรที่หายากที่สุดอ่ะโอ้พระธรรมชโยนะถือว่าเขาบอกนะพระสมเด็จก็หายากยากแล้วพระท่านธรรมโยหายากมากกว่านี่แหละคุณนั้นอัศวโยธินนี่แหละมีไปเกี่ยวพันกับสหกรณ์ออมทรัพย์อีกสหกรณ์นี่มีกี่ประเภทนะครับสหกรณ์ออมทรัพย์ก็เป็นสหกรณ์หนึ่งในประเภทของสหกรณ์7ประเภทนั้นสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์แล้วก็ว่าไปมี7ประเภทประเภทที่โกงกันมากที่สุดคือสหกรณ์ออมทรัพย์นี่แหละสหกรณ์ออมทรัพย์นี่แหละส่วนท่านนายกไปไหนนายอนุทินชาญวีรกูลหลังจากกลับจากฝรั่งเศสแล้วนะครับโอ้โหมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายนะร่วมไว้อะไรพระธุดงค์มรณภาพ7รูปที่วัดน้ำขุ่นจังหวัดอุบลนะส่วนโรงรับจำนำใช่ไหมโรงรับจำนำให้ทำอะไรโรงรับจำนำท่านนายกบอกว่ายังไงฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ให้เกษตรกรในช่วงเพาะปลูกอ้าวจะไปจำนำข้าวของอะไรที่โรงรับจำนำฟรีดอกเบี้ยเหมือนไปฝากไว้เฉยๆแล้วเอาเงินต้นมาแล้วเสร็จแล้วเอาเงินต้นไปคืนนะส่วนศพของลูกเรือมยุรานารีที่เสียชีวิตของไทยนะครับแต่ก่อนเกิดสงครามใหม่ๆเนี่ยครับที่ช่องแคบของมุด3ศพเดินทางกลับถึงมาตุภูมิเรียบร้อยแล้วที่ช่องแคบของมุดนั้นนะแล้วก็แสดงความดีใจด้วยคุณจักรภพเพ็งแขะเลื่อนเป็นส.ส.เรียบร้อยแล้วหลังจากคุณประเสริฐรับทองได้ลาออกนะขยับส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นไปคุณจักรภพปูนแล้วตอนนี้ออกซุ่มออกเสียงเลยแล้วเพราะมีเวทีเล่นเรียบร้อยแล้วก็คือรัฐสภาส่วนนายกอีกข่าวหนึ่งก็คือว่าตอนนี้แม่ทีมงานสมุนไพรทั้งหลายแหละคือกัญชาว่าไงช่วงนี้เทศกาลสมุนไพรอยู่นะครับวันนี้วันสุดท้ายหรือเปล่าไม่ทราบได้นะที่เมืองทองธานีที่เมืองทองธานีมีมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติไปเด้อไปเที่ยวเด้องานโอท็อปตอนช่วงงานโอท็อปผมก็ไปใช่ไหมผมก็ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็เจอท่านนายกรัฐมนตรีก่อนที่ท่านเดินทางไปฝรั่งเศสเนี่ยก็เจอท่านนายกกับท่านปลัดอยู่ที่นั่นวันนี้ไม่รู้ท่านไปหรือเปล่าไม่ทราบได้เพราะบังเอิญไปเจอท่านเฉยๆตอนนั้นส่วนท่านนายกบอกว่ายังไงและก็นายกเนี่ยมันต้องควบกระทรวงมหาดไทยตลอดนะตอนนี้หากพบทุจริตในการทดสอบจะเลื่อนออกไปทันทีเลื่อนออกไปตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่นะครับว่าจะทำอะไรอย่างไงสำหรับผู้ที่สอบแล้วโกงโกงไงอ่ะโกงข้อสอบนะโกงข้อสอบนะโกงข้อสอบแต่จริงๆคนสอบไม่ได้โกงทนสอบเป็นปฐมเหตุเนาะเป็นปฐมเหตุนะแนวนอกนั้นปลายเหตุรับรองกลางเหตุและปลายเหตุโดนหมดนะส่วนคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีรายงานว่ายังไงต่ออายุ3สัญชาติลาวเมียนมาเวียดนามอ้าวเป็นเพื่อนที่มีลูกจ้างคนงานไปเป็นสัญชาติ3สัญชาตินี้ยกเว้น2หรือ4 3ไม่มี4 ไม่มีกัมพูชาเนี่ยพูดอย่างนี้ให้ตื่นเต้นไม่มีกัมพูชารีบไปซะรีบไปซะจะได้อุ้มชูภาคธุรกิจท่านหรือถ้าท่านไปต่อหรือจะมีคนมาบอกว่าไปต่อนะเสียเงินเยอะถ้าต่อแล้วผิดพลาดยังไงแจ้งบางแหมด้วยเห็นว่ามีปัญหาเยอะเหลือเกินเดี๋ยวจะเอ็กซ์คลูซีฟมาให้เอ็กซ์คลูซีฟมาให้เพราะถูกร้องเยอะเหลือเกินว่าเอ๊ะเป็นยังไงโอกาสหน้าเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ท่านสมชายอธิบดีกรมการจัดหางานมาให้ว่าสัมภาษณ์เกี่ยวกับลาวเมียนมาเวียดนามนะต่อแล้วเมื่อก่อนมีปัญหาเยอะเดี๋ยวนี้คลี่คลายแล้วไปทิศทางใดอย่างไรสำหรับปีนี้นะครบรอบ105 ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะเปิดความสัมพันธ์ไทยจีนนะทำไมถึงต้องพูดถึงพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพราะสปีดของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถ้าใครไปดูในวันชาตินี่จะบอกว่าจะต้องกำจัดลัทธิคอมมิวนิสต์ออกไปจากประเทศเพราะมันเสียเวลาโอ้โหไปได้ไปใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วโลกนี้จะต้องมีขั้วเดียวหรือไงไปใหญ่แล้วผมเคยเล่าให้ฟังนะครับสองมหาอำนาจนี้เขาเพียงคิดว่าเขาให้ประชาชนเขาอยู่ดีมีสุขนะอย่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีคุณูปการกับประเทศไทยอย่างไรเมื่อเราไปจับมือกับจีนเรียบร้อยแล้วเติ้งเสี่ยวผิงไงเติ้งเสี่ยวผิงยุติการให้งบประมาณสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ไทยนะคอมมิวนิสต์ไทยในประเทศไทยเนี่ยยุติหลังจากนั้นแหละเลยหมดปัญหาไปหมดปัญหาเรื่องการส่งเสริมคอมมิวนิสต์ที่จะมาบุกรุกไทยนะบุกไทยอยากดูประวัติช่วงนี้ได้ในเรื่องของความสัมพันธ์50 ปีไทยจีนจะเห็นประวัติศาสตร์ตรงนี้ความสัมพันธ์ของเราขยับไปเติ้งเสี่ยวผิงแล้วขยับไปเหมาเจ๋อตุงจะค่อนข้างจะคอมมิวนิสต์จ๋าใช่ไหมคอมมิวนิสต์จ๋าเสร็จสุดท้ายก็มาพึ่งเชื่อเติ้งเสี่ยวผิงเติ้งเสี่ยวผิงหนูแมวแมวอะไรกับก็ต้องจับหนูสีอะไรก็ได้นั่นแหละหนูแมวสีอะไรก็จับหนูได้นั่นแหละก็บ้านเมืองเขาเลยเจริญเขาก็เลยเปิดประเทศเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ส่งเสริมพรรคคอมมิวนิสต์ไทยเห็นไหมเพื่อไทยเราสงบจนเป็นนโยบายอะไรอ่ะการเมืองนำหน้าการทหารการเมืองนำหน้าการทหารประวัติศาสตร์ตรงนี้น่าสนใจน่าสนใจนะส่วนความคืบหน้าของรถชนรถชนคืองบรถชนนี่มีประเด็นมันเยอะจริงๆครับปลายเปิดเยอะมากๆปลายเปิดเยอะมากสำหรับคือคดรถชนครั้งนี้เห็นไหมส่วนการคืบหน้าทุจริตโกงท้องถิ่นที่บอกว่าปลายเปิดมากๆเดี๋ยวจะไปเล่าในช่วงต่อไปนะครับเจ้านายจอยยอนิดหนึ่งทำไมปลายเปิดเยอะเหลือเกินมันมีคำถามเยอะเด็กคนนี้คือใครอะไรยังไงพ่อแม่เป็นโง่เยอะเยอะแยะมากมายเยอะแยะมากมายครับบอกว่ายังไงกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยแรงงานข้าราชการกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจำนวน5 รายพบว่ามีความผิดเชื่อมโยงกับการทุจริตหลังตรวจสอบทิศทางการเงินและพฤติกรรมร่วมกับบริษัทเอกชนและบุคคลภายนอกงานตั้งปังมาแล้วความคืบหน้าของข่าวนี้ก็คือว่าตั้ง5 คนส่วนมสวก็แถลงบอกว่ามีคนนอกแทรกแซงผลคะแนนนะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ในฐานะผู้รับจ้างจัดสอบได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวความคืบหน้าสรุปเลยว่าข้อสอบไม่ได้รั่วไหลจากกระบวนการพิมพ์หรือโรงพิมพ์นะพบพฤติกรรมสอบทางจิตในการประมวลผลคะแนนโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาแทรกแซงแก้ไขคะแนนในภาคกและภาคขเพื่อทำให้นะผู้ซื้อข้อสอบมีคะแนนผ่านร้อยละ60หรือสูงถึงร้อยละ90ทั้งนี้มสวได้ส่งหลักฐานเป็นแฟลชได้ข้อมูลดิบและภาพถ่ายกันคำตอบเป็นสำเนาให้กับปปช.เรียบร้อยแล้วทำให้พิสูจน์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ดิจิตอลต่อไปก่อนที่จะเข้ารายการนี้ผมก็โทรคุยกับพวกว่าทำไมแฟลชได้ที่ให้ไปใช่ไหมทำไมถึงแก้ไขได้โอ้เขาก็บอกว่าบางอย่างจะไปยากแล้วก็ไปแก้ในแฟลชได้มันอยู่3 อย่างผมเล่าให้ฟังแต่สัปดาห์ที่แล้วมันมีสามอย่างก็คือหนึ่งอย่างแรกคือข้อข ข้อมูลดิบปฐมภูมิมือข้อสอบเก็บไว้ที่ห้องมั่นคงและทำแฟ้มได้หนึ่งให้มศวอีกหนึ่งให้ท้องถิ่นผมถามว่าแล้วทำไมไม่คลิกไปคำพูดว่าอ่านอย่างเดียวล่ะถ้าอ่านอย่างเดียวมันก็จบอันนี้ไปเปิดให้แก้ได้ทำไมเวลาผมทำตัว Word หรือ Excel ใช่ไหมอ่านอย่างเดียวใช่ไหมเขายังทำได้เลยทำไมอันนี้ไม่ทำไม่ได้เออเพื่อนผมบอกว่าเออน่าคิดนั่นแหละมันเริ่มต้นแต่ตรงนี้มันเริ่มตรงนี้ก็เป็น TOR เหมือนกันนะครับเจ้านาย TOR ก็ต้องระบุไว้ด้วยนะว่าอ่านอย่างเดียวหรือว่าหรือว่าเปิดอ่านแก้ไขได้นะอันนี้ก็สำคัญเดี๋ยวไปวิเคราะห์หรือจะเล่าให้ฟังส่วนนายกก็สั่งทางนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับสั่งรื้อคะแนนทดสอบทั้งหมด15,000คนนะชะลอการบรรจุแต่งตั้งกลุ่มที่ยังไม่บรรจุไว้ก่อนผู้สอบทั้งหมดต้องตรวจผ่านอย่างละเอียดหากตรวจพบรายใดมีคะแนนผิดปกติหรือมีส่วนผัวพันกับการซื้อขายคะแนนทำให้การยกเลิกผลสอบและออกจากราชการเป็นรายบุคคลทันทีส่วนปปช.ก็ตั้งคณะสอบสวน4ประเด็นก็1ข้าราชการท้องถิ่นละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือในการสอบครั้งนี้หรือไม่นะเห็นไหม2ต้องมีแน่นอนอยู่แล้วสอทอนี่นะสองซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในเอื้ออำนวยเนี่ยมีเกจิหลายคนบอกว่าการโกงน่าจะโกงตั้งแต่ก่อนเข้าห้องสอบก็คือติวก่อนแล้วมันแจกข้อสอบแล้วมันไอ้ที่เนียนที่สุดน่าจะเป็นอย่างนี้แต่อันนี้ไปแก้ข้อสอบนี่ไม่เนียนนะส่วนกำหนดขอบเขต TOR มีสลักเอื้อประโยชน์ก่อมศวเป็นผู้ชนะประมูลการสอบหรือไม่อันนี้ผิดประเด็นแล้วอันนี้เริ่มถ้าไปตรวจสอบอันนี้ต้องมาเปิดเผยต่อไปกำหนดขอบเขต TOR มีสลักเอื้อประโยชน์มศวเป็นผู้ชนะประมูลจัดสอบหรือไม่นี้ก็คนที่ต้องตอบคำถามนี้อีกคนหนึ่งต้องไปร้องเรียนคือสถาบันอะไรราชภัฏสุรินทร์ใช่ไหมที่มาข้อสอบแข่งกันเนี่ยใช่ไหม QR กลายเป็นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าหาแพ้เนี่ยกำหนดขอบเขตอย่างเงี้ยท่านฉะนั้นท่านปวช.ต้องพิจารณาดีๆนะครับท่านกำลังจะหาแพ้หรือไม่สามบุคคลใดบ้างที่ร่วมกันในการแก้ไขผลคะแนนในระบบผลประมูลอันนี้ใครจะตอบได้คนที่ตอบได้ก็คือคนนั้นแหละคนนั้นแหละเพื่อนผมและชาวบ้านหลายคนโอ้โหทำไมคำถามนี้ง่ายจังเลยคนที่ลืมสืบสวนสอบสวนการ์ตูนโคนันก็ทำได้ 4. ตรวจสอบกระบวนการเรียกร้องผลประโยชน์และเส้นทางการเงินทั้งหมดเพื่อลากตัวการไม่ว่ากันเดี๋ยวคอยดูว่าจะเป็นผลอย่างไรแต่ตอนนี้พักสักครู่ครับก่อนไปดูเรื่องราวของพระธุดงค์ที่มุกดาหารแป๊บเดียวได้กลับมาครับ
1: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้านะครับเจ้านายโปนโปน

คุณกลับมาทางนี้นะครับแม่เทพารักษ์ไปเข้ากับคุณตัดฟืนซะแล้วเทพารักษ์ไปโกงข้อสอบซะแล้วแม่เทพารักษ์นี่แย่จังเลยสำหรับความคิดของปังแหงมว่าอย่างไรคนที่ต้องคนและหน่วยงานที่ต้องถูกสอบสวนอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือปปช.และปปง.เอ้าไปสอบสวนเขายังไงก็ตอนแรกคุณแถลงว่ามีคนเกี่ยวข้องถึงเท่าไหร่9,000คนมีเงินหมุนเวียน4,500 ล้านบาทคุณเอาข้อมูลนี้มาจากไหนในเมื่อพอจับจริงๆแล้วมีแค่5 คนก็ต้องตอบให้ได้นะตอบถ้าตอบไม่ได้คุณก็ต้องถูกกล่าวหาเหมือนกันไปกล่าวหามหาไทยไปกล่าวหามสว.นะไปกล่าวหาผู้สอบเยอะเกินไปเห็นไหมฉะนั้นการตรวจข้อสอบ15,000ข้อสอบนี้จะต้องเจอคนกองข้อสอบอย่างน้อย9,000คนนะครับเจ้านายแล้วคุณจะต้องมาคูณให้ได้4,500 ล้านบาทถ้าตรวจข้อสอบ15,000คนแล้วไม่พบคนซื้อข้อสอบโกง6,000คนเนี่ยคนที่ต้องสอบต่อไปคือปปช.และปปง.เพราะว่าแถลงวันแรกว่าเจอขนาดนี้ตอนนั้นผมยังเสดิดเลยเสดิดยังไงเสดิดว่าถ้าซื้อข้อสอบโกงข้อสอบ9,000คนถ้าทำคนเดียวก็คือผู้ร่วมทีมงาน1 คนคือคนเดียวแต่9,000คน1 คนทำไม่ได้2 คนก็คือคนละ4,500ถ้า10 คน9,000คนนี้ก็คนละ900คนโอ้10คน900คนก็เยอะไปฉะนั้นร่วมโกงต้องเป็น100 คนจะได้แบ่งเฉลี่ยไปคนซื้อโกงข้อสอบ10 คนคนละ90 คนเห็นไหมฉะนั้นปปช.และปปง.ต้องตอบให้ได้ว่ามากกว่านี้มากเท่าไหร่เป็นไปไม่ได้ที่9,000คนจะมีคนแค่5,000คนเกี่ยวข้องเข้าใจตามนี้นะผมก็จะขี่ม้าตามท่านต่อไปว่าปปช.ปปง.ว่าอย่างไรนะทันคู่ขนานไปด้วยนะคู่ขนานไปด้วยเข้าใจง่ายๆอย่างนี้แหละเอามาดูที่วันที่22กรกฎาคมเด็ก11ขวบขับรถชนพัทลุงที่จังหวัดมุกดาหารมรณภาพ10รูปที่บ้านนาเวียงแกตำบลนาศรีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารในจำนวนนี้ไปทั้งสิ้น35รูปนะครับไปชนบริเวณไหนไปชนที่บริเวณถนนทางหลวงทำไมผมต้องพูดตรงนี้ถนนทางหลวงก็เป็นเกร็ดข่าวให้เพื่อนฟังนิดนึงเวลาเขาเขียนข่าวเขาจะเขียนถนนทางหลวงชนบทถนนทางหลวงจะมีป้ายพื้นสีขาวตัวเลขตาคุดสีดำส่วนทางหลวงชนบทก็พื้นสี่เหลี่ยมสีขาวเหมือนกันขอบป้ายจะสีดำขอบป้ายสีดำของตัวคุดนะครับเนี่ยมีความแตกต่างฉะนั้นเวลาพูดอย่างนี้ก็จะทำให้รู้ว่าโอ้ถนนที่ว่านั้นมันเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนแคบขนาดไหนอันนี้เป็นถนนทางหลวงนะครับถนนทางหลวงแสดงว่าเป็นถนนใหญ่มากช่วงกิโลเมตรที่6บนถนนทางหลวง2034เส้นทางระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลนะคือดอนตาลรถกระบะนะครับได้พุ่งอยู่ขับอยู่ในเลนของตัวเองถลายออกนอกเส้นทางก็เฉี่ยวชนคณะพัทธุดงที่เดินทางจากวัดภูมโนรมจังหวัดมุกดาหารมุ่งหน้าสู่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีถ้าเดินทางโดยเต็มที่เดินทางไปกลับได้ครับพัทธุดงนี้จะต้องเดินทางเป็นระยะทางประมาณสัก650-670กิโลไม่รู้ท่านจะแวะเลี้ยวอะไรทางลับทางเลี่ยงทางเบี่ยงทางอะไรหรือเปล่าครับแต่นี่เพิ่งลงมาจากวัดภูมโนรมนะฉะนั้นถ้าท่านเดินทางเต็มที่โดยไม่มีอุปสรรคที่ว่านี่ฮะจะต้องผ่านจังหวัด มุกดาหารและมายะโสธรมาอำนาจเจริญและมาอุบลราชธานีแล้วก็ไปที่อำเภอหนองน้ำขุ่นซึ่งอยู่ติดกับชายแดนกัมพูชาเรียกว่าถ้าขีดเส้นตรงก็ตัวอำเภอเมืองมุกดาหารใช่ไหมขีดเส้นตรงปื๊ดลากตรงเลยลงทางใต้นะลงทางใต้ปื๊ดเลยตรงที่มาถึงที่อำเภอหนองอำเภอน้ำขุ่น
พระภิกษุได้มรณภาพในที่เกิดเหตุ5รูปโรงพยาบาลอีก3รูปและมรณเพิ่มอีกครบเป็น10รูปตอนนี้นะครับเด็กอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสหวิชาชีพนะซึ่งเด็กอยู่ในอาการช็อกไม่สามารถให้ข้อมูลได้เจ้าหน้าที่ได้เชิญพ่อแม่และผู้ปกครองมาพบกับเจ้าหน้าที่พนักงานเรียบร้อยแล้วผู้ปกครองอาจถูกดำเนินคดีในฐานะปล่อยปละละเลยเนื่องจากเป็นเด็กอายุไม่ถึง15ปีนะมันไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นเด็กพิเศษหรือไม่ส่วนก่อนเกิดเหตุนะครับบอกว่าไม่มีใครอยู่บ้านเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนมีอาการไม่สบายจากนั้นผู้ปกครองก็พบว่ารถหายเนี่ยอันนี้แหละที่ไม่ดูแลเด็กอ่ะเด็กไม่สบายแล้วปล่อยละเลยเด็กยังไงเนี่ยบอกเด็กไม่สบายนะเด็กไม่สบายแจ้งให้ตำรวจหาแต่ก็ไม่ทันแล้วแต่ไม่ทันแล้วซึ่งภายหลังนะครับรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางเตือนใจคงสมบัติบอกว่ายังไงเด็กชายวัย10ปีนี้จดทะเบียนผู้พิการในกลุ่มผู้พิการประเภท7หรือความพิการทางออทิสติกนะซึ่งต่อไปนี้นะครับจะมีนักจิตวิทยาและของกรมสุขภาพจิตเข้าไปดูแลโดยไม่ได้ดูแลแค่เด็กเท่านั้นรวมถึงมารดาของเด็กยายและตาของเด็กด้วยนะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปีเข้าข่ายและการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546เพื่อนเพื่อนหลายคนก็ถามว่าเด็กอายุ11ขวบจะมีวุฒิภาวะมีสรีระร่างกายแค่ไหนผมก็คลิกไปถามแม่นี่เนี่ยถาม AI ดูหน่อยว่าผลเฉลี่ยแล้วประเทศไทยเนี่ยมีสรีระร่างกายสูงแค่ไหนเพศชายอยู่ในช่วงประมาณ130ถึง150ซมถ้าเด็กคนนี้สูง500 150ซมผมก็ว่าอนุมานได้ว่าน่าจะขับรถได้ตีนเหยียบคลัตช์คันเร่งได้หรือไม่นี่ช่วยข้อมูลทางตำรวจด้วยสืบสวนสอบสวนเป็นเชื้อโรคโฮมน้อยขอเป็นตัวน้อยๆหน่อยนะพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าอย่างไรว่าพักค้างคืนที่วัดภูมโนรมคณะเสร็จแล้วก็เดินลงมาที่ไหลทางที่เป็นปูนซีเมนต์นะหลวงพ่อคณะตำบลที่หลบทันโดยพระสงฆ์ห้ารูปสามารถเอียงตัวหลบได้ทันภายใน 2-3 วินาทีหลังจากนั้นรถก็พุ่งชนพระภิกษุสงฆ์ที่เหลือพระรูปแรกเสียหลักได้ตะโกนบอกรถเสียหลักแล้วพากันหลบหลีกส่วนนอกนั้นก็ถูกชน6คนเรียงตามลำดับโอ้โหฟังแล้วเศร้าใจวัดภูมโนรมอยู่ตรงไหนอย่างไรวัดภูมโนรมถ้าใครนึกไม่ออกจินตนาการไม่ออกขอบอกว่าวัดภูมโนรมอยู่บนภูเขาบนภูเป็นวัดที่มีรูปปั้นพญานาคสวยงามมากก็ผมได้เคยไปกราบไปไหว้ไปขอพรมาแล้วขึ้นไปบนวัดภูมโนรมนั่นจะมองเห็นทิวทัศน์ของจังหวัดมุกดาหารได้หมดเลยขอเรียนเชิญเพื่อนๆทุกคนผู้สัตย์ที่ชนแวะไปที่นี่ไปดูที่นี่มีตำนานที่นี่มากมายเกี่ยวกับพญานาคเกี่ยวกับพญานาคที่ก่อนจะสร้างที่นี่ได้ใช้เวลา10ปีพี่วลัยลักษณ์ที่ผมขึ้นไปเนี่ย อดีตประธานหอการค้าคหบดีเศรษฐีใหญ่ของจังหวัดมุกดาหารเล่าให้ผมฟังอย่างละเอียดเนี่ยใครไม่เคยฟังเรื่องนี้ไปเปิดดูใน YouTube ของผมเคยทำบันทึกเอาไว้แล้วเอาบันทึกไว้แล้วว่าภาพนี้มันสวยแค่ไหนสวยแค่ไหนวัดภูมิรมจึงเป็นวัดที่เป็นลานกว้างๆมีพุทธรูปใหญ่มีพญานาคองค์ใหญ่ขดเคี้ยวอกอยู่แล้วก็มีขึ้นไปจะมีสถานที่ปลีกวิเวกทำบุญแล้วมีสิ่งสักการะบูชาศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายนั่นแหละนี่วัดภูมิรมตรงนี้แหละที่คณะสงฆ์35รูปไปปักกรดธุดงค์อยู่ที่นี่และกำลังจะเดินทางไปที่อำเภอน้ำขุ่นอุบลราชธานีอำเภอราชธานีก็เดินติดชายแดนกัมพูชาจึงเดียวแหละงานที่นั่นแหละจะไปตรงนั้นแหละฉะนั้นใครไปมุกดาหารใครไปมุกดาหารต้องไปสองอย่างนี้หนึ่งไปดูหอเขาเรียกว่าหอประจำเมืองเหมือนที่สุพรรณบุรีเหรอครับซึ่งที่นี่ที่นี่ห
หอประจำเมืองสูงสูงจะเขาจะเขียนประวัติชนเผ่าทุกชนเผ่าของจังหวัดมุกดาหารไว้มีถ้าผมจะไม่ผิด7 ชนเผ่ากระมังถ้าผิดพลาดขออภัยเพื่อนเพื่อนชาวมุกดาหารด้วยนะครับไปดูไปเที่ยวไปชมนั่นแหละนี่โปรโมทให้ด้วยแหล่งท่องเที่ยวไปด้วยและอีกที่หนึ่งก็คือภูมโนรมนี่แหละภูมโนรมนี่แหละเดินขึ้นไปจากที่จอดรถนะครับจากเอารถขึ้นภูแล้วไปนิดเดียวนั่นแหละไปแสวงบุญที่นั่นสาธุอนุโมทนาแม่ฮะพูดแล้วผมเห็นภาพสมเด็จพระสังฆราชนะครับมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลพระสมพระภิกษุผู้มรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยโปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์1 ช่อในงานชาปนิชาปนกิจศพพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปและโปรดให้วยาพจกรจัดพิลาณปัจจัยทำไมผมต้องอ่านช้าๆเดี๋ยวอธิบายให้ฟังประทานเป็นส่วนหนึ่งในการอนุเคราะห์แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้อาพาธทุกรูปและสั่งการให้รายงานอาการอาพาธกราบทูลพระบาทเป็นระยะและโปรดรับสั่งประทานพรให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยสืบไปศีลานะปัจจัยคืออะไรท่านบอกว่าประชาศีลานะปัจจัยให้พระหน่อยเราเป็นฆราวาสงงมุนติ้วไปเป็นอะไรไปทีลานะปัจจัยมันเป็นอะไรทีลานะปัจจัยต้องอ่านอย่างนี้นะแต่เขาเวลาเขียนเนี่ยคอควายสระอีรอลิงสระอานอหนูแล้วก็ปัจจัยแปลว่าอะไรแปลว่าปัจจัยสำหรับพระภิกษุที่ป่วยไข้นะเช่นยารักษาโรคอย่างนี้แหละอันนี้คือทีลานะเภสัชนะซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ไงหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีอยู่ต้องมีอะไรบ้างมีอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนะเห็นไหมสาธุเห็นไหมท่านพระองค์ท่านไม่ลืมข้อที่สี่ยารักษาโรคนี้นะอย่างยารักษาโรคนี้เป็นปัจจัยสี่เป็นปัจจัยสี่สาธุนะครับขอให้หายไปไวนะครับส่วนข่าวความคืบหน้าอื่นๆนะครับผมก็ติดตามสื่ออื่นได้เยอะมีคำถามเยอะใช่ไหมมีคำถามเยอะว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรเด็ก11 ขวบขับรถได้หรือไม่เพื่อนๆก็ไปสอบถามที่ตลาดร้านถิ่นแล้วองค์ประกอบด้วยแล้วเคยเห็นอะไรหรือไม่อ้าวอันนี้คิดไปเองนะคิดไปเองได้แต่สัปดาห์ถัดไปนี้น่าจะมีคำตอบทุกความคิดที่เพื่อนยังคาใจอยู่ผมก็คาใจอยู่นะครับรออยู่นะครับรออยู่นะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงส่วนคนที่ไปคอมเมนต์เรื่องนี้พระทำไมไปเดินข้างถนนถูกไล่ออกเรียบร้อยแล้วถูกไล่ออกเรียบร้อยแล้วและมีเพื่อนๆหลายท่านก็มาให้ความเห็นว่าสามารถเดินได้นะครับเพราะถนนอย่าคิดว่าเป็นพระนะครับทุกคนสามารถเดินริมฟุตบาทได้หมดแต่ไม่ใช่เดินแล้วคุณสามารถชนก็ได้หมดฉะนั้นเด็กนี่เหมือนกันว่าเกียร์ไม่ออโต้แล้วขับได้โอ้มีคำถามอีกเยอะแยะมีคำถามเยอะแยะตัวเตี้ยตัวสูงแค่ไหนน้องจะเหยียบเบรกเหยียบคลัตช์ถึงหรือไม่แล้วลูกไม่สบายไม่ดูแลลูกโอ้มีคำถามเยอะแยะในใจนะครับคนนี้ต่อไปแล้วเด็กคนนี้จะเป็นอะไรยังไงเยอะมีเยอะมีเยอะมากมากมีเยอะมากมากนะมีเยอะมากมากอ่ะเดี๋ยวจะไปทันข่าวอื่นส่วนยาเสพติดที่บริษัทมาเสริมให้คืออะไรก็งงว่าตอนนี้พักหลังนี่มีข่าว

เนี่ยครับเมื่อ2 สัปดาห์ก่อนนะครับที่ผมเคยเล่าพระราชประวัติของเจ้าฟ้าพระองค์พานี่ครับก็ทรงเคยเป็นทูตอยู่ที่นี่นะครับและนี่แหละนําความคิดนี้แหละมาเป็นครูอบอุ่นอะไรนะครับให้กับผู้ต้องขังหญิงที่ผมเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้ราชทัณฑ์กําลังเป็นแม่งานนะแม่งานเรื่องนี้เลยนะแม่งานเรื่องนี้เลยนะเกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงนี่แหละครับกำลังเป็นแม่งานอยู่ได้คืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะไปพูดคุยแล้วจะมาถ่ายทอดให้ฟังนะนี่แหละเรื่องนี้แหละนะนี่แหละ UNODC นี่แหละนะ UNODC แหละบอกว่ายังไงบอกว่าอยู่เยอะลูซีและออสเตรเลียบอกว่ายังไงชาวออสเตรเลียบริโภคเม็ดเอ็มเฟตามีนโคเคนเฮโรอีนและ MDMA รวมถึง22.2ตันในระหว่างเดือนสิงหาคมปี2526ถึงสิงหาคม2005โอ้พูดที่มา26อ่ะ66ถึงสิงหาคม71ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 34% โอ้อะไรจะบริโภคอยู่เทะยาเสพติดเป็นร้ายต่อร่างกายเด้อและในปี2568ยึดเม็ดเอ็มเฟตามีนในภูมิภาคใต้ทางใต้ของประเทศนะครับได้ถึง349ตันเพิ่มขึ้น 48% จากปีก่อนโอ้โหมันเป็นที่ถ่ายเทอะไรหรือยังไงฉะนั้นต้องไปเจาะลึกว่ามันเป็นยังไงเขาบอกว่ามีทั้งขนส่งมาทางเรือทางไปรษณีย์ทางแอร์คาร์โก้และเที่ยวบินผ่านนิดรายงานจาก Australian Criminal Intelligence Commission หรือ ACIC บอกว่ายังไงหลายปีที่ผ่านมาสนามบินเมลเบิร์นและซิดนีย์มีการลักลอบนำข้ามยาเสพติดหลายรูปแบบในปี2024ก็เมื่อ2ปีที่แล้วเนาะนี่26เนาะตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือ AFP ได้ตั้งข้อหาชายไต้หวันวัย27ปีซึ่งเดินทางมาจากประเทศไทยไปซิดนีย์เป็นไงมีเม็ดเอ็มเฟตามีน21.2 กิโลกรัมโอ้โห21กิโลและในปีเดียวกันปี24เหมือนกันนะเป็นไงได้สกัดกั้นยาเสพติด3คดีในรอบ24ชั่วโมงคือวันเดียว3คดีเลยเนี่ยรวมของกลางทั้งหมด103กิโลกรัมโอ้เยอะแบ่งเป็นเอ็มตาเฟตามีน77กิโลกรัมโคเคน26กิโลกรัมนี่แหละโคเคนที่ผมอุตส่าห์ดีใจไปล่วงหน้าว่าโอ้มันไม่เกี่ยวกับประเทศไทยนะเนี่ยที่ไหนล่ะของเราเฮโรอีนหนักกว่าเขาอีกส่วนชายสิงคโปร์ที่มาจากซิดนีย์ก็ซุกไปลงที่สามบินก็ซุกเอ็มเฟตามีน52กิโลกรัมในห่อชาจีนและคดีนี้ก็มีเดินทางจากประเทศไทยอีกโอ้โห25กิโลกรัมโอ้โหเยอะเหลือเกินนี่คือเขาเป็นประเทศใหญ่ก็เลยทำให้นี่แหละมีมามากไม่รู้จะไปถ่ายเทที่ไหนอีกเขาไม่ใช่ประเทศต้นทางเป็นประเทศผู้บริโภคจะเห็นได้ว่านำเข้านำเข้าและถูกจับได้และนำเข้าและถูกไม่จับได้ก็มีบางข่าวต่างประเทศยังเคยเห็นลอยน้ำเห็นลอยน้ำลอยน้ำมาคอยดูผลงานต่อไปว่าปปส.ไทยกับออสเตรเลียจะทำความคืบหน้าให้กระจ่างเรื่องนี้อย่างไรน้องมีนาจะโดนข้อหาอะไรอย่างไรบ้างอีกไม่นานนะครับผลการวิเคราะห์ไออินว่าจะอยู่ในประเภทไหนความเข้มเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะว่าของไอ้ใส่ฮูดเนี่ยวิเคราะห์แล้วนะ90%นะถ้าเป็นอันเดียวกันเมื่อไหร่ว่าตัวเดียวกันนะเป็นตัวเดียวกันก็อนุมานได้ว่าน่าจะมาจากแล็บเดียวกันนะปิดท้ายข่าวด้วยผลการเลือกตั้งของผู้ว่ากทมหน่อยได้ไหมนายชัชชาติสิทธิพันธ์หมายเลข9ได้คะแนน144,400เอาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกัน9 65.6% นะเยอะถือว่าได้คะแนนเยอะนางมาริกาบุญมีตระกูลได้คะแนนเป็นเท่าไหร่ 13.1% ของผู้มาลงคะแนนเสียงนะครับในชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้ 8% นะพรรคประชาชนคว้า22ที่นั่งกลุ่มคนงาน11ที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์8ที่นั่ง

0: ขณะที่กลุ่มเพื่อไทยได้สี่ที่นั่งมีรายชื่อเป็นเขตเป็นเขตออกมายาวเฟ้ยแต่ที่เขาสนใจและอยากจะวิเคราะห์บอกเพื่อนๆล่วงหน้าว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครในอีก4 ปีต่อไปนี้ใน4 ปีต่อไปนี้เรามอบความไว้วางใจ50 เขตให้แก่สก.เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปที่พัทยาก่อนพัทยาก็ได้คุณปรเมศงามวิเทศกลุ่มเรารักพัทยาครองตำแหน่งเดิมด้วยนำ4 เขตเลือกตั้งรวม24 คน24 คนสูงสุดของการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับคือ24 คนอยากจะบอกว่าทำไมมาบอกว่าระบบอากงทำให้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์สะเทือนระบบอากงจะมีอีกไหมในการบริหารจัดการของผู้ว่าต่อไปนี้ผมขอยืนยันว่าจะเปลี่ยนชื่อเนื่องจากต้องเปลี่ยนคนเหตุผลที่คุณต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่าหรืออากงเนี่ยเอาระบบมาใช้เนื่องจากว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ไม่มีสกสขเป็นของตนเองจึงจะต้องมีตัวกลางที่ไปบริหารสกสขเข้าใจไหมสกสขฉะนั้นคุณต่อศักดิ์นี่แหละเป็นผู้บริหารสกสขเป็นแกนกลางตรงนั้นฉะนั้นการเลือกตั้งผ่านไปแล้วคนที่เราเป็นผู้บริหารสกสขต่อไปก็จะโดนเพราะคุณชัชชาติไม่มีก็ไม่อยากไปวุ่นวายกับสกกับสขเข้าใจไหมอยากบริหารอย่างเดียวส่วนการจัดสรรงบประมาณการต่อรองงบประมาณการพัฒนากรุงเทพมหานครจะเป็นยังไงไม่ยุ่งนี่แหละระบบต่อไปที่จะเกิดขึ้นสวัสดีครับปูน
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Pass กระตุ้นการลงทุนในประเทศตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า 900,000 ล้านบาทสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับคดีพนักงานต้อนรับสายการบินขนยาเสพติดข้ามประเทศเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเร่งขยายผลจับกุมเครือข่ายทั้งขบวนการประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวยกย่องความสำเร็จของสหรัฐอเมริกาเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Pass กระตุ้นการลงทุนในประเทศยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า 900,000 ล้านบาท
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Passเพื่อเร่งการลงทุนในประเทศโดยตั้งเป้าดึงการลงทุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ปีนี้กว่า 900,000 ล้านบาทมุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนจริงในระบบเศรษฐกิจโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปีนี้พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะหรือ Skill Bridge เพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวขณะที่การลงทุนปีนี้จะใช้หลายเครื่องมือร่วมกันไม่พึ่งงบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวโดยมีทั้งการลงทุนรัฐวิสาหกิจวงเงินกว่า 270,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น BOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่น Thailand Future Fund
3: เราก็มีเงื่อนไขนะครับว่า1ก็คือว่าใครได้รับบัตร Thailand Fast Pass เนี่ยคุณจะต้องลงทุนอย่างน้อย 20% ในปีนี้มันก็จะช่วยทำให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนจริงนะครับ2ก็คือคุณต้องมาช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีสอนทักษะให้กับคนไทยโดยเฉพาะในเรื่องของ Reskill Up Skill ผ่านโครงการที่เรียกว่าโครงการสะพานเชื่อมทักษะ Skill Bridge เราก็ใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันมาช่วยส่งเสริมให้ SME ช่วยปฏิรูปเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆเนี่ยช่วยให้เขาเข้าสู่แล้วก็ให้เขา transform ไปสู่ธุรกิจใหม่มากขึ้นเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยปีนี้เนี่ยคาดว่าเม็ดเงิน BOI เนี่ยจะได้ประมาณสัก 900,000 ล้าน
2: นายเอกนิติยังกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งดึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI เพื่อเสริมเงินลงทุนและยกระดับเทคโนโลยีภาคการผลิตโดยทั้งหมดมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวผ่านการลงทุนการยกระดับทักษะแรงงานและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนปริมปราโสภาภาครายงาน
1: ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026ในช่วงเดือนตุลาคมนี้เพื่อแสดงศักยภาพการจัดการวิกฤตและการพัฒนาประเทศในเวทีโลกนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ว่ากระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.และฝ่ายเลขาที่การของการประชุมเพื่อเตรียมงานอย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีความพร้อมอยู่ในระดับ A โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรที่มีการอบรมเจ้าหน้าที่ประสานงานดูแลซึ่งเป็นการระดมกำลังจากข้าราชการกระทรวงการคลังธปท.สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐรวมถึงนิสิตนักศึกษาอาสาสมัครที่ให้ความสนใจสมัครเข้ามามากกว่าจำนวนที่ต้องการหลายเท่าทั้งนี้ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจะได้มีโอกาสแสดงบทบาทสำคัญโดยมีการหารือถึงการจัดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งคาดว่าจะมีผู้แทนของประเทศไทยและตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมพูดคุยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงจุดยืนและเป็นตัวแทนของกลุ่มประเทศในภูมิภาคนี้ นายวินิจย้ำว่าโอกาสครั้งนี้สำคัญกว่าเพียงแค่จำนวนผู้มาเยือนหรือเม็ดเงินสะพัดในช่วงหนึ่งสัปดาห์แต่เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้พื้นที่ในการสื่อสารสู่สาธารณะให้คนทั้งโลกเห็นความพร้อมและการจัดการภายใต้วิกฤตนอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกันยังจะมีการประชุมของกลุ่มประเทศสำคัญอื่นๆเช่นกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือ G7 และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา24ประเทศหรือ G24 จัดขึ้นด้วยซึ่งจะยิ่งส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านบวกให้กับประเทศไทยจึงเชื่อมั่นว่าความพร้อมในครั้งนี้จะสร้างผลกระทบสำคัญในด้านบวกให้กับประเทศไทยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งและเงินล้านที่2ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
4: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณกองทุนหมู่บ้านบ้านคำคลั่งหมู่ที่2ตำบลคำคลั่งอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าข่าวดีสำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ยืมเงินในปี2569คือผู้กู้จะชำระดอกเบี้ยเพียงครึ่งเดียวส่วนที่เหลือรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนตามหลักเกณฑ์ของโครงการซึ่งเป็นนโยบายที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญและมีความห่วงใยประชาชนมีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มสภาพคล่องให้ครัวเรือนส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรัฐบาลมุ่งหวังให้กองทุนหมู่บ้านเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและวางรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่3หรือเงินล้านที่2เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่ช่วยให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำลดภาระดอกเบี้ยและนำเงินไปต่อยอดการประกอบอาชีพการเกษตรการค้าขายและธุรกิจชุมชนอันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านและชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: รัฐบาลสนับสนุนสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ช่วงตั้งครรภ์จนถึงการดูแลบุตรเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับครอบครัวผู้ประกันตน
5: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลให้มีผู้ประกันตนมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มขึ้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและบรรเทาภาวะทางการเงินโดยเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงดูบุตรผ่านสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม3กรณีสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39เช่นกรณีค่าตรวจและฝากครรภ์สำนักงานประกันสังคมจ่ายให้ตามจริงไม่เกิน 1,500 บาทโดยแบ่งตามอายุครรภ์ตั้งแต่ไม่เกิน12สัปดาห์จนถึง40สัปดาห์ซึ่งผู้ประกันตนชายก็สามารถใช้สิทธิ์เบิกให้ภรรยาได้เช่นกันกรณีที่2ค่าคลอดบุตรรับเงินเหมาจ่าย 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งเงื่อนไขต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนที่ใช้สิทธิ์กรณีที่3เงินสงเคราะห์บุตรรับเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงครบอายุ6ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ทั้งนี้รัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนที่เข้าเกณฑ์สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนได้สะดวกผ่านระบบ e-safe serviceหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: แม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพภาคที่3ตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6: พลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยพลโทวิรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2และคณะเดินทางลงพื้นที่แนวปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาเมินทมปราสาทตาควายและเนิน350เพื่อพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ซึ่งเดินทางมาสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการ ดยผู้บังคับบัญชาได้ให้ข้อแนะนำและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจกำลังพลจัดชุดที่แมทกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยพร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่3ได้เน้นย้ำกำลังพลว่าการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศภายหลังการตรวจเยี่ยมแม่ทัพภาคที่2แม่ทัพภาคที่3และคณะได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอนุสรณ์สถานบริเวณเนิน350และปราสาททาฟายปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับคดีพนักงานต้อนรับสายการบินขนเฮโรอีนข้ามประเทศเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเร่งขยายผลจับกุมเครือข่ายทั้งขบวนการพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังรวมทั้งเดินหน้ายึดทรัพย์และตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบส่วนความคืบหน้าคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างไทยได้แล้วและจากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องหารับกระเป๋าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาก่อนนำมาเก็บไว้ที่ห้องพักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบกระเป๋าและคราบเฮโรอีนซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือซึ่งคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักและจัดทำรายงานผลอย่างเป็นทางการพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการดำเนินคดีจะไม่หยุดเพียงการจับกุมผู้ลำเลียงแต่จะสืบสวนขยายผลไปถึงผู้สั่งการผู้สนับสนุนและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากขบวนการทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลข่าวกรองการตรวจสอบเส้นทางการเงินการพิสูจน์หลักฐานและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อรื้อถอนเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติทั้งระบบขณะที่จังหวัดพะเยาเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นพร้อมขยายผลยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาทลายเครือข่ายยาเสพติดสกัดกั้นเส้นทางการลำเลียงทุกรูปแบบ
7: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยาเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นภายใต้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติด5 action ทำทันทีตามนโยบาย Operation 90 Day ของรัฐบาลโดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลางได้อย่างต่อเนื่องอาทิวันที่23 เมษายน 2569คดีการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านพัสดุเอกชนในพื้นที่อำเภอภูซางสามารถยึดเฮโรอีนน้ำหนักกว่า 3.5 กก.และเมื่อวันที่8 มิถุนายน 2569การส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักแหล่งซุกซ่อนยาเสพติดในตำบลฝ่ายกวางอำเภอเชียงคำสามารถยึดของกลางยาบ้าจำนวน8 ล้านเม็ดพร้อมไอซ์อีก1 กิโลกรัมทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่าน id line orn.pyao. สามารถแจ้งโดยตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลดข้อกังวลของผู้ให้ข้อมูลซึ่งจังหวัดพะเยายืนยันที่จะเดินหน้าสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
1: ชลประทานเชียงใหม่ระดมเรือขุดกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาเพื่อเปิดทางน้ำป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เกษตรและชุมชน
8: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เพื่อติดตามความคืบหน้าการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำณบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาตำบลแม่สอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานชลประทานที่1และเทศบาลตำบลแม่สอยโดยได้สนับสนุนเครื่องจักรกลหนักเรือขุดชนิดปูตักแบบแบ็คโฮลงโป๊ะเข้าจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการไหลของน้ำเปิดทางน้ำไหลให้สะดวกยิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่โดยฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้ประสานนายชาญชัยพระพันเพชรนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอยเพื่อลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ้ำบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมายคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการแก้ปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลากำชับกรมเจ้าท่าเร่งเปิดทางน้ำและขุดลอกคลองสะกอมรับมือฤดูฝนแก้ปัญหาอุทกภัย
9: ที่คลองสะกอมอำเภอจะนะจังหวัดสงขลานายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามปัญหาการระบายน้ำพร้อมมอบหมายกรมเจ้าท่าเร่งสำรวจและขุดลอกคลองสะกอมรวมถึงเปิดทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าจากการลงพื้นที่คลองสะกอมอำเภอจะนะและเกาะแลหนังตำบลปากบางอำเภอเทพาพบว่าปัญหาหลักเกิดจากคลองและร่องน้ำตื้นเขินส่งผลให้การระบายน้ำไม่เพียงพอเกิดน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงฤดูฝนและกระทบต่อปัญหาการสัญจรทางน้ำการประมงพื้นบ้านการประกอบอาชีพของประชาชนจึงมอบหมายให้กรมเจ้าท่าจัดทำแผนแก้ไขทั้งการขุดลอกคลองตูหยงและคลองสะกอมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำและฟื้นฟูเส้นทางน้ำเชื่อมต่อทะเลรองรับสถานการณ์น้ำหลากช่วงปลายปีนี้สำหรับแนวทางดำเนินงานแบ่งออกเป็น3ระยะได้แก่ระยะสั้นเร่งสำรวจสภาพร่องน้ำและเตรียมแผนขุดลอกคลองสะกอมและคลองตูหยงในปีงบประมาณ2570ระยะกลางดำเนินโครงการขุดลอกพร้อมปรับปรุงโครงสร้างระบบระบายน้ำและระยะยาวจัดทำแผนบริหารจัดการร่องน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาการตื้นเขินในอนาคตธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสั่งการให้ผู้พัฒนานิคมอมตะซิตี้ระยองและอมตะยูเร่งแก้ปัญหาน้ำเสียไหลลงคลองสาธารณะและส่งแผนปรับปรุงภายในวันพรุ่งนี้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่
10: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่าได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองและอมตะยูให้เร่งดำเนินการตาม6มาตรการเข้มงวดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียและโคลนทะลักลงสู่ลำคลองสาธารณะในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบพบต้นตอของปัญหาใน2จุดหลักได้แก่มีการระบายน้ำปนเปื้อนโคลนจากการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่3และมีการนำน้ำที่มีสีขุ่นมีฟองและกลิ่นเหม็นรุนแรงจากระบบบำบัดน้ำแห่งที่4มารดน้ำต้นไม้จนไหลทะลักลงสู่รางระบายน้ำและคลองสาธารณะซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA โครงการส่วนขยายระยะที่6ที่กำหนดให้ใช้มาตรการห้ามระบายน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาดทางนี้กนอจึงสั่งการให้ระงับการปล่อยน้ำเสียบล็อกน้ำที่มีกลิ่นเหม็นทันทีตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำพร้อมประเมินความเสียหายเพื่อเยียวยาชุมชนโดยกำชับให้ผู้พัฒนาโครงการต้องจัดทำแผนดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทั้งหมดส่งให้กนอเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันพรุ่งนี้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับ3รางวัลในงานเอเรีย2026ต่อเนื่องปีที่2ตอกย้ำการเป็นองค์การด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับแนวหน้าของเอเชียนางสาวชนิกายุทธสารประสิทธิ์ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เป็นผู้แทนกฟผ.รับรางวัลAsia Responsible Enterprise Award 2026ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดโดย Enterprise Asiaเพื่อยกย่ององค์การในทวีปเอเชียที่สามารถดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลโปร่งใสและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งนี้กฟผ.ได้รับ3รางวัลสำคัญจากเวทีดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่2สะท้อนถึงการบูรณาการการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในทุกมิติจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติประกอบด้วยรางวัล Green Leadership การเป็นผู้นำขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศรางวัล Investment in People ให้ความสำคัญกับคนผ่านการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ และรางวัล Corporate Sustainability Reporting ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจผ่านการจัดทำ eGAT Sustainability Report 2024ซึ่งนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลหรือ ESG อย่างครบถ้วนสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคารรวม19รายการทยอยเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ระยะแรกมี6รายการสำคัญเช่นขอสเตทเมนต์ผ่านออนไลน์ฟรีจำกัดค่าหนังสือรับรองฐานะทางการเงินไม่เกิน100บาทลดค่ารักษาบัญชีไม่เคลื่อนไหวเหลือไม่เกิน20บาทต่อเดือนและปรับลดค่าธรรมเนียมอื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงช่วยลดรายจ่ายของประชาชนเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการและสนับสนุนให้บริการทางการเงินดิจิทัลได้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพของสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีพิธีเฉลิมฉลองซึ่งจัดขึ้นบริเวณเนชั่นมอลล์ในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความยกย่องสำหรับความสำเร็จของสหรัฐอาทิชัยชนะในสงครามตลอดจนระบอบการปกครองของสหรัฐพร้อมเรียกร้องให้สภาคองเกรสเร่งผ่านกฎหมายจำกัดการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์และกำหนดให้แสดงหลักฐานการเป็นพลเมืองของการลงทะเบียนเลือกตั้งซึ่งสหรัฐต้องหยุดยั้งภัยคุกคามจากรัฐที่คอมมิวนิสต์ที่มีอิทธิพลมากขึ้นโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามการกล่าวสุนทรพจน์ดังกล่าวของผู้นำสหรัฐมีขึ้นแม้จะเผชิญอุปสรรคด้านสภาพอากาศซึ่งรวมถึงคลื่นความร้อนที่ส่งผลให้หลายพื้นที่ในสหรัฐต้องยกเลิกภารกิจกิจกรรมกลางแจ้งและพายุฝนฟ้าคะนองจนทำให้มีการเลื่อนกำหนดออกไปเกือบ2ชั่วโมงต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่11เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักที่มีศูนย์กลางบริเวณเมืองหนานหนิงมณฑลกวางซีประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงวันที่5ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่และภาคใต้มีฝนลดลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและ ามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากเชียงรายและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดราชบุรีและอุทัยธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5:41สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 16:42 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:32กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:55
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
16: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการ Smart Life วัยเกษียณนะคะโดยที่มีดิฉันเพ็ญศิริปัญญรชุนนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยให้ฟังกันนะคะท่านผู้ฟังคะตอนที่แล้วนะคะก่อยชวนท่านผู้ฟังคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบัญญัติ10ประการของผู้สูงอายุนะคะที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีนะคะเราพูดกันไป5ประการแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนมาทวนนิดนึงนะคะบัญญัติ10ประการใน5ข้อแรกมีอะไรบ้างนะข้อ1ข้อที่1ก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีโภชนาการที่ดีนะคะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุนะคะเรื่องที่2คือเรื่องของการดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะเพื่อจะทำให้ร่างกายมีผิวพรรณที่ดีนะคะมีสุขภาพที่ดีเรื่องที่3ค่ะเราคุยกันถึงเรื่องของการขับถ่ายของเสียนะคะตามช่องทางต่างๆที่มี5ช่องทางหลักในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะคือทำยังไงให้ช่องทางทั้ง5นี้เราสามารถที่จะขับถ่ายของเสียได้อย่างเป็นปกตินะคะข้อที่4คือการออกกำลังกายค่ะก็เน้นว่าผู้สูงอายุควรจะต้องออกกำลังกายทุกวันนะคะแล้วก็เลือกวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายนะคะแล้วก็ควรจะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ข้อ5ค่ะบัญญัติข้อที่5ก็คือเรื่องของการทำให้เราทำยังไงที่จะทำให้เรามีอารมณ์แจ่มใสนะคะไม่มีความเครียดนะคะไม่รู้สึกซึมเศร้านะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการทำใจของเราเองนะคะแล้วก็การมองโลกในแง่ดีเอาละค่ะนั่นคือบัญญัติ5ประการแรกนะคะเอาละวันนี้เราจะมาคุยกันต่อนะคะในบัญญัติข้อที่6นะคะเพื่อที่จะทำให้ผู้สูงวัยสุขภาพดีนะคะข้อ6เขาก็บอกว่าถ้าเรามีโรคนะคะเราก็ควรจะต้องรักษาโรคให้หายหรือควบคุมมันให้ได้แน่นอนค่ะผู้สูงอายุเราคงปฏิเสธไม่ได้นะคะในเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะเพราะว่าร่างกายเราก็อาจจะมีความเสื่อมถอยไปนะคะแต่จริงๆแล้วค่ะผู้สูงอายุก็สามารถที่จะป้องกันหรือชะลอการเจ็บป่วยได้นะคะด้วยการรักษาสุขภาพทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจเป็นอย่างดีนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะถ้าเกิดเราเกิดโรคขึ้นมาแล้วนั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทุกข์ไปกับโรคนั้นตลอดไปนะคะคือโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุเนี่ยค่ะหลายๆโรคเลยนะคะมันสามารถที่จะรักษาได้ถ้าเราไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอนะคะรักษาตัวเป็นประจำนะคะดูแลตัวเองอย่างดีทานยาตามคุณหมอสั่งนะคะโรคหลายๆโรคมันก็สามารถที่จะทุเราเบาบางแล้วก็หายไปได้นะคะแต่สำหรับผู้สูงอายุท่านไหนที่อาจจะเป็นโรคเรื้อรังนะคะหรือเป็นโรคร้ายนะก็ไม่ได้ความว่าไปความว่าเราจะต้องทุกข์ใจไปกับมันนะคะการดูแลรักษาโรคไปตามอาการหรือหาวิธีที่จะอยู่กับโรคเหล่านั้นให้ยังมีความสุขก็เป็นสิ่งที่เราทำได้นะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นในโรคเรื้อรังบางชนิดค่ะที่ผู้สูงอายุเป็นกันมากๆเลยนะโรคท็อปฮิตที่มักจะคุยกันอยู่เสมอก็คืออย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงนะไขมันในเลือดสูงนะซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคอื่นๆตามมาอีกเยอะเลยนะคะอย่างเช่นใครเป็นแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้นะคะทีนี้ถ้าเราพบว่าพอเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเรามีโรคความดันโลหิตสูงนะคะเรามีความดันโลหิตสูงแล้วเรามีไขมันในเลือดสูงเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกปฏิบัติตัวเราให้ดีได้นะคะโดยที่เราเลือกที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของเราใหม่นะคะอาจจะต้องควบคุมอาหารใครที่เคยชอบทานอาหารมันนะคะอาหารทอดอย่างเงี้ยแล้วก็ควบคุมอาหารเลือกอาหารที่มีโภชนาการที่ดีนะคะเป็นอาหารนึ่งอาหารต้มอย่างเงี้ยนะคะเพิ่มการออกกำลังกายให้มากขึ้นนะคะถ้าเกิดเราปฏิบัติตัวได้ดีอย่างที่เคยคุยกับคุณพ่อหลายครั้งนะคะที่เวลาที่แนะนำเนี่ยก็คือว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมของเรามีส่วนมากๆเลยนี่จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็หายจากโรคหลายๆโรคได้นะคะแม้กระทั่งใครที่เป็นโรคเบาหวานหรือโรคไตนะคะถ้าเป็นแล้วแล้วเราปฏิบัติตัวดีเนี่ยเราสามารถที่จะคุมระดับน้ำตาลนะคะคุมเรื่องของความเค็มนะคะในการรับประทานอาหารได้นะคะมันก็สามารถที่จะคุม ไม่ให้โรคเนี้ยกำเริบขึ้นมาได้อีกนะคะค่าน้ำตาลค่าไตมันก็จะคงอยู่ในระดับปกติได้นะแล้วก็เราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างปกตินะหรือแม้ว่าถ้าเกิดใครเกิดบังเอิญตรวจแล้วเจอว่าเราเป็นโรคร้ายนะคะเช่นโรคมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะวิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบันเนี้ยเขาก็มีวิธีการรักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆให้หายขาดไปได้มากมายหลายโรคเลยนะคะอย่างเช่นใครที่เป็นมะเร็งเต้านมในปัจจุบันนี้นะก็จริงๆแล้วโอกาสที่จะหายสูงมากนะคะเพียงแต่เราหันกลับมาดูตัวเองให้ดีนะคะให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะถ้าคุณหมอรักษาแล้วนะคะก็ปฏิบัติตัวต่อไปให้ดีเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่อาจจะทำให้สุขภาพเสื่อมโทรมลงอันนี้ก็สามารถที่จะหายขาดได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาโรคนะคะอาหารบัญญัติต่อไปนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของการหลีกเลี่ยงอบายมุขนะคะอบายมุขในที่นี้หมายถึงอะไรอบายมุขอาจจะหมายถึงคือถ้าในทางพุทธศาสนานะคะมันก็คือช่องทางแห่งความเสื่อมนะคะช่องทางแห่งความพินาศแล้วก็การทำให้สูญเสียไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะหรือแม้กระทั่งการเกิดโทษต่อร่างกายของเราเองนะคะอบายมุขเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะเป็นได้ตั้งแต่เรื่องแรกคือการดื่มสุราหรือของมึนเมานะคะหรือการติดบุหรี่นะคะสูบบุหรี่จัดนะคะติดสิ่งเสพติดนะคะเที่ยวกลางคืนเล่นการพนันนะคะหรือการคบหาสมาคมกับคนพาลนะคะคือไม่ว่าจะเป็นอบายมุขประเภทไหนที่เคยพูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยมันคือช่องทางในการนำความเสื่อมหรือความวิบัติหรือความทุกข์เข้ามาในตัวเราทั้งสิ้นนะคะบางครั้งถ้ามันไม่ได้กระทบแต่ตัวเรานะคะมันอาจจะส่งผลกระทบไปถึงครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวด้วยนะคะมันเขามีการสำรวจกันนะคะท่านผู้ฟังว่าอบายมุขไหนประเภทไหนเนี่ยที่ผู้สูงอายุติดกันมากนะอันนี้น่าสนใจนะคะเรื่องแรกเลยเชื่อไหมคะคืออะไรคือสุราเนี่ยเป็นสิ่งเสพติดที่ผู้สูงอายุเกี่ยวข้องมากที่สุดเลยนะคะคือเพราะว่าบางทีคือดื่มสุราเนี่ยบางบ้านบางคนแล้วดื่มกันมาตั้งแต่หนุ่มสาวเนาะคือดื่มแล้วว่าแบบเหมือนกับติดอาจจะติดมากติดน้อยอันนี้ก็แล้วแต่นะคะคือถ้าติดมากก็แบบเป็นลักษณะของแอลกอฮอลิซึมนะคือติดแบบติดจริงจังอันนี้ก็สุขภาพเสื่อมโทรมแน่นอนนะคะหรือบางคนก็อาจจะดื่มวันละกลึบสองกลึบไม่ได้บอกว่าไม่ได้ติดมากแต่ไม่ดื่มเพราะหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้คือจะดื่มมากดื่มน้อยเนี่ยก็แล้วแต่ที่มันสำคัญก็คือมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราแน่นอนนะคะในอนาคตโดยเฉพาะเมื่อเราสูงวัยขึ้นนะคะอันนี้ไม่นับรวมผลเสียของทรัพย์ที่เราต้องเอาเงินไปซื้อหาพวกสุราพวกเหล้าพวกเบียร์มาดื่มนะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าการดื่มสุราหรือเหล้าเบียร์ที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกคือทำให้กรดแลคติกสูงนะคะทีนี้เมื่อมันซึมเข้ากล้ามเนื้อก็ทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยนะคะถ้าซึมเข้าสมองก็จะทำให้เกิดความกระวนกระวายนะคะอันนี้ก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพนะคะทำให้เกิดยูริกสูงนะคะอันนี้ก็เกิดอาการอักเสบตามข้อต่างๆนะคะเช่นโรคเกาต์ข้อเข่าบวมแดงอันนี้ก็เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์เช่นกันทำให้ไขมันในเลือดสูงโดยเฉพาะไขมันตัวร้ายที่เขาเรียกว่า LDL นะคะซึ่งมันจะทำให้เกิดโรคการอุดตันในเส้นเลือดได้ในอนาคตเวลาที่เราสูงอายุขึ้นนะคะอันนี้เป็นพิษต่อตับอันที่แน่นอนค่ะไม่มีใครไม่รู้เลยว่าแอลกอฮอล์เนี่ยส่งผลต่อตับนะคะใครดื่มแอลกอฮอล์มากดื่มบ่อยๆดื่มเป็นประจำก็เตรียมรับสภาพตับแข็งได้เลยนะคะตับอักเสบตับบวมตับแข็งนะคะซึ่งอันเนี้ยถ้าใครเป็นแล้วไม่รักษาเนี่ยคือมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ภายใน6เดือนถึง1ปีเลยนะคะแอลกอฮอล์ยังทำปัญหากับสมองด้วยนะบางคนดื่มแอลกอฮอล์มากๆก็ส่งผลให้เกิดอาการสมองเสื่อมความจำเสื่อมได้ด้วยนะคะส่งผลต่อหัวใจค่ะทำให้หัวใจทำงานหนักเพราะว่าฤทธิ์แอลกอฮอล์มันจะทำให้หัวใจเต้นเร็วใช่ไหมเต้นเร็วกว่าปกตินะคะอันนี้ก็อันนี้คือพิษของสุรานี่พูดเฉพาะสุรานะคะเนี่ยพูดกันมาได้ตั้งหลายข้อแล้วนะคะทีนี้ต่อไปคือการติดบุหรี่นะคะอันนี้ก็ส่งผลคือพอดื่มเหล้าแล้วก็จะต้องสูบบุหรี่เป็นของคู่กันนะคะอันนี้บุหรี่นี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะมันส่งผลเสียต่อปอดนะคะคนที่เป็นสมรวมป่งพองแล้วก็เห็นกันมาเยอะแล้วนะคะคนที่สูบบุหรี่จัดๆแล้วเป็นมะเร็งปอดนะคะคือไม่ได้ตัวเองไม่ได้เป็นอย่างเดียวเนี่ยเอาคนรอบข้างเอาคนในครอบครัวเป็นด้วยนี่ก็มีนะคะแล้วก็อันนี้พูดถึงสุขภาพกายนะคะสุขภาพในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆก็คือถ้าเกิดใครเนี่ย เกิดติดพนันขึ้นมาเนี่ยนะคะคือเรารู้อยู่แล้วเนาะการพนันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะแต่บางทีก็เลี่ยงไม่ได้นะคะคือการพนันนี่รวมแม้กระทั่งซื้อหวยด้วยนะคะคือพวกซื้อหวยเล่นหวยเล่นซื้อลอตเตอรี่แล้วก็แบบผิดคือไม่ถูกอะนะคะเสียเงินไปแต่ละเดือนจมไปกับตรงเนี้ยคือถ้าเกิดย้อนนับกลับมาใครที่ชอบเล่นหวยซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นะลองย้อนกลับไปดูตัวเองนะคะสักเราคำนวณง่ายๆก็ได้ว่า10ปี20ปี30ปีถอยหลังมาถ้าเราซื้อเป็นประจำเนี่ยเราสูญเสียเงินไปเท่าไหร่แล้วเราถูกหวยเท่าไหร่นะคะไปเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยไม่มีทางคุ้มแน่นอนค่ะแล้วการที่เราจะซื้อเพราะเราจะหวังถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเฉพาะแค่หวยนะคะถ้าเกิดใครเข้าบ่อนเนี่ยติดการพนันอย่างอื่นนะเล่นพนันบอลนะติดพนันออนไลน์อันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอบายมุขที่ส่งผลกระทบมากๆนะคะต่อผู้สูงวัยนะคะถ้าเกิดใครเกิดติดตรงนี้ไปแล้วนะคะเอาละค่ะเรื่องต่อไปค่ะก็คือเรื่องของการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุนะเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยเป็นการสูญเสียชีวิตสาเหตุของการสูญเสียชีวิตระดับต้นๆของคนไทยเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็แล้วแต่นะคะจากสถิติเนี่ยแต่ทีนี้ผู้สูงอายุเองก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้มากเหมือนกันนะคะแล้วก็อุบัติเหตุที่มักจะเกิดกับผู้สูงอายุนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องแรกคืออุบัติเหตุตามท้องถนนนะคะโดยเฉพาะการขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เนี่ยค่ะที่ผู้สูงอายุมักจะมีข้อจำกัดในเรื่องของสายตานะคะสายตามองไม่ค่อยชัดนะคะมีความบกพร่องในเรื่องของการกะระยะนะคะหรือการตัดสินใจช้าลงเนี่ยทำให้เกิดอุบัติเหตุมากกว่าคนหนุ่มสาวนะคะจะเห็นนะคะหลายๆครั้งเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยซิ่งค่ะคือถึงแม้อายุเยอะแล้วแต่ใจยังเป็นหนุ่มนะบางทีก็ขับรถเร็วกว่าคนหนุ่มสาวด้วยซ้ำนะบางทีคือถ้าเกิดยิ่งขับรถจักรยานยนต์นี้มันก็จะปาดไปปาดมาบางทีไม่ได้สวมหมวกกันน็อกนะคะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะอุบัติเหตุอีกเรื่องนึงที่เกิดกับผู้สูงอายุมากเลยการหกล้มนะหกล้มนี่เกิดขึ้นหลายหนแล้วนะคะก็คือพบมากจริงๆไม่ว่าจะหกล้มในบ้านนอกบ้านอะไรเนี้ยพอหกล้มแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครเกิดกระดูกสะโพกหักแขนขาหักเนี้ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้นะคะแล้วก็จากสถิติค่ะถ้าผู้สูงอายุหกล้มครั้งที่หนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีครั้งที่สองที่สามตามมาได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องระมัดระวังนะคะอุบัติเหตุอีกอันนึงที่ผู้สูงอายุเจอบ่อยก็คือไฟไหม้น้ำร้อนรั่วนะคะอันนี้ก็เกิดจากอะไรคะเกิดจากการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านนี่แหละค่ะบางทีใช้เตาแก๊สเนาะใช้เตาถ่านเนี่ยคือกะระยะไม่ถูกมองไม่ค่อยชัดก็ถูกไฟไหม้ได้นะคะหรือว่าบางทีถูกน้ำร้อนรั่วค่ะหยิบต้มน้ำบนเตาอย่างเงี้ยค่ะกาน้ำแล้วก็ล้มนะหรือทานน้ำร้อนหกลวกใส่ก็มีนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะอีกเรื่องนึงที่เจอกันมากๆเลยก็คือในเรื่องของการทานยาพิษนะทานยาเกินขนาดอันนี้ก็ผู้สูงอายุพบกันบ่อยทานยาผิดนี่มีได้ตั้งแต่หยิบผิดนะคะคือดูซองผิดนะอ่านฉลากก็มองไม่เห็นนะคะให้กินเม็ดนึงก็กิน2เม็ดให้กิน2เม็ดก็กินครึ่งเม็ดอะไรอย่างเงี้ยให้ทานเช้าก็ทานเย็นนะอันนี้ก็เจอกันบ่อยนะคะทานยาผิดทานยาเกินขนาดหรือว่าอันนี้ก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุคือถ้าเกิดทานน้อยเกินไปมันไม่ค่อยเป็นอะไรนะแต่ทานมากเกินไปหรือทานไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะเรากลับมาคุยกันในบัญญัติ10ประการข้อต่อไปนะคะพักสักครู่ค่ะ
1: เปิดโลกผู้สูงวัยกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: แล้วค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบัญญัติ10ประการนะคะสำหรับผู้สูงวัยเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีเนี่ยนะคะเราเหลือข้อต่อไปนะคะก็คือข้อที่9นะคะคือการมีความสุขอยู่กับบ้านและครอบครัวนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าบ้านเนี่ยคือที่ที่เราทุกคนเนี่ยต้องมีคือต้องการที่จะอยู่แล้วก็เป็นที่ที่ต้องบอกว่าให้ความสุขกับเรามากที่สุดนะคะคือบ้านที่เราอยู่เนี่ยทุกครอบครัวเนี่ยมันไม่ได้ดูที่ความใหญ่โตโออาร์หรูหราราคาแพงนะคะแต่บ้านที่เราอยู่เนี่ยที่สำคัญคือต้องมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งคือต้องเป็นบ้านที่ปลอดภัยนะคะบ้านที่ปลอดภัยแปลว่าเป็นบ้านที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะให้กับผู้สูงอายุตามความเหมาะสมนะซึ่งอย่างที่บอกค่ะ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อหามาในราคาแพงนะคะแค่เราปรับปรุงบ้านให้มีสามารถที่จะรองรับนะคะผู้สูงอายุได้ไม่ว่าจะเป็นที่เคยพูดไปแล้วหลายตอนนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูว่าพื้นผิวของบ้านเนี่ยนะคะไม่ลื่นเกินไปนะคะมีราวจับให้ผู้สูงอายุนะคะทางเดินก็สามารถที่จะรองรับการเดินเหินของผู้สูงอายุได้นะคะคือที่พูดง่ายๆก็คือว่าไม่มีพื้นที่เสี่ยงที่จะทำให้ผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านที่มีความปลอดภัยแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือว่าบรรยากาศในบ้านนะบรรยากาศในบ้านหมายถึงอะไรบรรยากาศในบ้านหมายถึงบ้านจะต้องเป็นสถานที่ที่อยู่แล้วมีความสุขนะมีความสุขจากการที่เราได้รับความรักนะการที่เราได้รับความเอาใจใส่นะจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะคะคือถ้าบ้านไหนเนี่ยโอ้ราคาแพงนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างเลยนะแต่มีผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวนะคะนั่งเหงาอยู่บ้านคนเดียวอันนั้นก็ไม่ได้นับว่าเป็นบ้านที่มีความสุขนะคะคือความรักความอบอุ่นจากสมาชิกในครอบครัวนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะที่จะช่วยเติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุได้นะเพราะฉะนั้นก็อยากจะแนะนำนะคะถ้าเกิดบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านนะคะเราทุกๆคนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวค่ะเราจะต้องแบ่งเวลาที่จะมาให้ความสนใจให้ความดูแลกับท่านนะคะนั่งคุยกับท่านบ้างทานข้าวกับ

พาท่านออกไปทานข้าวข้างนอกบ้างนะพาท่านไปเที่ยวสถานที่ที่ท่านชื่นชอบบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากนะคือสำหรับบ้านไหนนะหรือครอบครัวไหนที่อาจจะมีผู้สูงอายุที่อาจจะมีอาการเจ็บป่วยนะคะอาจจะกลายเป็นผู้ป่วยที่ติดเตียงนะมีโรคเรื้อรังเนี้ยนะคือเราก็ไม่ใช่ว่าเราบอกว่าอ่ะเรามีสตางค์นะเราจ้างคนมาดูแลคุณพ่อคุณแม่อย่างดีแล้วนะก็ไม่ค่อยไม่จำเป็นต้องหาเวลามาเยี่ยมเยียนท่านอันนี้ก็ไม่ใช่นะอันนี้ก็จำเป็นต้องเข้ามาดูแลท่านนะพาท่านไปหาหมอนะคะหรือหาเรื่องต่างๆชวนท่านทำกิจกรรมต่างๆให้ท่านมีความเพลิดเพลินนะคะอันนี้ก็เป็นนิยามของความสุขนะคะที่อยู่ในครอบครัวนะคะอันนี้อีกเรื่องนึงค่ะก็เป็นเรื่องของเรื่องสุดท้ายนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยเหมือนกันนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของการเข้าใจหลักธรรมะแล้วการปล่อยวางผู้สูงอายุทุกๆท่านเนี่ยก็เชื่อว่าความที่เราผ่านร้อนผ่านหนาวนะคะผ่านประสบการณ์ต่างๆที่มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะเข้ามาในชีวิตเนี่ยก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยนะไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาใดนะไม่ว่าจะนับถือหลักคำสอนของศาสนาไหนนะคือก็เชื่อว่าทุกศาสนาเนี่ยเน้นให้เราประกอบกรรมดีแล้วเป็นความชั่วทั้งสิ้นนะคะคือสอนให้เราสามารถที่จะเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตมันจะสอนให้เราถ้าเป็นไปได้คือสอนให้เราปล่อยวางนะคะแล้วก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยนะคะในการที่จะฝึกฝนธรรมะนะคะหรือเข้าใจในโลกให้ดีขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเรามองมาที่หลักของการปฏิบัติของตามหลักพุทธศาสนาของเรานะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะสอนให้เรารู้จักตัวตนของเราเองนะคะรู้จักว่าจริงๆแล้วว่าเรายึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้เลยนะคะการปล่อยวางนะคะการเข้าใจในกฎไตรลักษณ์นะคะเข้าใจในเรื่องว่าทุกอย่างทุกโลกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันไม่เที่ยงนะคะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ที่สำคัญคือมันไม่มีตัวตนนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เช่นนี้มันก็สามารถที่จะช่วยให้เราปล่อยวางนะคะแล้วก็ไม่ยึดติดกับสรรพสิ่งใดๆในโลกนี้ไม่ยึดติดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในโลกนี้นะคะคือถ้าเราปล่อยวางได้อย่างนี้เนี่ยก็เชื่อว่าเราก็สามารถที่จะเดินออกจากความทุกข์นะที่เราจะต้องเผชิญอยู่ตามหลักของพุทธศาสนาว่ามนุษย์ทุกคนก็ต้องเกิดมาเพื่อเผชิญความทุกข์นะคะเราก็จะหาหนทางอย่างกันที่จะดับทุกข์นั้นได้จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียนะคะที่เราอาจจะต้องเผชิญนะคะสูญเสียคนรักสูญเสียคนในครอบครัวสูญเสียงานสูญเสียการสูญเสียเงินทองนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องยอมรับมันให้ได้นะที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรจะต้องให้ความสำคัญมากๆโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในวัยสูงอายุแล้วนะคะคือการที่เราจะทำยังไงให้เรามีใจที่สงบสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ทานนะคะรักษาศีลภาวนานะคะจะสังเกตได้ว่าผู้สูงอายุหลายๆท่านนะก็พอมีเวลาช่วงหลังเกษียณแล้วเนี่ยก็จะไปเข้าวัดทำบุญนะบางท่านก็ไปปฏิบัติธรรมนะคะซึ่งอันนี้ก็ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนมากๆเลยเพราะว่าคือถ้าเกิดเราอยู่ท่ามกลางกัลยาณมิตรนะคะที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันที่จิตใจดีไม่ได้คิดผูกพยาบาทกับใครนะก็จะทำให้เรามีความสุขอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยก็คือทำอย่างสม่ำเสมอนะคะมันก็จะเป็นเครื่องช่วยป้องกันให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับความทุกข์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นมาในชีวิตเราที่มันไม่ได้ทำให้เราสมหวังสมปรารถนาได้อย่างมีความสุขนะคะอีกเรื่องนึงนะคะที่ก็อยากจะฝากไว้นะคะก็คือว่าพอเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้ตัวเราเป็นผู้สูงอายุที่ดีนะคะแล้วก็มีคุณค่าต่อสังคมนะไม่ว่าจะเป็นคุณค่าต่อครอบครัวชุมชนสังคมนะได้เห็นถึงความสำคัญของเรานะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเพียงแค่เราก็เชื่อนะว่าเพียงแค่ถ้าเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นแล้วแล้วเราทำตัวให้เหมาะสมกับวัยนะมันก็จะสามารถที่จะทำให้เราเป็นคนที่ได้รับการยกย่องนะคะถามว่าทำตัวให้เหมาะสมกับวัยคืออะไรนะคะคือแน่นอนค่ะเวลาที่เราสูงอายุขึ้นเนี่ยนะคะลูกๆหลานๆเนี่ยเขาก็จะมองว่าเราคือตัวอย่างนะเราคือแบบอย่างถามว่าเราอยากจะเป็นตัวเราอาจจะอยากจะเป็นแบบอย่างที่ดีหรือแบบอย่างที่ไม่ดีนะคะอันนี้ก็อยู่ที่การปฏิบัติตัวของเรานะคะคือคนรอบข้างเราจะสามารถที่จะให้ความนับถือเราโดยที่เขามองว่าเราเป็นคนที่สมมตินะคะถือศีลนะคะถือศีล5ไม่พูดโกหก

0: ไม่พูดหลอกลวงนะคะแล้วก็สำรวมระวังในคำพูดนะคะถ้าเราทำทุกอย่างอย่างมีสตินะคะรวมถึงเรามีเมตตากรุณานะคะมีความยุติธรรมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะไม่คบคนพาลไม่เล่นกันพนันไม่ดื่มเหล้ามาอย่างที่เคยเล่ามาแล้วนะคะอันนี้คือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดเราสามารถที่จะทำตัวให้คนรอบๆตัวเราเนี่ยเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามอ่ะที่เขามาพบเราเขามาเจอหน้าเราเขามาเยี่ยมเยียนเราเนี่ยเขามีความสุขใจเขามีความรู้สึกเหมือนเขามาแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆที่เขาเจอมาจากข้างนอกเยอะแยะมากมายเมื่อเขาก้าวเข้ามาหาเราเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขามีที่พึ่งพิงนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ได้สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาหนักหนาสาหัสของเขาได้ที่เขาเจออยู่ในปัจจุบันแต่การที่เขามาพบเราได้พูดคุยกับเราบางทีการแนะนำเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือแม้กระทั่งแค่เราจับมือเขานะคะเรายิ้มให้เขานะคะเรามีเมตตากรุณาต่อเขาบางทีความเดือดร้อนนะความวุ่นวายใจต่างๆของลูกหลานคนในครอบครัวที่เขามีอยู่เนี่ยเมื่อเขามาเจอกับเราแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาผ่อนคลายไปได้นะคืออันนี้ก็มีตัวอย่างเรื่องที่อันนี้ก็ใกล้ตัวมากเหมือนกันนะที่อยากจะมาแบ่งปันกันก็คือว่าก็เคยพูดเรื่องคุณย่าหลายคนนะคุณย่าของเราเองเนี่ยที่ท่านมีชีวิตถึง108ปีนะคือก็ต้องบอกว่าคุณย่าเนี่ยเป็นส่วนรวมจิตใจของทุกๆคนในครอบครัวนะคุณย่านี่มีลูกทั้งหมด8คนนะแล้วก็เห็นว่าตลอดช่วงอายุของท่านค่ะคือไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่แล้วนะคะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ว่าจะเป็นลูกหรือหลานนะคะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินชีวิตเนี่ยคือทุกคนก็จะวิ่งมาหาคุณย่านะแล้วเมื่อเรามาหาคุณย่าเนี่ยเขาก็จะมานั่งพูดคุยกับคุณย่าแล้วก็เห็นว่าแทบจะทุกคนเลยอ่ะคือได้ความรู้สึกที่ดีกลับไปได้พลังได้กำลังใจนะถึงบางทีคุณย่าก็อาจจะชวนคุยเรื่องอื่นนู่นนี่นั้นนะแต่ว่าท่านอาจจะไม่ได้สามารถแก้ปัญหาให้ลูกๆหลานๆได้ในบางปัญหาที่เขาเจออยู่แต่ว่าเขาได้กำลังใจกลับไปนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่ดีนะคะของผู้สูงอายุที่สามารถที่จะปฏิบัติตัวให้เป็นร่มโพร่มใสนะให้กับลูกหลานได้นะคะอันนี้ก็ไม่ใช่อาจจะเพราะไม่ใช่แค่ลูกหลานนะญาติพี่น้องต่างๆนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัญหานะคะหรืออาจจะไม่ต้องมีปัญหาค่ะในช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยเขาก็ยังมีความระลึกนึกถึงนะคะก็จะมาเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุอยู่บ่อยๆนะคะคือเมื่อไหร่ที่มีโอกาสก็อยากจะมาเพราะอะไรคะเพราะว่ามาแล้วมันสบายใจนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าผู้สูงอายุทุกท่านทำได้ก็เชื่อว่าก็จะทำให้มีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีนะคะเอาละค่ะทั้งหมดที่คุยกันมานะคะ2ตอนนะก็จะเป็นเรื่องของบัญญัติสิบประการนะคะที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุนะคะมีทั้งสุขภาพกายที่ดีนะคะมีสุขภาพใจที่ดีแล้วก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าถ้าผู้สูงอายุท่านไหนสามารถปฏิบัติตัวได้ตามนี้ค่ะจะเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุขที่สุดเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเมื่อท่านมีความสุขแล้วนะท่านก็จะสามารถที่จะแบ่งปันความสุขนะคะความเมตตานะคะความอบอุ่นนะให้กับลูกหลานที่สามารถที่จะมาเป็นยึดเหนี่ยวจิตใจได้นะคะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกหลานที่จะปฏิบัติตามในสิ่งที่ผู้สูงอายุท่านนั้นได้ปฏิบัติมานะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ละค่ะมันจะทำให้ทุกคนที่อยู่รายล้อมเนี่ยเกิดความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปในชีวิตนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะแล้วค่ะวันนี้ค่ะเวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะสำหรับท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะเกิดก็จะกับคุณพ่อนะคะก็จะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมาให้นะคะหรือบางคนนะคะถ้าอยากจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุนะอย่าลืมนะคะเขียนมาแนะนำกันได้นะคะขอฟังกันได้ที่คอมเมนต์ของ QFM นะคะ Facebook QFM นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาหมดลงอีกแล้วนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569ณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีกระทรวงคมนาคมเร่งพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินรองรับการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศอีกครั้งภายในปีนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ตั้งเป้าเก็บชัยชนะอย่างน้อย2นัดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาด้วยวันที่5กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวเนซุเอลาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาได้ดำเนินมาอย่างมั่นคงแน่นแฟ้นตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันแม้ว่าทั้งสองประเทศจะอยู่ห่างไกลกันคนละภูมิภาคแต่เวเนซุเอลาและประเทศไทยจางยึดมั่นในสันติภาพความมั่นคงและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประชาชนของเราข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและเจตจำนงอันดีที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟ้นก้าวหน้าทั้งในระดับทวิภาคีและภายในกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:48 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมของนักกอล์ฟเยาวชนนักกอล์ฟอาชีพนักกอล์ฟอาชีพสตรีรวมถึงเทคโนโลยีการพัฒนากอล์ฟไทยสู่ความเป็นเลิศเพื่อความก้าวต่อไปในเวทีระดับโลกณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายพงษ์รัตน์เหลืองทำรงเจริญนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยคณะกรรมการสมาคมและคณะผู้บริหารสมาคมกอล์ฟริเวอร์เดลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพลาที่ประทับบริเวณกรีนหลุม18พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันและกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569เสร็จแล้วเสด็จออกจากพระพลาที่ประทับและประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นทีออฟหลุมที่18ทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟกลุ่มผู้นำเมื่อจบการแข่งขันพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนสมาคมผู้แทนสนามและผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานธงประจำการแข่งขันและพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลตามลำดับต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังออไทยแลนด์กอล์ฟเซ็นเตอร์เสด็จเข้าบริเวณกรีนซ้อมพัดทรงร่วมทดสอบการพัดระยะไกลและลูกสั้นกับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมเทคนิคการพัดและลูกสั้นของนักกอล์ฟเยาวชนณบริเวณกรีนซ้อมพัด จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance Center ชั้น1ทอดพระเนตรการวิเคราะห์วงสวิงของนักกอล์ฟอาชีพสตรีการฝึกซ้อมวงสวิงในระยะต่างๆของนักกอล์ฟทีมชาติณช่องไดกอล์ฟแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance ชั้น2ทอดพระเนตรการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักกอล์ฟอาชีพสตรีด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชหฤทัยและพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการกอล์ฟอาชีพไทยและนักกีฬาประเภทต่างๆมาโดยตลอดอีกทั้งยังทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทที่เป็นที่ประจักษ์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยและในระดับสากลโดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่2-5 กรกฎาคม 2569ณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเป็นการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟไทยให้สามารถแข่งขันและสร้างผลงานในระดับสากลเพิ่มโอกาสการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับระดับสากลซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านของการแข่งขันในครั้งนี้โดยมีนักกีฬากอล์ฟเข้าคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกว่า300คนโดยผู้ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลพร้อมด้วยถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งถือเป็นเกียรติยศและเกียรติประวัติอันสูงสุดและยิ่งใหญ่แก่นักกอล์ฟอาชีพนักกีฬาทีมชาติเยาวชนบุคคลในวงการกีฬากอล์ฟไทยตลอดจนทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันพัฒนาวงการกีฬากอล์ฟไทยและเป็นพลังที่สำคัญที่จะผลักดันให้นักกอล์ฟไทยมุ่งมั่นพัฒนาสู่มาตรฐานในเวทีระดับประเทศและเวทีสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปเวลา 17:29 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีมวมปช.พ.ป.ร. 4 ณ เมนวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:57 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงรักษากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สภากาชาดไทยเชิญชวนประสบกรณิกรทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตในโครงการรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาตลอดเดือนกรกฎาคมนี้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาตลอดเดือนกรกฎาคมนี้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาตลอดเดือนกรกฎาคมนี้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสมหาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจึงขอเชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่ามาร่วมสร้างทานบารมีอันยิ่งใหญ่ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนกรกฎาคม2569โดยสามารถเดินทางไปบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหน่วยรับบริจาค าคโลหิตประจำที่หรือ Fix Station ทั้ง7แห่งในกรุงเทพเช่นสถานีกาชาติ11วิเศษนิยมบางแค The Mall Life Store สาขาบางแคบางกะปิงามวงวานท่าพระศูนย์การค้า Emporium และบ้านทรงไทยย่านวงสว่างหรือภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศรวมถึงโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทุกแห่งใกล้บ้านท่านประชาชนทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง
2: ตลอดทั้งวันของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นไปอย่างสมพระเกียรติมีประชาชนแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกสีดำทยอยเดินทางมายังจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดระเบียบแถวทยอยเดินลงไปลงทะเบียนบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเพื่อลงทะเบียนและรับสติกเกอร์แสดงตนก่อนเข้าถวายสักการะตามลำดับนางสาวศศิเลขาดิเรกพิทักษ์จากกรุงเทพมหานครกล่าว

0: ว่ารู้สึกเสียใจต่อการสูญเสียและตั้งใจเดินทางมาถวายความอาลัยเนื่องจากซาบซึ้งในพระกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อช่วยเหลือประชาชนและสังคมพร้อมตั้งปณิธานว่าจะทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสืบไป
1: คือรักท่านนะคะแล้วก็เห็นตั้งแต่เด็กๆนอนเหมือนโตมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะมาถวายความอาลัยหลายด้านเลยนะคะที่ท่านทำประโยชน์ให้พวกเราค่ะทั้งในด้านช่วยเหลือสังคมที่เราเห็นกันอยู่ประจำก็คือเพื่อพึ่งพายันยากค่ะก็จะทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะทุกอย่างที่ทำได้ก็จะทำค่ะ
0: ด้านนางสาวเจนจิราดาดันจากจังหวัดแพร่กล่าวว่าแม้ไม่เคยมีโอกาสเข้าเฝ้าแต่ได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาโดยตลอดและประทับใจในพระจริยวัตรอันเรียบง่ายรวมทั้งพระวิริยะอุตสาหะในการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2: เสียใจเพราะว่าเห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่เด็กแล้วก็พระจันทร์สาก็พอๆกับเราก็เลยรู้สึกว่ามันพูดยากก็มันอยู่ข้างในอ่ะก็เสียใจค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นพระองค์เลยก็เห็นท่านในเวลาออกไปทำพระราชกรณียกิจค่ะแทนพระองค์ก็คือพระองค์ไปแบบติดดินก็คือไม่ได้รู้สึกว่าพระองค์ท่านแบบสูงจนเราเอื้อมไม่ถึงอะไรเงี้ยค่ะ
0: ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนอย่างครบถ้วนอาทิจุดบริการอาหารและน้ำดื่มพระราชทานห้องน้ำสาธารณะหน่วยบริการทางการแพทย์และบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือ Wi-Fi ฟรีพร้อมทั้งจัดระบบอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกจะรถรับส่งหรือชัตเทิลบัสให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากสถานีท่าพระสถานีสนามชัยสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือสายใต้ใหม่และประตูเทวาภิรมย์เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นประจำทุกวันระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดรับการลงทะเบียนในเวลา 20:00 น.จึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติชวิสาปทุมมารายงาน
3: กระทรวงคมนาคมเร่งพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่จะเปิดเส้นทางอีกครั้งภายในปีนี้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแผนเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานหัวหินว่าจากการลงพื้นที่ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรับฟังความเห็นผู้ประกอบการเบื้องต้นที่ประชุมได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเส้นทางบินหัวหินกัวลาลัมเปอร์กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งรวมถึงการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศใหม่อื่นๆซึ่งนอกจากจะช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยตรงแล้วยังช่วยลดความแออัดของสนามบินหลักอย่างสุวรรณภูมิและดอนเมืองได้อีกด้วยพร้อมย้ำว่าการพัฒนาครั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในระดับสากลโดยได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตามกรอบเวลาที่ชัดเจนปัจจุบันท่าอากาศยานหัวหินอยู่ระหว่างการก่อสร้างขยายอุโมงค์ถนนขยายอุโมงค์รถไฟและขยายพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งเพื่อรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ตามมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยโดยมีกำหนดการแล้วเสร็จพร้อมเปิดรับเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการภายในปี2569นี้ด้านสายการบินแอร์เอเชียพร้อมเปิดบริการบินตรงระหว่างประเทศจากสนามบินหัวหินตามนโยบายรัฐบาลนายภัยรัตน์พรพัฒนานางกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียกล่าวว่าหลังจากที่รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ส่วนภูมิภาคผ่านการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการผลักดันท่าอากาศยานหัวหินให้มีความพร้อมรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบสายการบินแอร์เอเชียมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนนโยบายนี้จึงร่วมกิจกรรมระดมความคิดเห็นกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกประกอบการพิจารณาการเปิดเส้นทางบินใหม่ระหว่างประเทศปัจจุบันแอร์เอเชียให้บริการบินภายในประเทศที่ท่าอากาศยานหัวหินเส้นทางหัวหินเชียงใหม่อยู่แล้ว4เที่ยวบินต่อสัปดาห์และจะเพิ่มเป็นบินตรงทุกวันในช่วงเดือนตุลาคมนี
4: ้คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ขณะนี้เวลา 20:18 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายฮาดีปสิงห์ปูรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติของอินเดียเปิดเผยว่าวิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านถือเป็นแรงกระตุ้นให้อินเดียเร่งขยายกำลังการผลิตและการจัดหาพลังงานภายในประเทศโดยอินเดียอยู่ระหว่างการประมูลพื้นที่ที่ยังไม่เคยสำรวจมาก่อนประมาณ 250,000 ตารางกิโลเมตรทั้งนี้อินเดียมีปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในประเทศระหว่างปี2568ถึงปี2569อยู่ที่25ล้านเมตริกตันซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการใช้น้ำมันดิบของอินเดียเพียงร้อยละ10เท่านั้นขณะที่อินเดียถูกสหรัฐและยุโรปวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อน้ำมันของรัสเซียอย่างไรก็ตามอินเดียยืนกรานที่จะให้ความสำคัญต่อความต้องการด้านพลังงานของประเทศมากกว่าข้อพิจารณาด้านอุดมการณ์กระทรวงกลาโหมของไต้หวันออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพไต้หวันกลับมาเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารโดยอ้างว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนจะต้องเข้าใจถึงภัยคุกคามต่อความมั่นคงของไต้หวันและตระหนักถึงภารกิจของกองทัพไต้หวันท่ามกลางภัยคุกคามทหารและการแทรกแซงจากทางการจีนที่เพิ่มขึ้นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพจีนปฏิบัติการทางทหารรอบเกาะไต้หวันเกือบทุกวันโดยเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาไต้หวันตรวจพบเรือรบและเรือยามฝั่งจีนมากกว่า110ลำซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาและถือเป็นสัญญาณของลัทธิขยายอำนาจทางทะเลที่ทอดยาวตั้งแต่ญี่ปุ่นไต้หวันฟิลิปปินส์ไปจนถึงเกาะบอร์เนียวสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA รายงานว่าแนวปะทะอากาศตามฤดูกาลที่กำลังทวีความรุนแรงและเริ่มเคลื่อนตัวในวันนี้ส่งผลให้กลุ่มเมฆฝนแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของภูมิภาคคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นพร้อมประกาศเตือนภัยระดับที่4จากความรุนแรงทั้งหมด5ระดับจากเหตุฝนตกหนักตั้งแต่จังหวัดฟุกุโอกะไปจนถึงนากาซากิซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มพร้อมคาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของภูมิภาคคิวชูจะเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์นี้ JMA ยังขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของภูมิภาคคิวชูระมัดระวังดินโคลนถล่มและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ราบต่ำเหตุฟ้าผ่าลมกระโชกแรงรวมถึงอันตรายจากพายุหมุนที่อาจเกิดขึ้นต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าเฉือนเอาชนะปารากวัย1-0ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับโมร็อกโกที่เอาชนะแคนาดาเจ้าภาพร่วมมา3-0สำหรับโปรแกรมในวันนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้บราซิลพบนอร์เวย์เวลา3:00 นและอังกฤษพบเม็กซิโกเวลา7:00 นศึกอินไลน์ฟรีสไตล์เวิลด์คัพมิลาน2026ฮีโร่แบทเทิลคัพที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีนักกีฬาทีมชาติไทยสามารถคว้ามาได้2เหรียญทองจากวิริศพลวงอัคยากรในประเภทสไลด์รุ่นโปรเมนและเด็กชายคามินอินสว่างในประเภทแบทเทิลสลาลมรุ่นโปรเมนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8-12กรกฎาคมนี้ก่อนออกเดินทางโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการแข่งขันสัปดาห์นี้มีความสำคัญต่อการเตรียมทีมสำหรับศึก CV Cup 2026และชิงแชมป์เอเชียซึ่งจะเริ่มขึ้นในอีก8สัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งการได้เผชิญหน้ากับ4ทีมชั้นนำของโลกได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นบราซิลและตุรกีในสนามนี้ถือเป็นโอกาสในการทดสอบศักยภาพของทีมอีกด้วย
8: ผมว่าเราก็โชคดีนะในการแข่งขันในสัปดาห์ที่3เนี่ยเพราะว่าทีมที่เป็นผู้แข่งขันเราเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วในอยู่ในกลุ่มเนี่ยเราจะได้รู้ว่าไอการเตรียมตัวของเราเนี่ยแล้วเพื่อไปแข่งขันเนี่ยเรามีความใกล้ชิดหรือว่าเราทำได้ดีที่สุดขนาดไหนกับทีมที่เราที่เหลือนะครับ
7: ด้านชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในสนามนี้คือการเก็บชัยชนะให้ได้อย่างน้อย2นัดแม้คู่แข่งทั้ง4ทีมจะเป็นทีมแถวหน้าของโลกก็ตาม
9: ก็เจอทีมที่แข็งแกร่งนะคะมีพละกำลังอย่างเช่นอเมริกานะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเองก็ค่อนข้างเหนียวแล้วก็ตุรกีหนักมากส่วนบราซิลก็แน่นอนอยู่แล้วเขาน่าจะมาเต็มอยู่แล้วยังไงก็คิดว่าสู้ได้ค่ะแล้วก็เป็นเกมที่หนักแต่ว่ามันเป็นเกมที่ดีสำหรับพวกเราด้วยค่ะ
7: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม3ไทยพบสหรัฐอเมริกาในวันที่8กรกฎาคมเวลา 13:30 นวันที่9กรกฎาคมไทยพบญี่ปุ่นเวลา 17:20 นวันที่11กรกฎาคมไทยพบบราซิลเวลา 13:30 นและนัดสุดท้ายวันที่12กรกฎาคมไทยพบตุรกีเวลา 13:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่2ที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสนามที่2จัดแข่งขันในรูปแบบเรซซิ่งระยะทางกว่า300เมตรเน้นทักษะความเร็วและการเข้าโค้งแตกต่างจากสนามแรกที่เป็นปั๊มแทร็กเพื่อให้เด็กๆได้พัฒนาทักษะหลากหลายและต่อยอดสู่การแข่งขันจักรยาน BMX ในอนาคตโดยได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองสำหรับผลการแข่งขันทั้งหมดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน highcycling.or.th ทั้งนี้สนามที่3และสนามที่4จะจัดขึ้นที่เซ็นทรัลโคราชในวันที่19กรกฎาคมและ4สิงหาคมตามลำดับแข่งขันในรูปแบบเรซซิ่งภายในฮอล์ปรับอากาศพร้อมปรับรูปแบบสนามให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาชาย3คนประกอบด้วยธีรพัฒน์ปรือทองยศกรบูรพาและธนกฤตโชติเมืองปักในการลุ้นรางวัลนักฟุตบอลเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปีอย่าง Player of the Year 2025-2026โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award ในวันที่7กรกฎาคมเวลา 17:00 นเป็นต้นไปที่ห้องประชุม Pavilion A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพมหานครนอกจากนี้หลังเสร็จสิ้นพิธีมอบรางวัลนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่จะแถลงความพร้อมของทีมชาติไทยสำหรับสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียน AFF ฮุนไดคัพ2026ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมลครับ
11: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
12: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ูเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97
4: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
5: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
2: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
6: ้ทราบแล้วเปลี่ยน
7: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
8: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
9: ดีลาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
10: ดีลาพารวยFollow the game
11: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้น เรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
12: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
11: แล้วพบกันนะครับ
13: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
9: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่

0: สวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เอ๋มสวัสดีพี่อ้วนสวัสดีพี่เพ็งแล้วก็สวัสดีพี่แซมนะครับวันนี้นะครับผมขวัญนันทภาครายการบุกถิ่นไก่เก่งผมอยู่ที่เรือนไทยโคราชนะครับเรือนไทยโคราชเนี่ยผมมาบ่อยมากมีการย้ายค่ายบ่อยมากนะครับทั้งซื้อทั้งขายเลยนะครับแล้วอีกหนึ่งท่านนะครับที่เอาง่ายๆคือทุกคนใฝ่ฝันให้โทรหานะครับพี่เฉิมนะครับวันนี้มาเป็นสักขีพยานนะครับแล้วก็นักอ้วนนี่ก็โอ้โหทั้งตีทั้งขาย
1: ครับ
0: เฉพาะขายไก่เนี่ยนักอ้วนกี่สิบล้านแล้วเนี่ย
1: จริงๆถ้าเอาจากโอ้ผมได้จากพี่เฉิมก็หลายล้านแล้วนะ หลายล้านแต่
0: หลายล้าน
1: คนเดียวนะ
0: ครับ
1: ก็ต้องแบ่งกันไป
0: ครับผมแล้วตอนนี้ก็เฮียเพ็งนี่มาแรงมาก
1: ครับครับ
0: นะครับโอ้โหนะครับแตงโม
2: นี่ขายตัวแรกนี่ขายตัวแรก
0: ขายตัวแรก
2: ขายตัวแรก
0: แตงโมนี่ยังเขาเรียกกระแสยังไม่ตกเลยก็ซิล่ามาอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ย้ายค่ายนะครับมาอยู่ที่เรือนไทยโคราชผมบอกเลยนะครับว่าพี่แซมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมนับถือมากนะครับเป็นคนที่มองไก่ขาดนะครับแล้วก็พัฒนาพันธุกรรมออกมาให้พี่น้องชาวไก่ชนได้ต่อยอดนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะครับใครเอาไปก็เก่งนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมีการย้ายค่ายเจ้าก็อดซิลล่ากันต้องถามนักวนก่อนว่าย้ายค่ายมีเท่าไหร่ครับ
1: 2ล้านครับ
0: 2ล้าน
1: 2ล้าน
0: นะครับมาอยู่ที่เรือนไทยโคราช
1: ครับ
0: เอาเริ่มต้นเลยนะวันนี้เอาข้อมูลก็อดซิลล่าล้วนๆเลยก็อดซิลล่าเนี่ยทุกคนแม้กระทั่งผมไม่อยากรู้มากคือน้าไปได้มายังไงเห็นอะไรยังไงก่อน
1: มันวันนั้นไปบ่อนพื้นๆนะบ่อนกลางๆคร
0: ับ
1: ที่สนามนายกแหลม
0: นายกแหลม
1: นายกแหลม
0: สอรีวัฒนะ
1: สอรีวัฒนะ
0: ครับ
1: ก็ชนกันคู่นี้คือปล่อยไก่อะเราก็ไม่เห็นเนาะ
0: ครับ
1: เบื้องต้นนะถ้าเราตั้งแต่รายละเอียดเนี่ยคือปล่อยไก่มาเนี่ยคือซุ้มนึงเนี่ยเป็นพวกเราแหละแต่ซุ้มเนี้ยเจ้าของก็อดซิลล่าเนี่ยเราไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จัก
1: แต่ปล่อยมาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยสองอันเหมือได้เลยชี้ตัว ชี้ตัวตัวนี้แพ้แต่เราก็ไม่เห็นพวกไก่ตัวนี้เนี่ย
0: เอาพูดตรงๆไม่รู้จักมันเลย
1: ก็ต่อ32มา 40,000แล้วก็เราก็แบ่งไว้เก็บไว้ 8,000 แล้วก็พวกทางทีมงานก็ต่อ7421มันก็ออกอาวุธแป๊บเดียวมันตื้นเลย
0: ครับ
1: มันตื้นเลยแต่ความที่มันเล็กเราก็ถัวเนาะณตอนนั้นอ่ะมันก็มาตีดูดีอ่ะมันกลับมาเป็นต่อผมก็ข้ามพ้นเลย
0: ครับ
1: ณตอนนั้นผมยังไม่ชอบมันนะในส่วนตัวไก่ตัวนี้สตอรี่มันจะเยอะ
0: คือ
1: เราไม่ชอบมันเรามองเป็นแบบคือผมมองทรงไม่ออกเหมือนพี่แซมเลยพี่แซมจะซื้อผมเนี่ยถามว่าน้า
0: ต้องคุยก่อน
1: ถามผมหลายเที่ยวนะวิดีโอคอลด้วยนะน้าไก่ทรงดีไหมเฮ้ยเราบอกมันไก่สมส่วนไก่ทรงดีเลยนะ
0: ครับ
1: คือทำพ่อพันธุ์เนี่ยมันก็ไม่เตี้ยไม่เล็กแล้วก็
0: ค
1: ือส่วนที่ดีเนี่ยมันมีง่อนด้วย
0: อือ
1: แล้วทีเนี้ยคือเรามองไม่ออกเพราะไก่มันเล็กกับไก่ใหญ่ไงเรามองไม่ออกแล้วทรงมันนี่ผมพูดเลยนะวันนั้นอ่ะเขมรมากคือต่อปีกก็หลายสีหางก็ไม่ต่ออะไรก็อย่างเงี้ย
0: คือ
1: มันเล็ก
0: แฟนซีมาเลยนะ
1: ใช่ผมก็พิจารณาจนผมมาชอบมันเนี่ยอันสองล่ะ
0: ครับ
1: พอมันได้ตีโอ้โหทำไมแข้งขนาดนี้ชอบที่แข้งแต่ถามว่าเห็นความเก่งไม่เห็นเลย
0: คือที่น้าเล่าให้ผมฟังอ่ะคือด้วยความที่มันเล็กเยอะ
1: ใช่
0: มันก็เลยมองทางชนมันไม่ออก
1: ใช่
0: คือไก่เนี่ยคือมันไม่ชนในลักษณะของที่มันชอบ
1: ใช่
0: แต่ที่น้าเห็นคือซื้อเนี่ยเอาง่ายๆคือวันนั้นซื้อเพราะเบอร์แข้งมันเลย
1: เบอร์แข้งมันด้วยความเร็วของมันแล้วเบอร์แข้งมันก็เหมือนถ้าเอ่ยไปอีกทีก็เหมือนในไก่หลายๆตัวเนี่ย
0: ครับ
1: ที่พี่เฉิมซื้อผมไปเนี่ยผมจะซื้อไก่ตัวเล็กตีตัวใหญ่ผมจะไก่ซื้อไก่ตัวเล็กตีตัวใหญ่คือเราก็ดูคู่ต่อสู้ด้วยไม่ใช่ว่าเราก็ซื
0: ้อ
1: ทีเนี้ยผมไม่ชอบมันสองอ่ะแต่เราก็ปรึกษาพวกเรานั่งคุยเนี่ยทรงมันกรรมกรหรือเขมรว่าแบบมันไม่มีความสวยเลยนะ
0: ไก่ขี้เหร่นะ
1: ขี้เหร่
0: ครับ
1: จนมาชอบอันสองเนี่ยตัดสินใจก็เลย
0: ครับ
1: ชอบแล้วชอบก็วันนั้นไปชนะอันห้าเลยนะ
0: ใช่
1: เข้ามาอันห้าชนะ
0: ครับ
1: เข้ามาอันห้าชนะคือมันเล็กอ่ะมันเล็กจัดอ่ะเราก็เข้าใจอ่ะแต่เราชอบ
0: สามขีดตีได้
1: ใช่วันนั้นคู่ต่อสู้สองเก้ากว่าเสร็จแล้วเนี่ยก็โทรหาเยเพ็งก็ตกลงกันในราคานำเข้ามา109เอง
0: ครับ
1: 109นะครับแต่ทีเนี้ยเวลาเลี้ยงเข้ามือแล้วเรากับ
0: ชอบมัน
1: มันขึ้นมือไก่เนี่ย
0: เ
1: ราคนเลี้ยงไก่เนี่ยมันทราบได้เลยพี่ขวัญว่ามันเลี้ยงว่ามันขึ้นมือขึ้นมือ
0: มันคึกมันเลี้ยงง่ายมันแดงกินไม่มีสะดุด
1: ใช่มันขึ้นมือเลยล่ะ
0: คือ
1: แบบเตะนวมออกมาเนี่ยก็ร่างกายสดใส
0: แล้ว
1: ก็
0: ครับ
1: แล้วเราเห็นเพลงชนเราเห็นเพลงชนที่แท้จริงของมัน
0: คือเรามาลองที่ซุ้มเรา
1: ใช่
0: แต่มาเตะนวมเตะเป้าครั้งนี้เราเห็นแล้วมันชนยังไง
1: เพลงชนที่แท้จริงมันเนี่ยคือแบบไม่ได้อวยนะมันเป็นไก่ผมว่าพม่าตีมันยาก
0: นะอ้วนเล่าให้หน่อยเล่าให้ฟังผมพูดตรงๆนะแม้กระทั่งไฟที่ผ่านมาคือผมก็มองว่ามันก็ไม่ใช่แบบทางชนมันนะ
1: ใช่
0: มันก็ยังแบกเขาอยู
1: ่ใช
0: ่คือสิ่งที่นักอ้วนเห็นความเก่งมันเอาแบบตัวเท่าๆกันไล่เรียงกันในที่มันชนในสิ่งที่มันถนัดเนี่ยมันเก่งอะไรยังไงก่อน
1: แหมวันนั้นถ้าพูดกับพี่เฉิมผมยังไม่รู้เลยมันชอบตรงไหนคือหนึ่งมันคานได้หงอนได
0: ้
1: ป
0: กติ
1: คือมันเป็นไก่ลำดีมากแล้วมันเร็วป้องระบบป้องกันตัวมันดีที่ผมเชื่อมั่นที่แบบผมจะพามันไปหลายๆเอ็มเนี่ยคือหนึ่งด้วยความแข็ง
0: ครับ
1: สองด้วยอาวุธมันด้วย
0: ครับ
1: สามด้วยแบบน้ำเลี้ยงการเดินทางของมันมาเนี่ยคือมันปะทะได้หมดเลย
0: ครับ
1: ที่มันหาคู่ยากนะวันนี้คือมันก็คือตีคู่ต่อสู้ตัวใหญ่มาตลอดม
0: ัน
1: โชว์ฟอร์มสวยด้วยวันนั้นนะ
0: คร
1: ับโชว์ฟอร์มสวยด้วยวันนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ถามว่าเก่งเหรอไปดูในคลิปดีกว่าคือมันก็ไก่ในฝันเราตัวแหละ
0: ผมสิ่งที่ผมเห็นนะพี่มันก็จะเป็นไก่ลอดลอดเปิด
1: ลอดลอด
0: แล้วมีแข้งหน้าเตะตัดเอาง่ายๆคือมีลูกป้องกัน
1: ใช่
0: มีการบุกนะครับคือรับก็ได
1: ้รับได
0: ้รับก็ได้บุกก็ได้ประมาณนั้น
1: ใช่
0: แล้วเป็นไก่ตำแหน่งดี
1: ใช่ครับ
0: คือตอนนี้พิมพ์นิยมเลยตำแหน่งเนี้ยชอบเลยลอดล่างเปิดขึ้นเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: นะครับแล้วโอกาสเข้าหูเข้าตาก็สูงมาก
1: สูงมากสูงมาก
0: เอาผมพูดตรงๆนะนะอ้วนตอนแรกนะผมเห็นมันเนี่ยแม้กระทั่งวันที่นักอ้วนชนผมไม่ได้สัมภาษณ์ไฟนี้ไม่ได้สัมภาษณ
1: ์ครับ
0: ไม่รู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับมันเลย
1: ครับ
0: วันที่มันชนผมพูดจากใจเลยผมมองว่าเสร็จของใหญ่หล่นทับคือจังหวะตื้นเนี่ยโอ้โหนะผมยังแซวกับน้าอยู่เลยว่ากลัวตีไม่โดนไก่เหรออ
1: ืมใช่ๆๆ
0: โอ้โหนะครับแล้วจังหวะตื้นมานี่คือเขาดูดีนะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วมันผมยอมรับว่ามันมาด้วยแข้งมันจริงๆนะครับมาด้วยแข้งมันจริงๆก็ยังคุยกันหลายๆคนแม้ทั้งพี่แซมก็ยังบอกผมว่ามาประกาศหาคู่ชนต่อพม่าเนี่ยนักวนบอกต่อ1ขีดเลย
1: ใช่
0: ช่างชนกันเนี่ยเอามาไป1ขีด
1: ใช
0: ่ทั่วประเทศ
1: ใช
0: ่แต่ไม่มีคู
1: ่ไม่มีก็แจ้งโปรโมเตอร์อยู
0: ่ครับ
1: สักประมาณเดือนแล้วครับเบื้องต้นเนี่ยชนะมาเนี่ย
0: ครับ
1: ชนะตีวันเสาร์วันนั้นวันอาทิตย์พี่แซมโทรหาเลย
0: ครับ
1: ผมก็ถ่ายรูปนะวันนั้นเลยมันก็ไม่มีแผลอะไรกลับมาเลยก็ขอดูทรงไก่ได้ไก
0: ่
1: ก็ติดต่อแล้วบอกพี่แซมผมยังไม่ขายดีกว่า
0: ขอชนก่อน
1: ขอชนก่อนแต่เบื้องต้นเนี่ยถามว่ามีคนทักมาไหมมีแต่ผมอ่ะเอ่ยปากพี่แซมไว
0: ้ครับ
1: บอกว่าถ้าเกิดราคาตรงก็ไปที่พี่แซม
0: ครับ
1: แต่ถ้าเขาให้มากกว่าพี่แซมไม่ให้เนี่ยก็
0: ต้องย้าย
1: รับสภาพตรงนั้นต้องรับสภาพ
0: ก็
1: คุยกันสรุปแล้วเนี่ยมันก็หาคู่ไม่ได้อย่างเขาว่า
0: ครับ
1: หรือเขาแบบอะไรไม่เปล่าผมก็ไม่รู้ใครไม่มีใครดูเลย
0: ไปบิ้วไปบิ้ว
1: ไม่มีใครดู
3: มันไก่อะนะ
0: ครับ
3: ถ้าให้เราเลือกตีกันตัวนี
0: ้ผมก็ไม่เอา
3: ไม่เอาตัวตีตัวอื่นนี่กลัว
1: ใช่ๆ
0: ชนะก็ลำบากอะชนะก็เหนื่อยอะใช่ไหมครับแล้วก็คือทุกอย่างมันเอาแบบพี่แซวอันนี้เราคุยตรงๆนะในฐานะคนแบบชนไก่นะ
3: คร
0: ับผมไม่มีอะไรที่จะได้เปรียบมันอะ
1: ใช่
0: ผิวพันสรีระ
3: ถ้าเรามีไก่เก่งตัวนึงจะออกชนนะ
0: ครับ
3: ให้นี่เป็นตัวเลือกสุดท้ายดีกว่า
0: ถูกต้อง
3: ครับ
1: ด้วยซุ้มด้วยอะไรด้วยนะ
0: ใช่สรีระผิวพันคือทุกอย่างนักวันเนี่ยผมถามคำหนึ่งนักวันเปรียบนักวันจะเสียเปรียบอะไรใครอ่ะ
1: ไม่เอาหรอกผมอุ้มออกเลยเนี่ยถ้าเปรียบ
3: แล้วผมถามหน่อยได้คู่กับตัวนี้แล้วตัวที่ได้คู่เนี่ยจะมีใครลงเดิมพันด้วยไหม
0: โอ้โหสองหนึ่งเอาไปขอลุ้นกันดีกว่าประมาณนั้นนะครับคือผมต้องพูดจากใจนะตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้จักกอซิล่าเลยผมมารู้จักตอนลูกน้องผมเขาไปหาเพื่อน
1: ครับ
0: คนขายนะอ้วนเนี่ยเป็นเพื่อนกับลูกน้องผ
1: ม
0: ก็เลยได้คุยกันนะครับนะอ้วนพอรู้ประวัติสายพันธุ์อะไรมันคร่าวๆไหม
1: ผมไม่ทราบเลยผมไม่ทราบเลยจริง
0: ๆเพราะนะอ้วน
1: ผมจับมันเลย
0: เพราะว่าผมสัมภาษณ์นะอ้วนหลายตัวส่วนใหญ่เนี่ยนะอ้วนบอกว่าผมซื้อความเก่ง
1: ผมไม่ทราบจริงๆเลย
0: ส่วนใหญ่นะอ้วนนี่เอาความเก่งอย่างเดียวเพราะเราจะเอาไปทำการแข่งขัน
1: แต่ถ้าเกิดแบบถ้าแบบในซุ้มมาตรฐานอันนี้โดยส่วนตัวผม
0: ครับ
1: ถ้าออกสื่อนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดแบบเอาไก่จากพี่เฉิมมาอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ถ้าเราทราบ
0: ที
1: ่เราพูด
0: อ
1: ย่างเงี้ยเราพูดถ้าที่แท้จริงนะแต่ถ้าแบบบางคนแบบว่าบางทีอันนี้เราขอเอ่ยคือมาจากแบบไม่ใช่มาที่อย่างงี
0: ้ครับ
1: แต่กลับพอมาอัปเกรดเราเนี่ยจะมาที่อย่างเงี้ยเราก็จะไม่พูด
0: ครับ
1: อย่างเช่นตัวที่ผมแพ้มาจากใครผมพูดผมพูดก่อนหน้านั้นผมให้เครดิตเขานะครับเพราะยังไงอ่ะอย่างเช่นเสียเฉิมหรือเสียแซมเน
0: ี
1: ่ยแกขายเท่านี้แกก็ขายราคาเท่านี้แหละ
0: ถูกต้อง
1: แกก็ขายอยู่อย่างนี้แหละแกไม่ได้อัพหรอกว่า
0: ล
1: ูกไอ้นี่ไปตีร้านแล้วแกจะอัพขึ้น
0: ไม่ได้อัพ
1: แต่ผิดกันเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยเราซื้อเขาอ่ะเราไม่อยากถามหรอกนอกจากบอกมาจริงๆแล้วมีกิมมิคที่เราเห็นเนี่ย
0: ครับ
1: โอเคทีเนี้ยพอเราไปเอ่ยเขาก็ไปซื้อนู่นหมด
0: อ
1: ย่างเช่นบุคคลพวกนี้ก็ ทํามาเพื่ออะไรเค้าลงทุนไปตั้งหลายล้านน่ะเราไม่เอ่ยอ้างนี้เราก็จะไม่ถามนะครับ
0: แต่ตัวเนี้ยผมกล้ารับประกันเลยไม่ต้องไปตามไม่เหลือแล้วตัวนี้นะไอ้ตัวนี้ก็ซิล่าดุนะเนี่ยเดี๋ยวก็เราค่อยมาถามว่าที่มาที่ไปของชื่อ
1: ค
0: ือที่ผมคุยประวัติเอาคร่าวๆพอนะ

0: มาเขาบอกประมาณ3เที่ยวมั่งจากชัยนาทซื้อไว้ 5,000 เองแล้วก็มันก็แบ่งอย่างที่ลุงบอกลุงอะนะตีตัวใหญ่เลยมาตีอย่างเดียวขอเป็นไก่ตีอย่างเดียวชนะมาแล้วก็มาอยู่กับเขาเนี่ยมาชนะแล้วก็เลิกที่มงคลชัยที่ลุงบอกนี่ลุงเห็นตอนที่ว่าอะไรรอบนึง
1: ใช
0: ่แล้วก็ไปตีสอรีวัฒนะเขาก็เล่าก็คือข้อมูลค่อนข้างตรงกันคร่าวๆเนี่ยเอาไว้ง่ายนะกอซิลล่าเนี่ยมันเป็นไก่ที่ไม่ได้เลี้ยงมาแบบทนุถนอมคือมันโตมากับความเก่งมาโดยเฉพาะ
1: ใช่ตีมาบ้าคลั่งเลย
0: นักมวยเห็นสภาพตอนแรกคือมึงมากับความเก่งเลยอ่ะมึงไม่ได้แบบมาแบบทนุถนอมมาแต่งตัวมาน้ำลงน้ำเลี้ยงมาเนี่ยมากับความเก่งเลยนะครับ 6-7 ไฟท์เนี่ยประสบการณ์มาล้วนๆแล้วไฟที่นักมวยซื้อมาก็ลากยาวแบบ3ขีด
1: ใช่ใช่
0: ชนะยก5
1: ใช
0: ่นะครับพอซื้อมาปั๊บนักมวยมาติดตี
1: ครับ
0: นะครับไฟเนี้ยถามจริงๆว่ากดดันไหม
1: แหมไอตัว30ล้านน่ะผมกดดันนะเพราะว่ามันเข้ามือเราน้อยแต่ตัวเนี้ย
0: ครับ
1: คือมันการเดินทางมันมาสวยการเดินทางมันสวยแล้วเราเห็นปุ๊บเข้ามือเราเลย
0: ครับเรียนง่าย
1: ใช่เห็นปุ๊บเข้ามือเราเลยเราผ่านมือเลยเราคือเราแบบเรามีความมั่นใจสูง
0: ค่อนข้างมั่นใจนะ
1: ไม่ใช่ค่อนข้างมั่นใจผมพูดเลยว่าผมมั่นใจเลยผมมั่นใจเลย
0: คือต้องบอกงี้ว่าไม่เกี่ยวกับซุ้มชนนะ
1: ครับครับ
0: คือไม่เกี่ยวกับยอดเดิมพัน
1: เรามั่นใจในตัวมัน
0: คือไอตัวก่อนหน้านี้นักวนบอกว่าไอตัวนั้นยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะอยู่ไม่กี่วัน
1: ใช่
0: ยังกดดันเยอะ
1: ใช่
0: แต่ตัวเนี้ยคือมันเลี้ยงเหมือนก็เหมือนลูกอะคุยจะรู้ใจ
1: ใช่
0: มองหน้าได้รู้ใจแล้วมึงจะหันซ้ายหันขวา
1: เข้ามือมานาน
0: ก็เลยมั่นใจมันมากกว่า
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วมันก็ทำให้นักอ้วนภูมิใจ
1: ครับ
0: วันนั้นชนะยก3
1: ยก3ยก3
0: อ่ะโอเคคราวนี้ย้อนกลับมานิดนึงนะตอนที่น้าซื้อมาตอนแรกบอกว่าโอ้โหตั้งชื่อกรรมกร
1: มันคือตอนผมดูเนี่ย
0: มันที่ดีขนาดไหนนะ
1: ที่สุดเลย
0: เหรอ
1: จริงจริงจริงมันที่สุดเลยคือหางมันก็ไม่มีปีกมันก็สีห้าสีอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วขนแบบเก่ามากไม่อย่างนี้นะโอ้โหเห็นนี่แบบ
0: อันนี้ผ่านการแต่งตัวแล้ว
1: โอ้แต่งแล้วคือแบบคือพอเข้ามือเราก็อาบน้ำแฟซ่งแฟซ่าแต่งตัวแล้วคือแบบมันก็สวยขึ้นมาเป็นไก่อะนะ
0: ครับ
1: ทีนี้ผมดูมันเนี่ยชอบแค่เบิกแข้งนะแต่ทรงขี้ข้า
0: ของทรงขี้ข้า
1: ผมพูดอย่างนี้จริงๆนะผมพูดจริงๆนะมึงกรรมกรหรือมึงเขมรนะวะเนี่ย
0: ตอนที่ซื้อมานะ
1: ครับ
0: งงเฮ้ยมึงชนร้านไม่ได
1: ้คือเราตั้งใจเวลาที่ผมซื้อไก่ไม่ใช่นะ
0: ไปดูสภาพมันอะไม่ใช่สภาพของหินชนล้านอ่ะ
1: ไม่ได้แต่ตอนที่เราซื้อเนี่ยเราว่าไอ้หานี่มันชนได้หลายล้าน
0: แข้งเนี่ยชนได้หลายล้าน
1: แต่ตอนที่ดูองค์ประกอบเนี่ยพิจารณาอยู่นานมันมาแล้วมันจะชนได้ไหมมันจะหลุดไหมทรงมันนี่มันกรรมกรนะแต่แบบเขาเลี้ยงมาแบบโอ้พี่เห็นไม่มีใครกล้าซื้อหรอกไม่มีใครกล้าซื้อ
0: กลัวหลุดกลัวป่วยกลัวอะไรนะประมาณนั้นนะปีกนี่ที่เห็นสวยๆนี่คือผ่านการตกแต่งใหม่นะครับ
1: ใช่ครับ
0: หางนี่นักวิทย์บอกว่า
1: ต่อ
0: กันทำไมกันนี่
1: เนี่ยแถวนี้ต่อหมดนะเนี่ย
0: เนี่ยต่อหมดที่ว่าเห็นสวยนี่คือต่อหมดนะ
1: ต่อหมดเลย
0: นะครับนะก็คือ
1: ตอนไปตีต่อให้มันสวยหน่อย
0: ครับแล้วก็ตอนแรกจะตั้งชื่อกรรมกร
1: ใช่ชื่อเล่นมันตอนแรกตั้งชื่อกรรมกรเลยเขาว่ามันน่าเกลียดแต่สื่อออกไปก็รู้แล้วมันเป็นกรรมกรเลยก็เลยมาเอาทีนึงเอาดูดีหน่อยเป็นวิศวะ
0: ครับ
1: ก็เฮียแพงก็โทรมาไงก็ไม่รู้แกบอกเปลี่ยนชื่อใหม่หน่อยอะไรเงี้ย
0: ไปไม่มงคล
1: มันได้คู่แล้วก็จะหาเดินกินหญ้า
0: ครับ
1: เลยนึกขึ้นได้ชื่อก็อดซิลล่าดีกว่า
0: ดูดุดัน
1: มันแบบถึกหน่อยอะไรประมาณนี้ใช่
0: มันแดงมาเลยนะความดุดันเหมือนพี่เล็กนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ตั้งชื่อก็อดซิลล่าเลยโอเคนะครับคราวนี้ผมจะถามพี่แซมบ้าง
2: ครับ
0: คือวันนี้ตกลงย้ายค่ายครับตัว2ล้านแล้วเอาง่ายคือซื้อแล้วถูกใจแล้ววันที่เขาชนพี่แซมดูได้ดูถ่ายทอดสดหรือว่าดูอะไรไหม
2: ดูตลอดนะครับ
0: ดูตลอดใช่ไหม
2: ครับดูกระทั่งเช็คประวัติก่อนชนอะไรแบบนี้ครับดูตลอดครับ
0: ชอบไหมตอนนั้น
2: ดูพ่อเล่นด้วยครับ ไม่ชอบไม่ต่อ5-3ไปก่อนหรอครับ
0: พี่แซมคุยกับผมนะต่อ5-3ไปพอปล่อยหางไปโอ้โห แล้วโอ้โหเลยอะ ขวัญดีขวัญไม่เอานะครับคือเชียร์เขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตามดูในไลฟ์สด
2: จริงๆต้องบอกว่าไก่นักวนดูทุกตัวแล้วก็เล่นกับทุกตัว
0: เล่นกับทุกตัว
2: ใช่คร
0: ับ แรกๆเอาตรงๆพี่แซมแรกๆเนี่ยตอนที่ว่าเอาพูดภาษาเล่นเลยคือตอนแรกมันตื้นเนี่ยพี่แซมมองไง
2: ผมมองว่า
0: เสร็จ ของใหญ่ลนใส่นะพี
2: ่
0: หูใหญ่

0: จริงนะแล้วหูตัวนั้นแข้งดีนะต
1: ั
0: วป้องแข้งดียอมรับนะแข้งดีมากนะครับแล้วก็พี่แซมประทับใจอะไรมัน
2: ผมคือความเก่งเนี่ยอย่างที่บอกเหมือนที่น้าอ้วนบอก
0: ครับ
2: จะยังมองไม่เห็นว่ามันชอบอะไรมันเก่ง
0: แ
2: ค่เพลงไหนอะไรยังไง
0: ครับ
2: แต่ว่าที่ผมชอบมันที่สุดก็คือจังหวะที่ห่างปุ๊บมันตั้งใจตีแล้วมันเตะเลย
0: ครับ
2: ครับผมชอบลูกหน้าเม็ดลูกตีนหน้าแบบเนี้ยจังหวะที่ห่างเป็นไก่เตะเลยแต่ส่วนหน้างอนหน้าคางมันมีครบหมดทุกอย่างอยู่แล้วครับครับ
0: คือ
2: ความตั้งใจเตะมัน
0: เอาง่ายๆคือพี่แซมชอบความตั้งใจเตะมัน
2: ค
0: ือพอห่างปั๊บเตะเนี่ยคือมันคือการบุกมันก็เหมือนการป้องกันตัว
2: ค
0: ือคู่ชนก็เสียจังหวะ
2: ค
0: ือเราชอบลูกนั้นแล้วมันเตะแบบหวังผลด้วยแล้วเตะเข้าเตะไปเตะมาก็เข้าโพะเลยนะครับบอดแล้วก็ชนะแล้วพอชนะวันนั้นเนี่ยต้องถามพี่แซมตรงติดต่อทาบทามวันนั้นเลยไหม
2: อยากได้อยากได้มากเลย
0: อยากได้มากเลย
2: คุยกับทีมงานบอกกูชอบตัวนี้ถ้าจะเอาพ่อไก่เข้าขอตัวนี้นะเพราะว่าหนึ่งเราเป็นคนชอบไก่เตะเยอะอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
2: ครับแล้วมีเหลี่ยมด้วยต
0: ั
2: วพิเศษคือมีเหลี่ยม
0: ครับ
2: ส่วนเบอร์แข้งนี้ทุกคนเห็นอยู่แล้วไม่ต้อง
0: ถึ
2: งครับ
1: พูดถึงเบอร์แข้งก่อนในวันนั้นที่ผมเล่นนะเราเชื่อใจเบอร์แข้งมันมากคือแบบคือพี่แซมอาจจะคิดจะกับของภรรยาเพราะพี่แซมไม่เห็น
0: ครับ
1: มันต้องมีสักทีนึงถ้าวันนั้นน่ะในวันที่เราซื้อมันเราเห็นหลายสิบครั้งมาก
0: ครับ
1: มันต้องมีอย่างนั้นน่ะสักขนนึง
0: ก็ผมเห็นในไลฟ์สดอ่ะ
1: พอปลายน้ำมันก็มีอย่างนั้นหนเดียวแล้วมันก็หลุดเลย
0: ก็เอาพูดตรงๆนะนะเราคนเล่นอ่ะผมเห็นในไลฟ์สดอ่ะพอมันได้ตีอ่ะน้าใส่ต่อเลยทั้งที่จังหวะนั้นไม่น่าเล่นนะแต่น้าใส่
1: ใช่
0: พูดตรงๆคือคนเล่นน่ะจะรู้คือจังหวะนั้นอ่ะเรายังไม่ดูไม่น่าเล่น
1: ดูไม่น่าดูไม่ดีเลย
0: แต่นับเห็นแต่คือเราเชื่อมั่นแข้งมันอ๋อผมก็ว่าอยู่นะครับแล้วครั้งนี้พี่แซมก็ชอบในเบอร์แข้งมันนะครับทาบทามวันนั้น
2: ชอบทุกอย่างเลย
0: ชอบทุกอย่างเลยชนเสร็จทาบทามเลยไหมพี่
2: ทาบทามครับ
0: นักวุ่นจะขอชนต่อ
1: ครับจะขอชนต่อ
0: แล้วไม่ได้คู่
1: ไม่ได้คู่ไม่ได้คู่มันก็หาอยู่เดือนหน่อยๆแล้วล่ะ
0: ครับ
1: คือไม่ได้จริงๆแล้วอ
0: ่
1: ะก็เลยคุยกับแซมว่าให้แซมมาถามเจ้าของไก่เลย
0: ครับโอเคให้คุยตกลงแล้วก็สรุปได้เลย
2: คร
0: ับอ่า
2: เฮียเพียงอยู่นานอยู่ครับเฮียเพียง
0: พี่แซนของหาผมพี่ขวัญกำลังจะย้ายค่ายนะกอซิล่ากอซิล่าโอ้จังหวะผมเหมือนดวงดีนะครับผมต้องถามว่าอันนี้ตรงๆคือผมถามในฐานะคนที่เป็น FC พี่แซมเลย
2: ค
0: ืออยากได้ลูกไก่ได้ลูกกอซิล่าเนี่ยคือตามจินตนาการพี่แซมเนี่ยพี่แซมคิดว่าเอามันเข้ากับแม่ไหนของเรือนไทย
2: ผมก็ใส่กับนามสกุลทองสุกทั้งหมดนะครับ
0: โอ้โห
2: คร
0: ับเตะบอลไหลนะพี่เตะกระตุยเลยนะ
2: ครับ
0: แข้งหน้าเตะ
2: เพราะว่าผมจะทำแบบเตะแสกหน้าเยอะๆครับเป็นแผลแสกหน้าครับ
0: ครับ
2: ครับ
0: พี่แซมผมว่าก็ซิล่ากับเด็กเสิร์ฟ
2: ครับ
0: มันก็เป็นเวอร์ชันที่น่าสนใจนะ
2: ไม่มีไก่สาวครับ
0: เวอร์ชันนี้พี่ยังไม่ทำเลยเพราะว่าไก่สาวไม่เหลือ
2: ต้องรออีก4เดือนครับที่ไม่มี
0: เพราะว่ามันเป็นไก่แผลเดียวกันเลยนะ
2: ร
0: อดล่างเปิดแล้วก็เด็กเสิร์ฟเนี่ยคือมันจะมีลีลาออกเหลี่ยมด้วยนิดหน่อยใช่ไหมแล้วก็มันเป็นรอดล่างเปิดตัดเปิดตัด
2: ทั้งฟาร์มเหลืออยู่2ตัวครับ
0: เด็กเสิร์ฟเหลืออยู่2ตัวโอ้โหสุดยอดคือหลักๆตอนนี้มาปั๊บเป็นกอซิล่าบวกกับ
2: ลูกสาว
0: ท้องสุกทั้งหมดนะครับแล้วอันนี้ผมเห็นในกลุ่มเนี่ยนะครับมีเป็นแม่เป็นพ่อไก่ไม่กี่พ่อที่พี่เปิดรับฝากผสม
2: ครับ
0: ถูกต้องไหม
2: เปิดแป๊บเดียวก็ปิดแล้วครับ
0: ถูกต้องแล้วก็เปิดแป๊บเดียวแล้วปิดแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่เปิดต่อด้วย
2: คร
0: ับ ตัวเนี้ยพี่เปิดรับฝากผสมเท่าไหร
2: ่15,000ครับ
0: 15,000
2: ครับ
0: กี่แม่ครับ
2: ตอนนี้มันประมาณที่โอนตังมาแล้วนะครับประมาณเกือบ
0: 80
2: ครับที่นัดแบบยังไม่โอน
0: พี่รับถึงกี่แม่
2: ผมก็เต็มที่ก็100แม่มันทำเกินนี้ไม่ได้แล้ว
0: ล็อกไม่พอ
2: ไม่ใช่ล็อกไม่พอการดูแลมันจะยากครับ
0: จริง
2: เหนื่อยครับ
0: ครับ
2: แล้วมันจะทำให้ลูกค้าไม่ดีครับ
0: ผมจะบอกให้นะ ไก่เรือนไทยอ่ะคุณมีเงินซื้อไม่ได้เลยนะ หลายๆคนรู้อยู่ผมอยู่พี่แซมทำคลิปอยู่ลูกค้าโทรมาบอกว่าจะถึงแล้วกำลังจะขับรถมาพี่แซมบอกอย่ามาผมไม่ขาย ไม่เข้ามาเลือกไม่ให้นะครับคือต้องคุยกันก่อนนะครับเปิดก็คือขายตามที่เปิดเลยตัวนี้รับฝากผสม100แม่นะครับแล้วจองลูกก็คือเข้ากับแม่ลูกสาวท้องสุกทั้งหมดบแบ่งลูกอะไรยังไงครับ
2: ต้องบอกว่าผมขายไป3เคสนะครับเคสแรกฝากผสมเคส2ก็คือลูกไก่เคสที่3ก็เปิดจองไก่สาว
0: อ๋อ
2: ไม่จองไก่สาวด้วย
0: โอ
2: ้ครับส ซึ่งได้รับความนิยมมากครับ
0: อ๋อใช่
2: ตอนนี้ก็น่าจะไปเฉียด150ตัวครับตอนนั้น
0: เพราะไก่สาวเลื่อนไทยซื้อยาก
2: ครับ
0: เพิ่งจะมาปล่อยฝูงตอนหลังเนี่ยที่ก่อนหน้านี้ที่ลูกค้าที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยที่ว่าลูกค้าจะเข้ามาอ้วนลูกค้าจะซื้อมาซื้อไก่สาวอยู่กับผมเลยบอกไม่เข้าไม่ให้ไม่มีรอจองในกลุ่มพร้อมกันนะครับแล้วติดต่อพี่แซมติดต่อทางไหนครับ
2: ก็ไลน์กลุ่มอะครับเดี๋ยวฝากลิงก์แปะละกันครับ
0: ฝากลิงก์แปะนะคราวนี้ผมกลับมาที่พี่เฉิมบ้างนะครับ ผมรู้มาว่าไก่ตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่พี่เฉิมชื่นชอบ
3: ครับ
0: บอกช่วงนี้พี่เฉิมก็บุกหนักเหลือเกินนะครับ
3: เป็นจังหวะที่ได้ซื้อ
0: 3เดือนนี้ถึง30ล้านมั้ยพี่
3: ไม่ได้นับเลย
0: ใกล้เคียง
1: ไม่ชอบแกเขาไม่เอานะ
0: ใช่
1: จากที่ติดตามเนี่ยคืออย่างพี่เฉิมเนี่ย
0: ซื้อเลย
1: ซื้อเลยแล้วก็ไม่ต้องลีลามากก็คือแบบช่วงเงียบแกก็ไม่เอาเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่มีเจอตัวถูกใจเนี่ยแกก็ไม่เอานะ
0: ใช่
1: แกก็ไม่ได้ซื้อ
0: ครับ
1: เห็นก็ผ่านไปแต่ว่าตัวถูกใจนี่ตอนนี้ก็นำเข้าแหลกล้านเลยนะ
0: โอ้โห
1: ใช
0: ่ก็อันนี้ผมพูดตรงๆนะอันนี้ผมไม่ได้แซวหรือไม่ได้อําเลยนะความใฝ่ฝันสูงสุดเนี่ยคือผมอยากให้พี่เฉิมโทรหาผมซื้อไก
1: ่แพงกว่านะ
0: ใช่ๆ
1: มันเหมือนแบบมีใบเซอร์เลยนะ
0: พี่มันเหมือนไอดอลเราอะโทรมาแล้วอยากได้ไก่เราอะ
1: ใช่ๆ
0: ถามว่าอย่างที่นักวิ่งบอกถูกแพงไม่ใช่ประเด็น
1: ใช
0: ่ๆแค่เพราะว่าอันนี้ผมพูดตรงๆนะคือคนแรกที่ผมเห็นเรื่องทำไก่พัฒนาไก่ออกมาขายเนี่ยนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จเนี่ยผมเห็นพี่เฉิม
1: ผมนะผมนอนไม่หลับเลยนะวันนี้ผมพูดเรื่องจริงเลยนะ
0: ครับ
1: ก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะพี่เฉิมโทรมาเสียเฉิมเนี่ยเราอ่ะแม่งรู้จักกับเฉิมลงหมี
0: ใช่
1: แกโทรไลน์มา
0: ครับ
1: โทรเบอร์ก่อนแกจะซื้อเกียร์ก้าวหน้าผม
0: มิจฉาชีพเปล่า
1: เขาบอกผมเฉิมนะ
0: ครับ
1: ไอ้เราแม่งก็หยาบๆด้วยเนาะ
0: ครับ
1: ตรงไหนวะ
4: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเร่งตรวจสอบกรณีเอกชนปล่อยตะกอนดินไหลลงทะเลบริเวณเกาะสิเรจังหวัดภูเก็ตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเร่งตรวจสอบกรณีเอกชนปล่อยตะกอนดินไหลลงทะเลบริเวณเกาะสิเรจังหวัดภูเก็ตพร้อมสั่งระงับการปล่อยตะกอนดินเสี่ยงกระทบระบบนิเวศชายฝั่ง
10: นายปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีตะกอนจากพื้นที่เอกชนไหลลงสู่ทะเลบริเวณเกาะสิเรตำบลรัชดาอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบและสั่งให้ระงับการปล่อยตะกอนลงทะเลทันทีเพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10จากการตรวจสอบพบพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของเอกชนเนื้อที่ประมาณ39ไร่เจ้าหน้าที่ได้ยื่นหนังสือแจ้งต่อผู้จัดการบริษัทผู้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวให้ยุติการกระทำหรือกิจกรรมที่ทำให้ตะกอนหรือวัสดุไหลลงทะเลในทันทีพร้อมกำหนดให้จัดทำมาตรการป้องกันและควบคุมการชะล้างพังทลายของดินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระยะยาวปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: กองทัพบกชี้แจงกรณีฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยขว้างระเบิดไปยังฝั่งกัมพูชาจนทำให้กำลังพลกัมพูชาบาดเจ็บเป็นข้อมูลเท็จคาดว่าเป็นกำลังพลใหม่เหยียบทุ่นระเบิดของฝ่ายตนเองที่ตกค้างอยู
11: ่พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าเมื่อเวลา 12:35 ที่ผ่านมามีทหารไทยจำนวน7นายลาดตระเวนเข้าไปในพื้นที่บริเวณช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และคว้างระเบิดมือจำนวน1ลูกเข้าไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาเป็นเหตุให้ทหารกัมพูชาได้รับบาดเจ็บ3นายเป็นข้อมูลเท็จและเป็นการบิดเบือนความจริงอย่างสิ้นเชิงซึ่งจากการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนกับหน่วยทหารที่รับผิดชอบในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวพบว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองไม่ใช่เกิดจากการกระทำโดยฝ่ายไทยอย่างที่กล่าวอ้างโดยกองทัพบกประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากกำลังพลชุดใหม่ของฝ่ายกัมพูชาซึ่งยังขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยกับพื้นที่อันตรายพลาดเหยียบทุ่นระเบิดของฝ่ายตนเองที่เคยตกค้างอยู่ปิญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: เกษตรจังหวัดตรังเดินหน้าส่งเสริมการใช้ระบบน้ำในสวนทุเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาการตลาดทุเรียนจังหวัดตรังหลังพื้นที่ปลูกทุเรียนในจังหวัดตรังมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดกว่า 8,000 ไร่
12: นายจตุรงค์พรหมวิจิตรเกษตรจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังเดือนหน้าจัดอบรมหลักสูตรการติดตั้งระบบน้ำในสวนทุเรียนแก่เกษตรกรผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดตรังเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบน้ำในสวนทุเรียนอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2569เพื่อมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรสามารถออกแบบติดตั้งและดูแลรักษาระบบน้ำทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการลดต้นทุนและเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพโดยปัจจุบันพื้นที่ปลูกทุเรียนในจังหวัดตรังมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยพุ่งสูงถึง 8,057 ไร่การจัดการระบบน้ำจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะกำหนดทิศทางและคุณภาพของทุเรียนตรังยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
3: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
4: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
3: ฮีลาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
5: กีฬาพารวย
6: สวัสดีครับเจอกันนะตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนักติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
7: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
8: ไปเลยไปเลยแต่เราก็ฆ่าแล้วเราไม่คิดจะโทรหาคือแบบครั้งแรกอ่ะคือความใฝ่ฝันเราอ่ะเราก็อยากมีใบเซอร์อย่างน
9: ี้
8: คือตีไก่มันก็สำเร็จแล้วแต่มันยังขาดอย่างนึงอ่ะแม่งไม่มาสักทีวะ
9: จริง
8: มาสักทีวะแล้วพอมาจะมาต่อเนื่อง
9: ครับ
8: มาต่อเนื่อง
9: เหมือนก็คือเหมือนที่แจกใส่เหมือน

0: ไม่ได้ก็คือบ่ายนั้นคือพี่เฉิมแล้ววันนั้นพี่เฉิมก็โทรไปคนลุกเหยียก้าวหน้า
1: คนลุกไม่ว่าจะโอนตังค์เลยด้วยนะแล้วก็นอนไม่หลับเลยเหมือนกันนะนอนไม่หลับอู้แต่เฉิมโทรหาพวกแม่งรู้จักก็โทรแหลกเลยมองไปเลยก็แต่เฉิมโทรมา
0: ครับ
2: ตอนแรกนะว่ายังไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช
2: ่ครับในวงการ
1: พอโอ้แต่ว่าก็ขอบคุณพี่เฉิมนะมี
2: แล้วไก่ไม่มีคลิปด้วยนะวันชน
1: ไม่มีเลยมีอะไรเลยคือไก่มันชนช่วงโควิดมันปากต่อปากเอ็ม
0: ใช่ใช่เดี๋ยวก็น่าผมรู้อยู
1: ่แต่ในชีวิตผมอ่ะถ้าไก่ตีเชิงอ่ะผมก็ชอบตุ้งเหยียก้าวหน้ามากที่สุดในชีวิตนะ
0: ตีดองคางกัน
1: ใช่ผมชอบมากที่สุดในชีวิต
0: ถ่ายคลิปไว้ส่วนนี้มัน
1: คือขนาดเราทับไปด้วยอะไรไปด้วยนะเสียเฉิมแล้วก็มาซื้อไปก็จริงๆอ่ะแกเอ่ยมาร้านหัวขายแล้วเกิด2ล้านเลยมันก็เกินฝันเราแล้ว
0: พี่เฉิมมาหลัง
1: โอนเลย
0: ล่ะ
1: โอนเลยนะโอนมัดจำเลยนะแล้วแกก็มาเอาแล้วก็ไก่เป็ดก็โอ้ยขายอย่าพงอย่าเพ้งหลอกขายไปได้หมดเลย
0: ขาย
1: พี่เฉิมก็หลอกคนเดียวไงพี่เฉิม
0: จุดเริ่มต้นจากพี่เฉิมคนเดียวนะ
1: ไอตัวนั้นซื้อมา 9,000 ขายได้ 500,000 เลย
0: โอ้โห
1: เนี่ยผมถึงบอกว่าคืออย่างน้อยๆอ่ะอันนี้ขอพูดในส่วนตัวนะผมก็เป็นคนเลี้ยงไก่ตีขายอาจจะไม่เท่าพวกเสฉวนหรือแฟมอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: คือไก่อ่ะผมอยากจะบอกนะคือเขาพัฒนามาขนาดนี้มันมีพี่เดี๋ยวนี้มัน
0: มีสตอรี่มั้ง
1: ทำการลงทุนไม่รู้ว่าแกมีจริงหรือเปล่าแกซื้อมาหรือเปล่า
0: ครับ
1: นึกออกใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่แกซื้อที6ล้าน5เนี่ยแล้วผมพูดเลยนะคือผมก็จะเฉิมเนี่ยสนิทกันอย่างจะเฉิมเนี่ยรับรองบาทนึงก็ไม่มีอัพคือเขาเลย
0: ครับ
1: คือเขาเลยมึงเท่า
0: ไหร่ซื้อเท่าไหร่เท่านั้น
1: เออซื้อไอ้ทองเอเชียคือบาทนึงคือเขาบอกคือเอาอย่างนั้นเลย
0: ค
1: ือเขาอ่ะเขาก็ทำธุรกิจนะ
0: ครับ
1: คือเวลาที่เขาทำมาเนี่ยเขามองว่าลงทุนอ่ะ5-6 ล้าน
0: ครับ
1: ผมถามดิเขาอยากให้เก่งเขาขายถูกเขาก็อยากให้เก่งเขาขายแพงเขาอยากให้เก่ง
0: ถูกต้องครับ
1: จริง
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดผมเชื่อได้เลยนะว่าพี่เฉิมว่าถ้าขายตัวนี้มาแล้วมันจะขายได้2 ล้านพี่เฉิมไม่ขายเพราะพี่ชมไม่กินข้าวเหมือนกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าเวลาที่เขาขายมาจะ3,000-5,000เขาก็อยากให้เหมือนในก
0: ็ให้มันเก่ง
1: อยากให้ทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องเข้าใจเถอะถ้าเขาทำได้อย่างนี้หมดก็รวยแต่เวลาที่แบบทั้งบุคคลเนี่ยที่เขาทำกันเนี่ยเขาคัดสรรแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์หลายแหล่มาทำแล้วนึกออกใช่ไหม
0: ใช
1: ่ต้องเข้าใจตรงนั้นด้วย
0: แล้ววันรู้ไหมว่ามีไก่ตัวหนึ่งผมเอ่ยปากขอซื้อเขาล้านหนึ่งเขาไม่ขายผ
1: ม
0: เจ้าบัวขาวเป็นลูกเกิดหนุ่มวงบีไฟฟันผมเนี่ยความไฟฟันผมนะคือจะขายไก่โคตรเก่งเลยเขาไม่โหเจ้าของก็เจ้าของลุงสีอ่ะโคตรรวยเลยไม่กันนะครับ
2: ตัวนั้นเป็นลูกไอ้พองอีก
0: เออเก่งมาก
1: จริงๆแล้วอ่ะระดับบุคคลพวกนี้ที่เขาเพาะไก่เขาทำมานานแล้ว
0: ครับ
1: แค่รู้เขาก็บอกเอาแม่นี่ใส่นี่แล้วคือเขาทำมันจะรู้แล้วไอ้อย่างเราอ่ะมันยังจับพัดจับผู
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: อย่างเขาอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่า
0: เอาตัวไหนใส่ตัวไหนคือมีตรงกัน
1: หรืออย่างแซมเนี่ยไอ้ตัวนี้มันเตะอย่างนี้เออจะเข้าไอ้นี
0: ่ครับ
1: เขารู้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: ตอนที่เขาทำมาเขาอยากให้มันชนล้านทุกตัวแหละแต่อย่างน้อยอ่ะเวลาซื้อเขาอ่ะถูกแพงเขาอยากให้ดีทุกตัวม
0: ัน
1: ก็ดีได้ถูกบ้างแพงบ้างแต่ไก่แปลกนะ
0: ครับ
1: ผมขายไปนะพี่เฉิมเชื่อไหมผมไม่ขายนี่มันง่ายตีได้เป็นแสนขายไก่เก่งนะให้คนเป็นดีกว่า
0: จริง
1: ขายไป10,000-20,000นะ
0: ได้ตี
1: อย่างพี่เฉิมเนี่ยบอกตัวนี้เก่งนะถ้าไปขายสมมติโนเนมนะขายไปแสนนะ
0: เสียหมด
1: ขายตะอ้วน30,000ดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: พี่เฉิม
0: อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริง
1: คือมันไปถึงดวงดาว
0: ครับ
1: มันมีอ่ะโอ้พี่อ้วนมันสุดยอดสุดยอดมันโทรทุกอาทิตย์เลยเขาบอกเนี่ยอีกอาทิตย์แกโทรมาเราก็เสียไปแล้วส่วนใหญ่ไก่เก่งอ่ะมันก็ต้องอยู่กับคนเป็นด้วย
0: ส่วนใหญ่ไก่เก่งขยันเตะ
1: ก็มันแรกดีไอ้ยังมันเตะทีไม่ดีแล้วก็มันกี่วัน
0: ขยันเตะ
1: เ
0: ป็นเนี่ยไอ้กอซิลล่าเนี่ยถึงเหมือนเพราะว่ามันมาเพราะตัวเพราะทางเก่งมันเลยเดี๋ยวกลับมาพี่เฉิมอีกทีนึงพี่เฉิมชอบอะไรกอซิลล่าครับ
2: วันนั้นมันก็เก่งนะ
0: เก่งใช่ไหม
2: มันจนจบทริป
0: จบ
2: ดูใช่วันอ้อยดูจบไลฟ์สด
0: ไลฟ์สดเลยชอบ
2: ดูก็เป็นไก่ตามสไตล์ยุคนี้เนาะกว้างขึ้น
0: ครับ
2: มันก็โดนจนได้อะเหมือน
0: โดนโดนจนได้มันคือขอสักทีนะ
2: เราจะมีเหลี่ยมมีลีลาเหมือนแซมเขาบอกอ่ะ
0: ครับ
2: มันก็เป็นไก่อีกตัวนึงพัฒนาง่าย
0: ครับ
2: แต่ตอนที่ดูในถ่ายทอดสด
0: ครับ
2: จะเหมือนไก่พุ่มๆหน่อยบ้างผมเรียกไก่พุ่มเป็ดเกี้ยวหน่อยไก่ลูกเป็ดแล้วพอมาดูตัวจริงมันสมส่วนนะครับถือว่าม
0: ันชนเนี่ยมันอย่างที่ส่วนแบบมันครับแล้วพอดูแล้วแบบ
2: เพราะว่าวันชนอ่ะมันเป็นไก่มันมีวิ่งออกด้วย
0: ครับ
1: ใช่ใช
2: ่ใช่วิ่งหน่อยด้วย
0: ครับ
2: ก็ถือว่าพัฒนาไปตามเทรนด์ในยุคสมัยนี้เลยสมัยนี้ก็นะปัจจุบันนี้กลับมานิยม
0: ไก่ที่
2: แข้งแล้วก็ไก่เอาตัวรอดวิ่ง
0: ครับ
2: ได้ด้วยก็เติมกันผมก็พยายามทำตามความต้องการของตลาด
1: ใช่ใช่
2: ไม่ได้ทำตาม
0: นี่นี่นี่ครับ
2: ต้องออกตัวไว้ก่อนกระแสอาจจะเดือนหนา
1: อ
2: ันเป็นไก่นางอนหรือว่านาคางหรืออะไรก็แล้วแต
0: ่
2: ตลาดมันไปทางไหนเราก็ไปตาม
1: เพราะว่าพี่เฉิมเนี่ยมันนี่พี่ขวัญแกคือทำไก่สู่ตลาด
0: ครับ
1: แกต้องมองตลาดเป็นหลักในชุดเนี้ยอย่างที่แกว่าอาจจะหน้างอหรือหน้าคางเฮ้ยชุดนี้กูชอบสไตล์นี
0: ้
1: แกก็จะต้องหาประกัน
0: ครับ
1: ลำบากนะลำบาก
0: คือดูกระแสช่วงนี้ก่อนแล้วดูไก่ที่กระแสช่วงที่เขาชอบเอามาเติมเต็มในส่วนที่เรามีแล้วก็แบ่งให้พี่น้องจากเราไปพัฒนานี่แหละคือสิ่งที่คนที่เขาประสบความสำเร็จเขาคิดผมอยากคือให้คิดตามแบบนี
2: ้
0: พี่เฉิมอันนี้ผมขออนุญาตล่วงหน้าเลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปทำคลิปพี่เฉิมสักคลิปหนึ่งนะครับคือผมพูดตรงๆเลยนะผมคิดว่าทุกคนหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าเสี่ยเฉิมหนุ่มลงมีเขาเริ่มต้นมาจากตรงไหนนะครับเขาถึงประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะครับอันนี้คือขออนุญาตล่วงหน้าเลยแล้วก็
1: เมื่อกี้เท่าที่ฟังนะได
0: ้ครับ
1: พี่เฉิมคือไก่ที่แกซื้อไปแพงๆอ่ะณวันนี้แกก็ไม่ได้รับปากผสมเยอะแล้ว
0: ใช
1: ่แกดูแล้วแกบอกมันลำบากแล้วมันเหนื่อยนะซื้อไปแล้วก็บางครั้งอ่ะเราก็ต้องรอแบบนานนะบางคนอาจจะพูดว่าเฮ้ยซื้อมาแล้วเดี๋ยวเฮ้ยรับแม่เราสามหมื่นร้อย
0: แม่ถูกต้อง
1: สามล้านสองร้อยแม่หกล้านอย่างพี่เฉิมเนี่ย
0: ได้ถูกแล้ว
1: สามร้อยแม่แต
0: ่จริง
1: นี่ผมพูดเลยนะนี่คุยโดยส่วนตัว
0: จริง
1: ทั้งซ้อนพี่เฉิมนะแกรับ50แม
0: ่ครับ
1: อันนี้ถ้าเกิดผมพูดตรงๆนะชิบหายแล้วถ้าเป็นอ้วนนะนึกออกไหม
0: ครับ
1: แบบ
0: ผมรู้
1: คือผมอ่ะไม่รอใครอยู่แล้ว
0: เ
1: พราะเดิมๆก็ไม่มีจะแดกอยู่แล้วไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจด้วยนะ
0: ครับ
1: เขาไอหาซื้อ6ล้านฮะแล้วรับ50แม่50แม่30,000แม่เท่าไหร่เองอ่ะโอ้โหเป็นการลงทุนที่แบบ
0: แล้ว50แม่ในเหนือได้ว่าดูมาจ่ายครับผมเจอมาหลายคนนะไอตัวที่ไก่เราเนี่ยที่ผสมเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยป่วยเวลาจะป่วยเนี่ยมันส่วนใหญ่จะป่วยไก่ลูกค้าเนี่ยไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับ
2: บางคนเห็นในความสำเร็จหน้า
1: เพราะฉะนั้น
2: ไม่เห็นความลำบากหลังบ้าน
0: ใช่
1: เห็นใจเลยเอ้ยพี่ผมนั้นเราเห็นใจเลยเราขนาด
0: ครับ
1: ไอ้เนี่ยคือกูอาทิตย์นึงอ่ะขายได้3ตัวกูยังปวดหัวแล้วแก
0: โอ้โห
1: ไม่ไมเกรนแด
0: กแล้วแบกต้นทุนเท่าไหร่อ่ะแล้วอะไรเรื่องจริงนะ
1: ใช่
0: นะครับอีกคนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์เอ้ยที่มีความสำคัญนะครับเฮเพ้งนะครับเฮเพ้งเนี่ยเป็นผู้ปิดทองหลังพระนะครับที่แท้จริงนะอ้วนอะไรนะอ้วนไปจัดมาอ้วนจัดมาเดี๋ยวเฮียจัดให้ประมาณนั้นตัวนี้นะอ้วนโทรบอกเฮเพ้งเฮียที่ผมรู้เขาบอกมันเห็นพลอยเขาเปิดที่ผมรู้เขาเปิดมา200,000ต่อรองกัน10,000เหลือ190,000โทรกิ้งเดียวจบเลยไหมไม่ต้องถามอะไรเยอะด้วย
1: โอ้โอนเลย
0: เฮียเพ้งไม่ได้เห็นคลิป
1: เฮียเพ้งตีไก่ล้าง
3: ซื้อเสร็จนะจนตีนะเพิ่งเห็นมันตี
1: คือเฮียเพ้งผมเนี่ย
3: ผมไม่ได้จับนะจับเมื่อกี้อ่ะ
0: เพิ่งจับเมื่อกี้ด้วยโอ้โห
1: จริงๆแล้วผมก็ไปอยู่กับพี่เฉิมเพิ่งแล้วเพราะพี่เฉิมไม่ต้องซื้อเพราะไก่เลยนะ
0: เออใช
1: ่หลายร้านแล้วนะของเฮียเพ้งเนี่ย แล้วก็ติดตัวเจสต็อปอะไรไหมผมซื้อมาก็ตีหลายๆล้านชนะหลายตัวนะ
0: ซุปเปอร์เจนสังกัดลุงลุงมี
1: ซื้อของถูกเลยทีนี้ซื้อของถูกเลยมาทำของถูก
0: เออจริง
1: เพราะต้นทุนน้อย
0: ผมสนับสนุนนะ
1: ต้นทุนน้อย
4: มาครับเชียร์เชียร์ฮะ
1: ต้นทุนน้อย
4: คน
0: เออ
5: ทุนไปสัก20
0: เออจริงก็เป็นโปรเจกต์ดีนะ
1: แล้วทีนี้ทำแบบต้นทุนน้อยเลยแบบ
5: ดีๆครับ
0: ครับ
1: ซื้อมาจะเท่าไหร่ตีในสนามจริงอะไรมึงชอบแล้วแบบต้นท
0: ุ
1: น
0: น้อยใช่ครับอ่ะคราวเนี้ยเฮียเพ้งบอกว่าจ่ายเงินเนี่ยไม่เห็นไก่ไม่เห็นตัวคลิปก็ไม่เห็นคลิปเห็นเนี่ยคือเห็นตอนวันตีไอตัวจับเนี่ยเพิ่งจับเมื่อกี้ด้วยตอนที่มาส่งมอบนี้ด้วยโอ้โหก่อนหน้านี้ประสบความสำเร็จมาหนึ่งตัวคือเจ้าแตงโมแตงโมตอนนี้ฝากผสมนี่เยอะไหมเฮีย
4: ร้อยแม่
0: ร้อยแม่นะนะครับก็ทำทยอยส่งอยู่แตงโมกระแสไม่หยบเลย
4: ช่วงแรกๆก็มีอุปสรรคเพราะว
0: ่
4: ามีการถูกพลาดนิดหน่อยก็ถ่ายเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
4: เริ่ม
0: เขาคือเขาทางแล้ว
4: เพราะว่าเมื่อกี้มีลูกชื่อเฮียแล้วไม่รู้เขาได้ลูกแล
0: ้
4: ว
0: โอเคก็คืออันนั้นคืออาจจะเปิดช่องนะครับแตงโมเอาง่ายคือเหมือนผู้อะจุดขึ้นไปเนี่ยแสงยังไม่หมดเลยมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ซิล่าผมยังคิดเลยตอนนั้นนะผมคือนักอ้วนตีปั๊บเนี่ย PSC Farm ผมคิดว่าเฮียเพ็งไม่ขายเอาทำพ่อต่อผมยังคิดว่าโอ้โหแล้วเฮียเพ็งจะสร้างล็อกทันเหรออ่าฮะเพราะตรงนี้ก็ติดตาเซ็นเหลือเกิน
4: คือไอ้สร้างทันแต่ที่เรื่องการบริหารจัดการควรเรามีเท่าไหร่อ๋อเรายังบกพร่องตรงนี้อยู
0: ่ครับ
4: ต้องปรับปรุงตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นไก่อ่ะมันมีอายุของมัน
0: ครับ
4: เพราะฉะนั้นพอดีเสียแสนโทรมาคุยถูกใจ
0: อ
4: ะไรแบ่งเลย
0: ครับ
5: ไม่คิดว่าจะได้ตัวด้วยนะครับคือคุยไปก็ในใจก็ทำใจไปด้วยครับครับต้องบอกตรง
4: ๆก็วันนั้นก็บอกว่าขอเวลาสัก 2-3 วันนะ
0: ครับ
4: ก็บอกพรุ่งนี้ได้ไหม
0: ขอปิดจ๊อบขอปิดจ๊อบ
5: ผมก็ตีครับ
0: ส่วนตัวนะผมคุยนะอ้วนคือค่าตัวเนี่ยผมรู้แล้วผมคุยพี่แซมอยู่แล้วผมยังบอกนะอ้วนขายถูกนะ2ล้านคือไก่ตัวเนี้ยผมพูดตรงๆคือผมมั่นใจเอ่ยมาเท่าไหร่พี่แซมก็ต้องเอา
5: ครับ
0: นะครับ2ล้านเนี่ย
5: เพราะว่าผมรอตัวนี้พี่ขวัญรู้อยู่แล้ว
0: เออคือเขารอตัวนี้อยู่แล้วก็มันก็เป็นผลดีต่อ FC ของเลื่อนไทยนะพี่แซมได้มาไม่แพงแล้วคราวนี้เปิดโอกาสให้ FC เนี่ยเข้ามาพัฒนาต่อด้วยนะครับแบ่งลูกฝากผสมต่างๆด้วยนะครับมันก็เป็นการผลักดันนะครับวงการไก่ชนอีกรูปแบบนึงสุดท้ายนี้นะอ้วนมีอะไรฝากให้กับ FC ซุปเปอร์เก่ง FC เรือนไทยโคราชบ้างครับ
1: ก็ทั้ง FC ผมนะครับก็ฝากด้วยไม่ว่าจะเป็นพี่แซมนะครับหรือเสียเฉิมก็ยังไงก็ฝากติดตามกันแกด้วยเพราะการลงทุนไก่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับค่าใช้จ่ายมันสู
0: ง
1: ก็ต้นทุนและการแบกรับอ่ะมันมากนะ
0: จริงครับ
1: ไอ้ออกไปดีอ่ะมันไม่มีใครพูดหรอกนะครับแต่บางทีนี่บ้างนี่บ้างอ่ะคือคุณแบบไม่ได้ซื้อไก่ในราคาที่มันถูกต้องและเหมาะสมมันก็ต้องตามเกณฑ์กันไปอันนี้เราพูดกันเรื่องจริงนะ
0: ครับ
1: คุณก็ต้องรับให้ได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างผมพูดตรงๆน่ะอยากได้ดีไปทำเอาเองอยากได้ดีไปทำเอาเองอยากได้ดีไปทำเอาเอง
0: ครับผม
1: ไอ้คนลงทุนอ่ะอย่างเช่นพวกนี้เขามีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เขาก็ทำเขาอยากให้มันดีไปอยู่แล้วเขาตลาดอยู่แล้ว
0: คร
1: ับแต่ถ้าอยากได้ดีกว่านี้พี่ต้องไปทำเอาเองนะคร
0: ับ
1: นี่ผมฝากไว้แค่นี้เลย
0: พี่แซมมีอะไรฝากกับ FC บ้างครับ
5: ก็ฝากติดตามในแนวการในแนวทางพัฒนาของเรือนไทยครับก็ทุกวันนี้ก็มีจุดประสงค์เดียวก็คือตั้งใจทำไก่ที่ออกอาวุธเยอะเตะเยอะครับครับเบื้องต้นเลยครับก็ฝากติดตามทิศทางการพัฒนาของผมเรื่อยๆครับ
0: โอเคพี่เพ็งครับมีอะไรฝากให้กับ FC บ้างครับ
4: ก็ติดตาม PSC อะไรกันนะครับยังมีอีกหลายตัวครับ
0: ยังมีหลายตัวนะสุดท้ายเลยพี่ชมเลยนะครับมีอะไรฝากให้กับนักพัฒนานักชนนักอนุรักษ์ต่างๆบ้างครับพี
6: ่ก็จริงๆก็ฝากไปที่ต๋ำน้องแซม
0: ครับ
6: เพียงแล้วก็นักวัวแล้วกันแล้วก็คอยอุดหนุนทุกคน
0: ครับ
6: เพราะทุกคนเป็นฟันเฟือง
1: ครับ
0: ใช่ครับ
6: ไม่มีทุกคนไม่มี FC
1: ใช่
6: อยู่ไม่ได้
1: ใช
0: ่ครับ
1: ใช่พี่
6: ครับ
0: คือ
6: ไอ้ที่ต๋ำ
0: ตอนเนี้ยผมบอกเลยนะยอดไก่ในเมืองไทยเนี่ยอยู่ที่โคราชโอ้โห
1: เยอะนะ
0: เยอะมากหนุ่มลงมีเรือนไทยโคราชเนี่ยนะครับล่าสุดวันศุกร์นี้ผมก็มีนัด
5: ครับหงดำ
0: หงดำนะครับผมเจอ
7: พี่เฉิมวันนี้แล้วเดี๋ยววันศุกร์ต้องเจอที่บุรีรัมย์อีกนะครับรับมอบของดำเท่าไหร่ครับพี่เฉิม
8: 4.5 ล้าน
7: นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขวัญนานาภาครายการบุกถิ่นไกลเก่งก็ต้องขอฝาก FC ทุกท่านนะครับติดตามเจ้าก็อดซิลล่าติดตามเรือนไทโคล่าติดตามซุปเปอร์เจ๋แล้วก็ติดตามดุมลงมีด้วยนะครับแล้วฝากติดตามผมด้วยว่าคลิปหน้าผมจะไปที่ไหนนะครับวันนี้ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
9: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
10: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
11: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
12: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4 โมงถึง 5 โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
13: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
14: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
15: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
16: นราพงศ์วัยวัฒน
17: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6 โมงเช้าถึง 7 โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
16: ชัดทุกประเด็น
17: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
16: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
18: ทราบแล้วเปลี่ยน
19: เสี่ยงเศรษฐกิจ
18: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทร หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
19: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 น.-17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
10: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
13: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
14: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
15: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
16: กีฬาพารวย
17: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยทูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
18: ้ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 20:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
19: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 20:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
15: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97
20: สวัสดีครับเจอกันนัดอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกสรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
21: Follow the games
22: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้อยู่กันในช่วง Follow the Game 20:30 ถึงเที่ยงคืนนะครับสำหรับคืนนี้ก็มีผมมุกสวัสดิ์สวรรค์จันทรคุปแล้วก็มิสเตอร์จังพัชรกุลจังสกุลรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับ
23: ครับสวัสดีครับ
22: ครับเดินทางมาสู่รอบ16ทีมสุดท้ายกันแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลโลกณเวลานี้นะ
23: เป็นอย่างไร
22: บ้างมี2ทีมนะมี2ทีมที่เข้าไปสแตนบายรอแล้วนะครับสำหรับรอบ16ทีมสุดท้ายก็คือโมร็อกโกที่เป็นตัวแทนจากทวีปแอฟริกา แล้วก็ฝรั่งเศสนะครับตัวแทนจากยุโรปแล้วก็ฝรั่งเศสนี่ต้องบอกว่าอยู่ในสถานะที่เรียกได้ว่าตัวเต็งแชมป์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้ด้วยนะครับ
23: แน่นอน
22: อาจจะต้องพูดว่า1ในทีมตัวเต็งดีกว่าเพราะว่าอย่าลืมว่านอกจากฝรั่งเศสแล้วเนี่ยหลายสำนักเขาก็คาดการณ์กันว่าก็ยังมีสเปนกับอาร์เจนนะครับที่อยู่ในข่ายได้ลุ้นแชมป์โลกในครั้งนี้นะนะครับก็สำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็แคนาดาแพ้ให้กับโมร็อกโกไป0-3โอ้ต้องยอมรับเลยว่าโมร็อกโกเนี่ยทีมตัวแทนจากแอฟริกานะครับแต่ว่าความแข็งแกร่งเนี่ยน่าเหลือเชื่อมากๆนะฟีฟ่ารังกิ้งนี่อยู่อันดับ7เลยนะครับสำหรับโมร็อกโกนะถือว่าอยู่ในกลุ่มท็อป10
23: เสียงจากมุกไหนก็

0: follow the games.
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ทราบแล้วเปลี่ยน
4: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
5: Rumor and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
6: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
7: กีฬาพารวย
0: Follow the games

0: นะฮะกลับมาครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นี่ก็อยู่ผมไปก่อนนะสัญญาณน่าจะมีปัญหานะครับอ่ะพูดถึงฟุตบอลโลกเมื่อคืนนี้ก็ได้สองทีมไปรอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในรอบสิบแปดก็จะมีโมร็อกโกนะที่หลุดเข้าไปครับถล่มเจ้าภาพไปแคนาดาไป3-0แล้วก็อีกคู่หนึ่งเหนื่อยหน่อยฮะเจอเกมแบบของปารากวัยฮะลาตินอเมริกาเล่นงานไปทั้งศอกทั้งเข่าทั้งเตะทั้งเอาหูเล่นกันยากลำบากก็ต้องอย่างเงี้ยแหละเจอผิวๆอย่างฝรั่งเศสพวกเอ็มบัปเป้พวกอะไรต้องหยุดด้วยอย่างเงี้ยแหละครับต้องเอาลูกหนักก็มาได้จุดโทษเป็นประตูโทนประตูชัยประตูเดียวนะนาทีที่60กว่านั่นแหละมันก็ทำอะไรกันไม่ได้ครับมีโอกาสเหมือนกันนะสวนมาแต่ก็ไม่คงกันเองครับปารากวัยก็แพ้เลยนะครับโดยลูกจุดโทษของเอ็มบัปเป้ไล่ตามเมสซี่มาเหลือแค่ลูกเดียวนะครับสถิติฟุตบอลโลกทั้งหมดนะครับก็แซงอยู่แล้วแหละนะอนาคตนี่สถิติของเมสซี่ที่20ลูกนี่คงจะไม่เพียงพอเอ็มบัปเป้ที่ทะลุยิงเกินทะลุ20ลูกแล้วล่ะนะครับแน่นอนน่าจะเล่นได้อีกไม่รวมครั้งนี้ก็เล่นได้อีกครั้งหน้าแล้วอีกครั้งหนึ่งน่าจะได้นะครับถ้าร
1: ป
0: ั
1: ัก จ
0: ษ
1: จุ
0: า
1: บัน
0: สภ
1: น
0: า
1: ี
0: พ
1: ้
0: ร่างกายดีๆไม่เจ็บไม่เข่าพังไม่อะไรไปซะก่อนนะเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของเอ็มบัปเป้แน่นอนอยู่แล้วครับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนี่ยากที่จะใครมาทำลายนะ
1: ปัจจุบันก็ในวัย26 27ปี
0: เออได้อีก2 ครั้งเนี่ยอ่ะก็โอ้โห
1: ครั้งหน้าก็ประมาณ30 31
0: อืม

0: อะไรแบบเนี้ยเล่นฟุตบอลโลกก็จังหวะนะคนจะดวงคนมันจะเกิดจังหวะอะไรถ้าย้อนไป20 ปีอะไรเงี้ยมันฝรั่งเศสมันก็น่าหวะตกรอบแรกบ้างอะไรบ้างทีมก็แข่งแกร่งหาลงตัวไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แต่ว่าพอยุคไอ้เป็นบัปเป้มา10 ปีหลังอะไรอย่างเงี้ยมันฝรั่งเศสเริ่มดีขึ้นมาแล้วก็ทีมลงตัวมีตัวผู้เล่นขุมกำลังขึ้นมาเล่นร่วมกันก็โหคราวนี้ก็เฉิดฉายเลย
1: สถิติของโคเซ่เนี่ยไม่มีใครทำลายมาได้ทั้งหมดเนี่ย12 ปี16 ประตูนะครับที่ทำได้มากสุดในฟุตบอลโลกเนี่ยเพราะว่าครั้งสุดท้ายคือในปี2014ที่โคเซ่ทำประตูในบอลโลกได้หลังจากนั้นเนี่ยก็มาโดนทำลายโดยเมสซี่ในครั้งนี้นะครับ2026นั่นคือ12 ปีแต่เคลียร์เนบัปเป้ณเวลานี้ทำไป19 ประตู19 ประตูจาก19 นัดที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกนั่นหมายความว่านัดละประตูเลยนะ
0: ครับ
1: โอ้12 ปีไม่มีใครทำลายได้เมสซี่ทำลายได้ปุ๊บเอ็มบัปเป้มาจ่อตูดรอที่จะแซงแล้วอ่ะ
0: แซงอยู่แล้วนะไม่มีทางถ้าเกิดไม่นั่นไปก่อนนะไม่เจ็บเรื่อยๆนะตัวเผื่อจะทัวร์นาเมนต์โดยสาร
1: เมสซี่นี่6 สมัยกับฟุตบอลโลกลงเล่นไป30 นัดทำไป20 ประตู
0: คร
1: แ
0: ั
1: ต
0: บ
1: ่เอ็มบัปเป้สมัยนี้คือสมัยที่3ที่เขาลงเล่นนะครับ19 นัด19 ประตูโอ้โหค่าเฉลี่ยดูดีกว่าเยอะเลยอ่ะนะถ้าพูด
0: มัน
1: ถ
0: ว
1: ึ
0: ่
1: ง
0: าไม่มีใครทำได้แบบนี้นะมันเกินไปครับเพราะว่าด้วยเส้นทางด้วยอะไรด้วยแหละอย่างที่บอกครับฝรั่งเศสนั่นแหละมันมาลงตัวแล้วมันแข่ง6 นัด7 นัดอะไรอย่างเงี้ยมันถึงรอบรองรอบชิงตลอดหลังๆมาเนี่ยจำนวนเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้โอกาสที่จะได้ยิงประตูได้ลงสนามมันเยอะไอ้เมสซี่เนี่ยเดี๋ยวอาร์เจนตินาก็เน่า2-3 ครั้งแรกเวิลด์คัพยิงกระปิดกระปอเอโรนันโดทีมอะไรก็ไม่รู้ฝอยทองโปรตุเกสมันยิงมันมาเล่น3 นัดร่วงตกรอบ4 นัดร่วงตกรอบยังไม่ทันไอ้นี่แต่เอเป้มันได้โอ้โหครั้งหนึ่งได้ลงไม่เจ็บไม่ป่วยลง7 นัด8 นัดทะลุถึงชิงด้วยต่อเวลายิงจุดโทษมันอยู่ในสนามมันเยอะไอ้โรนโดมันโปรเกมันตกชอบตกรอบนะมันก็เลยได้ทัวร์นาเมนต์หนึ่งครั้งหนึ่งก็2 ลูก 3 ลูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเคยติดอยู่แค่9 ลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม9 ลูก 10 ลูก
1: โ
0: ย
1: ริ
0: ง
1: นัล
0: ไม่
1: โด
0: เยอะครั
1: เ
0: บ
1: นี่ยฟุตบอลโลก6 สมัยเท่ากับเมสซี่ลงเล่นไป26 นัดลงเล่นน้อยกว่าเมสซี่ถึง4 นัด
0: ย
1: ที
0: ่สิบ
1: ำไป
0: หก
1: ส
0: น
1: ิ
0: ับ ดอะตลอดชีวิต
1: ท
0: โรน
1: ำไ
0: โ
1: ป
0: ด้จนจะ26อะคิดดูแล้วด้วยเต่าดินจาดิเด็กตัวแค่เนี้ยอายุ20 กว่ามันเล่นไป19 นัดแล้วอะโรนโด้เล่นทั้งชีวิต26 นัดห่างกันแค่6-7 นัดเองโอ้โหตาย
1: โรนโดนี่ทำไป11 นัดจาก2611 ประตูจาก26 นัดนะครับก็คือมาทำได้ในสามมาทำ3 ประตูเพิ่มได้ในทัวร์นาเมนต์นี้เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยโรนโดทำไปเพียงแค่8 ลูก
0: ครับ
1: เท่านั้นเองนะจากการลงเล่นฟุตบอลโลก5 สมัยนะครับครั้งนี้สมัยที่6ของโรนัลโดแล้วน่าจะเป็นสมัยสุดท้ายแล้วแหละเพราะว่า
0: สุดท้ายแล้ว
1: ถ้ายังเล่นได้
0: โอ้โหอุยามเลยอ่ะ
1: อายุ44-45 ปีอ่ะถ้าย โร
0: าน ม
1: โด
0: อ่ะ
1: ยังไ
0: ย
1: ด้
0: า
1: เล
0: ม
1: ่น
0: เ
1: ฟ
0: ล
1: ุต
0: ย
1: บอล
0: โอ
1: โล
0: ้
1: กในครั้งหน้านะ
0: มันเกินไปสุดยอดจริงอ่ะ45 ปีอ่ะ
1: คือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเมสซี่นี่0.67%นะแต่เมสแต่เอ็มบัปเป้นี่คือ1.0เลยนั่นหมายความว่านับละลูกนั่นเองนะครับ
0: ครับ
1: และที่มันโอ้โหต้องบอกว่ามันก็น่าเหลือเชื่อนะ เพราะ

0: ครั้งแรกกับการเล่นฟุตบอลโลกเมื่อ8ปีที่แล้วในปี2018เอ็มบัปเป้ก็ได้แชมป์โลกเลยนะตั้งแต่ครั้งแรกที่ติดทีมชาติไปเล่นฟุตบอลโลก
1: นั่นไงจังหวะที่มันดีที่มันลงตัวมันที่มันเยี่ยมมาตลอดมันเยี่ยมมาพอดีแล้วเอ็มบัปเป้ก็ยิงเพลินเลยเป็นดาวรุ่งที่ขึ้นมาก็ยิงดวง
0: ใน
1: คน
0: ป
1: ม
0: ี
1: ันจ
0: น
1: ะ
0: ั้น
1: แบบเป็นถูกฮัลโหลแบบฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยเกิดมาเพื่อสิ่งเนี้ย
0: ถ้าจำไม่ผิดปีนั้นก็เป็นปีที่เขาแซวชีรูกันใช่ไหมว่าลงเล่นเป็นศูนย์หน้าแต่ทำประตูไม่ได้เลยในบอลโลกอ่ะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะในปี2018เนี่ยก็เป็นดาวรุ่งแหละเมื่อ6ปีที่แล้วก็ตอนอายุ20เท่านั้นเองประมาณนั้นนะคือยันเอ็มบัปเป้ประมาณ19-20เท่านั้นเองที่เล่นฟุตบอลโลกในครั้งนั้นอ่ะ20ปี20ย่าง21ที่เล่นฟุตบอลโลกในครั้งนั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยเอ็มบัปเป้อายุ27ปีฟุตบอลโลกครั้งหน้าก็31ครั้งต่อไปก็35
1: เอ้ยครั้งแรก21 20ปีเหรอครับ
0: 20 21
1: โอ้ยงั้นม
0: ค
1: าร
0: ั้ง
1: ต้
0: น
1: อ
0: ั้
1: ง
0: น
1: 28นะละสิเพราะว่า
0: ปีน
1: ส
0: ี้
1: ี่ครั้ง
0: ปีนี้28แต่ว่าเกิดธันวาไง
1: 4 ปีครั้งก็ต้องบวกไปอีก8
0: 8ปีแต่ว่าเอ็มบัปเป้มันเกิดธันวาไงฟุตบอลโลกแข่งกลางปี
1: ครับ
0: มันก็เลยยังไม่ถึงกับ28เต็มไงก็ยังครั้งนี้คือ27ถ้าบวกไปอีก8ก็ประมาณ35ย่าง36ก็น่าจะได้มั้งหรือเป
1: ไ
0: ล
1: ด
0: ่า
1: ้อยู่แล้วดาวลึกชื่อไว้เลยฟุตบอลโลกมีชื่อเอ็มบัปเป้แน่นอนไม่มีพลาดเป้าแน่นอนเนี่ย
0: เอา
1: เตะ
0: ค
1: ฟ
0: ร่
1: รา ี
0: วๆปัจจุบัน19ประตูและยังอยู่ในเส้นทางอยู่ก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่อย่างน้อยๆเนี่ย2-3ประตูในรอบต่อๆไปน่าจะมีนั่นเท่ากับว่าแค่ครั้งเนี้ยสมัยที่3ก็กดประตูไปเกิน20ประตูแล้วนะอันนี
1: ส
0: ุ้
1: ด
0: คือ
1: ย
0: แค
1: อ
0: ่
1: ด
0: คาดการณ์แค่คาดการณ์นะครับ
1: ครับ
0: น่าจะเกิน
1: แบ
0: ยี่
1: บ
0: สิบได้นะแล้
1: ไ
0: ว
1: ม่
0: ถ้า
1: เค
0: ค
1: ย
0: รั้
1: ม
0: ง
1: ีเ
0: ห
1: ล
0: น้
1: ข
0: า
1: สองเลยอ่ะแบบตั้งแต่ชีวิตผมดูมานะผ่านบอลโลกทีอายุเคยใหม่ก็เนี่ย12 ลูก13 ลูกโคเซ่ก็16 ลูกก็เยอะแยะมากมายแล้วมีอยู่แค่ประมาณเนี้ย10 ลูก10 กว่าลูกอ่ะ
0: แต่โคเซ
1: น
0: ่
1: ัก
0: นี
1: ฟ
0: ุ่ ค
1: ต
0: ือ
1: บอล
0: สี่สมัย16ประตูแต่เอ็มบัปเป้3สมัย19ประตู
1: ครับ
0: มันก็ต้องยอมรับนะว่ามันก็ทำได้อ่ะแม้ว่าจะมีหลายคนหมั่นไส้แต่มันทำได้อ่ะใช่ไหมไม่ต้องโตเถียงอะไรตบหน้าด้วยผลงานอย่างเดียวพอนะสำหรับเอ็มบัปเป้
1: ครับ
0: แล้วไงน้าจะหันมามองเขาในแง่ดีได้ยังไง
1: ก็ดีแล้วเลยป๊อปเป้ไม่ได้อะไม่ได้มีอะไรอาลินดา
0: ส่วนพี่โดนัดหน้านะครับสำหรับพี่โดจะลงเล่นโอ้โหสเปนเลยวะอ่ะก็ลุ้นให้โปรตุเกสได้จุดโทษอ่ะพี่โดได้ทำประตูเพิ่มได้
1: ครับ
0: นะเพราะว่าถ้าได้จุดโทษพี่โดก็เป็นมือปืนมือหนึ่งอยู่แล้วนะสำหรับโปรตุเกสนะครับส่วนถ้าเป็นจังหวะเล่นแล้วทำประตูได้จากจังหวะเล่นโดจะทำได้ไหมว่าที่ยิงเพียวๆไม่ใช่จุดโทษเนี่ยยิงใส่สเปนเนี่ยน่าจะยากอยู่นะคิดว่าโดจะยิงเพิ่มได้ไหมล่ะ
1: ก็น่าได้นะน่าได้แต่ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วผมดูก็คงไม่ได้เป็นแชมป์คงไม่ได้ดาวประดูดาวยิงอะไรนะก็นั่นแหละยุคใหม่ก็เป็นต่อนินจาไปครองแต่เพียงผู้เดียว
0: วันนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเบรกนี้นะคุยกันกลืนๆเท่านั้นเองนะครั
1: คร
0: บ
1: ับผม
0: เราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งฟังข่าวต้นชั่วโมงฟังข่าวต้นชั่วโมงพร้อมกับสิ่งน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาคุยกันต่อเรื่องฟุตบอลโลกกันครับ
1: ครับ
2: Follow the games สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บกรณีเด็กขับรถชนพระสงฆ์ทุดงที่จังหวัดมุกดาหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายผู้ช่วยรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บกรณีเด็กขับรถชนพระสงฆ์ทุดงที่จังหวัดมุกดาหารพร้อมกำชับเร่งเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่อง
6: นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารร่วมกับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสรส.จังหวัดมุกดาหารเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวจากเหตุการณ์อุบัติเหตุเด็กขับรถชนคณะพระภิกษุสงฆ์เดินทุดงพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิสวัสดิการสังคมโดยได้รับฟังข้อมูลการดำเนินงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมกำชับให้พม.จังหวัดมุกดาหารประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมและตรงกับความต้องการของแต่ละครอบครัวทั้งนี้กระทรวงพม.เน้นย้ำแนวทางการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเยียวยาจิตใจและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้ครอบครัวผู้เสียหายและผู้ได้รับบาดเจ็บสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้โดยเร็วที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ท่าอากาศยานเชียงใหม่ซ้อมแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบ C-MEC 26บูรณาการทุกหน่วยรับมือเหตุโจมตีและก่อวินาศกรรม
7: นายการันธนกุลจีรพัฒน์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดเผยว่าท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบบทที่2กรณีการโจมตีด้วยอาวุธหรือการก่อวินาศกรรมและลอบวางเพลิงประจำปี2569ณท่าอากาศยานเชียงใหม่เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและประเมินความพร้อมในการเข้าควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนของขั้นตอนการฝึกซ้อมได้จำลองสถานการณ์คนร้ายใช้อาวุธบริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เข้าเผชิญเหตุในเบื้องต้นพร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อสั่งการจัดการพื้นที่อพยพผู้โดยสารไปยังจุดปลอดภัย สำหรับการฝึกซ้อม CMEX 26เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบความพร้อมด้านบุคลากรและการสื่อสารตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการตลอดจนรักษามาตรฐานการดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์5ปีกำหนดทิศทางเกษตรสู่ความยั่งยืน
8: นายเทิดศักดิ์กรันจวนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนเกษตรกรสถาบันเกษตรกรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสระยะ5ปีปีพุทธศักราช2571ถึง2575เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในวันอังคารที่7กรกฎาคมนี้ณห้องประชุมโรงแรมตันหยงหรือสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสสำหรับร่างแผนดังกล่าวมุ่งขับเคลื่อนภาคการเกษตรภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีสินค้าเกษตรมูลค่าสูงขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนเชื่อมั่นว่าทุกความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆจะเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดอนาคตภาคการเกษตรของจังหวัดให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97
3: บ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
4: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
5: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
6: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยสิการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้นนั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
9: นราพงศ์ไวยวัฒน์
10: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: ณราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื่อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทร หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยมเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
14: ้ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
15: ดีลาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
16: กีฬาพารวย
17: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและUncle Phil ฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
18: สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้มั้ยครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทาง Sport Station FM 97แล้วเจอกัน
19: Follow the games
20: กลับเข้าสู่ Follow the game ในชั่วโมงที่2ของค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่เราก็ได้เกริ่นๆกันไปแล้วนะเกี่ยวกับฝรั่งเศสนะครับที่เข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วเรียบร้อยพร้อมทั้ง อีกคู่หนึ่งก็คือโมร็อกโกนะครับที่เอาชนะแคนาดาเจ้าภาพร่วมไปได้ถึง3ประตูต่อ0ด้วยกันนะก็ต้องบอกว่าดูจากผลงานของฝรั่งเศสแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้ลุ้นแชมป์เนี่ยมันสูงมากๆเลยนะครับ
21: ก็ฝรั่งเศสนี่ไม่เห็นทีมไหนฟอร์มฉายไล่เลยนะตะกุกตะกักกระท่อมกระแท่นยังไงไม่รู้นะลองไล่เรียงมาดิก็มีแต่ฝรั่งเศสนี่แหละที่ใส่เกียร์ไม่พักเลยนะอาจจะมีนัดเมื่อเช้าล่าสุดนั่นแหละที่ตะกุกตะกักไปหน่อยนะ
20: คือต้องบอกว่าถ้ามองในทีมกลุ่มที่ได้รับการคาดการว่าเนี่ยคือกลุ่มลุ้นแชมป์แหละสเปนอาเจนฝรั่งเศสอ่ะมันก็จะเป็นอย่างที่น้าบอกว่ามันดูไม่ได้เข้าวินแบบสวยหรูซะทุกนัด
21: สเปนนี่ขอตัดของได้ไหมผมไม่ค่อยฉายไลไม่ค่อยชอบไอ้โบยาซาบาลแล้วก็ไม่ได้มีออร่ากับเอลามินยาเมาที่เป็นชูโรงเลยแค่เด็กธรรมดาคนหนึ่งอะไรแบบเนี้ยลูกไอ้หัวไม่รู้นะส่วนตัวผมไอ้พวกนี้มันคือนักเตะระดับโลกจริงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันองค์ประกอบมันไม่ค่อย เออผมไม่ได้เห็นไม่เห็นภาพสเปนที่มันแบบที่เรารู้จักเลยที่เราน่ากลัวแล้วเล่นติกิตาก้าเผลอๆเดี๋ยว
20: ต้องบอกก่อนว่าถ้าเราดูจากฟอร์มแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่นาบอกว่ามันดูไม่สมูทเลยมันดูไม่ไหลลื่นเลยมันดูเป็นทีมลุ้นแชมป์จริงหรือว่าอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเราไปมองถึงผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นจากผลการแข่งขันเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันอาจจะไม่ได้ชนะสวยหรูไม่ได้มาโอ้ถล่มชาวบ้าน 4-0-5-0 แต่เมื่อผลลัพธ์มันคือเก็บชัยชนะได้ตามเป้าแล้วเข้ารอบลึกๆได้มันก็เลยเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะการเก็บสถิติการเก็บข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยพอเขาเอาตรงนี้มารวมมาวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันเลยชี้ไปว่าสเปนเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ลุ้นแชมป์นะฝรั่งเศสอยู่ในกลุ่มที่ลุ้นแชมป์นะอาเจนก็ยังอยู่ในกลุ่มที่ลุ้นแชมป์นะแต่ถ้าถามว่าผลงานที่ผ่านมาของ3ทีมนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราจินตนาการไว้ว่าเฮ้ยทีมลุ้นแชมป์มันต้องทำได้ดีกว่านี้ดิวะมันต้องแบบว่าเหนือชั้นสิวะเป็นถึงทีมลุ้นแชมป์นะอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าสรุปแล้วมันอาจจะตะกุกตะกักสะดุดล้มนู่นนี่นั่นแต่จุดหมายปลายทางคือการเป็นแชมป์แล้วถ้าทีมพวกนี้มันดันไปถึงตรงนั้นได้อ่ะมันก็อีกเรื่องหนึ่งอาจจะไม่ได้สวยหรูอะไรขนาดนั้นยามาอาจจะไม่ได้อย่างที่ใครหลายคนคาดหวังว่าเอ้ยฟุตบอลโลกครั้งนี้ยามามันต้องโชว์แน่เลยว่ะนิวเมสซี่เด็กอัจฉริยะคนใหม่ที่จะขึ้นมาท้าทายบาลังดอร์ต่อจากเอ็มบัปเป้อะไรเงี้ยใช่ไหมที่หลายคนคาดการณ์กันแต่ถ้าสุดท้ายแล้วมันชนะ 1-0 เสมอในเวลายิงจุดโทษชนะนู่นนี่นั่นต่อเวลาพิเศษยิงประตูชัยในช่วงต่อเวลาเข้าไปถึงรอบชิงได้เฉยเลยเงี้ยมันก็อีกเรื่องนึง
21: ก็เหมือนอเดียน่าพันนั่นแหละ
20: เออ
21: แชมป์โลกโมเดล
20: กลับกันเนี่ยทีมที่ไม่ได้อยู่ในจุดที่หลายคนมองว่าจะเป็นแชมป์ได้นอร์เวย์อย่างเงี้ยก็จริงเขาอุตลุดมาใช่ไหมมามีแพ้นัดสุดท้ายเท่านั้นเองอย่างเม็กซิโกเงี้ยก็โอ้โหยิงเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป
21: ์ครับ
20: ใช่ไหมสหรัฐอเมริกาไงก็ยิงได้ทุกนัดแต่ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์นะแล้วยิ่งมันมาอยู่ในรอบ16ทีมที่คุณพลาดปุ๊บคุณตกรอบตีตัวกลับบ้านเลยเงี้ยมันยิ่งแบบโหหาเกมที่มันจะตื่นเต้นว่ะเฮ้ยโหมันยิงกันกระจุยเลยเว้ยโหมันเปิดหมัดแรกกันเปิดกาดไม่มีใครแบบว่าโอ้โหตั้งรับอะไรเลยว่ะยิงมายิงกลับเว้ยอะไรเงี้ยโอ้โหถ้าจะเจอเกมเงี้ยมันยากในรอบลึกๆ กันนะก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าคืนนี้ในเวลา 3:00 เนี่ยบราซิลกับนอร์เวย์เนี่ยมันจะแลกหมัดกันไหมนะครับเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยนอร์เวย์ไม่ใช่ทีมประเภทที่อุดอะถ้าดูจากฟอร์มดูจากช่วงที่รอบคัดเลือกแบ่งกลุ่มโซนยุโรปก็จะเห็นว่านอร์เวย์ไม่ใช่บอลอุดอ่ะเป็นบอลก็เปิดแรกอยู่เหมือนกันนะ
21: ครับ
20: ส่วนบราซิลถ้าจะให้มาเล่นอุดก็มันก็ไม่ใช่ธรรมชาติของบราซิลอยู่แล้วอ่ะอาจจะมีการเล่นที่มันรัดกุมขึ้นเพราะด้วยสไตล์อิตาเลียนของคาร์โลอันเชลติมันอาจจะไม่ได้แบบบุกบ้านเลือดแบบบราซิลอย่างที่เราเคยชินกันแต่สุดท้ายบราซิลก็ไม่ใช่บอลอุดอยู่ดีเพราะฉะนั้นอาจจะพอคาดหวังได้นะว่าตี3คืนนี้เนี่ยบราซิลกับนอร์เวย์น่าจะเป็นบอลที่เปิดหน้าบุกใส่กันอะแล้วอยู่ที่ว่าไปวัดผลกันที่เกมรับอะฝั่งของแต่ละฝั่งว่าใครจะรับเกมบุกของฝั่งตรงข้ามได้มากกว่ากันนึกออกไหมคือไม่ได้อุดแรกก็แรกเลยอะเปิดมาแรกเนี่ยแต่อยู่ที่ว่าเกมรับนี่แหละแผงเกมรับ4เซ็นเตอร์แบ็ค4แผงเกมรับกับผู้รักษาประตูของบราซิลหรือนอร์เวย์ใครจะรั่วกว่ากันเท่านั้นเอง
21: อืม
20: ฮาแลนด์นี่สนุกแล้วก็เท่าที่ผมดูจากหลายๆประตูที่เกิดขึ้นทั้งตอนที่เล่นในระดับสโมสรแล้วก็ในนามทีมชาตินะฮาแลนด์นี่คือรูปแบบของศูนย์หน้าตัวเป้าแบบโบราณจ๋าๆเลยคนหนึ่งเหมือนกันนะคือไม่ต้องอะไรเยอะไม่ต้องมีส่วนร่วมกับเกมเยอะอะไรเยอะแต่ขอแค่เพื่อนครอสมาตรงจุดนัดพบได
0: ้
20: ไม่ว่าจะโด่งไม่ว่าจะเรียกไม่ว่าจะอะไรก็คือฮาแลนด์พร้อมชาร์จแล้วก็หลายๆประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ก็เกิดจากจังหวะนั้นเหมือนกันที่เพื่อนรู้ว่าฮาแลนด์มันจะต้องวิ่งไปจุดนั้น
0: ข
20: อแค่เปิดโค้งไปสวยๆเข้ามุมเข้าจุดปุ๊บฮาแลนด์ก็พร้อมที่จะทะยานแย่เท้าเสียบแย่หัวมงอย่างที่เราพูดกันมาโดยตลอดว่าไอ้ศูนย์หน้าประมาณนี้ประมาณเชียร์เลอร์ประมาณใครต่อใครล่ะที่เป็นศูนย์หน้าตีระเบิดยุคนั้นอ่ะมันหายไปจากโลกนี้แล้วหรือเปล่าก็มันได้มาเห็นในตัวฮาแลนด์นะ
0: ใช่มันมีความมุทะลุดุดันนะของกองหน้าฮาแลนด์สูง
20: ใหญ
0: ่วิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปเล่น
20: สูงใหญ
0: ่แย่ยากพร้อม
20: มีความเร็ว
0: ชิงเหลี่ยมชิงอะไรอย่างเงี้ยชิงเหลี่ยมกองหลังเบียดไอ้กองหลังได้ลูก
20: อ่าน
0: ได
20: ้แรงปะทะมีได
0: ้ปะทะได้เก็บบอลพักบอลแต่ที่มันแถมมาก็คือไปกับบอลได้ด้วยเลี้ยงพวกตะลุยตะบึงเป็นม้าไปอะไรเงี้ยเมื่อก่อน
20: อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าสับขาหลอกกระชากสวยๆอะไรเงี้ย
0: ไม่มีสับขา
20: แต่ถ้าแบบว่า
0: ทื่อๆกูไปลุยๆ
20: จังหวะ
0: ล้อ
20: วิ่งตีคู่ไปกับเกมรับเงี้ยแล้วจิ้มแล้วสปีดตามก้าวขายาวๆตามบอลอันนั้นคือฮาแลนด์จะมีให้เห็น
0: พวกเป็นม้าเลยอาจจะไม่พิรุมแข่งก็เป็นสไตล์แบบบาติตูต้าอะไรเงี้ยไม่มีความคิ้วไม่มีอะไรแข็งยืดแต่เก็บบอลพักบอลยิงแรงเต็มข้อได้ลูกหม่งได
20: ้ได้เปรียบเรื่องรูปร่างพละกำลังเหลี่ยมชิงเหลี่ยมได้ดีกว่าในหลายๆจังหวะสำหรับฮาแลนด
0: ์สไตล์ลาติโต้า
20: ก็ต้องบอกว่าครบสูตรเรื่องความเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าแหละนะสำหรับฮาแลนด์นะครับต้องยกให้ตรงนี้นะว่านี่แหละคือศูนย์หน้าอย่างที่เราใฝ่ฝันอยากจะเห็นในฟุตบอลทุกวันนี้ไม่ใช่ศูนย์หน้าตัวพิ้วตัวสร้างสรรค์เกมตัวทักษะตัวเล็กๆมุดแบบอาเกโลแบบเมสซี่อะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าซัวเรสอยู่ในกลุ่มศูนย์หน้าตัวเป้าเนี่ยได้ไหม
0: ก็ได้นะแต่มันไม่คนละสไตล์ก็ยิงคมเหมือนกันแบบคมเล่นยิงคมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นส่วนหน้าตัวเป้าแหละ
20: แต่มันไม่ใช่สไตล์พละกำลังเนาะสำหรับโซเล
0: สไม่ใช่
20: ม
0: ัน สไตล์
20: ทักษะ
0: เป็นสไตล์ต้องได้รอบจากรอบตัวพิษสงรอบตัวเป็นงูพิษนึกจะโผล่มามีลูกตอบลูกส้นลูกไข้ลูกดีดลูกตีลังกากลับหลังลูกยิงลักไก่40หลาไปกับบอลได้แตะลอดขาแล้วก็ไปปั่นมีครบหมดทุกอย่างครับโรเลสมันเป็นหนึ่งนักเตะที่ผมชอบเลยนะสุดหน้ากับโรเลสนะโอ้โหมันในเท้ามันใช้นิ้วโป้งยิงนิ้วก้อยยิงหลังเท้าปั่นแปรมีแปรหน้าเท้ามีตอกลูกส้นมีไข้มีโอ้โหปวดหัวปวดกระบาลเลยแบบคุณไปดูไฮไลท์ตัวเลสนะแต่ละลูกที่มันยิงแต่ละลูกที่มันเคลื่อนที่พักโอ้โหเป็นหนึ่งในโอ้โหรอบจับนะครับที่มันมีโยนยาวมาแล้วพักอกทีนึงแล้วก็ดูดบอลไข้ยิงนิวคาสเซิลมั้งที่จำไม่ผิด
20: แต่หลักๆบอลหลักๆคือเรื่องทักษะฟุตบอลโซเลสมันดีใช่ไหม
0: สุดใต้สุดเชี่ยวมากมาก
20: สไตล์ลาตินอเมริกาเนี่ย
0: สุดยอดมากพิษสงรอบตัว
20: ก็เลยทำ การอ่านเกมการเล่นลูกเทคนิคสูงๆโซเลสมันเลยทำได้ดี
21: น่ากลัวมาก
20: อาจจะการแล่นการแล่นก็จะเป็นอย่างที่พูดอะตะบึงลุยบุกรอชาร์จรอเข้าจุด
21: โอ้โหมันไม่ใหญ่ที่ถ้าอยู่คู่กันนี่โอ้โหกองหลังปวดหัวตายเลยนะโอ้เออถ้าเป็นผมเป็นโค้ชจะซื้อคู่นี้มายืนด้วยกัน
20: อีกข้อได้เปรียบหนึ่งของโซเลสคือเป็นตัวหลอกได้เป็นตัวจ่ายให้เพื่อนได้ซึ่งมันจะต่างกับฮาแลนด์ฮาแลนด์มันจะไม่ใช่เชิงลงไปเพื่อเป็นตัวหลอกล่อหรือว่าเป็นตัวจ่าย
21: ไม่หลอกหรอกกูมาอย่างนั้น
20: แต่จะเป็นเสาหลักทำหน้าเลยอ่ะ
21: พุ่งตะบันปี่เข้ามาปี่เข้ามาช้าปี่เข้ามาแย่ใช้ความยาวความใหญ่มึงดำได้ก็ดำไปแต่โอ้โหผู้นี้ถ้าเกิดโผล่จินตนาการในภาพนี่โอ้โหส่วนเล็กก็หาเล่นยืนคู่กับนี่กองหลังตายผมว่าตายเลย
20: ในขณะเดียวกันเมื่อเรายกโอ้โหข้อดีข้อเด่นข้อสุดของฮาแลนด์ซึ่งเป็นศูนย์หน้าชาวนอร์เวย์มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปดูทางบราซิลกันบ้างดาวเด่นของบราซิลณเวลานี้คือวินิซิอุสจูเนียร์นะครับเป็นดาวซันโวของทีมในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยนะสำหรับวินิซิอุสจูเนียร
21: ์
20: ลงเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้ไปแล้วเนี่ยทำไปทั้งหมดก็4ประตูด้วยกันในวันที่เจอกับญี่ปุ่นทำประตูไม่ได้แอสซิสต์ไม่ได้แต่ว่าก็ถือว่าก็ปั่นป่วนเกมรับญี่ปุ่นได้ดีนะสำหรับทางวินิซิอุสจูเนียร์นะครับ
21: ครับ
20: ก็น่าจะพูดได้เต็มคำแหละว่าเป็นเดอะแบกของบราซิลณเวลานี้จริงๆนะ
21: ใช่เดอะแบกแน่นอนอยู่แล้ว
20: ในวันที่ทุกคน
21: ถ้าไม่มีนี่ก็จบอ่ะ
20: ในวันที่ทุกคนกำลังเฝ้ารอคอยว่าเมื่อไหร่เนย์มาร์จะฟิตพอลงเล่นให้กับบราซิลนะครับก็นี่แหละก็ยังดีที่ยังมีวินิซิอุสจูเนียร์นี่แหละนะที่ทำทุกอย่างให้กับทีมจริงแล้วก็สำหรับกาเบียลมาร์ติเนลลี่นี่ก็กลายเป็นอีกหนึ่งอาวุธลับของบราซิลในทัวร์นาเมนต์นี้เหมือนกันนะครับกาเบียลมาร์ติเนลลี่นี่ก็ยิง1ประตูในนัดที่ชนะญี่ปุ่นได้นะรู้สึกว่าจะเป็นประตูชัยด้วยนะครับกับลูกยิงของมาร์ติเนลลี่นะในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังทัวร์นาเมนต์นี้ก็ยิงไปแค่ลูกเดียวแหละลูกในนัดที่เจอกับญี่ปุ่นแหละแล้วก็เป็นนัดชี้ชะตาให้เข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้นะครับสำหรับลูกยิงของกาเบียลมาร์ติเนลลี่แม้ว่าอนาคตของเขากับอาร์เซนอลยังคงเป็นคำถามว่าจะโดนปล่อยในซัมเมอร์นี้หรือเปล่าเพราะมีข่าวมาโดยตลอดว่าอาร์เซนอลอาจจะปล่อยมาร์ติเนลลี่ออกไปนะครับส่วนอีกคนนึงที่ใกล้จะย้ายทีมเต็มแก่แล้วก็คือเลโดทอสซาแนวรุกชาวเบลเยียมนะ
21: ใช่ไหม
20: นะราคาก็เบาๆนะครับ10ล้านยูโรเท่านั้นเองนะ
21: คร
20: ับ นะครับสำหรับทอสซาเนี่ยก็รอออฟฟิเชียลเปิดตัวกับเบซิกตัสนะเอ๊ะเบซิกตัสใช่ไหมหรือว่าเป็นเบลเช่หรือเบซิกตัสนะครับมาร์ติเนลลี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนแหละที่อยู่ในข่ายว่าอาร์เซนอลอาจจะปล่อยเพื่อที่ระดมทุนโดยเป้าหมายหลักก็คือมอร์แกนโรเจอร์นะครับมิดฟิลด์ตัวรุกจากแอสตันวิลล่านั่นเองซึ่งโอ้โหมูลค่ามอร์แกนโรเจอร์เห็นตัวเลขแล้วขนลุกเลยเหมือนกันนะวิลล่าก็ตั้งไว้สัก100ล้านอยู่เหมือนกันนะมอร์แกนโรเจอร์เนี่ยบ้าบอสุดๆนะครับสำหรับบราซิลก็ต้องซูจูเนียนแหละแต่อีกคนหนึ่งที่ถือว่าทำผลงานได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือมาเทอุสคุนยาแนวรุกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำไป3ประตูนะครับยิง2ประตูในวันชนะไฮติ 3-0 ยิง1ประตูในวันชนะสกอตแลนด์ 3-0 นัดที่แล้วกับญี่ปุ่นก็เล่นไม่ค่อยออกนะในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าอาจจะทำให้ประสิทธิภาพของคุนยาดรอปลงไปหน่อยเพราะจุดเด่นของเขาคือการสร้างสรรค์เกมรุกให้กับเพื่อนการลักไก่ยิงนอกกรอบเขตโทษลูกโค้งลูกเคิร์ฟลูกอะไรที่มันไม่คิดว่ามันจะทำงั้นอ่ะ มาทูสกุนย่าก็ลองซัดต้ามนอกเขตหัวกะโหลกไปนะก็ถือว่าเป็นคนยิงไกลได้ดีนะครับแต่ว่าในทัวร์นาเมนต์นี้ก็สวมใส่เบอร์9เป็นศูนย์หน้าตบเป้าของทีมชาติบราซิลนะ
21: อ
20: าจจะดูแล้วศักยภาพจะลดลงไปหน่อยเพราะว่าดาวเด่นมันไปอยู่ที่ฝั่งซ้ายวินิซิอุสจูเนียร์นั่นเองก็โดยสรุปแล้วก็ต้องบอกว่าแนวรุกของทั้งสองทีมเนี่ยทั้งบราซิลแล้วก็นอร์เวย์ถือว่าอันตรายทั้งคู่ครับทางนอร์เวย์นี่ก็อาจจะเด่นๆหน่อยก็น่าจะมีคนเดียวคือฮาแลนด์ส่วนทางบราซิลอาจจะมีเยอะหน่อยมาร์ติเนลลี่ก็โชว์ให้เห็นแล้ววินิซิอุสจูเนียร์ก็อย่างที่บอก4ประตูไปแล้วนะครับมาทิวส์กุนย่าก็3ประตูและอย่าลืมว่ายังมีอาวุธเด็ดจากพวกแดนกลางแดนหลังอีกนะมาร์กินยอสกาเบียมาติเนลลี่คาเซมิโลบูโนคิวมาไลซ์เนี่ยพวกนี้ที่สอดแทรกขึ้นไปทำประตูได้อยู่บ่อยครั้งอยู่เหมือนกันนะ
21: ครับ
20: ก็ถึงได้บอกว่าทั้งคู่ไม่ใช่สไตล์บอลเกมรับแต่เป็นบอลเกมรุกทั้งคู่คืนนี้ในเวลาตีสามก็น่าจะสนุกครับในรอบ16ทีมสุดท้ายหวังว่านะหวังว่าทั้งคู่จะไม่ตึงใส่กันแต่มาถึงก็มาเด้ต่อยมาเด้ต่อยมาต่อยสวนอะไรเงี้ยนะเอาจริงก็ต้องบอกว่าอเล็กซานดราโซลอตกับทางนูซ่าเนี่ยแนวรุกของนอร์เวย์เนี่ยตอนที่เล่นอยู่กับสโมสร2คนนี้ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะ
21: ใช่
20: อันโตนิโอนูซ่านี่ก็อเล็กซานดราโซลอตอยู่กับอาร์ตบาร์ลิกนะครับอันโตนิโอนูซ่านี่ก็อยู่กับทางอาร์แบร์ลับซิกในเยอรมันนะทั้งคู่ก็ถือว่าจัดจ้านอยู่เหมือนกันนะเวลาลงเล่นนะครับคิดว่ายังไงคู่นี
21: ้โหดอ่ะก็ของเราก็โหดเป็นคล้ายฮาร์แลนด์แหละเหมือนฮาร์แลนด์เลยของแอดเวนบิดนะครับตัวใหญ่195เหมือนงานลูกหม่องลูกอะไรมีลูกเข้าชาร์จลูกอะไรเหมือนมีฮาร์แลนด์สองคนอ่ะก็ปวดหัวอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับแนวรับบราซิลอาจจะไม่ชอบแนวนี้ก็ได้แต่ต้องดูกลิ่นของอันเช่แหละผมว่าจะรับมือฮาร์แลนด์ไงทุกคนรู้อ่ะรู้อยู่แล้วเออร์ลิงฮาแลนด์มีดียังไงต้องเล่นต้องประกบยังไง
20: กาเบียลมาร์ติเนลลี่กับอลิสซอนเนี่ยรับมือกับฮาแลนด์ในพรีเมียร์ลีกอย่างน้อยๆฤดูกาลนึงต้องเจอกัน2ครั้งเย่าเหยื่อไม่นับรวมในการเจอในฟุตบอลถ้วยใช่มั้ย
21: ครับเขารู้อยู่แล้วแหละรู้อยู่แล้ว
20: ส่วนเอ๊ะผมไม่แน่ใจปารีสแซงต์แชร์แมงเจอกับแมนซิตี้ในแชมเปี้ยนลีกมั้ย
21: ไม่น่าเจอนะ
20: เพราะว่าฤดูกาลที่ผ่านมาแมนซิตี้ในฤดูกาลที่ผ่านมานี่เจอกับมาดริดหรือเปล่าวะ
21: ได้
20: แล้วก็ไปพ่ายให้กับปารีสหรือเปล่าผมไม่แน่ใจขออภัยนะผมจำไม่ได้เดี๋ยวขอหาข้อมูลแป๊บหนึ่ง
21: น่าจะแพ้มาดริดสองรอบ
20: แมนซิตี้เหรออ
21: ืม
20: แชมเปี้ยนลีกนี่ก็ปารีสตบบาเยิร์นมาตบลิเวอร์พูลมานะครับ
21: คร
20: ับ แล้วก็ในแมตช์ก่อนหน้านั้นมีเจอซิตี้ไหมไม่มีฤดูกาลที่ผ่านมาปารีสไม่ได้เจอกับซิตี้นะครับเจอกับเชลซีก็ตบเชลซีไปได้สำหรับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับส่วนฤดูกาลก่อนนู้นต้องย้อนกลับไปโอ้ผมคุ้นเหมือนเขาเจอกันมารอบหนึ่งหรือเปล่าในแชมเปี้ยนลีก
21: ไม่เคยเจอต้องมีเจอบ้าง
20: ชนะมา 4-2 ในแชมเปี้ยนลีกของฤดูกาลฤดูกาลก่อนหน้านั้นนะครับ 2024-2025 นะปารีสก็ชนะซิตี้มา 4-2 นะครับแล้วก็ใช่ชนะซิตี้มา 4-2 นะก็แสดงว่ามาควินยอร์ดก็เคยดวลกับฮาแลนด์อย่างน้อยๆครั้งหนึ่งแหละในแชมเปี้ยนลีกก็น่าจะพอรู้ฤทธิ์ของฮาแลนด์อยู่พอสมควรนะ
21: โอ้รู้ฤทธิ์อยู่แล้ว
20: ส่วนกาเบรียลมาร์ติเนลลี่ก็ดวลกับอาร์ติโกมาดริดมานะครับในแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลที่ผ่านมานี่แหละเย้าเยือนเลยก็น่าจะรู้พิษสงของอเล็กซานดราโซลอตดี
21: นี่ครับ
20: กาเบรียลมาร์ติเนลลี่ต้องดวลกับมาร์ตินโอเดกาดนะลืมไปเลยนะครับเพื่อนร่วมทีมต้องมาเจอกันนะก็น่าจะรู้ที่การเล่นแหละนะครับเอาจริงถ้าดูจากรายชื่อก็หลายคนก็อยู่ในพรีเมียร์ลีกแหละสำหรับทั้งโดยเฉพาะบราซิลใช้คำนี้ดีกว่านะอลิสตอนกาเบรียลมาร์ติเนลลี่คาเซมิโร่บูโน่คิวมาไลส์รายานนี่ก็อยู่กับทางบอนมัตนะครับดาวรุ่งชาวบราซิลคนนี้นะอยู่กับบอนมัตนะครับรายานเนี่ยนะแล้วก็รวมไปถึงมาร์ติเนลลี่กับคุณย่าโอ้โหครึ่งทีมบราซิลนี่อยู่ในพรีเมียร์ลีกเลยนะน่าจะสนุกครับน่าจะสนุกเลยคู่นี้เนี่ยผมคาดหวังว่าจะมาเปิดเกมรุกใส่กันนะเพราะว่าถ้ามองอย่างเงี้ยโอเคแหละบราซิลน่าจะดูเหนือกว่านอร์เวย์แต่นอร์เวย์คงไม่มาเล่นแบบปารากวัยเมื่อเช้าหรอกที่แบบรู้ว่าตัวเองด้อยกว่าฝรั่งเศสอ่ะนะแล้วก็มาแพ็กเกมรับเล่นเกมหนักตัดเกมโหดโหใส่ฝรั่งเศสจนฝรั่งเศสก็เล่นไม่ออกอยู่เหมือนกันนะครับคิดว่านอร์เวย์ไม่น่าจะมาใช้ไม้นี้นะ
21: ไม่น่าคิดว่าลูกประตูคิดว่าฮาแลนด์คิดว่าจะยิงได้ด้วย
20: คิดว่าจะไหลไหมสกอร์สูงไหม
21: มีสิทธิ์นะผมว่าคิดว่าบราซิลยิงได้ผมคิดว่านอร์เวย์ก็ยิงได้ฮาแลนด์น่าจะมีสักเม็ดหนึ่งวินิซิอุสน่าจะอีกสักเม็ดหนึ่งเนี่ยน่าจะมีสกอร์ในครั้งหนึ่งทีก็น่าจะสูงนะครับ
20: เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในแมตช์ที่น่าจะทำให้คนเพลิดเพลินกันได้นะครับในบราซิล
21: ต่างฝ่ายต่างยิงอ่ะคุณยิงผมก็ยิงได้อ่ะผมว่านอร์เวย์คงไม่ยิงอ่ะมีทั้งโดนการ์ดหลังอ่ะแต่ไม่ดีหลังก็ร่วงคู่หลังนอร์เวย์ก็ไม่ดีก็โดนบราซิลยิงหลังบราซิลก็ไม่ดีก็หยุดฮาแลนด์ไม่ได้ความสุดยอดความคมความแข็งก็ต้องโดนอย่างน้อยเม็ดในส่วนนี้ประกอบมันก็สูงนะฮะหลังไม่เหนียวทั้งคู่นะ
20: ก็ยังดูน่าเป็นห่วงเรื่องเกมรับนะครับสำหรับบราซิลนะ
21: คุณทีผมทีอาจจะแบบ 3-2 อะไรอย่างเงี้ย 3-2 ก็เป็น
20: แม้ว่าตอนเล่นในสโมสรเนี่ยมาร์ควินยอร์ดกับกาเบรียลมาร์ติเนลลี่แข็งแกร่งมากๆนะกับอาร์เซนอลแล้วก็ตอนนี้เซงเชียงแมงนะครับทั้งคู่นี้นะก็ดวลกันมาในนัดชิงแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยนะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูอย่างอลิสซอนช่วงหลังๆถามว่าฝีมือยังดีไหมก็ยังดีแหละแต่ด้วยอายุที่มันมากขึ้นนะการบาดเจ็บที่มันรบกวนบ่อยขึ้นมันก็เลยทำให้อาจจะฟอร์มดรอปลงไปหน่อยสำหรับอลิสซอนนะน่าสนุกครับคู่นี้นะใครที่ดูได้ก็ดูแล้วกันนะครับดูไม่ได้ก็ดูไฮไลท์
21: เอาไม่ดีปีสองยังพอน่ารักน่าลุ้นหน่อยโอ้เด็ดเป็นเวลาที่สุดจริงๆเอาปี3จบปี5แบบนี้ถ้าต่อเวลาแล้วจะโมเมนต์โอ้โหยาวเลยไปอีก
20: ครับ
21: มันเป็นเวลาที่แบบไม่ตี1ตี2ว่า
20: อย่างว่าแหละโซนเวลามันต่างกันแบบเขาเรียกว่าอะไรคนละขั้วกันอะเราอยู่ในขั้วเอเชียใช่ไหมเขาก็อยู่ในขั้วอเมริกาคือมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยไงไม่ได้ไม่ดีก็12ชั่วโมงอ่ะและยิ่งถ้าเลยฟากไปทางตะวันตกอีกก็บวกเวลาขึ้นไปอีก4ชั่วโมง5ชั่วโมงนะครับเพราะอย่าลืมว่าโลกเนี่ยมันหมุนทางเราไปก่อนทางเรามันไปเวลาเราอ่ะนำเขาไปก่อนเขาก็ตามหลังเราเนี่ย ถ้าฝั่งตะวันออกก็อาจจะอยู่ที่บวกลบประมาณ12ชั่วโมงแต่ถ้าไปเตะในฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกานั่นหมายถึงว่าก็ต้องบวกลบเวลาไปอีกอย่างน้อยก็4ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงก็ต้องมีนะครับเพราะว่าทางฝั่งตะวันตกของอเมริกาเนี่ยมันจะตามหลังสุดเลยนะถ้าดูจากเส้นแบ่งเวลาวันนะครับซึ่งมันก็จะอยู่เลยทางฝั่งตะวันตกของอเมริกาไปนะช่วงแถบเขาเรียกกันว่าเกาะคริสต์มาสอ่ะเขาเรียกกันว่าเกาะคริสต์มาสจะเป็นแผ่นดินสุดท้ายที่ฉลองปีใหม่นะถ้าผมจำไม่ผิดเขาเรียกว่าเกาะคริสต์มาสนะเป็นหมู่เกาะนะครับทางตะวันตกทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะเพราะว่าถ้าเลยเส้นแบ่งเวลาจากตรงนั้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะไปญี่ปุ่นแล้วนะซึ่งมันจะเป็นการเส้นแบ่งเวลาส่วนอีกไฮไลท์สำคัญ7โมงเช้าครับ
21: ครับเนี้ยน่ารักน่าลุ้นน่าดูหน่อยดูได้หน่อยส่งลูกก็เรียบร้อยนะเจ้าภาพ
20: เจ้าภาพร่วมเม็กซิโกนะครับจะเล่นกับอังกฤษนัดที่แล้วผลงานของพวกเขาก็คือการชนะดีอาคองโกมาได้แบบหืดจับ 2-1 คองโกขึ้นนำก่อนจะไปได้ความสุดยอดของแฮร์รี่เคนนะครับนะกด2ประตูโอ้แล้วผมเพิ่งจะมาสังเกตแอนโทนีกอร์ดอนปีกซ้ายตัวใหม่บาซ่าแอสซิสต์ให้ทั้งคู่ด้วยนะทั้ง2ประตูเลยนะครับเนี่ยก็เรียกได้ว่าลอดตัวมาแบบบิดแหละสำหรับทีมชาติอังกฤษในการเข้ารอบมาสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะก
21: ็
20: ถือว่าเจอของแข็งอยู่เหมือนกันนะกับการเจอกับเม็กซิโกเนี่ยเม็กซิโกก็เป็นทีมที่ยิงมาได้ครบทุกนัดนะแล้วก็มียิงได้ประตูเดียวแค่นัดที่เจอกับเกาหลีใต้ส่วนนอกนั้นเนี่ยเจอกับแอฟริกาใต้ยิงไป2ประตูเจอกับเช็กยิงไป3ประตูเจอกับเอลกวาดอร์ยิงไปอีก2ประตูนะครับแล้วก็ดาวเด่นของทีมก็นี่แหละควินโนเนสนะครับแนวรุกชาวเม็กซิกันเนี่ยก็ค้าแข่งอยู่ในซาอุดิอาระเบียนะกับเอาคาสียานะครับอยู่ในซาอุดิอาระเบียนะก็ทำไป3ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับสำหรับจูเลียนควินโนเนสส่วนอีก1คนครับที่ก็ทำไป3ประตูก็คือลาอูฮิเมเนสครับศูนย์หน้าตัวเก๋าที่ปัจจุบันย้ายกลับไปอยู่กับวูฟแฮมป์ตันแล้วนะวัย35ปีนะครับก็คนละ3ประตูก็ถือว่าเป็นดาวเด่นของเม็กซิโกเลยนะ2แนวรุกคนนี้นะครับอีก1คนที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าให้จับตามองไว้ให้ดีแน่นอนครับเจ้าหนุ่มน้อยวัย17ปีเดี๋ยวผมขอดูชื่อก่อนนะผมจำชื่อไม่ได้นะครับไอ้เจ้าหนุ่มกิลเบโตโมล่านะครับลงเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้ไป3นัดแล้วเหมือนกันนะในฐานะตัวสำรองนะครับแล้วก็ได้รับคำชื่นชมมากมายเลยกับนัดที่เจอกับเอลกวาดอร์ว่าเล่นได้ดีมากๆไม่มีการตื่นตระหนกอะไรเลยไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเด็กอายุ17ปีแล้วก็ลงเล่นในฟุตบอลโลกครั้งแรกด้วยนะครับกิลเบโตโมล่านะคนนี้นี่แหละน่าสนใจว่าอนาคตเนี่ยถ้าย้ายไปยุโรปแล้วเนี่ยจะไปอยู่กับทีมไหนนะครับวัยเพียงแค่17ปีนะกิลเบโตโมล่านะครับเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์นะแล้วก็ตำแหน่งที่ถนัดของเขาก็แน่นอนแหละมิดฟิลด์ตัวรุกแหละนะครับเล่นตรงกลางก็ได้ตัวรุกก็ได้ปีกซ้ายก็ได้นะก็ถือว่าตามตำแหน่งที่สมัยนิยมนะเวลานี้เลยนะครับสำหรับตัวมิดฟิลด์ตัวรุกนะ
21: ค
20: ือเล่นตัวเพลย์เมคเกอร์เบอร์10ก็ได้เบอร์8ลงต่ำมาหน่อยก็ได้หรือว่าจะไปโยกไปซ้ายไปขวาก็ได้หมดนะส่วนมากวันนี้ตำแหน่งมันจะค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับก็ถือว่าผลงานดี จะบอกว่าด้วยความที่เป็นเจ้าภาพร่วมมันเลยค่อนข้างบังคับให้ต้องทำผลงานได้ดีก็ได้อยู่นะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องพูดถึงเรื่องประสบการณ์การมาเล่นฟุตบอลโลกเม็กซิโกก็ถือว่าเป็นทีมขาประจำฟุตบอลโลกอยู่แล้วอยู่ทีมหนึ่งนะครับส่วนอังกฤษยังไงดีอังกฤษท่อนกับแท่นเป๋ไปเป๋มาหรือเกินนะ
21: ผมดูเน้นไม่มีอะไรที่จะพูดยังไง
20: ผม
21: เหมือนเดิมทุกทัวร์นาเมนต
20: ์ผมก็เคยพูดไว้กับเพื่อนว่าอังกฤษเนี่ยเป็นทีมที่เหมือนโดนคำสาปทุกยุคทุกสมัยอังกฤษจะมีนักเตะดีๆเยอะมากทุกตำแหน่งเนี่ยนักเตะดีๆล้นทีมเลยกองหลังกองหน้าผู้รักษาประตูกองกลางคือมันมีนักเตะที่เรามองว่าเอ้ยมันดีพอที่จะติดฟุตบอลโลกนะมันดีพอที่จะติดทีมชาตินะอย่างยุคที่เราคุ้นเคยกันนะด้วยอายุของพวกเราอะแน่นอนแหละแลมพาสโกเจอร์ลาดเล่นกับเชลซีเล่นกับแมนยูเล่นกับลิเวอร์พูลฟอร์มดีแบบไม่รู้จะพูดยังไงแต่พอมันเล่นทีมชาติมันดันกลับหาจุดลงตัวไม่เจอนะครับแล้วสด

0: อาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่ากับดีแคลไลซ์อ่ะแต่ว่ามันก็เป็นส่วนประกอบที่ทำให้แดนกลางของอังกฤษมันดูลงตัวแต่ปัญหาใหญ่มันคือในตำแหน่งจูดเบลลิงแฮมนี่แหละสำหรับผมนะ
1: ครับ
0: ผมมองว่าจูดเบลลิงแฮมเวลามันเล่นทีมชาติเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเวลาเล่นให้กับสโมสรไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะอยู่ที่กึนการวางแผนของผู้จัดการทีมไหมผมว่ามันก็มีส่วนสำคัญมากๆด้วยเพราะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจูดเบลลิงแฮมตั้งแต่ตอนเล่นกับดอทมุนเนี่ยฟอร์มดีมากนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่พาดอทมุนเข้าชิงแชมเปี้ยนลีกได้ด้วยนะสำหรับจูดเบลลิงแฮมแต่พอมาเล่นทีมชาติอังกฤษตั้งแต่ยุคแกเรธ ซาวท์เกตฟอร์มมันก็ดรอปลงพอมายุคณเวลานี้ของโทมัสทูเคิลฟอร์มมันก็ไม่ได้โดดเด่นเหมือนตอนเล่นให้กับดอทมุนเหมือนตอนเล่นให้กับมาดริดผมถึงได้บอกว่ารู้สึกว่ามันคือคำสาปที่อังกฤษเหมือนโดนสาปไว้อ่ะหลายๆคนเล่นกับสโมสรดีๆแต่พอมารวมตัวกระจุกกันอยู่ในทีมชาติปุ๊บมันหาจุดลงตัวไม่เจอสักทีไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: คือถ้าเป็นอย่างยุคเราเนี้ยตอนที่ผมพูดชื่อไปสามภาษานั่นเจอลาสโคแลมพาร์ดเนี่ยเขาก็ออกมายอมรับกันตอนหลังอะในการบทสัมภาษณ์ในการพอดแคสต์เวลามีคนสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ยอมรับว่าณเวลานั้นมันมีอีโก้ของแต่ละคนอยู
1: ่
0: ข้าเชลซีเว้ยเองแมนยูเองลิเวอร์พูลข้าไม่ยุ่งข้าไม่สนซ้อมเสร็จก็ต่างคนต่างแยกอยู่ในห้องพักไม่คุยไม่อะไรกันเพราะถือว่าตอนเล่นกับสโมสรเราเป็นคู่อริกันอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เหมือนกับว่ามันมีกำแพงกั้นอยู่ระหว่างนักเตะพวกเนี้ยนะครับแต่พอมายุคนี้แล้วถามว่ามันยังมีแบบนั้นไว้ผมว่ามันอาจจะมีเล็กๆอ่ะแต่ว่ามันไม่น่าจะใช่อุปสรรคใหญ่เหมือนกับยุคนั้นอ่ะก็เลยบอกไม่ถูกเหมือนกันนะว่าทำไมอังกฤษมันมีดาวเด่นดาวดังค่าตัวแพงเอเลียต แอนเดอร์สันปัจจุบันก็ค่าตัว116ล้านปอนด์เนี้ยแอนโทนีกอร์ดอนย้ายไปอยู่กับบาร์ซ่าก็80กว่าล้านเงี้ยจูดเบลลิงแฮมย้ายไปอยู่กับมาดริดก็โอ้โหราคาเท่าไหร่ล่ะแฮร์รี่เคนย้ายไปอยู่กับบาเยนก็100ล้านปอนด์ค่าตัวมันเกินชื่อเกินผลงานในระดับทีมชาติไปเยอะนะแต่ระดับสโมสรก็ต้องยอมรับว่าแฮร์รี่เคนณเวลานี้นะครับคือว่าที่แคนดิเดตที่เขาคาดกันว่าจะได้รับรางวัลบัลลังดอร์ในปี2026นี้นะสำหรับแฮร์รี่เคนนะครับคิดว่าไม่เขาคาดการณ์ว่าไม่น่าจะมีคู่แข่งคนไหนมาแย่งรางวัลบัลลังดอร์กับแฮร์รี่เคนได้ด้วยซ้ำนะสำหรับในการประกาศปลายปีนี้นะครับบัลลังดอร์นะคิดว่าเขาคาดการณ์ว่าแฮร์รี่เคนจะได้นะครับคืนนี้ไม่ใช่คืนนี้ดิเช้านี้คิดว่าไงเม็กซิโกกับอังกฤษ
1: โอ้ยากนะผมว่ายาวอ่ะหนังชีวิตอ่ะยาวๆครับโอ้คิดไม่ออกเลยเจ้าภาพด้วยนะหนึ่งเจ้าภาพคนเต็มสนามทะลุแน่แล้วก็อังกฤษก็เป็นทีมที่สามหน้าพร้อมจะออกสามหน้าอยู่แล้ว
0: มีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดก่อนสำหรับสนามที่ใช้แข่งนะครับเอสตาดิโอนบานอเต้อะไรเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อยู่เขาบอกกันว่าอยู่ในระดับสูงกว่าทะเลค่อนข้างเยอะนะครับเลยทำให้อาจจะเรื่องคนที่ไม่คุ้นชินน่ะจะเจอสภาพความกดอากาศต่ำอ่ะเหนื่อยง่ายหายใจลำบากอะไรเงี้ยนะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งประสบอีกหนึ่งอุปสรรคของทีมชาติอังกฤษนะครับ
1: หลายแหละหลายเลยนะฮะการเดินทางจากอเมริกาการอะไรแล้วก็ตอนนี้นี่

0: ก็ทีมงานประจำการอยู่แล้วนะแสบๆอยู่แล้วนะครับพวกเม็กซิกันอะไรอะนาโกสมาฟงมาเฟียใช่ไหมตอนนี้มอไซค์นะฮะจำนวน300 คันได้ไปแว้นรอบโรงแรมล้อมรอบไปหมดแล้วนะฮะทั้ง
1: ส
0: เป
1: ง
0: ่
1: ค
0: าร
1: ามประ
0: ท
1: ส
0: ั้ง
1: า
0: แบ
1: ท
0: บทั้งปล่อยยุงทั้งสารพัดรูปแบบอะเม็กซิกันผมว่าต้องมีไอ้วัยรุ่น14-15ไอ้วัยรุ่นตัวแสบอย่างเงี้ยมันก่อกวนอยู่แล้วครับไปส่งกลิ่นเหม็นไปถ้าเท่าที่คุณจะคิดได้อะถ้าดูหนังผมอาจจะดูหนังเยอะได้นะแบบเม็กซิโกอย่างเงี้ยมีมาเฟียมีอะไรคุณวุ่นวายอะเราให้ไม่ได้นอนให้แบบล้าที่สุดเหนื่อยที่สุดตั้งแต่พักผ่อนตั้งแต่พรุ่งนี้มีรถบัสก็คงจะต้องมีขับตรงขับตาขู่อาฆาตอะไรอย่างเงี้ยแบบเออมันเป็นบรรยากาศของลาตินอเมริกาอเมริกาใต้นะเออมันผมว่ามันต้องมีอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับว่าความนิ่งของอังกฤษอะเป็นลองทุกรูปแบบบรรยากาศสนามความคุ้นเคยสภาพความกดอากาศสูงกว่าระดับน้ำทะเลหายใจลำบากอะไรทุกปัญหาสารพัดแหละที่จะต้องเจอนะครับศึกกับเม็กซิโกตอนเช้านี่ผมว่ากลุ่มความได้เปรียบทุกอย่างแต่ว่าลงไปวัดกันฝีเท้า90 นาทีอังกฤษก็ไม่ได้เป็นรองอยู่แล้วแหละนะแต่เป็นรองอย่างที่บอกนะครับซึ่งมองได้ออกได้3 หน้าเลยผมว่ายืดเยื้อถึงจุดโทษอ่ะน่าจะสนุกครับคู่นี้นะฝีเท้าตำแหน่งต่อตำแหน่งนี่ดูโดยรวมอาจจะเป็นรองนะครับชื่อชั้นอาจจะเป็นรองเม็กซิโกนะเม็กซิโกเป็นรองอังกฤษอ่ะแต่ว่าด้วยอย่างที่บอกความได้เปรียบนะครับน่าจะไปวัดกันจุดโทษเลยแล้วก็ตอนนั้นนี่ก็ไม่รู้ว่าออกหัวออกก้อยออกหัวออกหางเออผมว่าเม็กซิโกข้าวอ่ะถามผมลึกๆนะผมโดยขวาตาโดยรวมนะไม่เห็นไม่เห็นโคนแล้วก็เออตกไปซะทูเคิลไม่ได้มีหงเฮงไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็นั่นแหละครับไม่ได้เลือกฟิลโฟเดนไม่เลือกอะไรเลยโคพาเมอร์มาซึ่งถ้าเป็นผมนี่ผมเคลื่อนเลยนะแบบโอ้โหเป็นแฟนบอลอังกฤษนี่คืออะไรวะยุคนี้มันต้องสองคนนี้แล้วหรือเปล่าโฟเดนนะ
1: คือถ้าพูดกันตามตรงอะนะโฟ
0: อื
1: เด้นกับ
0: ม
1: พอมเมอร์อะฤดูกาลนี้เขาโชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกกับเชลซีแล้วก็ซิตี้
0: อันนี้เข้าใจใช่แต่
1: แล้วก็ถ
0: น
1: ้าตาม
0: มันต้องออกไปอ่ะ
1: คือในกรณีเจ้าประจำของทีมฟุตบอลเขาเคยพูดออกมากันแล้วว่าส่วนมากเนี่ยที่หนีไปแม้ว่าจะฟอร์มห่วยมันเป็นเพราะว่ามันคือนักเตะในคอนโทรลที่ผู้จัดการทีมรู้วิธีใช้เหมือนตอนยกตัวอย่างใกล้ๆเลยเนี่ยทำไมอังกฤษต้องหนีแม็กควายไปตลอดในยุคของแกเรธเซาเกตเพราะแกเรธเซาเกตรู้วิธีว่าจะใช้งานแม็กควายยังไงและแม็กควายช่วงนั้นก็จะเห็นว่าทำผลงานได้ดีกว่าตอนเล่นกับอังกฤษทีนี้ก็คือย้อนกลับมาโฟเดนกับพาวเมอร์โทมัสทูเคิลอาจจะไม่ค่อยปลื้มกับวิธีการเล่นที่มันอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของทูเคิลแม้ว่าอาจจะเป็นดาวเด่นของอังกฤษที่แฟนบอลอังกฤษบอกว่าเอ้ยยังไงมันก็ต้องมีสองคนนี้ดีวะอะไรเงี้ยใช่ไห
0: ม
1: แต่ก็อย่างที่บอกว่าเออถ้ามันไม่ตรงกับโจทย์ที่โค้ชตั้งไว้เงี้ยตอบอะไรกับโค้ชไม่ได้ก็เอาไปก็เหมือนกับเอาไปก็เป็นส่วนเกินอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลือกตัวอื่นดีกว่าเท่านั้นเองนะ
0: อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อหน่อยไหมเออมีชำแหละต้องต่ออังกฤษเม็กซิโกแล้วก็บราซิลนอร์เวย์นะ
1: อ่ะพักกันสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
0: ครับผม
2: Follow the games ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีติดตามปัญหามลพิษทางน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีติดตามปัญหามลพิษทางน้ำพบโลหะหนักอันตรายปริมาณสูงเสี่ยงปนเปื้อนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำประปาน
6: ายพัทรพงศ์ลีลาพัฒน์ประธานคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะลงพื้นที่ตำบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเพื่อตรวจสอบปัญหามลพิษทางน้ำบริเวณใกล้โรงงานกำจัดขยะแห่งหนึ่งหลังได้รับผลกระทบจากน้ำเสียที่มีกลิ่นเหม็นและปนเปื้อนสารเคมีไหลลงสู่ลำคลองซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่เกษตรกรใช้เลี้ยงสัตว์และทำการเกษตรก่อนจะไหลต่อไปยังคลองเพลียวและแม่น้ำป่าสักพร้อมกล่าวว่าผลการตรวจวิเคราะห์ของกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมยืนยันว่าสถานการณ์อยู่ในระดับวิกฤตโดยพบน้ำมีสีดำมีกลิ่นเหม็นรุนแรงและตรวจพบสารโลหะหนักอันตรายปริมาณสูงเกินมาตรฐานบริเวณใกล้โรงงานกรมโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งตามมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติโรงงานเพื่อสั่งระงับการดำเนินงานในส่วนการฝังกลบขยะอันตรายของโรงงานที่เป็นต้นเหตุชาววิสาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่ต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรม Air for All สู่การแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เดินหน้าขยายผลทั่วภาคเหนือ
7: ดร.วิจารณ์สีมาฉายาประธานคณะกรรมการติดตามแผนงานวิจัยนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนฝุ่นละออง PM 2.5 แบบบูรณาการและมุ่งเป้าเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาผลสำเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมทั้งส่งมอบนวัตกรรม Air for All ภายใต้แนวคิด2ปีแห่งการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์จริงขยายผลสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนภายในงานมีการส่งมอบผลงานนวัตกรรม Air for All จำนวน7ผลงานให้แก่หน่วยงานและผู้ใช้งานในพื้นที่เป้าหมายของภาคเหนือเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และยกระดับคุณภาพอากาศในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบกิจกรรมเยาวชนต้นกล้าท้าหมอกควันเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนผ่านจากงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริงคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ รายงาน
1: บราซิลขาดกำลังหลักก่อนดวลนอร์เวย์ด้านอังกฤษเช็คความฟิตแบ็คขวาก่อนพบเม็กซิโกในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่คู่แรกบราซิลพบนอร์เวย์ลงสนามเวลา 3:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทับแซมบ้าจะยังไม่มีราฟินญาปีกตัวเก่งจากบาร์เซโลนาที่ได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาขวาในเกมที่ถล่มเฮติ3ประตูต่อ0ในรอบแบ่งกลุ่มรวมถึงยังต้องเช็คความพร้อมของลูคัสปาเกต้าและคาเซมิโร่2กองกลางคนสำคัญด้วยด้านนอร์เวย์ยังต้องเช็คความพร้อมของยูเลียนไรเยอร์สันที่มีอาการบาดเจ็บต้นขาในเกมพบเซเนกัลส่วนเกมรุกยังนำโดยเออร์ลิงฮาลันที่ยิงไปแล้ว5ประตูโดยมีมาร์ตินโอเดการ์ดและพาทริกเบิร์กคอยสร้างสรรค์เกมส่วนอีกคู่เม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบอังกฤษลงสนามเวลา 7:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพสิงโตคำรามได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเดแคนไรส์ที่ถูกเปลี่ยนตัวออกช่วงท้ายเกมที่ชนะดีอาร์คองโกในรอบ32ทีมสุดท้ายโดยเป็นเพียงตะคิวและความอ่อนล้าจากการลงเล่นเท่านั้นส่วนตำแหน่งแบ็คขวายังเป็นปัญหาสำคัญเนื่องจากจาเรลคอนซาและริเจมยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บขณะที่ความพร้อมของทัพจังโก้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บตัวหลักพร้อมลงสนามทั้งหมดปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz
3: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
4: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
5: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
6: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
7: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
6: ไหนๆๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยสิ
7: การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
6: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
7: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
8: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
9: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
10: นราพงศ์ไวยวัฒน์
11: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
10: ชัดทุกประเด็น
11: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
10: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
12: ทราบแล้วเปลี่ยน
13: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทร หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
14: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
15: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
16: กีฬาพารวย
15: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97
17: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชาร
18: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยทูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
19: ้สวัสดีครับเจอกันนัดตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทาง Sport Station FM 97แล้วเจอกัน
20: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
21: Follow the Games
22: ชั่วโมงสุดท้ายของ Follow the Game ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะค่ำคืนนี้นี่ฟุตบอลน่าจะเดือดเลยแหละตีสามนะครับบราซิลพบกับนอร์เวย์นะบอลลุกบอลเกมรุกด้วยกันทั้งคู่นะครับทั้งนอร์เวย์ทั้งบราซิลเนี่ยน่าจะเปิดเกมแรกกันสนุกเลยนะส่วนในเวลา 7:00 น.เช้านะครับก็จะเป็นอังกฤษเจอกับเจ้าภาพร่วมอย่างทางเม็กซิโกคู่นี้ก็ต้องบอกว่าในฐานะเจ้าภาพร่วมยังไงก็ต้องห้ามเล่นบอลหน้าเบื่อหน่ายแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเม็กซิโกเนี่ยโดยทุนเดิมแล้วก็เป็นบอลสไตล์บุกอยู่แล้วเหมือนกันนะครับไม่ใช่บอลแท็กติกจ๋าแบบสเปนหรือเยอรมันไม่ใช่บอลอุดอย่างพวกที่เราเห็นกันก็อย่างปารากวัยเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเม็กซิโกจังโก้นี่ก็บอลลุกโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะแต่ว่าทางอังกฤษเนี่ยเราอาจจะได้เห็นบอลที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะช็อตติดเชิงแท็กแน่นไว้ก่อนแล้วก็รอจังหวะสวนสวยๆเราน่าจะได้เห็นจากอังกฤษแต่โดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าน่าดูครับ ราะว่าอังกฤษก็พลาดไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าพลาดตกรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยชะตากรรมของโทมัสทูเคิลก็อาจจะขาดสะบั้นได้เหมือนกันนะถ้าพลาดเม็กซิโกนะครับแต่ว่าถ้าผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปได้ในรอบหน้าเนี่ยในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูหน่อยเขาเจอกับบราซิลใช่ไหมในรอบหน้านะครับใช่ในรอบหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเม็กซิโกหรืออังกฤษก็แล้วแต่แต่ผ่านเข้ารอบไปได้เนี่ยก็จะต้องไปลุ้นเจอระหว่างบราซิลกับนอร์เวย์ถือว่าก็โอ้โหเอาเรื่องนะรอบหน้านะครับเนี่ยน่าจะโหดหินอยู่เหมือนกันอะรอบหน้าไม่ว่าใครจะได้เข้าไปอะเพราะว่าในกรณีถ้าเกิดนอร์เวย์พลิกล็อกถล่มทลายชนะบราซิลเข้าไปได้เนี่ยก็ต้องไปลุ้นเจอกับเจ้าภาพร่วมเม็กซิโกหรือว่าอังกฤษก็ถือว่าก็เป็นบอลที่น่าดูทั้งคู่เลยไม่ว่าใครจะเข้าไปบราซิลจะเข้าไปเจอเม็กซิโกหรืออังกฤษก็น่าดูเหมือนกันนะครับ
0: ถึงตรงนี้ผมว่าไม่มีใครกลัวใครไม่มีทีมไหนกลัวทีมไหนแล้วแหละแม้กระทั่งโมร็อกโกที่จะหลุดไปเจอกับฝรั่งเศสเนี่ยเขามาไกลเกินกว่าที่ต้องกลัวอะไรใครหน้าไหนอ่ะมาได้เลย
22: มันเป็น
0: ตะลุยมาได้เลย
22: มันเป็นฟุตบอลล็อกเอาไงมันไม่มีอะไรจะเสียละถ้าคุณไม่เปิดหน้าแรกคุณไปรออุดแล้วเกิดคุณโดนเปรี้ยงขึ้นมาแล้วคุณสวนเขาไม่ได้ก็จบเหมือนกันนะฟุตบอลล็อกเอานะครับแพ้ตกรอบ
0: ครับหนาว่าไงอ่ะสองคู่มุมมองนะบราซิลกับไอ้เนี่ยอังกฤษเนี่ย
22: ใจก็ลุ้นนอร์เวย์นะอยากจะให้สร้างปฏิหาริย์ได้นะแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับว่าบราซิลอ่ะใช่ไหมความเขาเรียกว่าอะไรล่ะธรรมชาติของบราซิลมันคือบอลพรสวรรค์น่ะมันไม่ใช่บอลพรแสวงแบบนอร์เวย์อ่ะนะบราซิลมันคือมันมีความจัดจ้านในตัวมันเองแม้ว่าทุกวันนี้เราอาจจะมองว่าบราซิลเมื่อเทียบกับยุครุ่งเรืองของพวกเขาเงี้ยโรนัลโดนอนานินโยลิวาลโดอะไรพวกนั้นกาก้าอะไรพวกนั้นมันอาจจะเทียบไม่ได้กับพวกนั้นแต่สุดท้ายแล้วบราซิลก็คือบราซิลอ่ะแต่ถามว่าโอกาสจะเจอหมัดน็อกของนอร์เวย์เป็นไปได้ไหมผมก็ยังมองว่ามันก็เป็นไปได้แต่ใจลึกๆอ่ะก็ยังเชื่อว่าบราซิลน่าจะผ่านนอร์เวย์ไปได้แต่อาจจะผ่านไปแบบไม่ใช่งานง่ายอ่ะ
0: อืม
22: นะส่วนเม็กซิโกกับอังกฤษส่วนตัวผมมองว่าเม็กซิโกในฟุตบอลโลกครั้งนี้พวกเขาเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ในความที่ไม่มีอะไรมันกลับมีอะไรบางอย่างที่มันชะล่าใจไม่ได้นะอังกฤษนะอย่าลืมว่าเขาคือเจ้าภาพร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังแฝงเขามีเยอะเสียงเชียร์เล่นในบ้านตัวเองนะครับก็สนามอย่างที่ผมบอกไปอ่ะว่ามันคือสนามที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลระดับน้ำทะเลเยอะมากเพราะฉะนั้นความกดอากาศเรื่องสภาพแวดล้อมเรื่องสภาพความฟิตในเม็กซิโกนักเตะเม็กซิโกเขาคุ้นชินกับพื้นที่อยู่แล้วการที่อยู่ในความกดอากาศต่ำในการที่การทำงานของปอดมันจะหนักมากขึ้นในการเผาผลาญออกซิเจนในการอยู่ในที่ที่ความกดอากาศมันต่ำนะครับส่วนอังกฤษเนี่ยไปเล่นในสภาพสนามสภาพแวดล้อมแบบนั้นอาจจะทำให้เหนื่อยง่ายนะครับก็จนมีข่าวว่าเขามีการตีข่าวออกมานะครับที่เห็นมาก่อนเกมเนี่ยอังกฤษผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มันชัวร์ 100% มั้ยนะแต่ว่ามันก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะครับว่าอังกฤษเหมือนจะให้นักกีฬาเนี่ยแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ายาตัวนี้มันอยู่ในกลุ่มสารกระตุ้นหรือเปล่านั่นคือไวอากร้านะครับมันช่วยเรื่องการสูบฉีดการทำงานของเขาเรียกว่าอะไรล่ะ การสูบฉีดของเลือดของการทำงานของหัวใจนะสำหรับไวอากร้านะครับมันก็น่าจะช่วยเรื่องการที่สภาพร่างกายในการรับภาระหนักๆอะไรเงี้ยในการสูบฉีดอะไรเงี้ยนะมันมีการเล่นข่าวนี้ออกมานะครับว่าทีมชาติอังกฤษเนี่ยอาจจะให้นักเตะได้กินไวอากร้าก่อนลงทำการแข่งขันเนี่ยตรงนี้นี่ก็ผมไม่แน่ใจว่าไวอากร้ามันอยู่ในกลุ่มยากระตุ้นสารกระตุ้นอะไรหรือเปล่านะแต่ถ้ามันใช้ได้จริงก็อาจจะเป็นการช่วยการทำงานของเรื่องสูบฉีดโลหิตอะไรเงี้ยนะให้มันรับกับสภาวะแรงเขาเรียกว่าอะไรสภาพอากาศต่ำที่มันทำให้การหายใจทำงานลำบากอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องดูกันนะว่ามันจริงเท็จขนาดไหนแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้ามันเป็นจริงเนี้ยก็แสดงว่าไวอากร้าก็ช่วยได้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องทางเพศทางเซ็กซ์อย่างเดียวนะครับทางสมรรถภาพทางเพศอย่างเดียวนะแสดงว่ามันก็มีผลข้างเคียงที่ช่วยในเรื่องนี้นะครับเนี่ยก็สำหรับสนามนี้นะครับอดีตเนี่ยเขาชื่อว่าสนาม Azteca Aztec Stadium แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาได้แบรนด์ชื่อว่า Banorte เนี่ยนะก็เป็นสปอนเซอร์ของสนามนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือ Estadio Banorte อะไรเนี่ยครับแต่ถ้าเป็นชื่อดั้งเดิมเขาก็คือทาง Azteca Aztec นะก็สนามนี้ก็ถือว่าไม่นานมากนะครับ60ปีนะอายุสนามก็60ปีนะครับความจุก็จุเนี่ยได้มากสุดที่เคยเป็นสถิติก็คือเกือบ 120,000 คนที่เข้ามาชมเกมในสนามนี้นะแต่ว่าถ้าตามมาตรฐานแล้วก็อยู่ที่ประมาณ 87,500 กว่าที่นั่งนะครับถ้าตามมาตรฐานนะแต่ว่ามากสุดที่เคยเข้ามาดูในสนามเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่บอกไปก็คือ 119,800 กว่าคนเนี่ยที่เป็นสถิติมากสุดนะครับในวันนั้นก็ในปี1968ครับที่เจอกับบราซิลนะสนามนี้ก็ถือว่าเป็นสนามเหย้าของหลายสโมสรในเม็กซิโกนะครับที่ใช้เป็นลังเหย้านะฝั่งอเมริกาก็ใช้สนามนี้เป็นลังเหย้าครูดอาซูนะครับปัจจุบันก็ใช้สนามนี้เป็นลังเหย้าอยู่นะแล้วก็รวมไปถึงทีมชาติเม็กซิโกนะครับก็ใช้สนามนี้เป็นลังเหย้านะนอกนั้นก็ยังมีสโมสรอารันเต้ครับที่ปัจจุบันก็ใช้สนามนี้เป็นลังเหย้าก็เป็นสนามแห่งชาตินะครับเม็กซิโกสเตเดียมก็ว่าได้เลยนะเอสตาดิโอแอสเทกาแอสเทคนะครับก็ถ้าพูดถึงคำว่าแอสเทคก็คือชนเผ่าพื้นเมืองชนเผ่าแอสเทคนั่นแหละของเม็กซิโกนะครับถ้าใครพอจะรู้เรื่องประวัติศาสตร์ก็ชนเผ่าแอสเทคก็คือกลุ่มที่ได้เจอกับพวกนักสำรวจชาวโปรตุเกสชาวสเปนที่เข้ามาลุกลานแถบอเมริกาในยุคนั้นนะที่เป็นตำนานที่เป็นเรื่องเล่าที่เป็นหนังการ์ตูนหนังอะไรหลายๆเรื่องที่เอาไปทำกันนะครับชาวแอสเทคชาวอินคาอะไรนะอินคาก็จะลงมาทางบราซิลทางอะไรพวกนั้นนะแอสเทคก็จะเป็นพวกเม็กซิโกนะก็จะประมาณนี้นะครับเม็กซิโกกับอังกฤษเนี่ยก็ใจอยากเชียร์ให้เม็กซิโกผ่านอังกฤษไปได้แต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าอังกฤษมันจะอารมณ์เดียวกับเหมือนนัดที่แล้วหรือเปล่านะที่แบบทำเหมือนจะตกรอบแต่มาเจอทีเด็ดแฮร์รี่เคนเข้าไปเงี้ยพีคเข้ารอบมาได้นะครับ ถ้าดูจากการคาดการณ์แล้วเนี่ยหลายๆสำนักเขาก็มองว่าอังกฤษจะผ่านเม็กซิโกไปได้นะนะครับหลายๆสำนักนะแต่ว่าก็ไม่ได้เหนือกว่าเม็กซิโกมากก็แล้วกันผ่านไปได้แบบไม่ได้แบบว่าเหนือกว่าส่วนคู่ระหว่างบราซิลกับอันนี้ก็โอ้โหต้องบอกว่าเขามองว่าบราซิลเหนือกว่านอร์เวย์หมดเลยนะประมาณนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นบราซิลผ่านนอร์เวย์ไปได้ส่วนเม็กซิโกอังกฤษ ผมเชียร์เม็กซิโกแล้วกันผมชอบพวกฟุตบอลเกมรุกอะผมไม่ชอบพวกแท็กติกจ๋าแล้วก็แบบมาตื้อๆตึงๆอะไรเงี้ยแบบอย่างอังกฤษอย่างในยุคของทูเคิลเงี้ยแบบผมไม่ค่อยชอบอะผมเชียร์เม็กซิโกดีกว่าแล้วก็โดยเฉพาะเชียร์ไอ้หนุ่ม17คนที่ผมพูดชื่อไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะพูดชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าหนูวัย17ปีคนนี้เนี่ยที่ได้รับการจับตามองมากๆนะครับก็เป็นทางกิลเบโตโมรานะวัย17ปีปัจจุบันนี่อยู่กับสโมสรคลับติฮัวน่านะครับก็เป็นสโมสรในเม็กซิโกนี่แหละตีสามนะอย่าลืมตีสามบราซิลนอร์เวย์เจ็ดโมงเช้าเม็กซิโกอังกฤษ
0: ก็บราซิลนี่ก็บนเสน่ห์ก็ดีลาเซมบ้าอะไรก็หายไปแต่ว่ามันเป็นยุคใหม่มันเป็นบราซิลมาเฟียแล้วนะการเข้ามาสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่นักเตะ11คนนะผมมองว่านั่นแหละนะอันเช่นั่นแหละที่ทำให้น่ากลัวสุดๆนะครับมันเหมือนบีบารมีมันเหมือนมีมาเฟียอิตาลีที่มาอยู่ข้างหน้ามันแบบที่จะพาบราซิลขับเคลื่อนไปได้ไกลทัวร์นาเมนต์เนี้ยผมว่าเป็นทีมที่ผมมองว่าเป็นทีมเดียวนะที่จะต่อกรแบบที่จะไปต่อกรกับฝรั่งเศสได้เหมาะสมอยู่ทีมเดียวนะด้วยความเป็นกลิ่นอายในแถบนั้นในโซนอเมริกานะอเมริกาใต้คนบราซิลอะไรก็อยู่เยอะแบบมันถึงเวลาแล้วแล้วก็รวมไปถึงอิงประวัติศาสตร์ปี94ที่บอลโลกที่อเมริกาอย่างเงี้ยมันเวียนมาครบรอบอีกครั้งหนึ่งที่อเมริกาเป็นเจ้าภาพแล้วก็คราวนั้นบราซิลก็เป็นแชมป์โลกนะครับ30ปีต่อมาอาจจะประวัติศาสตร์ที่ดินแดนอเมริกาอาจจะเหวี่ยงมาถึงบราซิลอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าต้องถามฝรั่งเศสก่อนเพราะแรงเหลือเกินแรงมากจริงๆนะครับนั่นแหละ
22: โอกาสที่คู่นี้จะเจอกันนั่นคือนัดชิงเท่านั้นนะ
0: ถูกต้องฮะถูกต้อง30ปีที่แล้วบราซิลชิงอ่ะอิตาลีคราวนี้อาจจะบราซิลชิงกับฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งมีสิทธิ์เป็นไปได้เพราะว่าขุมกำลังมันก็ไม่ได้น่าเกลียดหรอกมาซิว่ามีวินิซิอุสจูเนียร์มีกิมาไลมีกาบุ้งกับอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอไปวัดไปวาได้วะแต่ด้วยความเขี้ยวของอันเช่ความอะไรอย่างเงี้ยแบบบอลไม่ได้สวยงามแต่ว่าเน้นการเข้ารอบประสิทธิผลในการทะลุเข้ารอบไปได้ด่านต่อด่านอะไรแบบนี้ก็น่าลุ้นครับบราซิลผมว่าเป็นทีมที่มีทรงทีมเดียวอ่ะนะที่จะหลุดเข้าไปลึกๆแต่ก็เชียร์นอร์เวย์ผมชอบหาแน่นผมชอบก็นั่นแหละครับถือว่ามาไกลแล้วล่ะนานๆได้มาทีไม่ได้มาตั้งนานนะนอร์เวย์เนี่ยก็ถือว่ามาสร้างสีสันครับไวกิ้งนอร์เวย์เดี๋ยวสุดท้ายก็ต้องปล่อยบราซิลเขาหลุดเข้าไปแหละนะครับส่วนเม็กซิโกอังกฤษก็อยากให้เจ้าภาพได้อยู่สักอีกทีมหนึ่งนะอังกฤษก็นั่นแหละครับเหมือนทุกทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาตุ๊ปักตุ๊เป๋แล้วก็ตกรอบแบบเดือดด่าๆยังไงไม่รู้นะตรงมีมั่งไม่มีมั่งแล้วก็ผมก็ไม่เชื่อมั่นในทูเคิลในโค้ชของเขานะที่จะพาทีมไปได้ไกลแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ตกรอบแล้วก็มีข่าวว่าปลดทูเคิลบายบายแล้วจ้ะ
22: ก็พอพูดถึงบราซิลแล้วเนี่ยล่าสุดที่ผมเห็นข่าวมาเกี่ยวกับบูโนกิวบาไลส์นะครับตอนแรกผมเฉยๆกับนักเตะคนนี้นะแล้วผมก็มองว่ามันน่าจะเป็น นักเตะบราซิลทั่วไปอ่ะที่เมื่อมีสัญญาจากทีมใหญ่ๆเข้ามาก็จะรีบตอบรับรีบย้ายรีบอะไรอย่างเงี้ยนะไปได้ค่าเหนื่อยค่าแรงที่มันมากกว่าเดิมจากทีมที่อยู่ปัจจุบันอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าบูโน่กิลมาไลส์ณเวลานี้เนี่ยเหมือนกับว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจเรื่องการย้ายออกไปอยู่กับอาร์เซนอลหรือว่าทีมไหนๆก็แล้วแต่ที่จะมีการยื่นสัญญาเข้ามาให้กับนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็ตามข่าวนี่ก็บอกว่ากิลมาไลส์ยังรู้สึกแฮปปี้ดีกับการอยู่กับนิวคาสเซิลซึ่งอย่างที่ผมบอกว่านิวคาสเซิลไม่ได้เป็นทีมระดับบิ๊กเนมเมื่อเทียบเท่ากับอาร์เซนอลหรือว่ามาดริดหรือว่าบาร์ซ่าหรือว่าแมนยูหรือว่าใครต่อใครก็แล้วแต่เป็นทีมระดับกลางๆค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็ด้วยความที่ฤดูกาลหน้านิวคาสเซิลจะไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปเลยสักถ้วยมันก็เลยทุกอย่างเนี่ยมันดูลงล็อกกับการที่ถ้าบูโน่กิลมาไลส์ต้องการอยากจะย้ายออกไปร่วมกับทีมที่ใหญ่กว่าและได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปถ้าเป็นบราซิลทั่วไปเนี่ยเราอาจจะมองว่าเสร็จแน่นอนนิวคาสเซิลน่าจะต้องเสียตัวหลักไปแล้วแต่พอมาเห็นข่าวที่ว่าบูโน่กิลมาไลส์ก็ยังแฮปปี้ดีกับการอยู่กับนิวคาสเซิลแล้วก็ยังไม่ได้เรียกร้องขอย้ายทีมมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ้ ยนักเตะคนนี้มันดูน่าสนใจมากกว่าเดิมนะมากกว่าเรื่องฝีเท้านะครับแต่พอไปดูเรื่องมุมมองความคิดเรื่องสปิริตเนี้ยแล้วมันก็แบบเฮ้ยมันน่าติดตามนะไอคนนี้น่าเชียร์นะเพราะว่าถ้าเทียบกับคู่ขาของเขาในแผงกลางอย่างเจ้าซันโดโตนารีอย่างเงี้ยที่ก็ออกมาเรียกร้องต้องการจะย้ายออกจากนิวคาสเซิลแล้วก็ถ้าตามข่าวก็คือว่าน่าจะนะครับน่าจะไปอยู่กับท็อตแนมฮอตสเปอร
0: ์
22: แต่ว่าทีนี้ถ้าย้ายไปอยู่กับท็อตแนมฮอตสเปอร์นั่นหมายความว่าฤดูกาลหน้าก็จะไม่ได้ไปเล่นยุโรปนะแต่สิ่งที่มันชัดเจนนี่คือสเปอร์ดูจะมีชื่อที่ใหญ่กว่านิวคาสเซิลแต่ก็ไม่ได้เทียบเท่ากับอาร์เซนอลอะไรพวกนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องก็คือน่าจะได้ค่าเหนื่อยที่มากขึ้นแหละนะก็เลยทำให้รู้สึกว่าบูโน่คิวมาไลส์ดูเป็นนักเตะที่มีสปิริตที่ดีนะแม้ว่าทีมจะตกต่ำแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกแบบว่าอยากจะรีบชิ่งหนีไปถ้วยไปทีมใหญ่กว่าไปรับเงินมากกว่าเพราะว่าโอกาสได้ลงเล่นในยุโรปในฟุตบอลยุโรปอะไรเงี้ยนะแต่ที่ดูความคิดความอ่านมันไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะทะเยอทะยานอยากมีอยากได้อยากมากอะไรเงี้ยนะแต่ก็ไม่ได้แหละถ้ามันถึงเวลาถ้าเกิดว่ามันมีทีมที่ยื่นมูลค่าแบบที่นิวคาสเซิลเนี่ยสามารถปฏิเสธได้เงี้ยก็อาจจะต้องปล่อยกิลมาไลส์ออกไปเนี่ยครับเพราะว่าค่าตัวตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ดีก็ต้องมี80ล้านสำหรับค่าตัวกิวาไลซ์นะนิวคาสเซิลอาจจะพอแบบเอ๊ะขึ้นมาบ้างแบบปล่อยไปดีไหมวะ80เลยนะอะไรเงี้ยนะส่วนซันโดโตนารีก็ตามข่าวว่าสเปอร์ยอมทุ่มหลักร้อยล้านนะก็ต้องปล่อยแหละนะครับนั่นหมายความว่าฤดูกาลที่แล้วได้มา150จากการปล่อยอีซักไปลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้ไม่ได้ไม่ดีก็ที่แน่ๆแอนโทนีกอร์ดอน80กว่าล้านอยู่ในมือและเรียบร้อยแล้วถ้าโตนารีอีก100ล้านเงี้ยโอ้โหเม็ดเงินมหาศาลในการที่จะให้นิวคาสเซิลสร้างทีมสำหรับฤดูกาลหน้าเลยเหมือนกันนะครับ100กว่าล้านเนี่ยนะแน่นอนแหละว่าตอนนี้นิวคาสเซิลไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรปการจะไปดึงนักเตะดาวดังค่าตัวแพงๆมันก็ไม่ค่อยจะมีแรงแม่เหล็กดึงดูดสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามาแล้วก็ทีมคุณไม่ได้ไปเล่นยุโรปแล้วผมจะย้ายมาทำไมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันก็น่าจะได้ของดีราคาถูกมาให้ได้ลุ้นน่ะพวกแบบที่ยังโนเนมที่ยังไม่ได้เป็นบิ๊กเนมนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันจากการสร้างทีมนิวคาสเซิลในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับส่วนแมนยูเล็งใครไว้โดนเขาชิงไปหมดเลยทำไงดีอ่ะ
0: ไม่มีใครอยากมาดิเขาไปที่อื่นหมดอ่ะดิ
22: มว่านะแมนยูยังไงมันก็ยังพอดึงคนได้แหละแต่ทีเนี้ยคำถามคือทำไมมันถึงไม่อยากมาจะบอกว่าเป็นเพราะว่าไมเคิลคาริกเป็นผู้จัดการทีมมันเลยดูไม่มีเสน่ห์ดึงดูดนักเตะไหมมันก็อาจจะมีส่วนแต่ผมว่ามันก็ไม่น่าจะใช่หัวเรื่องหลักในการปฏิเสธมาแมนยูอ่ะนึกออกไห
0: ม
22: อย่างน้าถามในความรู้สึกน้าถ้าน้าเป็นนักเตะนักฟุตบอลสักคนหนึ่งเนี่ยแมนยูติดต่อมาดึงน้าเนี่ยแล้วมีโค้ชเป็นคาริกน้าจะไปไหม
0: ไม่ไป
22: ทั้งที่น้าชอบแมนยูเนี่ยนะ
0: อ๋อผมชอบแมนยูก็คงไปแหละ
22: แล้วผมเชื่อว่าไม่ได้ไม่ดีก็ได้จะเกินครึ่งของนักเตะที่มีแมนยูเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นหนึ่งในทีมที่อยากไปค้าแข่งด้วยอ่ะไม่ว่าจะด้วยความที่เชียร์แมนยูหรือความมนต์ขลังของแมนยูในอดีตเนี้ยผมว่ามันดึงดูดคนได้แหละแต่ทีนี้คำถามคือเพราะอะไรมันถึงไม่สามารถปิดดีลได้สักดีลทั้งที่เล็งไว้แล้วก็เอาตามตรงก็ต้องบอกว่าแมนยูน่าจะเป็นทีมแรกๆด้วยมั้งที่มีข่าวผัวพันกับนักเตะหลายๆคนแต่สุดท้ายก็ทีมอื่นเอาไปกินหมดมันอาจจะต้องมองย้อนกลับไปถึงฝ่ายบริหารของแมนยูเลยเหมือนกันนะว่าคุณจริงจังกับดีลที่เป็นข่าวมาโดยตลอดเนี่ยมากน้อยขนาดไหนทั้งที่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าทีมต้องการตัว
0: ครับ
22: เพราะอย่าลืมว่ากลุ่มเอนีออสของเซอร์จิมแรดคลิฟเนี่ยมาแบบรัดเข็มขัดจ๋าเลยอะไรไม่จำเป็นก็ตัดทิ้งพนักงานเยอะไปก็ปลดออกการเดินทางการอะไรก็เซฟคอสเรื่องห้องพักห้องอะไรก็ไม่ได้เลือกแบบพวกห้อง VIP อะไรเงี้ยนะเรื่องห้องธรรมดาเงี้ยมันก็โอเคแหละมันพอสรุปตัวเลขรายปีออกมาแล้วมันก็ชัดเจนว่ารายจ่ายมันน้อยลงแล้วรายรับมันเพิ่มขึ้นมันก็ถ้ามองในภาคธุรกิจมันก็ถือว่าทำได้ดีแหละแต่ถ้ามองในภาคกีฬาเนี่ยมันอาจจะขัดหูขัดตาขัดใจแฟนบอลไปสักหน่อย อะไรวะเองมันก็เลยทำให้เกิดคำถามเองจริงจังกับดีลนี้ขนาดไหนวะเนี่ยทำไมอยู่ดีปล่อยให้ผู้ต่อสู้แย่งไปได้อีกแล้วอะไรเงี้ยนะที่แน่ๆ ณเวลานี้เนี่ยแมนยูต้องหากองกลางอย่างน้อย2คน1คือตัวแทนคาเซมิโร่2คือนักเตะที่จะเข้ามาอุดรอยรั่วของมาเนียอูกาเต้ที่ดันบาดเจ็บหนักในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับตามข่าวรู้สึกว่าจะ ACL เรียบร้อยไม่ได้ไม่ดีก็ 8-9 เดือนที่ลงเล่นไม่ได้นะแล้วแถมขายไม่ออกด้วยอยากปล่อยก็ตอนนี้ก็เลยปล่อยไม่ออกไปอีกนะครับสำหรับมาเนียอูกาเต้ที่เจ็บ ACL นะนั่นก็คือไม่ได้ไม่ดีก็ต้องหา2คนน่ะมาอุดแผงกลางในฤดูกาลหน้านะครับโอเคแหละเบื้องต้นได้อเดอร์สันมาจากแอตแลนต้าแล้วแต่คนเดียวมันไม่พอไงมันต้องหาเพิ่มมาอย่างน้อยๆอะไรอีก2คนนะสำหรับแมนยูทีนี้เนี่ยพอพูดถึงแมนยูแล้วเนี่ยมันมีชื่อหนึ่งที่ต้องบอกว่าก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับเจ้าหนุ่มดาวรุ่งนะเจ้าหนุ่มดาวรุ่งนะครับถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นดาวรุ่งสกอตแลนด์นะในแผงมิดฟิลด์นะครับชื่อว่าอะไรล่ะไอเดี๋ยวผมขอดูชื่อหน่อยผมจำชื่อเขาไม่ได้นะครับดาวรุ่งไทเลอร์เฟเชอร์นะครับก็เป็นลูกชายของดาร์เรนเฟเชอร์นะ
0: จริงเหร
22: อไทเลอร์เฟเชอร์นะครับคนนี้นี่ก็เป็น ลูกชายของดาร์เลนเฟรเชอร์แล้วก็มีอีกคนหนึ่งแจ็คเฟรเชอร์แจ็คเฟรเชอร์นี่รู้สึกว่าจะเป็นลูกของดาร์เลนเฟรเชอร์นี่แหละแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นฝาแฝดกันหรือเปล่าถ้าดูจากข้อมูลแล้วใช่เป็นฝาแฝดนะครับเป็นไทเลอร์เฟรเชอร์กับแจ็คเฟรเชอร์เป็นฝาแฝดนะปัจจุบันในวัย19ปีทั้งคู่นะครับแล้วก็เห็นว่าทำผลงานได้ดีกับชุด U18 ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยแต่ทีนี้เนี่ย2คนเนี้ยเลือกเล่นทีมชาติคนละทีมชาติกันนะไทเลอร์เนี่ยเล่นเหมือนพ่อเลือกติดทีมชาติสกอตแลนด์เหมือนพ่อเหมือนดาร์เลนนะครับดาร์เลนเฟรเชอร์ก็เลือกติดสกอตแลนด์จะแจ็คเฟรเชอร์เนี่ยเลือกที่จะเล่นให้กับอังกฤษแต่ว่าทั้งคู่เบื้องต้นเนี่ยไทเลอร์นี่ปิดและเรียบร้อยนะครับเล่นทีมชาติสกอตแลนด์ชุดใหญ่แล้วเรียบร้อยไป2นัดนะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนการเล่นทีมชาติไม่ได้แล้วส่วนแจ็คเนี่ยเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษนะครับชุด U19 อยู่ณเวลานี้นะเพราะฉะนั้นในอนาคตเกิดแจ็คฟอร์มดีขึ้นมาแล้วอังกฤษไม่เลือกติดทีมชาติก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเลือกไปเล่นกับสกอตแลนด์แล้วคราวนี้สกอตแลนด์ก็จะมีคู่พี่น้องฝาแฝดในทีมชาตินะแจ็คกับไทเลอร์นะครับเฟรเชอร์ก็ตามที่ผมไม่เห็นมาในสกู๊ปที่เขาเขียนวิเคราะห์กันไว้เนี่ยนะครับเขาก็มองว่าถ้าไม่ได้ไม่ดีแมนยูหากองกลางเพิ่มไม่ได้หรือได้มาเพียงแค่คนเดียวในลิสต์รายชื่อต่างๆแล้วเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่านี่แหละไทเลอร์เฟรเชอร์นี่แหละอาจจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับการผลักดันให้ขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่แล้วก็เป็นเด็กดาวรุ่งที่ปลูกปั้นเหมือนคอบบี้ไมนูอย่างนั้นนะครับไทเลอร์เฟรเชอร์นะส่วนแจ็คเฟรเชอร์นี่ก็ทำผลงานได้ดีในชุด U18 นะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะชุดอะคาเดมีของพวกเขานี่ครับก็อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้ที่ฤดูกาลหน้าจะได้เห็น2คนนี้มากขึ้นในทีมชุดใหญ่ในกรณีถ้าไมเคิลคาลิกให้โอกาสเด็กนะ2พี่น้องฝาแฝดนะครับวัย19ปีบุตรชายของดาร์เลนเฟรเชอร์นะส่วนตัวดาร์เลนเฟรเชอร์นี่ผมไม่แน่ใจปัจจุบันเขาไปอยู่ไหนเหมือนกันนะไปคุมทีมหรือเปล่าเนี่ยครับสำหรับดาร์เลนเฟรเชอร์เพราะว่าดาร์เลนเฟรเชอร์ก็ได้ขึ้นมาคุมทีมแมนยูอยู่แป๊บหนึ่งใช่ไหม
0: ได้ใช่ไม่กินแล้ว
22: ช่วงก่อนที่จะแต่งตั้งโค้ชขัดตาทับขึ้นมาเนี่ยดาร์เลนเฟรเชอร์นี่ปัจจุบันปัจจุบันยังไม่ได้ลงล็อกกับทีมไหนนะครับแต่ว่าก็มาเป็นขัดตาทับให้กับแมนยูอยู่แป๊บหนึ่งนะดาร์เลนเฟรเชอร์ก็ในอนาคตไม่ได้ไม่ดีก็มีทายาทของตระกูลเฟรเชอร์อีก2คนแหละที่อยู่ในแมนยูนะ
0: คร
22: ับ แล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าไมเคิลคาลิกจะปลุกปั้นนิวPass of 92ขึ้นมาได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้ามองจากขุมกำลังของแมนยูแล้วก็ต้องบอกว่ากลุ่มดาวรุ่งเนี่ยเยอะนะครับอะคาเดมี่ของแมนยูนี่อะไรนะคาริงตันใช่ไหมถือว่าเป็นอีกหนึ่งอะคาเดมี่ที่ก็ปั้นดาวรุ่งขึ้นมาได้ทุกปีนะครับสำหรับนะสถาบันคาริงตันของแมนยูเนี่ยนะครับอย่าลืมว่ายังมีไอ้เจ้าแบ็กซ้ายดาวรุ่งปารากวัยที่ซื้อมาตั้งแต่ฤดูกาลและที่แล้วด้วยนะไอ้เจ้าหนุ่มเดียโก้เลออนเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าได้เคยขึ้นไปเล่นชุดใหญ่แมนยูบ้างแล้วหรือยังไม่ได้เคยเล่นเลยนะแต่ซื้อมาเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับเดียโก้เลออนเนี่ยนะเป็นแบ็กซ้ายดาวรุ่งปารากวัยนะครับก็น่าจะรอวันแจ้งเกิดอยู่แล้วคาดการณ์ว่าไงทีมรักของข้าฤดูกาลหน้า
0: ก็ตรงๆอ่ะนะไม่ได้คาดอะไรทั้งนั้นครับก็คงเหมือนเดิมคิดว่าคงเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไร
22: กับเบอร์9คนใหม่คิดว่าจะระเบิดฟอร์มได้ไหม
0: ก็ได้แหละได้นะได
22: ้ก็เป็นเบนจามินเซสโกนะครับที่ได้ลง
0: แล้ว
22: สนใจเบอร์9นะ
0: หน้าเป้าเต็มที่ไปเลยขอให้ได้ลงบ่อยๆแหละประเด็นสำคัญอย่างเดียวขอให้มีโอกาสลงบ่อยๆมาแล้วจะนั่งมากกว่าฤดูกาลแรกมันนั่งหรือมันนั่งอ่ะ
22: ก็มันชัดเจนว่าเบนจามินเนี่ยมันทำผลงานได้ดีในหลายๆนัดกับการลงเป็นตัวสำรองมากกว่าสตาร์ทเป็นสเปคผู้เล่นตัวจริงนะสำหรับฤดูกาลแรกมันก็จะมองในมุมที่ว่าต้องใช้เวลาปรับตัวแหละจากบุนเดสลีกาในวัย 21-22 ปีแล้วต้องมาลงเล่นในลีกที่เขายกให้เป็นลีกที่มันโหดหินที่สุดในโลกนะครับก็คือพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแหละสำหรับการจะปลุกปั้นดาวรุ่งสักคนหนึ่งขึ้นมานะทิ้งท้ายกันหน่อยสำหรับสัปดาห์นี้กับข่าวใหญ่ของ NBA นะคิดว่าข่าวไหน
0: ข่าวไหนข่าวไหนหรอย้ายตัว
22: เลบอนเลบอนเจมจะไม่อยู่ต่อกับเลเกอร์เนี่ยยังไงดี
0: อ๋อไม่อยู่อยู่แล้วแต่ว่ายังหาที่ลงก็มีกระแสว่าไปวอริเออร์นะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ทีมแตกแล้วครับพูดง่ายๆคือเลเกอร์แพ้แตกหมดแล้วเหลือลูก้าคนเดียวนะ
22: อ
0: ะไรก็หลุยส์ก็ชิ้นละอะไรก็ไปหมด
22: ลูก้ามันไม่ไอ้นี่เลยอ่ะแบบอ้าวอะไรวะกูมาปุ๊บแพ้แตกปั๊บเลย
0: ไม่หรอกเพราะว่ามันอิ่มตัวแล้ว8ปีแล้วนะครับเลบรอนก็คงถึงเวลาต้องไปแล้วนะ

0: แล้วไงอ่ะนอกจากเคอร์รี่แล้วมีใครวอริเออร์
1: ก็มีไอ้โพซิงกิทที่มาแต่รู้การที่แล้วแล้วก็เหมือนถ้าเป็นดึงเขาเองมีแอนโทนีเดวิสไปด้วยนะครับ
0: แอนโทนีเดวิดแอนโทนีเดวิดนี่จากไอ้
1: วอ
0: เม
1: ชิ
0: ม
1: ง
0: ฟ
1: ติ
0: ส
1: ัน
0: เหรออ๋อวอชิงตัน
1: ก็คือเคยอยู่กับเลบอนนั่นแหละที่เลเกอร์นะครับ
0: อืมก็ด้านไหนก็กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันก็เคยร่วมทีมกันดีกว่า
1: ใช่
0: โอ้
1: แล
0: จ
1: ้
0: ะ
1: วก
0: กล
1: ็
0: ับไ
1: ร
0: ป
1: ่วม
0: รีย
1: ท
0: ู
1: ีม
0: เนีย
1: กัน น
0: ก
1: ไป
0: ับที่
1: โอลิมปิกด้วย
0: จะกลับไปรียูเนียนกันที่วอริเออร์เหรออ
1: ืม
0: ก็น่าแปลกดีเหมือนกันนะสุดท้ายก็มาอยู่ด้วยกันอีกรอบเหรอ
1: ใช่ก็ต้องลุ้น
0: โอ้
1: ครับต้องลุ้นว่าโอกาสจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะ
0: แต่มันก็กลายเป็นทีมรวมดาวโรยแล้วนี่
1: ใช่
0: ใช่ไหมเคอร์รี่ก็เกือบ40เจมส์ก็40แอนโทนีเดวิสอาจจะ30กลางๆแต่ว่าสภาพร่างกายมันก็กรอบหมดแล้วอ่ะโอ้โหเป็นการวัดดวงอยู่เหมือนกันนะถ้าจะรวมกลุ่มนักบาสกลุ่มนี้ไปอยู่ด้วยกันนะ
1: ใช่ดาวโรยอ่ะหมดสุดท้ายแล้วขอทำภารกิจอะไรสักอย่างหนึ่งร่วมกันรักอะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้ามันเกิดขึ้นจริงคิดว่าจะพอไหวไหมกับการลุ้นเข้ารอบชิง
1: ไหวสิไหวเพราะว่ายังมีบารมีมีความน่ากลัวน่าเกรงขามอยู่นะครับ
0: เฮ้ยนี่มันคือ3 จาก 5ชุดโอลิมปิกชุดออลสตาร์อะไรพวกนั้นเลยนี่หว่า
1: ใช่
0: โอ้ก็ถือว่าถ้าไม่นับเรื่องอายุก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่อยู่เหมือนกันนะถ้าวอริเออร์จะทำจริงนะ
1: ใช่อือ
0: ก็โอเคก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้ามองจากผลงานโอลิมปิกปุ๊บแต่ก็อาจจะเอามาตัดสินไม่ได้หรอกเพราะว่าพอขึ้นชื่อว่าโอลิมปิกปุ๊บมันก็แทบจะวางเหรียญทองไว้ให้อเมริกามาหยิบไปเลยอ่ะใช่ไหมส่วนมันมีอีกคนหนึ่งเนี่ยผมขออภัยนะผมจำชื่อเขาไม่ได้นะครับมีข่าวว่าเมมฟิสกริซลีย์จะดึงไปร่วมทีม
1: อ๋อผู้หญิงคิดที่จาโมแรนก็ย้ายไปพอร์ตแลนด์แล้วนะ
0: ไปอยู่เทเบเซอร์แล้ว
1: ใช่
0: อ๋อถึงว่ามีข่าวว่าไอ้เจ้ากริซลี่มันจะดึงไอ้ตัวอีกตัวหนึ่งเข้ามาเนี่ยผมขออภัยผมจำชื่อเขาไม่ได้แต่ว่าเป็นตัวที่มันอยู่ในเครือของไอ้เจ้าอะไรนะสามีของไอ้เนี่ยที่อ๋ออยู่ในสังกัดของเจซีอ่ะ
1: ดีฮันน่าฮะ
0: ไม่ใช่นักบาสสิเจซีเขาเป็นเขาเปิดบริษัท Lock Nation Sport อ่ะแล้วคราวนี้เนี่ยนักบาสคนนี้เนี่ยคืออยู่ในเครือของ Lock Nation Sport เนี่ย Lock Nation เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเอเจนซี่ให้อ่ะที่ตัวนักบาสคนนี้มันก็ชื่อมันก็ดังพอสมควรนะผมขอไปผมพยายามนึกชื่ออยู่ชื่อว่าอะไรว่าหล่อๆมีรอยสักเยอะๆเดดล็อก
1: ไม่ผมยาวเด้อครับ
0: ผมยาวเดดล็อกเดี๋ยวกันนะโอ้ผมขออภัยจริงๆผมลืมชื่อเข้าไปแล้วผมพยายามจะหาชื่ออยู่นะมีกันฟุตบอลบาสเกตบอลน้าพูดอะไรไปก่อนเดี๋ยวผมขอหาข้อมูลกันดิ

0: ฟุตบอลโลกก็ใกล้เข้ามาแล้วนะฮะก็เดือนนี้แหละก็หาทีมแช
1: อ๋
0: ม
1: อ
0: ป์โลก
1: โอเคขออภัยผมเจอแล้วลาเมโลบอลอ่ะ
0: เออ
1: ไอ้ตัวนี้ดังไหมแต่ผม
0: ก็
1: ได้
0: โอ
1: ยิ
0: เค
1: นชื่อม
0: ก
1: ั
0: ็
1: นบ่อยมาก
0: ย้ายทีมจากชาร์ลอตต์ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: อ๋อ
0: ไปอยู่
1: ย้าย
0: ท
1: อ
0: ี
1: ย่
0: ม
1: าง
0: เว
1: เด
0: ิ
1: ี
0: ล
1: ย
0: ด
1: ว
0: ์ฮุกกับแอนด์แมนนะครับ
1: อ๋อย้ายเพราะว่าตอนแรกผมเห็นว่าไอ้เจ้าเมมฟิสมันเล็งอยู่สุดท้ายไปอยู่กับทิมเบอร์วูลฟ์เหรอ
0: ใช่
1: ล
0: เอ
1: า
0: ส
1: เมโลบอลนะครับไอ้หนุ่มวัย24 ปีหน้าตาหล่อๆหน่อยนะครับลาเมโลบอลโอ้หน้าตามันเหมือนพวกนักร้องเหมือนพวกไอ้นี่เลยจัสตินทิมเบอร์เลกเลยว่ะ
0: ครับ
1: ลาเมโลบอลพอเทียบกับตอนสมัยเป็นลูกกี้นี่คนละโลกกันเลยทุกวันนี้ขึ้นคอไปแล้วอ่ะสองแขนเต็มแม็กขึ้นคอแล้วเรียบร้อยลาเมโลบอล
0: ครับ
1: จากชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตนะครับไปอยู่อะไรนะทีมบูบูป่ะ
0: ใช่
1: โอเคนะค่าเฉลี่ยต่อนัดก็20พอยต์นะครับก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะ20พอยต์นะครับต่อนัดนะก็ใช้ได้นะแล้วมีการโยกย้ายทีมอะไรอีกไหมสำหรับ NBA นะเวลานี้ที่เด่นเด่นนอกจากเลบอนเจมออกจากเลเกอร์แล้วเนี่ย
0: ก็ไม่มีนะก็มีก็มีค่อนข้างเยอะแต่ก็โดยรวมเดี๋ยวต้องรอสรุปทีมันเยอะไปเยอะมายุบยับไปหมดแล้วเป็นโลกก็ย้ายยานิกก็ย้ายไปฮีทแต่ก็ดูแล้วอะไรก็ยังนิ่งๆเหมือนเดิมหลายคนก็ยังอยู่ที่เดิม
1: คาไวเลนาร์ดกลับไปอยู่กับโตลันโตนะตาม
0: เล
1: ข่าว
0: นา
1: ล่า
0: ร์ด
1: สุดนะครับ
0: เอาไว้ก็ไปกลับบ้านไปโตลอนโตแรปเตอร์
1: จากไอ้คลิปเปอร์ใช่ไหมย้ายไป
0: ใช
1: อยู
0: ่
1: ่กับโตลันโตนะครับคาไวเลนาร์ดนี่ก็ไปปลายแล้วไหม30ไปปลายปะ
0: ไปไปละไปไปละ
1: เจเลนบราวน์นี่ดังไหม
0: อ๋อเออก็เนี่ยจากเซลติกนะฮะเจอ
1: ไปอยู่กับฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์นะครับเจเลนบราวน์
0: อยู่กับบอสต
1: โอ
0: ั
1: ้
0: นมานานนะครับ
1: อันนี้ก็เริ่มละเริ่มที่จะยกย้ายกันมากขึ้นแล้วนะครับสำหรับ
0: ใช่
1: NBA นะโอ้แต่จามอลแลนนี่ไปอยู่กับเทลเบเซอร์เหรอแล้วจะไปทำตัวแก๊งสเตอร์อีกป่ะเนี่ยโอ้จะหมดแล้วลบหมดแล้วไหมเอาจริงๆอะหมดแล้วไหมจะ
0: หมดแล้วหมดแล้ว
1: เนี่ยย้ายจากเมมฟิสไปอยู่กับพอร์ตแลนด์นะครับ
0: ครับ
1: สำหรับจามอลแลนเนี่ยน่าเสียดายนะเป็นหนึ่งในนักบาสที่ผมคาดหวังว่ามันจะเปี้ยงป้างขึ้นมาได้นะในฐานะดาวรุ่งที่น่าจับตามองคนหนึ่งนะครับสำหรับจาบอลแลนเนี่ยรวมไปถึงไอ้เจ้าของชื่ออะไรเนี่ยที่ผมชอบอีกคนหนึ่งอะไอ้ตัวสามแต้มอะชื่ออะไรนะ
0: พยายาม
1: ไปทั้งคู่เลยว่ะอายุย
0: ค
1: ี่
0: รั
1: สิ
0: บ
1: บกลางๆเท่านั้นเองนะ25 26 27เท่านั้นเองนะแต่ทำไมมันไปกันไวจังวะน่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะเทรย์ยังกับจามอลแลนนะคร
0: อ
1: ับก็น่าจะประมาณนี้ทิ้งท้ายไว้อีกครั้งหนึ่ง3:00บราซิลนอร์เวย์น่าดูมากๆแล้วก็7 โมงเช้านะครับทีมมหาชนอังกฤษจะพบกับเจ้าภาพร่วมเม็กซิโกก็ถือว่าน่าดูเช่นกันนะตัดสินชี้ชะตาว่าใครจะได้เข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายซึ่ง2คู่นี้ต้องไปชนกันในรอบ8ทีมนั่นเองนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับดูจากเวลาแล้วเราสองคนต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ทุกค่ำคืนวันเสาร์และอาทิตย์3:30ถึงเที่ยงคืน Follow the game ทาง FM 97 Sport Station ค่ำคืนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Follow the game ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ฟังว่าจะนำเสนอธรรมะเช้านี้ก็เช่นกันจะพาท่านผู้ฟังไปฟังธรรมะฟังธรรมแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างได้นำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการปรับใช้ในการดำรงชีวิตของเราไหมธรรมะโดยทั่วไปแล้วจะสอนให้คนเป็นคนดีให้มีความเอื้ออาทรต่อกันรู้จักแบ่งปันความสุขให้กับสังคมรอบข้างจงรักคนอื่นเหมือนคนในครอบครัวของตัวเองเมื่อเราทำได้ดังนี้แล้วเชื่อเหลือเกินว่าสังคมไทยประเทศไทยคงเป็นเมืองที่น่าอยู่เช้านี้ทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอธรรมะขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ถือเอาการบรรลุมรรคผลส่วนใหญ่เป็นสำคัญเวลานั้นพระโมคคัลลาพระสารีบุตรซึ่งเป็นอักขสาวกทั้งคู่ก็ยังอยู่และยังมีมหาสาวกที่เรียกกันว่าอติอสีติมหาสาวกอีก80ก็ยังอยู่ที่มีความสำคัญรองลงมานอกจากนั้นยังมีพระสาวกที่ได้ปัญญาสมาบัติวิชา3อีกมากซึ่งเป็นอรหันต์นับไม่ได้แต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่เคยมีจิตกำเริบเสบสารอยากจะปกครองพระสงฆ์แทนองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าท่านเป็นพระอริยเจ้าท่านรู้ดีรู้ชั่วสำหรับพระเทวทัตได้แต่เพียงอภิญญาโลกีก็ทนงตนว่าเป็นผู้พิเศษจะขอปกครองพระแทนองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ก็ลองคิดดูว่าความเลวของจิตของพระเทวทัตมีเพียงใดพระที่มีความสำคัญกว่ามีมากเจ้าพระที่มีวิสัยยังไม่พ้นนรกไปปกครองพระอรหันต์มันจะไหวที่ไหนเพราะว่าตามธรรมดาพระที่ยังไม่ได้อะไรยังว่าเทวทัตนี่ยังถือว่าไม่ได้อะไรเป็นฌานโลกีแล้วก็เป็นอภิญญาโลกียังไม่มีความดีอะไรมากยังไม่สามารถจะทำตัวให้พ้นนรกได้สำหรับพวกท่านก็เหมือนกันท่านยังมีกำลังใจคือด้านอภิญญาสมาบัติไม่เท่าพระเทวทัตขอทุกท่านจงตัวดูตัวอย่างแบบฉบับพระเทวทัตไว้ถ้ามีความกำเริบเมื่อไรจะลงนรกแบบนี้เหมือนกันนี่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะขอปกครองสงฆ์แทนผมหมายถึงว่ารู้ตัวท่านลงตัวว่าเป็นผู้วิเศษอันนี้มีความสำคัญมากจงระมัดระวังนี่ขอคุยกันต่อไปพระเทวทัตกำเริบแบบนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตเธอก็โกรธหวังจะฆ่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นตามประสูตรยังทรงนางทรงนายขมังธนูไปยิงพระพุทธเจ้าบ้างทรงช้างนาลาคิรีให้แทงพระพุทธเจ้าบ้างกลิ้งหินจะให้ทับพระพุทธเจ้าให้ทรงตายบ้างต่อมาก็ทำสังฆเภทเห็นได้อย่างว่าคนที่ได้ปัญญาสมาบัติยังไม่ใช่ผู้พิเศษยังตกอยู่ในอำนาจของความโลภคือตัณหายังมีความอยากอยู่ฉะนั้นขอท่านทั้งหลายที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูจงระมัดระวังจิตเราฝึกพระกรรมฐานได้นิดๆหน่อยๆที่ผมพูดว่าท่านทั้งหลายฝึกเนี่ยได้นิดๆหน่อยๆนั่นยังไม่ได้อะไรมากอย่านึกว่าตัววิเศษแต่คิดว่าตัววิเศษเมื่อไรก็ลงนรกแบบพระเทวทัตเมื่อนั้นตอนนี้ไปเราก็มาคุยกันถึงเรื่องอเวจีมหานรกตามพระบาลีท่านว่าแบบนี้ว่าเราสัตว์ทุกบาทเกิดขึ้นในนรกขุมนี้ย่อมได้รับทุกข์โทษทรมานอย่างสาหัสเพราะว่าระวังแม่ท่านสัพพสาวลีนี่ฟังยาก เป็นอันว่าจำไว้ก็แล้วกันว่านรกในเวจีนี่มันหนักเหลือเกินสำนวนพระบาลีนี่ฟังแล้วขัด กล่าวต่อไปว่าเมื่อกล่าวถึงชะตาความชีวิตความเป็นอยู่เหล่าสัตว์ในเวจีมหานรกนี้ย่อมมีความเป็นอยู่อย่างทรมานได้รับทุกข์แสนอย่างแสนสาหัสสุจพรรณานี่ภาษาบาลีนะเพราะว่าเวจีมหานรกเป็นนรกขุมใหญ่ที่สุดกว้างใหญ่กว่าบรรดานรกทั้งหลายทั้งหมดและดูน่ากลัวสยดสยองและเห็นเป็นราวกับว่าเมืองใหญ่ล้อมรอบไปด้วยกำแพงเหล็กอันรุ่งโรจน์โชตนาการด้วยเปลวไฟภายในก็มีเปลวอันร้อนระอุไม่สัตว์นรกอยู่เนืองนิดทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีเวลาเว้นเลยและสัตว์ที่ไปเกิดอุบัติเกิดในมหานรกเวจีนี้ก็มีประมาณมากกว่าคุ้มอื่นๆทั้งหมดแออัดยัดเยียดกระเบียดเสียดกันเราก็ว่าสวยทุกข์โทษในมหานรกขุมนี้แตกต่างกันไปหลายอิริยาบถหลายท่าหลายทางเช่นเคยถ้าเคยยืนทำบาปอกุศลไว้ก็ต้องทรมานทนทุกข์ในอิริยาบถยืนเคยเดินทำบาปไว้ก็ต้องทนทุกข์ทนทุกขเวทนาอยู่ในอิริยาบถเดินเคยนั่งเคยนอนทำบาปไว้ก็ต้องเสวยทุกข์ในท่านั่งและท่านอนรวมความเมื่อเคยทำบาปกรรมไว้ในท่าไหนก็เสวยทุกขเวทนาในท่านั้นนี่ท่านฟังสำนวนบาลีแล้วพอเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนี่ผมแปลมาใหม่ๆผมก็ลำบากใจเหมือนกันว่าเรื่องอะไรจะต้องไปทำท่าเสวยทุกขเวทนาแบบนั้นประเดี๋ยวคือรู้แปลบาลีแล้วถ้าคิดตามเฉยๆก็ตีความหมายผิดหมดถ้าพบของจริงเข้าจริงจะทราบแล้วก็กล่าวท่านกล่าวต่อไปว่าต้องเสวยทุกข์ทรมานอยู่ในเวจีมหานรกนี้ด้วยกลักษณะเช่นนี้จนกว่าถึงอายุไขคำว่าถึงอายุไขจากนรกนี้ก็หมายถึงเวลาหนึ่งกับท่านที่ลงนรกขุมนี้ต้องเสวยผลเวลาหนึ่งกับจึงจะพ้นนี่ก็ท่านว่ายังไงต่อไปเพราะตอนหลังก็ไม่มีอะไรบ้างและท่านผู้ท่านว่าอย่างนี้นะและท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายนรกซึ่งเป็นนรกขุมใหญ่มีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน8ขุมดังกล่าวที่มาแล้วก็บรรดานรกทั้งใหญ่ขุมใหญ่8ขุมนี้หายได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ระดับเดียวกันไม่ความจริงอยู่ห่างไกลกันมากจะเรียกว่าขุม11เป็นโลก11ก็เห็นว่าจะได้ความจริงใหญ่จริงๆแต่ความเห็นของผมว่านรกขุม11มันโตกว่าโลกมนุษย์ที่อยู่นี่มากไม่ใช่ถ้าไม่ใช่โลกหนึ่งที่ผมพูดนี่ก็ขอบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้มโนมยิทธิเวลาที่ลงไปดูนรกให้สังเกตนรกขุม11แล้วก็มองดูมาถึงมนุษย์โลกเราจะเห็นว่ามนุษย์โลกนี่เล็กนิดเดียวไม่เท่ากับขุม1ของนรกนี่ต้องกล่าวต่อไปว่าแต่ละขุมนอกจากอเวจีมหานรกนอกจากนรกขุมใหญ่แล้วซึ่งคล้ายกับเป็นเมืองใหญ่เป็นประธานก็ยังมีขุมเล็กๆที่เป็นบริวารอีก4ขุมอีก4ทิศทิศแล้ว4ขุมรวมกันแล้วทั้งหมดเป็น16ขุมด้วยกันนรกบริวารนี้มีชื่อต่างๆกันสำหรับนรกบริวารจะเก็บไว้พูดในวันต่อไปวันนี้เราก็มานั่งคุยกันถึงอเวจีมหานรกในทัศนะของท่านผู้ทรงอภิญญาแต่คำว่าทัศนะของท่านผู้ทรงอภิญญานี่ขอท่านหลายจงยกเว้นผมเสียไม่ใช่ทัศนะของผมถ้าว่าท่านจะถามว่าทัศนะของใครก็ตอบไว้ช่างเถอะจะไม่บอกเป็นนั้นว่าท่านผู้ทรงอภิญญาด้วยกันเหมือนกันย่อมมีความเข้าใจและรู้เช่นเดียวกันท่านกล่าวถึงนรกขุมใหญ่ตอนที่เราสงสัยกันว่าคนยืนทำบาปก็เสวยทุกขเวทนาในท่ายืนคนนั่งคนนอนคนเดินก็เสวยทุกขเวทนาในท่านั้นเป็นอันว่า ถ้าเราแปลหนังสือแบบนี้แล้วก็ตีความหมายจะพลาดไปก็ได้เพราะในจุดหนึ่งของพระบาลีบอกว่าอเวจีมหานรกไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วทำไมเราจะมาอยู่ในลักษณะยืนเดินนั่งนอนไอ้ยืนนั่งนอนนี่ไม่สำคัญสำคัญเดินเสวยกรรมอันนี้ไม่มีแน่จะลืมว่าท่านกล่าวอยู่ในท่าตัวอย่างเช่นพระเทวทัตที่ทำกรรมกับองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ในลักษณะของการยืนคือแสดงท่าความใหญ่โตคือหนึ่งขอปกครองสงฆ์ซะเองนี่เป็นลักษณะของการยืนเพราะคนหวังความมีอำนาจเป็นผู้ยิ่งใหญ่สูงกว่าบุคคลอื่นเหมือนกับคนยืนรายการที่สองพระเทวทัตมีคำสั่งให้นายขมังธนูไปยิงพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นทัศนะของการยืนรายการที่สามพระเทวทัตมีคำสั่งให้ปล่อยช้างนาลาคีรีให้แทงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของการยืนและรายการที่สี่พระเทวทัตกลิ้งผินให้ไปทับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของการยืนฉะนั้นการยืนของพระเทวทัตจึงยืนทางแข้งทางขากลางแขนกลางขาทั้งหมดถูกหอกตรึงเข้ามาทั้งหกทิศขยับเขยื้อนอะไรไม่ได้เลยไฟเผาก็มาทั้งหกด้านคือด้านหน้าด้านหลังข้างทั้งสองพุ่งเข้ามาข้างล่างก็พุ่งขึ้นข้างบนก็พุ่งขึ้นพื้นซึ่งเป็นเหล็กแรงฉานก็ร้อนกระดูกแดงเหมือนกับเหล็กที่เขาเผาสุกแล้วอันนี้เป็นลักษณะของพระเทวทัตดังนั้นจิตของบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าศึกษาคือละเว้นการที่คิดอย่างพระเทวทัตเสียนี่เป็นลักษณะหนึ่งคือคิดกำเริบคิดการลืมตัวคิดว่าตัวเป็นผู้วิเศษจงอย่าให้มีในบรรดาจิตของท่านทั้งหลายถ้าว่าจิตของท่านทั้งหลายยังทรงใจอยู่ในลักษณะของพระเทวทัตท่านก็ต้องไปอยู่กับพระเทวทัตอย่างนี้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจินสีจะให้บรรดาท่านทั้งหลายฝึกจิตในด้านอนุสติก็ดีในกรรมฐาน40หรือมหาสติปัฏฐานสูตรเธอตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4อยู่ในจรณะ15อิทิบาท4อย่างนี้เป็นต้นจิตของเราก็จะพ้นจากความเป็นสัตว์นรกมาคุยกันต่อไปถึงว่าอาการของสัตว์นรกที่เสวยทุกขเวทนาเราจะทำบาปอะไรกันบ้างคนที่ทำบาปใหญ่ในสมัยองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องตกนรกทั้งเป็นก็คือ 1. พระเทวทัตประวัติทราบอยู่แล้ว 2. จินตมานวิกากลั่นแกล้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ้นได้ค่าจ้างรางวัลจากบรรดาพวกเดรัจฉีทั้งหลายแกล้งโจทย์โทษองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าทำให้เธอท้องเวลาที่พระพุทธเจ้ายังเทศอยู่เดรัจฉีเอาไม้ท่อนจันทร์กลึงด้านหนึ่งแบนด้านหนึ่งนูนคล้ายๆคนท้องทำเชือกสายรัดผูกไว้ในท้องเธอนุ่งผ้าคลุมอาการเป็นคนมีครรภ์มาร้องเรียกองค์สมเด็จพระพักตร์วันว่าพระสมณะโคดมยังนั่งหน้านวลเทศสอนชาวบ้านอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเธอทำให้ฉันท้องฉันไส้เวลานี้ใกล้จะคลอดแล้วขอเธอจงไปหาฟืนสำหรับจุดไฟจัดสถานที่ไว้สำหรับเชิงคลอดเมื่อโดนเครื่องแบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีก็หยุดเทศนิดหนึ่งแล้วกล่าวว่าพระคินิดูกระน้องหญิงสิ่งที่เธอพูดนั้นที่การทำให้เธอท้องเธอกับฉันเท่านั้นสองคนรู้กันคนอื่นไม่มีใครเขารู้ด้วยนี่ถ้าพระปัจจุบันไปพูดแบบนี้แล้วก็ซวยบอกไม่ถูกชาวบ้านจะเห็นด้วยแต่เวลานั้นปรากฏว่าพระอินทร์แปลงเป็นสัตว์ตัวเล็กๆเข้าไปกัดสายเชือกขาดก็ไม้ท่อนจันทร์ที่เธอคาดไว้ก็หลุดลงมาชาวบ้านเห็นความจริงจึงพากันไล่ทุบไล่ตียอดหญิงคือจินตมานวิกาเธอก้าวขาออกวิ่งแต่กล่าวว่าธรณีทนไม่ไหว แยกให้นางตกลงไปในเวจีมหานรกอย่างนี้อย่างหนึ่งอีกอันหนึ่งนั่นก็คือท่านสุปาพุทธะซึ่งเป็นลุงพระพุทธเจ้าเองเป็นพ่อของนางพิมพาโกรธว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทิ้งลูกสาวไปบวชปล่อยลูกสาวให้เป็นไม่เจ็บใจวันหนึ่งองค์สมเด็จพระจอมไตรจะเสด็จไปบิณฑบาตพระเจ้าสุปาพุทธะจึงได้ชวนบรรดาบริวารไปนั่งขวางทางเดินกินเหล้าขวางทางพระพุทธเจ้าเสียพระพุทธเจ้าทรงไปบิณฑบาตไม่ได้ก็กลับหลังจากนั้นเพียง7วันสุปาพุทธะก็ถูกธรณีสูบให้ลงอเวจีมหานรกนี่เรียกว่าตกนรกทั้งเป็นสมัยนั้นมี6ท่านด้วยกันสำหรับท่านอุบลวรรณาเทรีก็มีนันทมานพซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันติดพันรักท่านตั้งแต่สมัยเป็นยังไม่บวชเวลาที่กลับจากบิณฑบาตก็เข้าไปหาปลุกปล้ำธรรมนาจารย์ในที่สุดเธอก็ต้องถูกธรณีสูบเช่นเดียวกันอีกท่านหนึ่งก็คือนันทยักษ์เห็นพระสารีบุตรสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้านิโรธสมาบัติเธอเหาะข้ามไม่ได้กลับแล้วก็ลงมาพื้นดินเอากระบองตีศีรษะพระสารีบุตรแต่ว่าเมื่อตีแล้วก็พระสารีบุตรไม่เป็นอันตรายเธอก็ถูกธรณีสูบไปเป็นนั้นว่ากรรมใหญ่ที่เป็นอนันตริยกรรมต้องลงอเวจีมหานรกทั้งเป็นนอกจากนั้นก็คนฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์จัดว่าเป็นอนันตริยกรรมจัดเป็นกรรมใหญ่แต่ถ้าว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรก็กล่าวว่ากรรมใดที่เป็นอาจินตกรรมถึงแม้ว่าจะเป็นกรรมเล็กน้อยคือหมายความว่าการฆ่าสัตว์สำหรับทำอาหารที่บรรดาชาวบ้านหลายท่านด้วยกันเคยพูดว่าสัตว์นี่เกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์เราฆ่าสัตว์กินแล้วไม่บาปข้อนี้ต้องระมัดระวังให้ดีแต่ถ้าว่าจิตของเรานี้เป็นอจินตกรรมตื่นนอนตื่นขึ้นมาเช้าก็อาจจะคิดว่าวันนี้เราจะแกงอะไรตอนกลางวันจะกินแกงอะไรตอนเย็นจะกินแกงหรือกับอะไรกับและแกงประเภทนี้ใส่เราจะต้องมีสัตว์เป็นอาหารแล้วก็มีมากท่านเดียวกันที่บอกว่าถ้าไปเอาสัตว์ตายมาทำอาหารกินกินไม่อร่อยต้องกินสัตว์เป็นถ้าจิตเป็นปกติอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้เสมอๆอารมณ์ทรงตัวเขาเรียกว่ามีฌานสมาบัติเป็นบาปหรือว่าทรงฌานทรงสมาบัติประเภทบาปๆคือตั้งใจไว้โดยเฉพาะอย่างนี้ตายแล้วลงอเวจีมหานรกหากว่าท่านถามว่าถ้าหากว่าชาวบ้านเขาไม่ฆ่าสัตว์พระจะฉันอะไรก็ต้องตอบว่าพระไม่เคยแนะนำใครว่าจะต้องฉันอะไรพระทำตนเป็นคนเลี้ยงง่ายใครก็ให้อะไรแบบไหนพระก็ฉันแบบนั้นตัวอย่างองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยนั้นที่ทรงพระชนอยู่รามถวายอาหารแด่องค์สมเด็จพระบรมครูซึ่งเป็นอาหารที่เขาแบ่งกินไปแล้วแล้วก็มาถวายองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วเธอก็กราบทูลว่าเวลานี้อาหารของข้าพระพุทธเจ้าไม่มีรสเลิศคำว่าอาหารที่รสดีๆใหม่ๆไม่มีมีแต่อาหารที่ต้องตักกินเข้าไปแล้วหมายความแบ่งหม้อไปกินตักจากหม้อใส่ถ้วยพระพุทธเจ้ากล่าวว่าพราหมณะดูก่อนพราหมณ์อย่าว่าแต่อาหารที่แบ่งเลยอาหารที่เป็นเดนเราก็ฉันได้นี่จะเห็นว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไม่ทรงเลือกอาหารถ้าอาหารนั้นไม่ผิดปีไหนอาหารนั้นไม่เป็นโทษกับร่างกายก็ฉันได้อีกอันหนึ่งคือนางบุญทาสีเจ้านายสั่งว่าวันพรุ่งนี้เจ้าจงไปธุระที่โน่นเธอก็คิดว่าอาหารกลางวันจะไม่มีจึงได้ทำแป้งจี่ผสมกับรำคือเอาแป้งกับรำผสมกันเอาน้ำใส่ให้เหนียวปิ้งเป็นแป้งจี่ห่อใช้พกไป ไปพบองค์สมเด็จพระจอมไตรเดินมากับพระอานนท์ในระหว่างทางเธอจึงได้แก้ชายพกออกเอาเป็นจีออกมาถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเธอถวายแล้วเธอก็คิดว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะฉันหรือจะโยนทิ้งก็ตามใจเพราะเราถวายแล้วก็ได้บุญองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้สั่งให้พระอนนท์ปูผ้าสังฆตินั่งฉันข้างทางนี่จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าหรือพระทั้งหลายไม่เคยเลือกในอาหารเว้นไว้แต่อาหารนั่นเป็นโทษฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทที่คิดว่าการฆ่าสัตว์เพื่อถวายพระจะได้บุญก็จงอย่าทำเลยมีอะไรก็ถวายอย่างนั้นก็แล้วกันอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคุยกันมาเรื่องสวรรค์นรกหรือเรื่องนรกคือว่าอเวจีมหานรกเวลาก็หมดเสร็จแล้วขอได้โปรดถือว่าการเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้เป็นแค่เป็นนิทัศนะเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะเล่ากันอย่างละเอียดฉะนั้นขอท่านที่ได้มาโนมยิทธิแล้วจงไปตรวจดูนรกแต่ละขุมจะได้เห็นด้วยตาตนเองจะได้ไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้เวลาที่แปลภาษาบาลีก็ปรากฏว่าสงสัยว่าทำไมนรกขุมนี้จึงมีการแสดงเสวยผลกรรมต่างกันจึงได้ติดต่อกับพระอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ท่านได้แนะนำมาบอกว่าลักษณะการเสวยทุกขเวทนาในเวจีมหานรกนั้นที่เหมือนกันก็มีอย่างหนึ่งนั่นก็คือถูกหอกตรึงเหมือนกันทั้งหมดหมายความว่าจะขยับร่างกายไม่ได้เลยทัศนะของร่างกายที่ทรงอยู่แบบไหนก็ต้องทรงอยู่แบบนั้นไม่มีการไหวติ่งได้จะพลิกหน้าพลิกหลังขยับซ้ายขยับขวากลิ้งเกลือกไปมาเป็นการผ่อนปลนทุกขเวทนาย่อมทำไม่ได้อันดับนี้ที่ว่าเหมือนกันแต่ว่าพระบาลีท่านบอกว่าใครทำบาปแบบไหนก็ไปเสวยทุกขเวทนาแบบนั้นคือว่าเวลาทำบาปทำด้วยอาการยืนก็ยืนถูกตรึงไม่ได้หอกทำด้วยอาการนั่งก็ถูกหั่งนั่งตรึงไม่ได้หอกถ้าหากว่าทำด้วยอาการนอนก็ถูกตรึงไม่ได้หอกด้วยอาการนอนแปลแล้วก็สงสัยว่าใครคนไหนจะทำบาปยืนทำอย่างเดียวนอนทำอย่างเดียวนั่งทำอย่างเดียวมันมีที่ไหนแต่ว่าพระอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านแนะนำชี้ให้ดูทัศนะของสัตว์ในนรกคำว่าชี้ให้ดูนี่หมายความว่าแนะนำให้ฟังย่ออย่างว่าท่านบอกว่าอย่างสมมติว่าอย่างเทวทัตคิดจะประหัตประหารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่พระองค์ทรงเดินโยงกลมอยู่ในขณะนั้นเทวทัตก็จ้างคนไปสังหารองค์สมเด็จพระบรมครูในประการหนึ่งในขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังทรงเสด็จบิณฑบาตขณะที่ช้างนาลาคิรีวิ่งมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับยืนอยู่เขาหวังจะสังหารองค์สมเด็จพระบรมครูในขณะที่ยังยืนเพราะการเดินก็ยืนเพราะคนนั่งเดินไม่ได้ฉะนั้นพระเทวทัตเวลาที่ลงอเวจีมหานรกจึงต้องยืนกางแขนกางขาถูกหอกตรึงไว้ติ่งไม่ได้เลยสำหรับท่านพระโกกาลิกะนั่นที่เป็นคู่หูขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเข้าร่วมคิดกับพระเทวทัตจะสังหารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในระหว่างนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธบริษัทป พระพุทธเจ้าทรงนั่งอยู่นั่งโกกาลิกะจึงได้หอกตรึงในลักษณะที่นั่งท่านชี้ให้ต่อไปเพราะว่าอย่างตามธรรมดานรกขุมใหญ่ที่กล่าวว่าไม่ได้แจ้งชัดว่าทำบาปอะไรจึงจะลงนรกขุมใหญ่ท่านบอกว่าเป็นการประมวลบาปบาปทุกอย่างที่ทำมาประมวลลงในนรกขุมใหญ่ยังไม่จำแนกแจกออกไปในเมื่อพ้นจากนรกขุมใหญ่แล้วก็พ้นนรกบริวารแล้วไปตกยมโลกียนรกจึงจะแยกบาปชนิดนั้นลงขุมนั้นบาปชนิดนี้ลงขุมนี้เป็นอันว่านรกขุมใหญ่ทั้งหมดเป็นการลงโทษประเภทรวมที่จะลงโทษเป็นคุ้มหนึ่งคุ้มสองคุ้มสามก็ทุเรศกฎของกรรมของสัตว์ใครทำหนักบ้างน้อยบ้างนี่ท่านชี้แนะนำให้บอกว่าเช่นสำหรับคนที่ฆ่าหมูคนประเภทนี้เวลาตกนรกเอามาพูดกันลักษณะของการฆ่าหมูก่อนลักษณะของการฆ่าหมูเขาต้องจับหมูนอนหงายแล้วก็เชือดคออย่างนี้เป็นต้นในเวลาคนทั้งหลายเหล่านี้ที่ตกนรกขุมนี้ท่านบอกว่าต้องถูกให้จับนอนลงไปเมื่อนอนลงไปแล้วก็มีหอกตรึงขยับตัวไม่ได้เลยไฟไหม้มาทั้ง6ทิศคือทิศทั้ง4แล้วข้างล่างข้างบนที่นอนก็นอนบนแผ่นเหล็กที่แดงโชนไปด้วยไฟแล้วในขณะเดียวกันก็มีมีดใหญ่ซึ่งเป็นมีดของนรกเถือที่คอเชือดไปเฉือนมาคล้ายๆกับเลื่อยในกรงจักรที่เขาเลื่อยไม้ทำอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาสัตว์ทั้งหลายที่มีทุกขเวทนาจะขยับกายเขาขยับไม่ได้ร้อนก็ร้อนเจ็บก็เจ็บอย่างนี้ท่านบอกว่าเป็นบาปในลักษณะที่ทำบาปลักษณะนอนนี่ความจริงผมแปลบาลีผมก็สงสัยนึกคิดว่าเขานอนทำบาปแต่ว่าเป็นการทำบาปอยู่ในลักษณะนอนใต้ก็พูดต่อไปบอกว่าคนที่ลงทำบาปแล้วก็ลงอเวจีมหานรกเป็นกรรมหนักมากอย่างคนที่ทำกับข้าวเป็นแม่ครัวแล้วก็ฆ่าสัตว์ทุกวันฆ่าปลาบ้างฆ่าสัตว์ซึ่งไม่โตนักท่านบอกว่ากรรมอย่างนี้บางทีจะเห็นว่าเป็นการกระทําที่ไม่รุนแรงเพราะว่าเป็นการฆ่าสัตว์เล็กแต่ถ้าว่าถ้าทําเป็นอาจินตกรรมคือทําเป็นปกติทุกวันเมื่อทํากรรมเป็นอาจินตกรรมเป็นปกติทุกวันก็ต้องลงอเวจีมหานรกเหมือนกันจะฆ่าสัตว์น้อยจะฆ่าสัตว์มากก็ตามแต่ถ้าว่าอารมณ์ใจของบุคคลผู้นั้นเขาคิดอยู่เสมอว่าเวลาเช้าที่ทำกับข้าวจะฆ่าสัตว์ประเภทไหนทำเป็นอาหารเวลาเย็นจะทำกับข้าวจะฆ่าสัตว์ประเภทไหนเป็นอาหารหรือว่าพ่อครัวแม่ครัวตามภัตตาคารก็ดำริจิตคิดอยู่เสมอว่าเราจะฆ่าสัตว์ประเภทไหนบ้างในวันพรุ่งนี้หรือในวันนี้ที่เราจะทำอาหารขายเขาเพื่อประโยชน์ในการทรงชีพ
2: ธรรมรับอรุณ

0: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: ทราบแล้วเปลี่ยน
2: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
3: ธรรมรับอรุณ
4: จิตที่คิดอยู่อย่างนี้เป็นปกติเป็นที่ชื่อว่าเป็นอาจินกรรมคำเป็นกรรมการกระทำที่ทำจนชินคือว่าจิตครุ่นคิดอยู่เสมอบาปประเภทนี้ก็ลงอเวจีมหานรกเหมือนกันท่านก็ชี้ชวนให้ชมตามคำอธิบายของท่านว่าสัตว์นรกที่ประเภทนี้ที่ทุบหัวปลาแล้วให้ตายแล้วก็ทำร้ายคือเอาเนื้อมาทำเป็นพัตตาหารถ้าลงนรกในเวจีมหานรกก็ถูกไฟเผาถูกหอกตรึงขยับกายไม่ได้แล้วก็มีค้อนใหญ่ทุบศีรษะจนกระทั่งแตกแยะลงไปเลือดไหลเมื่อศีรษะเหลวแล้วก็ประกอบเข้าไปรูปมาใหม่มันเป็นของมันเองโดยอัตโนมัติอย่างนี้เป็นปกติได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสแต่ไม่มีเวลาที่จะผ่อนคลายพอท่านพูดถึงตอนนี้ก็ตกใจเหมือนกันว่าบรรดาแม่ครัวทั้งหลายที่ติดในรสอาหารเนื้อบางท่านสัตว์ตายกินไม่ได้ต้องกินสัตว์เป็นจริงจะอร่อยไปจะต้องไปสวยทุกขเวทนาในนี้เช่นเดียวกันขอยกตัวอย่างแต่เพียงสั้นๆเพื่อการชี้ชมของคณาจารย์ท่านมีอยู่มากยากที่จะพรรณนาให้จบได้ตอนนี้ก็เรามาดูกันว่าสำหรับคนที่ตกอเวจีมหานรกในสมัยที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่เอาเฉพาะที่กรรมหนักจริงๆหนักมากจนกระทั่งไม่ต้องรอความตายก็ตกนรกได้หมายความว่าเขาต้องตกนรกทั้งที่ร่างกายของเขายังไม่ตายมันเป็นกรรมหนักท่านพวกนี้ก็คือ1พระเทวทัต2พระโกกาลิกะขอโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเทวทัตพระโกกาลิกะนี่ตายแล้วจึงลงนรกพระเทวทัตที่ลงนรกก็เพราะว่า1มุ่งทำร้ายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอันดับแรกประกาศว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มักมากเพราะด้วยอาหารพระเทวทัตได้กราบทูลองค์สมเด็จพระพิชิตมารว่าขอบรรดาพระทั้งหลายจงอย่าฉันเนื้อสัตว์เพราะว่าพระที่ฉันเนื้อสัตว์เป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านทำบาปชาวบ้านอยากจะได้บุญมากก็เอาเต้าอาหารที่มีรสอร่อยมาถวายพระ ก็ต้องฆ่าสัตว์มาถวายพระขอให้พระฉันแต่เพียงผักอย่างเดียวคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรไม่ทรงอนุญาตทรงตรัสว่าพระต้องทำตนเป็นคนเลี้ยงง่ายเขามีอาหารเช่นใดเราก็กินอย่างนั้นไม่ใช่ไปกะไปเกณฑ์ให้ชาวบ้านมาทำเราไม่ได้บังคับให้ชาวบ้านว่าต้องทำอาหารมีรสเลิศโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงฉันอาหารแม้แต่เป็นเดนที่ทรงตรัสกับพราหมณ์ว่าพราหมณ์เคยนำภัตตาหารไปองค์สมเด็จถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแบ่งคืออาหารที่ทำไว้บริโภคแต่แบ่งครึ่งไปความจริงไม่ใช่เป็นเดนแต่พราหมณ์ก็หนักใจว่าเอาอาหารประเภทนี้มาถวายองค์สมเด็จพระจอมไตรยิ่งกราบทูลว่าอาหารประเภทนี้ที่ข้าพระพุทธเจ้ามาถวายไม่ใช่อาหารชั้นเลิศเสียแล้วพระอาหารมีจำกัดจึงต้องแบ่งมาถวายองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กล่าวว่าพราหมณ์จะว่าแต่อาหารที่แบ่งเลยแม้แต่อาหารที่เธอบริโภคแล้วแต่มันเหลืออยู่มาถวายเราก็รับแล้วก็มีอานิสงส์เหมือนกันอานิสงส์จะมีดีหรือไม่ดีมันขึ้นกับจิตใจคือ1วัตถุทานบริสุทธิ์2ผู้ให้บริสุทธิ์3ผู้รับบริสุทธิ์ย่อมมีอานิสงส์มากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเคยฉันภัตตาหารที่นางบุญทาสีทำเป็นจีด้วยแป้งกับรำผสมกันแล้วห่อชายพกไปเมื่อเดินไปพบองค์สมเด็จพระพักตร์วันถวายพระองค์ก็ทรงรับแล้วก็ฉันนี่การที่พระเทวทัตขอพรคราวนั้นองค์สมเด็จพระพักตร์วันไม่ทรงอนุญาตพระเทวทัตก็ประกาศโฆษณานินทาพระพุทธเจ้านี่เป็นโทษอันหนึ่งที่พระเทวทัตทำและรายการที่สองพระเทวทัตปล่อยช้างนาราคีรีให้ไล่แทงพระพุทธเจ้าแต่พระนนท์เอานิ้วยันไว้ช้างก็ล้มลงรายการที่สามพระเทวทัตใช้ให้นายขมังธนูไปยิงพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงเทศให้นายขมังธนูทั้งหมดละพยศเป็นแล้วก็ขอบวชเป็นพระพระเทวทัตเจ็บใจจึงกลิ้งหินให้ทับองค์สมเด็จพระจอมไตรแต่ก็มีก้อนหินเข้ามารับไว้ก้อนหินสะเก็ดก้อนเล็กๆกระเด็นไปถูกพระบาทขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถห่อพระโลหิตแล้วต่อมาพระเทวทัตคบคิดกับพระโกกาลิกะทำสงฆ์ให้แตกแยกกันไม่สามารถจะทำสังฆกรรมร่วมกันได้เป็นอันว่าโทษของพระเทวทัตหนักมากก็เลยไม่ต้องรอตายเอาไว้หน้าแผ่นดินก็สูบเอาพระเทวทัตลงไปเวจีมหานรกโดยที่ยังไม่ทันจะตายนี่ท่านหนึ่งแล้วท่านที่สองก็คือท่านสุปปพุทธะคือพ่อของพระเทวทัตคนนี้ก็เป็นลุงของพระพุทธเจ้าเองเป็นพ่อของนางพิมพาเมื่อพระเทวทัตถูกธรณีสูบโกรธพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดจะกลั่นแกล้งวันหนึ่งเมื่อองค์ตอนเช้าเขาทั้งหลายเหล่านั้นในฐานะที่เป็นฐานะที่เป็นพระราชารู้ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงเสด็จไปโปรดสัตว์คือบิณฑบาตสายนั้นเขาหวังจะกั้นทางองค์สมเด็จพระพักตร์วันจึงได้พาลูกน้องไปนั่งกินเหล้าขวางทางไม่ให้พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปบิณฑบาตได้เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นสุปปพุทธะทำอย่างนั้นก็ทรงเสด็จกลับในที่สุดวันที่7หลังจากวันนั้นสุปปพุทธะก็ถูกธรณีสูบลงเวจีมหานรกมาอีกท่านหนึ่งก็คือนันทมานพนันทมานพนี่เป็นญาติกับท่านอุบลวรรณาเถรีคือท่านอุบลวรรณาเถรีนี่เป็นพระอรหันต์ตามประวัติก็คือได้แก่กันหาซึ่งเคยเป็นลูกของพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระเวสสันดรแต่เมื่อองค์สมเด็จพระชินวรมาตรัสในชาตินี้มาเกิดไม่ทันจึงไปเกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐีมีความสวยงามมากมีพระราชาบ้างเศรษฐีบ้างส่งทูตมาขอกันมากมายท่านพ่อจึงเข้ามาถามว่าเจ้าจะตกลงกับใคร ท่านอุบลวรรณาเถรีก็บอกกับท่านพ่อว่าต้องการจะบวชพ่อก็ดีใจจะได้หมดเรื่องท่านมีรูปร่างสวยมากบวชแล้วไม่ช้าก็สำเร็จอรหัตผลพร้อมไปด้วยปฏิสัมภิทาญาณสำหรับนันทมานพนี้เป็นหลานของท่านพ่อติดพันนั่นท่านอุบลวรรณาเถรีมานานเวลานั้นเมื่อท่านบวชแล้วก็อยู่กระท่อมในป่าเวลาที่ท่านอุบลวรรณาเถรีไปบิณฑบาตเขาก็ไปแอบอยู่ใต้เตียงเมื่อท่านกลับมาจากบิณฑบาตกำลังเหนื่อยขึ้นนอนพักบนเตียงเขาก็ขึ้นไปข่มขืนทำชำเราพระอรหันต์ท่านก็บอกว่านันทมานพท่านจงอย่าเป็นผู้ชิบหายที่เลยเขาก็ไม่ยอมสามารถทำจนได้แต่มันลงมาจากเตียงพอเท้าจดพื้นแผ่นดินก็ถูกธรณีสูบทันทีนี่เพราะถือท่านถือว่าเป็นกรรมหนักมากแล้วท่านที่สี่ก็ได้กับนันทยักษ์นี่พูดกันถึงว่าคนที่ตกนรกคือว่ายังไม่สิ้นลมปราณนันทยักษ์กระเหมตายักษ์เหาะบรรยากาศหลังจากเฝ้าพระท้าวเวสสุวรรณแล้วในขณะที่เหาะมาปรากฏว่าอากาสาวกเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วคือพระสารีบุตรกำลังเข้านิโรธสมาบัติอยู่ปรากฏว่าอากาศช่องนั้นเป็นการปิดกั้นนันทยักษ์กระเหมตายักษ์ไม่สามารถจะข้ามไปได้ความจริงเหมตายักษ์นี่เป็นพระโสดาบันสำหรับนันทยักษ์เป็นยักษ์ที่มีความดุร้ายมองลงไปเห็นพระสารีบุตรกำลังนั่งเข้านิโรธสมาบัติแกก็เลยโกรธคิดว่าพระองค์นี้สมณะองค์นี้มาแกล้งเรานั่งขวางทางจะจัดการกับพระสารีบุตรเหมตายักษ์ก็ห้ามแต่ว่านันทยักษ์ไม่ยอมตามลงไปที่ภาคพื้นดินใช้กระบองตีพระสารีบุตรที่ทิศะท่านกล่าวว่ากำลังของนันทยักษ์นั้นแต่หากว่าจะตีเขาพระสุเมรุเขาพระสุเมรุก็ยับแต่การตีพระสารีบุตรขณะที่เข้านิโรธสมาบัติแม้แต่เส้นผมก็ไม่ไหวเมื่อตีแล้วก็ปรากฏว่าพระสารีบุตรท่านก็ไม่รู้ตัวก็เข้านิโรธสมาบัติแต่ว่านันทยักษ์ถูกธรณีสูบลงอเวจีมหานรกทั้งที่ยังไม่ตายรายที่5ได้กับจินตมานิวิกาจินตมานิวิกานี่เป็นคนของบรรดาพวกเดรัจฉีทั้งหลายพวกเดรัจฉีทั้งหลายเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามีคนเลื่อมใสมากปรากฏว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนขาดลาภสการะเพราะคนมาสนับสนุนพระพุทธศาสนามากเมื่อคนมาสนับสนุนมากขาดลาภสการะก็เกิดความไม่พอใจในองค์สมเด็จพระจอมไตรหาทางทำอันตรายด้วยประการทั้งปวงจงกระทั่งส่งคนไปฆ่าพระโมคคัลลาโดยคิดว่าพระโมคคัลลานี่ชอบเที่ยวสวรรค์ชอบเที่ยวนรกและก็มาส่งข่าวแก่ชาวบ้านทั้งหลายชาวบ้านทั้งหลายมีความเริ่มใสจึงพากันเข้ามานับถือพระพุทธศาสนามากเขาก็ขาดลาภไปจึงได้นัดหมายให้จินตมานวิกาซึ่งเป็นหญิงสาวเป็นบริษัทของเขาว่าจงทำทีเป็นสตรีที่มีคันเอาไม้แก่นจันมากลึงเข้าอีกด้านหนึ่งแบนลั่นด้านหนึ่งนูนแล้วเชือกผูกทำเหมือนคนกำลังมีคันแล้วก็เอาไม้มาทุบมือแล้วทุบเท้าให้เท้าหลังเท้าหลังมือบวมเหมือนคนมีคันจริงๆยอดหญิงจินตมานิวิกาเธอได้รับรางวัลจากบรรดาผู้เดรัจฉีทั้งหลายมากต้องการให้กลั่นแกล้งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเธอก็ไม่คิดอะไรคิดอย่างเดียวว่าเราได้เงินก็เป็นพอเรื่องเงินนี่บรรดาท่านหลายสังหารคนชั่วมามาก เพราะว่าคนชั่วต้องย่อยยับเพราะความโลภเป็นปัจจัยเพราะอะไรเพราะเงินมันบังตาไม่เห็นความดีเลยเห็นความชั่วคิดแต่อย่างเดียวว่าเราได้เงินก็แล้วกันเป็นอันว่าจินตมาวนิวิกาเมื่อได้รับรางวัลจากบรรดาท่านเดรัจฉีทั้งหลายผู้เป็นอาจารย์เขาจัดการให้ทำอย่างนั้นเธอก็ปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจเพราะได้รางวัลมาก ในวันหนึ่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังแสดงพระธรรมเทศนาอยู่โฉมตรูจินตมานิวิกาเธอจึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆแล้วก็ชี้หน้ากล่าวว่าพระสมณท่านสมณะโคดมท่านจะมานั่งหน้านวลนั่งเทศอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเวลานี้ท้องไส้ของฉันก็โตขึ้นมาแล้วอีกไม่นานนักมันก็จะคลอดฟืนตองที่สำหรับจะอยู่ไฟก็ไม่มีที่สำหรับจะคลอดก็ยังไม่มีขอท่านนี้ได้โปรดเห็นกับลูกในท้องที่เรามีร่วมกันช่วยจัดการหาสถานที่คลอดหาฟืนสำหรับจุดไฟนี่พระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงสันดับกระเพาะกระพงกำลังเทศอยู่แทนที่องค์สมเด็จพระบรมครูจะกล่าวคล้ายๆสมเด็จพระพิจิตรมารจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภคินีดูกรน้องหญิงเรื่องที่เธอพูดว่าตถาคตไปทำให้เธอท้องนั้นคนอื่นไม่มีใครเขารู้ด้วยมีเราสองคนเท่านั้นที่รู้ร่วมกันแม้ถ้าพูดสมัยนี้ก็น่ากลัวจะจมไม่ลงแต่ได้ว่าพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนั้นพระอินทร์คือท้าวโกสีสกเทวราชองค์ปัจจุบันเห็นว่าจินตมานิวิกาการแกล้งองค์สมเด็จพระพักตร์วันเกินพอดีจึงได้แปลงเป็นหนูตัวเล็กคลานเข้าไปในผ้ากัดสายเชือกที่เขาผูกท่อนแก่นจันทร์กลึงไว้จนนูนคล้ายคนท้องขาดไม้ก็หล่นลงมาเป็นอันว่าบรรดาประชาชนทั้งหลายที่ฟังเทศองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบว่านางแกล้งพระพุทธเจ้าจึงพากันเอาก้อนดินบ้างท่อนไม้บ้างไล่ขว้างนางนางก็พยายามวิ่งหนีถ้าวิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวก็ปรากฏว่าธรณีสูบลงอเวจีมหานรกนี่เล่าสู่กันฟังมีเวลานิดหนึ่งนอกจากนั้นก็มีอีกท่านหนึ่งก็คือที่เราฟังกันมาแล้วก็ได้แก่กปิละภิกขุคือว่าแล้วก็นี่เป็นพระนะพระด่าพระก็พยายามด่าพระที่เขามาตักเตือนแต่ความจริงการด่ากันนี่ท่านปรับแค่บัตรปาจิตีเท่านั้นในเวลาที่ท่านหลายฟังพระวินัยก็จะบอกว่าอาบัติปาจิตตีนี่มันเล็กน้อยนี่แสดงก็ตกแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นท่านมหากบินแต่ปลาที่กับชื่อว่ากบินนั้นไม่ใช่พระมหากบินด่าพระที่มาตักเตือนด้วยความหวังดีทั้งแม่และน้องสาวก็ช่วยกันด่าพระเป็นอันว่าทั้งสามท่านนี้เมื่อตายจากความเป็นคนก็ลงไปเสวยทุกขเวทนาในอเวจีมหานรกเป็นอันว่าเรื่องการลงอเวจีบรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณรทั้งหลายจงอย่าปรามาสในพระธรรมวินัยคิดว่าเป็นกรรมเล็กน้อยคืออบัติปาจิตตีที่เขาบอกกันว่าแสดงอบัติตกนี่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งแสดงอบัติก็ตกนรกอย่างกับปีละภิกขุนี่ภิกขุชื่อว่ากบินหรือว่าพี่แม่น้องสาวกับแม่ของพระกบินเป็นต้นไปเอาละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผลแห่งการเสวยทุกขเวทนาในเวจีมหานรกเราจะ

0: วันนี้การเวลาก็ยุดก็หมดเสร็จแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์จงมีแด่บรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี
1: หลายท่านกำลังอยู่ในภวังค์แห่งการหลับไหลหลายคนหลายท่านกำลังขมักขม้นกับการเตรียมตัวไปทำงานขอท่านทั้งหลายจงเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากการฟังธรรมะในเช้านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเถิดอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยบางทีอาจจะเป็นไฟส่องสว่างให้ท่านเดินในเวลาที่ชีวิตกำลังมืดมนก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ผมยุทธนาจิตจรุงลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ

รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิกOECD เสริมศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิก OECD เสริมสร้างศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
8: นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของกระทรวงมหาดไทยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการร่วมกันผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571โดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดนโยบายวางแผนภาพรวมปรับปรุงข้อกฎหมายและกฎระเบียบของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลถือเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและยกระดับประเทศในหลายมิติเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสิทธามารักษาพันธ์รายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่11จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะ 1-3 วันนี้
9: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่11จังหวัดได้แก่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะ 1-3 วันนี้เนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกที่มีฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งธรณีพิบัติภัยโ ของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เออร์ลิงฮาลันเหมา2ประตูพานอร์เวย์ชนะบราซิล2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศครั้งแรกในประวัติศาสตร์
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายบราซิลพบนอร์เวย์เป็นเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและสูสีทั้ง2ทีมเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกผลัดกันรุกผลัดกันรับตลอดทั้งเกมก่อนที่นาทีที่79เออร์ลิงฮาลันจะหม่งประตูให้นอร์เวย์ออกนำ1ประตูต่อ0ช่วงท้ายเกมนาทีที่90ฮาลันคนเดิมมายิงประตูที่2ของตัวเองจากนั้นนาทีที่90บวก10เนมาร์มายิงจุดโทษให้ทัพแซมบ้าไล่ตามมาเป็น1ประตูต่อ2แต่ไล่ไม่ทันจบเกมนอร์เวย์เอาชนะบราซิล2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรือเม็กซิโกที่จะลงสนามเวลา 7:00 นนอกจากนี้จะเป็นการเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของนอร์เวย์อีกด้วยส่วนทัพแซมบ้าตกรอบ16ทีมสุดท้ายในรอบ36ปีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วัยวัฒน์
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
8: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM ติดตามผ่านทาง Facebook นราพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดเช้าวันจันทร์ที่กรกฎาคมเอาวันนี้เริ่มต้นด้วยข่าวเรื่องการขนเฮโรอีนไปประเทศออสเตรเลียยังมีความคืบหน้าต่อเนื่องนะครับจับหนุ่มพะเยายัดผงขาวฝากแอร์บินไทยขยายจากไรเดอร์ชาวม้งรับเทยานรกทิ้งในชักโครกรีดสอบเพิ่มล่าคนบงการพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ Daily News ก็บอกว่ารีดหนุ่มเพื่อนฮูดน้ำเงินขยายผลตัวเอขบวนการเฮโรอีนส่งแอร์ล่าสุดเขาไปจับตัวเพื่อนของนายอุทัยคณาพิวัตรชื่อนันทวัฒน์นะครับก็เป็นคนที่ทำงานเป็นไรเดอร์เอามาสอบปากคำเพิ่มเติมครับท่านผู้ฟังครับเอาฟังเสียงของทางตำรวจที่ไปจับกุมคดีนี้ครับ
9: จากคำรับสารภาพของเขาเนี่ยครับวันที่20ได้ขึ้นไปที่เชียงคำนะครับจังหวัดแพร่นะได้นำกระเป๋าที่แพ็คเป็นรูปช้าง4ตัวอันนี้12ใบช้าง2ตัวเนี่ย6ใบนะซึ่งเย็บมานะครับมียาเสพติดก็เป็นเฮโรอีนบรรจุอยู่ภายในนะครับที่เหลืออยู่นี้เขาทราบหลังจากที่แอร์โฮสเตสถูกจับกุมเขาก็เอายาในส่วนที่เหลือเนี่ยไปทิ้งนะครับแล้วก็กระเป๋าช้าง2ใบช้าง4ใบเนี่ยที่ยังเหลืออยู่เขาเนี่ยเขาก็เอาไปทิ้งในที่ต่างๆซึ่งเราก็พาเขานะครับไปตรวจค้นมาแล้วก็เชื่อว่าตามคำรับที่บอกว่าสารน่ะได้ทิ้งชักโครกไปนะครับแต่ก็ตรวจที่พี่น้องสื่อมวลชนได้เห็นเมื่อสักครู่นะก็จะมีคราบเฮโรอีนเนี่ยหลงเหลืออยู่ซึ่งขึ้นประมาณเกือบ900ฝากคะแนนที่เขาให้ไว้นะครับก็เกือบคะแนนเต็มที่พันคะแนนนะก็แสดงว่าเป็นเฮโรอีนที่ยังคงติดค้างอยู่ในกระเป๋าที่เหลื นะครับประเด็นถัดไปคือเขาจะเกี่ยวข้องกับรถแก๊ปที่นำมาหรือไม่นะครับซึ่งเราก็เชิญตัวมาสอบปากคำอยู่ก็เดี๋ยวมอบหมายให้ทางท่านรองสมบูรณ์นะครับท่านผู้จัดการสยามกับทางท่านรองเทียเดชของกองบัญชาการตำรวจนครบาลปศนะลองสอบสวนพยานหลักฐานให้ชัดเจนนะครับถ้ามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องเดี๋ยวจะขอหมายจับเพิ่มเติมนะครับในประเด็นนี้ครับก็เบื้องต้นแค่นี้ครับ
10: เขารู้ไหมคะว่ากระเป๋าที่เขาเอามาตั้งแต่แรกมีเฮโรอีนบรรจุอยู่
9: คนนี้รู้ครับคนรู้แล้วก็เมื่อไปรับนี่ก็ทราบพฤติกรรมคือปกปิดหน้าตารับกันที่เชียงคำรับแล้วนะครับก็ขึ้นรถทัวร์มาลงแล้วก็มาเก็บไว้ที่นี่แล้วก็ไปส่งที่เดอะโกสต์คอนโดบางนา
10: เขาได้ค่าจ้างเท่าไหร่คะ
9: 60,000บาทครับ
10: เขาทำมากี่ครั้งแล้วอะคะ
9: ครั้งนี้ครั้งที่3ตามที่รับนะครับ
10: เขารับการว่าจ้างมาจากใครอะคะ
9: แล้วว่าจ้างมาเป็นคนหนึ่งในกลุ่มไลน์ซึ่งตอนนี้เจ้าตัวอ้างว่าจำชื่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้ทางศูนย์สืบสวนเขาสอบสวนต่อ
10: เป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนต่างชาติ
9: เป็นคนไทยครับ
8: ครับนั่นคือเสียงของทางตำรวจชุดจับกลุ่มนะครับนันทวัฒน์นายนันทวัฒน์เนี่ยสารภาพครับว่าก่อนหน้านี้รับฝากถุงดำในถุงในกระเป๋าเนี่ยมีผ้าลายช้างไทยซุกซ่อนยาเสพติด6ใบรับมาจากนายอุทัยและจากต่อมาเมื่อทราบข่าวว่าแอร์โฮสเตสถูกจับที่ออสเตรเลียก็เลยเกิดความกลัวก็ได้ติดต่อกลับไปหานายอุทัยปลายทางบอกว่าจะทำยังไงทำยังไงก็ได้ก็เลยตัดสินใจทำลายกระเป๋าผ้าทิ้งทั้งหมดแล้วก็เอาเฮโรอีนไปเททิ้งลงในชักโครกเพื่อทำลายหลักฐานจากนั้นก็นำเศษผ้าแล้วก็หูหิ้วแยกใส่ถุงดำจากนั้นก็เอาไปตะเวนทำลายทิ้งในจุดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนั่นก็คือความคืบหน้าของคดีหิ้วเฮโรอีนไปต่างประเทศก็งวดเข้ามาทุกขณะนะครับยังเหลือแต่ตัวการใหญ่ว่าจะเป็นใครนะครับคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับการสอบเข้าเป็นข้าราชการในท้องถิ่นก็ยังมีความต่อเนื่องนะครับเรื่องนั้นก็เป็นกรณีที่ไม่วันนี้พาดหัวข่าวของ Daily News ใช้คำว่ารัฐบาลสอบตกปราบโกงกับเรื่องยาเสพติดนี่เป็นผลการสำรวจของโพนะในไทยโพสต์เขาพาดหัวว่าคะแนนนิยมหนูดิ่งประชาชนเชียร์เท้งนั่งนายกรัฐมนตรีนี่ดูผลสำรวจของโพเขาหน่อยครับท่านผู้ฟังครับผลสำรวจของนิด้าโพเขาระบุเลยนะครับว่าผลคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีไม่ดีเลยครับนิด้าโพสำรวจระหว่างวันที่29มิถุนาถึงวันที่2กรกฎาจากกลุ่มตัวอย่าง 2,500 ตัวอย่างครับคำถามแรกเนี่ยถามเลยว่าบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้คือถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ในวันนี้นี่นะครับจะเลือกใครเป็นนายกปรากฏว่าอันดับที่1 26.08 ตอบว่าเป็นคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนครับ 26.08 นะครับอันดับ2 21.68 ตอบว่าเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลอันดับ3 11.8ตอบว่าเป็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับนี่คือผลสำรวจของนิด้าโพนะครับคะแนนนิยมของคนที่อยากจะให้เป็นนายกรัฐมนตรีณวันนี้นะครับ ถัดมาก็มาถึงเรื่องข่าวเด็กอายุ 11-12 ปีขับรถชนพระมรณภาพตัวเลข11ศพนะครับที่จังหวัดมุกดาหารในทางคดีไปถึงไหนเอาฟังเสียงของทางตำรวจครับ
11: คดีนี้ก็คือมันเป็นความประมาทของเด็กส่วนว่าการดำเนินคดีแล้วว่าเด็กที่บอกว่าเด็กอายุต่ำกว่า12ขวบไม่ต้องรับโทษเนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎหมายแต่การดำเนินคดีของตำรวจก็ต้องทำตามที่กฎหมายกำหนดก็คือจะต้องดำเนินการแจ้งข้อหาในกรณีที่เขาสามารถรับทราบข้อหาได้คือเราไม่มองว่าเขาเป็นเด็กหรือว่าเป็นอะไรนะครับแต่ว่าในการแจ้งข้อหาเนี่ยเราต้องดูว่าให้หมอให้นักจิตให้ผู้ที่เกี่ยวข้องประเมินว่าเด็กพร้อมที่จะให้การอย่างนะครับนี่ในส่วนของเด็กส่วนของผู้ปกครองพ่อแม่เด็กเนี่ยซึ่งมันมีกฎหมายระบุให้
8: นั่นก็คือเสียงของทางตำรวจในพื้นที่นะครับมีคุณครูคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นเอาไว้เหมือนกันกรณีของเด็กขับรถไปชนพระมรณภาพนี่นะครับเอาฟังมุมมองของทางฝ่ายคุณครูหน่อยครับ
12: หมอนิ่งลงไปปฐมพยาบาลครูอ้อจอดรถกลางทางแล้วก็ไปต่อไม่ได้สงสารน้องเขาว่าไม่น่าจะเป็นแบบนี้การที่ว่าตายายสอนให้น่าจะไม่ใช่นะคะคุณครูในส่วนตัวของคุณครูนะคะมันจะมาจากตรงนี้หรือเปล่าที่เขาสนใจอ่ะเขาโตแล้วตอนเด็กเขาดูเพลงเขาก็ยังดูได้จบเพลงอันอื่นไม่เลยค่ะไม่นานเท่าที่ดูเพลงนะคะเสียใจกับทั้งอันนั้นแหละค่ะแล้วก็ตัวน้องเขาเองครอบครัวเขานะคะสงสารยิ่งลำบากลำบนอยู่แล้วทำมาหากินแต่ละวันต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้บอกเขาไม่สามารถจะช่วยอะไรได้อยู่แล้วแล้วจะไปหวังพึ่งแล้วไปสอนให้เขากลับนี่ครูก็ไม่เชื่อไม่อยาก
8: นั่นคือมุมมองของคุณครูคนหนึ่งนะครับที่มองในกรณีของเด็กคนนี้นะครับคมคิดคอลัมนิสต์วันนี้แม่ลูกจันทร์สำนักข่าวหัวเขียวของไทยรัฐเขาเขียนถึงเรื่องเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดแม่ลูกจันทร์มองว่าแม้กัญชาจะหาซื้อได้ง่ายในบ้านเราแต่ประเทศอื่นๆทั่วโลกยังกำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดและห้ามนำกัญชาหรือส่วนผสมกัญชาเข้าประเทศในทุกกรณีหากโดนจับได้ต้องติดคุกสถานเดียวอินโดนีเซียเกาหลีใต้เวียดนามโทษจำคุกตลอดชีวิตญี่ปุ่นจำคุก8ปีอเมริกาอังกฤษจำคุก5ปีถึง14ปีมาเลเซียสิงคโปร์จำคุก10ปีขอเตือนว่าความผิดฐานลักลอบนำกัญชาเข้าประเทศมีโทษแรงเท่ากับลักลอบขนเฮโรอีนเคตามีนหรือโคเคนเชียวนะคุณวิกฤตกัญชาที่เป็นไฟลุกไฟลามทุ่งมีต้นเหตุมาจากนโยบายกัญชาเสรียกเลิกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดทำให้คนไทยสูบกัญชาเมากัญชากันหัวอื้อตาลายแม้ภายหลังจะมีการแก้กฎกระทรวงให้ใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างเดียวแต่กัญชายังซื้อง่ายขายคล่องเหมือนเดิมปัญหากัญชาจึงเป็นไฟลนก้นรัฐบาลอนุทินต้องเร่งยกร่างพรบควบคุมกัญชาฉบับใหม่เพื่อควบคุมการใช้กัญชาอย่างจริงจังการซื้อขายกัญชาต้องมีใบสั่งแพทย์ร้านขายกัญชาต้องมีแพทย์ประจำตลอดเวลาแม่ลูกจันทร์ย้ำว่าเมื่อเปิดประตูให้กัญชาอารวาสมาถึง5ปีการจะควบคุมกัญชาให้กลับไปอย่างเดิมอีกครั้งจึงไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนใครจะก่อปัญหาอะไรเอาไว้ต้องแก้ให้ได้นี่แม่ลูกจันทร์สำนักข่าวหัวเขียวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ครับ เอาละครับท่านผู้ฟังครับแนะนำกันต่อเนื่องแล้วก็รณรงค์กันอย่างจริงจังเพื่อที่จะให้เกิดการแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืนขอเชิญเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมครับลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์นะครับ BKK Westpay หรือว่าติดต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตแต่ละเขตติดต่อเจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะในแต่ละเขตครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับก็เข้าร่วมโครงการแล้วสิ่งที่ท่านจะได้รับก็คือ 1. เสียค่าขยะแค่ราคา20บาทต่อเดือนไม่ต้อง60บาทต่อเดือนตามอัตราใหม่ของทางกรุงเทพมหานครอันที่2ครับเมื่อท่านคัดแยกขยะแล้วเนี่ยขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปเนี่ยคัดแยกออกมาครับแล้วขยะรีไซเคิลของท่านเนี่ยจะมีรายได้ครับเพราะจะมีผู้มารับซื้อครับนั่นคือบริษัท West by Delivery เขาจะมารับซื้อขยะรีไซเคิลของท่านตามหมู่บ้านที่ท่านพักอยู่อาศัยนะครับได้2ต่อนะครับ1เสียค่าขยะในราคาเท่าเดิม20บาทต่อเดือน2ขายขยะรีไซเคิลให้กับบริษัท West by Delivery ครับนี่คือการแก้ปัญหาขยะล้นเมืองอย่างเป็นระบบแล้วก็จะเกิดความยั่งยืนครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับเราจะพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
6: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
13: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
14: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
6: ณราพงศ์วยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
8: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับวันนี้วันจันทร์ก็มีนัดพูดคุยกับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่ของมหาวิทยาลัยเกริกครับ
15: สวัสดีครับดร.ธนชาติครับ
16: ครับสวัสดีครับคุณณรพงษ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
15: เริ่มต้นสัปดาห์วันนี้ขอคุยกับอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับประธานสก.หน่อยอาจารย
16: ์ครับผม
15: ประธานสก.นี่มันมีความสำคัญยังไง
16: ครับ
15: อาจารย์คิดว่าจำเป็นแค่ไหนมีความสำคัญยังไง
16: คืออำนาจหน้าที่หลักของสภากรุงเทพมหานครเนี่ยหรือสก.เนี่ยเป็นหน้าที่สภาท้องถิ่นนะครับกรุงเทพมหานคร
15: ครับ
16: ซึ่งมีสมาชิก50คนที่เขาแก้ไขพระราชบัญญัติคุณณรพงษ์รู้ไหมว่าพระราชบัญญัติกรุงเทพมหานครเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2518แต่ที่ใช้ฉบับปัจจุบันนี่คือปี2128แล้วก็28นี้แก้ไขมาแล้ว2ครั้งด้วยนะ6ครั้งนะแก้ไขมาทั้งหมด6ครั้งนะครับซึ่งเมื่อปี34นะครับ2534 1ครั้ง2540 1ครั้ง2542นะครับแล้วก็2542นี้แก้ไข2ครั้งนะครับ2550แล้วก็สุดท้ายก็คือ2000 562เนี่ยที่แก้ไขคือในส่วนบทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับเรื่องของคุณสมบัติลักษณะก็ต้องห้ามต่างๆซึ่งที่เรียนคุณพงษ์ว่าอำนาจหน้าที่หลักสภากรุงเทพมหานครนี่เป็นประกอบส่วนสำคัญนะคุณพงษ์
17: คร
16: ับ คืออะไรรู้ไหมครับหนึ่งคือตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเนี่ยสภากรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเปรียบเสมือนออกกฎหมายท้องถิ่นนะครับรวมถึงบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคุณพงษ
17: ์
16: การอนุมัติงบประมาณมีอำนาจในการพิจารณาของสภากรุงเทพมหานครนี่แหละครับแล้วก็มีการควบคุมนะควบคุมก็เรียกว่าตรวจสอบฝ่ายบริหารคือฝ่ายของผู้ว่าและก็รองผู้ว่านะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในการตรวจสอบของฝ่ายบริหารซึ่งเป็นกลไกสำคัญนะครับและตรงนี้เขาก็มีการตั้งกระทู้ถามต่างๆนะซึ่งถ้าเรียนแบบนี้แล้วเนี่ยโดยอำนาจตามกฎหมายสภากรุงเทพมหานครเนี่ยผมว่ามีอำนาจเยอะนะ
17: ครับ
16: เพราะว่าในเรื่องข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่บังคับใช้ทั้งกรุงเทพมหานครเนี่ย 1,560 กว่าตารางกิโลเมตร50สำนักงานเขตเนี่ยประชากรเนี่ยทั้งหลักทั้งแฝงเนี่ยประมาณ10กว่าล้านคนนะ
17: ครับ
16: คือ4ล้านคน4ล้านกว่าล้านคนเนี่ยแล้วก็มีประชากรแฝงอีก10ล้านคนโดยประมาณในกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหลวงมหานครที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกนะคุณณพงษ
17: ์ครับ
16: ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยฝ่ายของอำนาจหน้าที่ของสภาเนี่ยถือว่าสำคัญมากนะครับการแต่งตั้งกรรมการวิสามันซึ่งตรงนี้เนี่ยกรรมการวิสามันนี่คุณณพงษ์รู้ไหมครับว่ามีบทบาทสำคัญคล้ายๆเหมือนกับกรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภานะครับแต่ในส่วนของสกนี่ก็เรียกว่ากรรมการวิสามันนะมีทั้งหมดหลายคณะเช่นกันครับ
17: ครับอาจารย์คิดว่าคนที่เป็นประธานสภากทมสกนี่นะครับ
16: ครับ
17: จำเป็นไหมที่จะต้องมีอาวุโสอาจารย์
16: ไม่จำเป็นนะตอนนี้เองเนี่ยนะครับเขาก็จับไม้จับมือกันระดับหนึ่งแล้วเนี่ยว่าจะได้ใครนะครับซึ่งถือว่าการจัดตั้งขั้วอำนาจในสภาใช้คำว่าขั้วอำนาจได้เลยนะครับ
17: ครับ
16: คือตรงนี้เนี่ยเราได้เห็นถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งมาจากพรรคประชาชน22คนนะครับ22เขตนะเขาก็จับมือกันแล้วนะที่ผ่านมาเมื่อวันที่3กรกฎาคมเนี่ยมีการก็เรียกว่าประกาศวาระร่วมเพื่อยกระดับการทำงานสภากรุงเทพมหานครนะครับ โดยมีกลุ่มพรรคประชาชนและก็กลุ่มพันธมิตรรวมเสียงข้างมากเนี่ยสกนี้ก็รวมกันได้ถึง37เสียงนะใน50เขตอ่ะ50เขตก็รวบรวมได้ถึง37ทีนี้อยากจะเรียนคุณพงษ์ท่านผู้ฟังว่าประเด็นสำคัญเนี่ยในส่วนนี้เองเนี่ยเขาไอ้ต่างพรรคประชาชนคือนางสาวภัทราพรเก่งลุ่งเรืองชัยสกเขตบางซื่อเนี่ยนะครับจากพรรคประชาชนดำลงตำแหน่งประธานสภานะเขาจับไม้จับมือกันนะในส่วนของเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวแทนสสพรรคประชาชนนะซึ่งมาดูแล้วก็ในกลุ่มของคนตมานนะคนตมานเขาก็ถือว่ามาแบ่งเค้กกันเนี่ยคือแบ่งกันนะครับก็คือส่วนของผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานอีก2คนนะครับ
17: ครับ
16: ซึ่งมองถึงว่ากลุ่มของที่ก็รวมตัวเนี่ยกลุ่มคนตมานก็ส่งมา1คนแล้วก็พรรคอิสระในเขตบางเขนเนี่ยเข้ามาอีก1คนเป็นรองประธาน
17: ครับ
16: ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้เห็นว่าแกนนำหลักนะในการที่มาจัดตั้งรวมกันเนี่ยเพื่อภาพพจน์เหล่านี้เนี่ยในเชิงประจักษ์นะยกตัวอย่างเช่นในส่วนของคุณชัยวัฒน์สถาพรวิจิตรในรองหัวหน้าพรรคประชาชนและก็คุณสุพนัทมีนชัยนันท์สสพรรคประชาชนนะครับนี่คือส่วนของพรรคประชาชนทีนี้มีส่วนของพรรคก็เรียกว่ากลุ่มคนตมานนะคุณดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งแล้วก็จะมีเราได้เห็นคุณพลภูมินะอดีตสสพรรคเพื่อไทยซึ่งเขาเนี่ยเป็นคณะตมานอยู่เขตคณะยาวนี่มาร่วมด้วยในนั้นนะน่าสนใจคือใครรู้ไหมครับที่จะนั่งรองประธานกรุงเทพมหานครก็คุณนฤศรแสงแก้วนะซึ่งมาจากอิสระอยู่บางเขนนี่เองนะซึ่งตรงนี้เราก็ได้เห็นถึงว่าบทบาทสำคัญต่อไปนี้เนี่ยได้เห็นถึงการตมานเป็นทีม เพราะสกมีบทบาทเยอะนะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราได้ยินถึงว่าประธานสภาประธานสภาเนี่ยน่าจะเป็นลูกหลานของอดีตสกนะ
17: ครับ
16: ผมเงินเข้าใจได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขตบางซื่อคุณสมพงษ์เก่งลึ่งหลวงเนี่ยก็คือคุณน่าจะเป็นส่วนสำคัญนะคือพรรคประชาชนนี่ได้เป็นประธานนะครับคุณอภิครับ
17: ครับอาจารย์ดูองค์ประกอบที่เขาแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่จะมาร่วมกันสนับสนุนให้คุณเนิร์สภัทรพรเก่งรุ่งเรืองชัยเป็นประธานสภาแล้วนี่นะครับ
16: ครับ
17: คือนอกจากพรรคประชาชนแล้วเนี่ยเขาก็มาร่วมกับทางกลุ่มคนทำงานซึ่งกลุ่มคนทำงานเนี่ยเราก็พอที่จะเห็นภาพอยู่ว่าสีเขียวๆเนี่ยคือคนของใครถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ในสภาสกเนี่ยมันจะราบรื่นแล้วก็ทำให้ดร.ชัดชาติทำงานง่ายขึ้นไหมอาจารย
16: ์แน่นอนครับถ้าเกิดสามารถจับไม้จับมือแล้วก็ร่วมกันเป็นนิมิตหมายที่ดีเนี่ยนะครับที่ก็มองถึงว่าวาระร่วมเพื่อยกระดับการทำงานสภากรุงเทพมหานครเนี่ยผมว่าเป็นทิศทางที่ดีที่ทางผู้ว่าชัดชาติเองเนี่ยจะมีทีมรองผู้ว่าแล้วก็ในส่วนของสภาซึ่งมี37เสียงเนี่ยในการขับเคลื่อนพัฒนากรุงเทพมหานครเนี่ยก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยผมว่าวันนี้เนี่ยเรารอคอยนโยบายนะที่ทางผู้ว่าชัดชาติจะตั้ง90วันเนี่ยแล้วก็ในการที่จะก็เรียกว่านโยบายต่างๆที่ท่านประกาศไว้อาจจะเอานโยบายของแต่ละกลุ่มแต่ละพรรคเนี่ยมาร้อยเรียงแล้วก็ในการขับเคลื่อนพัฒนากรุงเทพมหานครโดยผ่านสภากรุงเทพมหานครเพราะว่าถ้าเกิดฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเขาประสงค์ที่จะทำงานเพื่อคนกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นผลดีครับ
17: ครับคนฉลาดอย่างดร.ชัชชาตินี่ต้องรู้ใช่ไหมอาจารย์ว่าสมัยนี้เข้ามาเนี่ยควรจะทำอะไรที่ควรจะใช้อำนาจอย่างเด็ดขาดอะไรที่ไม่ต้องเกรงใจใครอะไรที่ต้องแสดงบทบาททางการเมืองดร.ชัชชาติต้องทำแล้วใช่ไหมอาจารย
16: ์ถูกต้องครับเพราะว่าท่านก็มีวาระเดียวปี4ปีต่อไปนี้เนี่ยจะต้องสร้างอนุสาวรีย์ให้คนกล่าวขานนะ
17: ครับ
16: เราได้เห็นประวัติที่ผ่านมาของผู้ว่าที่สองสมัยนะครับเขาก็ต้องสร้างอนุสาวรีย์ให้คนได้กล่าวขานเป็นที่ประจักษ์อาจารย์ชัชชาติสมองเพชรนะท่านมีศิลปะในการบริหารและที่สำคัญท่านก็ลงพื้นที่นะก็เรียกว่าประมาณแบบตลอดนะได้เห็นถึงเสื้อกั๊กที่ท่านใส่อ่ะแต่ต่อไปนี้ที่ลำเรียนว่าท่านอาจจะเปลี่ยนบุคลิกภาพในการเป็นเจิงบริหารมากขึ้นนะเพราะว่าในเรื่องของกรุงเทพมหานครนี้เป็นมหานครระดับโลกอ่ะนะแสดงว่าพ่อบ้านพ่อเมืองอย่างผู้ว่าเนี่ยจะต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์บ้างและขณะเดียวกันเนี่ยเชื่อมั่นว่าท่านเนี่ยจะต้องใช้ฝีมือเพราะว่าอาจารย์ชัชชาติอายุ60ปีมีเวลายาวไกลในการที่จะเป็นนักการเมืองนะครับวันนี้แสดงว่าท่านอายุ64ท่านคงไม่ปลดเกษียณนะก็ยังลิ้มลองในเรื่องของการเป็นนักการเมืองการเป็นนักการเมืองที่ดีต้องอยู่ในใจประชาชนเหมือนกันคัดเลือกครั้งนี้ท่านอาจารย์ชัชชาติเนี่ยไม่ต้องขึ้นป้ายเนี่ยอย่างไรก็ตามคนเลือกตั้งกันตลมตลายอ่ะนะท่านก็ต้องสร้างการที่ได้มา1ล้าน4แสน4หมื่นกว่าคะแนนนั้นเนี่ยจะต้องตะมานมากขึ้นและตะมานมากขึ้น
17: ครับครับอ้าวทีนี้ในมุมของฝ่ายที่ไม่ได้มาจับมือเป็นพันธมิตรกันเรียกได้ว่าเป็นฝ่ายค้านของสภากทม.นี่นะอาจารย์อย่างพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยต้องแสดงบทบาทต้องแสดงฝีไม้ลายมือให้เห็นใช่ไหมอาจารย
16: ์ว่าถูกต้องครับถูกต้องครับคุณณพงษ์เพราะว่าเสียงข้างน้อยเนี่ยจะต้องมีบทบาทในการอภิปราย
17: ครับ
16: นะครับก็ที่จริงเนี่ยผมคิดว่าสภาท้องถิ่นอย่างกรุงเทพรูปแบบพิเศษเนี่ยจะต้องเรียนแบบของสภาผู้แทนราษฎ
17: ร
16: ฝีไม้ลายมือของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องอภิปรายเนี่ยคงถ่ายทอดมาถึงสภาท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครนะถึงแม้ว่าตัวสกก็ได้ไม่เยอะนะใน8 เกตเนี่ยผมคิดว่าจะต้องมาติวเข้มนะติวเข้มเรื่องการตรวจสอบและจะได้ใจของคนกรุงเทพนะเพราะว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยคนกรุงเทพเองเนี่ยเขาเองเวลาเลือกเนี่ยเลือกเฉพาะกิจเฉพาะการนะวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าพรรคประชาธิปัตย์ขาลงแต่ถ้าผลักดันสกเนี่ยมีบทบาทตำมานนอกเหนือจากเกตของตัวเองแล้วเนี่ยสามารถไปตำมานประสานอย่าลืมว่ากรรมการวิสามันเนี่ยจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญนะและก็แถลงข่าวให้ชัดเนี่ยผมว่าตรงนี้แหละจะตอบโจทย์พี่น้องประชาชนว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะได้คะแนนอนาคตหรือไม่วันนี้ต้องฝากสกด้วยนะครับ
17: ครับถึงแม้ว่าเราอยากเห็นพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นสภาใหญ่อย่างสภาผู้แทนราษฎรหรือสภากทมได้ทำหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบฝ่ายค้านอย่างเต็มที่อย่างแข็งขันนี่นะอาจารย
16: ์ครับ
17: แต่เราก็ไม่หวังที่จะให้ทำหน้าที่ค้านแบบตะพึดตะพือนะอาจารย์ทำหน้าที่ค้านอย่างสร้างสรรค์นะอาจารย
16: ์ถูกต้องงั้นก็เราคอยดูต่อไปก็คือในการแบ่งสรรปันส่วนใครมาเป็นประธานกรรมการวิสามันเนี่ยสำคัญนะ
17: ครับ
16: ยกตัวอย่างเช่นกรรมการวิสามันด้านจราจรขนส่งนะครับด้านสิ่งแวดล้อมด้านอนามัยนะครับหรือด้านโยธาสิ่งเหล่านี้เรามาดูในการที่จะตำมานเป็นรูปธรรมและก็สามารถที่จะประสานแต่ละสำนักนะกรุงเทพมหานครมี 17-18 สำนักนะวันนี้เนี่ยต้องมองถึงว่าทำอย่างไรว่าไอ้การการเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตั้งปอสำนักผู้อำนวยการเขตหรือหัวหน้าฝ่ายในแต่ละเขตนี่จะมีอยู่10ฝ่ายก็เลยถึงบอกว่าสกเนี่ยท่านได้มาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไปสั่งการนะตำมานร่วมกับในส่วนของกทมเพราะวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยระดับข้าราชการผู้อำนวยการเขตเนี่ยบางท่านไม่สนับสนุนหรือฝ่ายการเมืองเนี่ยมันคนละขั้วกันหรือเส้นกระดานเนี่ยตำมานร่วมกันก็มีเหมือนกันนะที่ไม่เข้าลูกเข้าลอยแสดงว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยถ้าใช้คำว่าฝ่ายค้านก็ได้แต่ว่าในส่วนของสภากรุงเทพมหานครก็ไม่แบ่งเป็นฝ่ายค้านนะคุณรพงศ์ก็ถือว่าเสียงสนับสนุนเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะมาแบ่งในเรื่องการเป็นประธานกรรมการวิสามันและก็ตำมานร่วมกันนะครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็อยู่ในใจว่าฝ่ายบริหารคือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายอย่างไรของประมาณแล้วก็มีการประชุมปรึกษาลือในสภาถ้าเราได้เห็นการถ่ายทอดนะครับเห็นได้กล่าวว่าประธานคนใหม่ยินดีที่จะถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนและเราได้เห็นฝีไม้ลายมือของสกที่จะอภิปรายสร้างสรรค์หรือคัดค้านหรือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรตามที่คุณองค์พูดนะครับได้วิเคราะห์แต่ละคนต่อไปครับ
17: ครับอาจารย์อดไม่ได้ที่จะชวนอาจารย์คุยเรื่องแอร์โฮสเตสเอาเฮโรอีนไปออสเตรเลีย
16: อ๋อครับ
17: คือสิ่งที่ผมอยากจะชวนอาจารย์คุยเนี่ยก็คือว่ามันจะกระทบกับประเทศไทยในแง่ภาพลักษณ์มากน้อยแค่ไหนอาจารย
16: ์อืมครับ
17: ครับ
16: แน่นอนนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นที่ประจักษ์นะกล่าวทั่วโลกนะครับว่าในส่วนของแอร์โฮสเตสหรือคนไทยเนี่ยนำเข้ายาเสพติดที่ออสเตรเลียแล้วออสเตรเลียเนี่ยก็มีความเข้มงวดก็ใช้สุนัขในการดมกลิ่นเนี่ยนะครับแล้วก็กล่าวออสเตรเลียนี่อย่าลืมว่าโอ้กระจายทั่วโลกนะอย่างน้อยที่สุดวันนี้สื่อต่างๆเนี่ยได้เห็นภาพถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันทำให้เห็นถึงในเรื่องของหลายๆอย่างนะครับถ้าเลยที่บอกนะครับว่าสิ่งเหล่านี้สะท้อนได้เห็นถึงแม้ว่ามูลค่าแค่10ล้านนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่25มิถุนายนเนาะคุณรพงษ์เนาะได้เห็นถึงว่าวันนี้กล่าวแบบนี้ก็ทำให้มันเสียหายต่อประเทศและก็ในส่วนของน้องแอลสเตดเนี่ยอายุเพียง26ปีนะครับซึ่งข้อหาหนักมากนะที่เขาตั้งก็คือนำเข้ายาเสพติดควบคุมและก็การครอบครองยาเสพติดในปริมาณเพื่อการค้าเลยนะซึ่งทั้งสองข้อหานี้มีจำคุกนะสูงสุดถึง25ปีนะแล้วก็ในส่วนของเขาก็ฝากขังอยู่คิดว่าวันที่14กรกฎาคมนี้น่าจะมีการอุทธรณ์และก็พิจารณากันอีกรอบเนี่ยว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ย มันก่อเกิดให้เห็นถึงว่าจะติดคุกอย่างไรทีนี้การติดคุกของออสเตรเลียเนี่ยคุณณพงษ์รู้ไหมว่าถึงแม้ว่าเขากักกันหรือแบบไหนก็แล้วแต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยในการกินข้าวอะไรเนี่ยตามที่ฟังดูเนี่ยเหมือนกับเราต้องจ่ายเองนะแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าจ่ายเองเนี่ยน้องก็เอินที่ไหนอ่ะวันนี้สถานทูตเองก็ให้ความช่วยเหลือประสานเรื่องของกฎหมายก็ดีเรื่องของหลายอย่างเนี่ยแต่การค้ายาเสพติดเป็นเรื่องใหญ่นะคุณลำพงครับเพราะว่ามันข้อหาเหล่านี้มันใหญ่มากครับผม
17: ครับแล้วความซวยของผมใช้คำว่าความซวยของประเทศก็แล้วกันนะอาจารย
16: ์ครับ
17: เพราะว่าอันนี้เป็นสายเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินไทย
16: ครับ
17: ซึ่งทั่วโลกเขาก็คงมองว่านี่คือสายการบินแห่งชาติถึงแม้ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนเป็นเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ตามนี่นะอาจารย
16: ์ครับ
17: แต่ขึ้นชื่อว่าสายการบินไทยเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นคำว่าสายการบินแห่งชาติอาจารย
16: ์
17: แล้วก็มาเป็นบุคลากรของสายการบินไทยเนี่ยนี่คือความซวยของประเทศอาจารย
16: ์ครับ
17: อย่างที่นายกอนุทินก็ใช้คำนี้เลยนะ
16: ใช่ครับ
17: ครับ
16: เพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของที่หลายอย่างนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็จับกลุ่มคนที่สวมเสื้อนะคนสีดำนะที่ปรากฏในวงจรปิดเนี่ยก็นำส่งพัสดุนี่คือเราต้องดูต้นตอว่าคนที่นำจับกลุ่มนะครับที่คอนโดมิเนียมย่านบางนานะครับ
17: ครับ
16: นะเมื่อวันที่22มิถุนายนเนี่ยก็จับกลุ่มได้แล้วนะการสอบสวนสารภาพด้วยนะระบุชื่อเรียบร้อยก็คือนำส่งพัสดุจริงและเคยรับจ้างในลักษณะเดียวกันมาแล้วหลายครั้งนะ
17: ครับ
16: ได้กล้าจ้างหลักพันเองคุณณพงษ
17: ์ใช่
16: ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยทำการขยายผลไปตรวจค้นห้องพักเนี่ยที่บ้านนำไปได้คือนายอุทัยเนี่ยนะอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะพบหลักฐานเกี่ยวข้องเช่นกระเป๋าลายช้างนี่แหละกระเป๋าแบบนี้แล้วก็คราบเฮโรอีนด้วยนะซึ่งคาดว่าเป็นจุดที่ใช้พักยาเสพติดนะที่จังหวัดอยุธยาใช่ไหมครับแล้วก็ตรวจสอบรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งพัสดุเนี่ยอยู่ในอู่แห่งหนึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเตรียมเปลี่ยนรถโอ้แสดงว่าเขาทำมานานมากคุณนภง
17: ใช่
16: นี่แหละก็เลยถึงบอกว่าวันนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้ยกระดับคดีนี้ให้เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะ
17: ครับ
16: ซึ่งท่านพลตำรวจเอกกิตติพัฒน์ปันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้สั่งการให้เร่งสืบสวนขยายผลเพื่อจับกุมตัวนายทุนใหญ่นะคุณว่าผมว่าจับถึงไหมนายทุนใหญ่ที่ให้นายอุทัยเนี่ยเป็นตัวส่งแล้วก็นายทุนนี่จับถึงไหมนี่แหละ
17: ผมไม่แน่ใจอาจารย์
16: สำคัญนะอย่างไรก็ตามเนี่ยความร่วมมือระหว่างประเทศนะเจ้าหน้าที่ไทยประสานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียนะหรือ AFP นะเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีนะผมว่าเรื่องนี้มันก่อเกิดได้เห็นถึงภาพลักษณ์ประเทศไทยอย่างหลายอย่างเพราะว่าออสเตรเลียกับประเทศไทยเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันเกิดขึ้นจินหนูกับประชาชนแล้วนะครับ
17: ใช่เราเคยเห็นหนังที่เขาไปถ่ายทำที่ออสเตรเลียมาแล้ว
16: ท่านรู้ไหมคุณธพงศ์ขอโทษนิดนึงเมื่อต้นปีเนี่ยผมพานักศึกษาปริญญาเอกไปที่เมลเบิร์นออสเตรเลียเนี่ยนะครับได้เห็นในเรื่องของตำรวจเวลาลงสนามบินเนี่ยโอ้ก็มีสุนัขดมกลิ่นเยอะมากนะวันนี้ไกลไปที่ออสเตรเลียเนี่ยนอกจากสุนัขดมกลิ่นแล้วเนี่ยก็สุ่มตรวจนะว่าพบกัญชานะหรืออะไรเนี่ยผมพานักศึกษาปริญญาเอกไป34 คนเนี่ยนะครับกว่าจะผ่านด่านไปเนี่ยก็พอสมควรและเข้าไปแล้วเนี่ยเมืองเขานะเราไปทั้งซิดนีย์ทั้งเมลเบิร์นเนี่ยเมืองก็สวยงามนะเป็นทวีปที่ก็เรียกอะไรนะเป็นทวีปที่เล็กที่สุดแต่เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดอ่ะนะ
17: ครับครับอาจารย์ระหว่างกรณีขนเฮโรอีนไปออสเตรเลียนี่นะครับที่อาจารย์ถามผมว่าจะเอาถึงคนใหญ่คนโตได้ไหม
16: ครับ
17: นะอันนี้ผมมีความรู้สึกมั่นใจในระดับสูงอยู่ว่าคงจะเอาได้เต็มที่เท่าที่จะทำได้นะแต่ถ้าให้ผมเทียบกับกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยที่จะเอาถึงคนตัวใหญ่ได้ไหมเนี่ยอันหลังเนี่ยผม ผมไม่ค่อยมั่นใจเลยอาจารย
16: ์แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมว่าวันนี้เนี่ยโอ้กระแสของรัฐบาลเนี่ยเจอเหตุการณ์เยอะแยะไปหมดเลยนะนะวันนี้เนี่ยแม้แต่ การทุจริตเรื่องของอะไรรู้เปล่าของราชการที่ลงพูดเนี่ยรับจ้างวานเครือข่ายนายหน้าเลยนะซึ่งผลกระทบต่อระบบราชการนะนี่คือทำลายระบบคุณธรรมนะทำให้ไม่สง่างามแล้วก็สร้างความไม่เป็นธรรมแก่ผู้เตรียมที่จะสอบครั้งต่อไปไม่ว่าสนามไหนนะแล้วเป็นบ่อนทำลายความเชื่อมั่นผมคิดว่านายกที่ควบคุมกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคงรีบสั่งการนะวันนี้เนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยซึ่งมีก็ว่าภรรยาท่านยังไงเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่โอ้ต้องแอนโอดรับกันนะ
17: ครับไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะไปถึงคนระดับบิ๊กสักเท่าไหร่นะ
16: ครับ
17: เพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับกรณีขนเฮโรอีนไปออสเตรเลียเนี่ยอันนั้นมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับคนใหญ่คนโตคนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลแล้วอันนั้นสามารถเอาเต็มที่เลยถ้าเอาจริงนะแต่ถ้าเป็นกรณีสอบทุจริตเกี่ยวกับท้องถิ่นเนี่ยมันมีแปลงๆยังไงชบกลนะอาจารย
16: ์แน่นอนครับเพราะว่ามูลค่าของการทุจริตเนี่ย 4,500 ล้านนะแล้วก็มูลค่าของยาเสพติดเนี่ย10ล้านแต่การว่า10ล้านกับ 4,500 ล้านเนี่ยต่างกรรมต่างวาระอันนั้นคือเป็นชื่อเสียงระดับประเทศแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยระดับประเทศเนี่ยเรื่องยาเสพติดผมวิเคราะห์เองผมใช้ความคิดนะตอนนี้ผมคิดว่าทุกประเทศที่ผ่านเข้าเนี่ยต่างตำรวจออสเตรเลียเขาก็จับบ่อยอะนะน่าจะโดนกันบ่อยถือว่าเป็นเรื่องจินจาเรื่องที่ไม่ถึงกับตื่นเต้นกันมากมายแต่ประเทศไทยเรามาเจอเรื่องของทุจริตสอบข้าราชการเนี่ยมันเป็นซอกกล่อนบ่อนทำลายและความเชื่อมั่นของข้าราชการทั้งหลายเนี่ยนะ1ล้าน7แสนกว่าคนนะ
17: ครับ
16: ซึ่งวันนี้เนี่ยพลเรือนเนี่ย3แสน4แสนคนโดยประมาณเนี่ยนะครับโดยเฉพาะท้องถิ่นเนี่ย2แสน50,000กว่าคนและวันนี้มาก่อเกิดถึงท้องถิ่นเนี่ยซึ่งเป็นเชิงสัญลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ท่านนายกควบคุมดูแลอยู่เนี่ยผมว่าวันนี้พาดพิงถึงหลายคนนะตั้งแต่ปลัดนะอธิบดีแล้ววันนี้เราจะต้องตามให้สง่างามอย่างไรเนี่ยไม่เป็นไรน่าจะสาวถึงไม่ถึงเนี่ยแต่ความชัดเจนเนี่ยถือว่ามันเป็นมูลค่าเยอะแล้วก็สิ่งที่คนที่เขาสอบได้เองเนี่ยเขาก็คงไม่ยอมอ่ะอันเนี้ยต้องเปิดโปงให้ชัดนะครับ
17: ครับเอาล่ะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ
16: ครับสวัสดีครับคุณณรพงษ์ท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
17: ครับสวัสดีครับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ครับประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริกก็จะพบกับอาจารย์ทุกวันจันทร์และวันพุธในแต่ละสัปดาห์นะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวขอพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อในช่วงสุดท้ายครับ
18: เช้าข่าวชัดโดยณราพงษ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาร
19: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
20: ้รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
18: ณราพงษ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
17: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับมีตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลา
8: ในช่วงที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นรายงานจากทางการของเวเนซุเอลานะครับเขาบอกว่ามีผู้เสียชีวิต 2,954 คนนะครับผู้บาดเจ็บ 16,500 กว่ารายทีนี้ตัวเลขผู้สูญหายเนี่ยเขาใช้คำว่าตัวเลขผู้สูญหายนะครับในกรณีที่ไม่พบร่างจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แหละผู้สูญหายอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยนะครับ 41,000 กว่ารายครับท่านผู้ฟังครับ 41,000 กว่ารายนะครับตีเป็นตัวเลขผู้สูญหายอยู่นะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวในช่วงที่ผ่านมานะครับโอ้โหตัวเลขผู้สูญหายตีไป 40,000 ก็ไม่แปลกใจสักเท่าไหร่นะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าก่อนหน้านี้สำนักงานที่เขาดูเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติธรณีพิบัติของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขายังประเมินไปว่าในระดับประมาณนี้ครับ40,000 30,000 40,000 และถ้าหนักสุดนี้เป็นระดับแสนนะครับมีผลสำรวจของสวนดุสิต

0: คมครับผลการสำรวจนี่พบว่านักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นอันดับหนึ่งก็เป็นนายกอนุทินชาญวีรกูลครับ35%อันดับสองคุณเอกนิติธรประพาส27.84%อันดับสามนี่เป็นคุณยศชนันวงสวัสดิ์16.3%สี่คุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้ว13.02%แล้วก็ตามมาด้วยคุณสุภจีสุธรรมพันธ์8.03%ครับนี่ทางฝ่ายรัฐบาลส่วนฝ่ายค้านนี่อันดับหนึ่งเป็นคุณลักษณ์ชนกสีนอกครับ30.12%อันดับสองเป็นคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ24.11%สามคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ23.6%แล้วก็ตามมาด้วยคุณสิริกัญญาตันสกุล11.62%คุณผลิตวัชรศิลป์10.55%ครับอันนี้เป็นดัชนีนักการเมืองทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ชื่นชอบประจำเดือนเขาให้โครงการไทยช่วยไทยพลัสครับ62.37%อันดับสองเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ23.91%อันดับสามเป็นการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา13.72%ครับนี่ผลงานของฝ่ายรัฐบาลส่วนผลงานของฝ่ายค้านที่ประชาชนชื่นชอบประจำเดือนอันดับหนึ่งเนี่ยโพเขาให้การตรวจสอบโครงการไทย AI Passport 44.14%ครับอันดับสองก็เป็นการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี70 35.57%แล้วก็อันดับ3เป็นเรื่องการติดตามตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันของทางฝ่ายค้านเขา20.28%ครับนี่ผลสำรวจของสวนดุสิตโพนะครับมีประเด็นเรื่องการพิจารณาร่างกฎหมายเสริมสร้างสังคมสันติสุขนี่ชื่ออย่างเป็นทางการแต่ชื่อที่เราจะรับรู้กันก็คือกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับอันนี้จะเข้าสภาในสัปดาห์นี้แหละครับท่านผู้ฟังครับประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีปิศนานันทกุลจากพรรคภูมิใจไทยบอกว่าวันที่6กรกฎาคมก็คือวันนี้วิปรัฐบาลจะประชุมกันแล้วก็จะมีการพิจารณาเรื่องนี้ด้วยกฎหมายนิรโทษกรรมนี่นะครับคือสว.เนี่ยเขาไปแก้ในบางจุดนะครับทีนี้พอสว.แก้บางจุดเนี่ยเขาก็จะส่งกลับมาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วสภาจะเอายังไงจะเอาตามที่สว.เขาไปแก้มาไหมหรือจะยืนยันในร่างเดิมอันนี้คือประเด็นที่น่าสนใจคุณกรวีปิศนานันทกุลบอกว่าเท่าที่ดูประเด็นที่สว.แก้กลับมาเนี่ยก็ยังอยู่ในแนวทางที่ฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรจะรับได้อยู่หรือถ้ามีประเด็นไหนที่สมาชิกติดใจจำเป็นต้องตั้งกรรมาธิการร่วมสองสภาอันนั้นก็ต้องไปว่ากันต่อนะครับอันนี้คือเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเวลาของเช้าข่าวชัดวันนี้หมดแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: แบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้าน
1: ๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จ
0: คลื่นข่าว 97FM
1: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
0: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
1: ไหนไหนไหนไหนแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
0: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
1: นั่นไงชะตาจะไม่หนีถ้ารู้จักลิกความคิด
0: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น. คลื่นข่าว 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานเดินหน้าปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดนายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาไทยขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภายในปี2571
1: ผู้นำสหรัฐเตรียมพบหารือกับผู้นำยูเครนระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนอร์เวย์ชนะบราซิล2-1ผ่านเข้ารอบ8ทีมในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานเดินหน้าปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดตัดวงจรเครือข่ายข้ามชาติและขุดรากถอนโคนผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมีความซับซ้อนและใช้ช่องทางการคมนาคมขนส่งในการกระทำความผิดรัฐบาลจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกมิติทางด้านการข่าวการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปิดทุกช่องทางของกลุ่มผู้ค้าสำหรับปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุมแผนปฏิบัติงาน7ด้านหลักซึ่งผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมได้แก่ด้านการปราบปรามสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้กว่า 200,000 รายยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดไอซ์กว่า39ตันและอายัดทรัพย์สินได้มูลค่ารวมกว่า 7,600 ล้านบาทส่วนกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานโดยยึดหลักซีโร่ทรัสต์หรือการตรวจสอบมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนเพื่อปิดช่องโหว่การลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายอย่างสิ้นเชิงพร้อมย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลให้ถึงผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังรวมทั้งเดินหน้ายึดทรัพย์และตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบส่วนความคืบหน้าคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างได้แล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนัก